0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 30นาทีสุดท้ายของ Good Morning ASEAN นะคะมาติดตามข่าวสารจากเรา2คนกันต่อและช่วง 7:15 นาทีเจาะลึกอาเซียนวันนี้จะพาไปคุยเรื่องกัมพูชาระดมพลสัญญาณรอบ3หรือเปล่านะคะคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะยังไม่ได้แผ่วลงเท่าไหร่นะคะสำหรับสถานการณ์ชายแดนเนาะทางฝั่งนู้นเขาก็เตรียมไหมที่จะทำอะไรสักอย่างมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาฟังกันต่อในช่วง 7:15 นะคะทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้น
2: ดีเลยครับผมเราจะไปกันตรงไหนก่อนดีไปที่ Facebook ก่อนไหม
1: ได้เลยค่ะ
2: ฮะก็จะเห็นคุณกันธนพักนะครับจากภูเก็ตวันนี้มาทักเราบอก27องศาแล้วก็ไปทางเหนือเกือบสุดคุณชวรินทร์จากเชียงใหม่บอกท้องฟ้าแจ่มใส26องศาเช่นกันโอ้ภูเก็ต27เชียงใหม่26นะครับแล้วก็คุณเป้าหมายของชีวิตมาทักเราบอกฟังในรถนะครับคุณอะไรนะนะครับบอกฝ่ายทะเบียนของกรุงเทพไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเหรอคะแต่คงจะเป็นข่าวเรื่องของไฟไหม้ที่ลาดพร้าวนะฮะ
1: มันเป็นภาระของประชาชนหรือเปล่าคะ อันนี้กำลังตั้งคำถามเนาะว่าเวลาจะไปไหนทำอะไรมันเป็นหน้าที่ของคุณแหละที่จะต้องดูเองหรือยังไงฝ่ายบังคับกฎหมายที่ดูแลควบคุมเรื่องความปลอดภัยซึ่งควรจะเป็นแค่พื้นฐานขั้นต้นในการใช้ชีวิต อยู่ในประเทศนี้เนี่ยท่านอย่างไรล่ะท่านปล่อยให้สิ่งเนี้ยมันตั้งอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้แอบนะอยู่ริมถนน
2: ใช่
1: ทุกวัน
2: รถ
1: ค่ะ
2: รถเวลาไปต่อใบอนุญาตกันอะไรกันนี่เขามีพิธีการในการต้องทำต้องอะไรกันบ้างหรือเปล่ายังไงไม่ทราบกันนะครับคุณเดชเดชาคุณศักดิ์รินกอบโพมาสวัสดีเรานะครับแล้วก็คุณอมรีสารนี้ส่งหัวใจแล้วก็คุณอุกมาปรารถนาอนุรักษ์นะครับสวัสดีจากภูเก็ตบอกว่าฝนตกด้วยล่ะแล้วก็คุณสุภศักดิ์ฮะน้องน้ำหวานเห็นท่านผู้ใดบ้างครับ
1: ค่ะก็เห็นหลายๆท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามานะคะเหมือนกับที่พี่ต้นได้อ่านไปเมื่อสักครู่แหละค่ะส่วนทาง TikTok Live นะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามพูดคุยกันเข้ามานะคะมาดูข่าวสารกันเพิ่มเติมค่ะในช่วงนี้ดิฉันมีงานวิจัยที่อ่านแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆนะคะเป็นประเด็นที่เขาพูดถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะว่าไหวทีนึงเนี่ยส่งผลกระทบนะเกี่ยวกับเรื่องแผ่นเปลือกโลกนะคะและตรงนี้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างไรเรามาดูเรื่องนี้กัน Straits Times พูดถึงงานวิจัยนี้เอาไว้นะคะเป็นงานวิจัยที่นำโดยมหาวิทยาลัยหนานหยางนะของสิงคโปร์ค่ะเขาก็เผยให้เห็นว่าแรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ในสุมาตราเนี่ยซึ่งจริงๆก็ไหวนานแล้วนะคะแถวๆปี2003ส่งผลทำให้แผ่นดินในประเทศเพื่อนบ้านค่ะอย่างเช่นสิงคโปร์มาเลเซียไทยคือที่ไหวที่อินโดนีเซียตอนนั้นเนี่ยนะคะทำให้แผ่นดินของประเทศใกล้ๆกันเนี่ยค่อยๆทรุดตัวลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะรายงานบอกว่าอัตราทรุดตัวเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่เพียงไม่กี่มิลลิเมตรต่อปีนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะนำปัจจัยดังกล่าวนี้เนี่ยไปประกอบการศึกษาถึงเรื่องการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลค่ะแล้วก็วางแผนรับมือกับเรื่อง climate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือก่อนหน้านี้เราจะเคยได้ยินรายงานนะคะที่บอกว่ากรุงเทพแผ่นดินลดลงทุกปีนะต่ำลงทุกปีใช่ไหมคะแล้วเราก็มีแม่น้ำด้วยนะรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆเนี่ยแต่ว่าเราไม่เคยพูดถึงเรื่องผลกระทบจากแผ่นดินไหวเนี่ยค่ะที่มันก็ส่งผลกระทบสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับแผ่นดินเปลือกโลกนะ Straits Times รายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า large quakes in region can affect land in Singapore นะนอกจากสิงคโปร์ก็มาเลเซียและไทยด้วยนะคะสำหรับปัจจัยที่เขาบอกว่าต้องคำนวณก็คือเรื่องการเคลื่อนตัวของแผ่นดินนะคะนักธรณีวิ

0: เรายึดตามแผนที่1ต่อ 50,000 แต่กัมพูชายึดตามแผนที่1ต่อ 200,000 นะครับเมื่อเอามาทาบกันเนี่ยมันก็เลยมีอนาบริเวณที่มันทับซ้อนกันแต่ในการตึกสงครามเมื่อปีที่แล้วเรายึดพื้นที่ตามแผนที่ที่เรายึดคือ1ต่อ 50,000 ซึ่งมันก็ไม่ตรงกับแผนที่1ต่อ 200,000 ของกัมพูชาในหลายๆจุดนะครับตรงนี้เองเราได้เปรียบแต่กัมพูชาเสียเปรียบเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เขายึดเขาก็เลยจะต้องมาทวงคืนนะครับ
1: จะจบยังไงครับตอนนี
2: ้
1: อาจารย์ครับอาจารย์มองว่าจุดไหนบ้างนะครับในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่คิดว่าอ่อนไหวแล้วอาจจะโดนเขาโจมตีได้ครับ
0: ครับคือผมคิดว่าในชายแดนอีสานใต้ของเราก็พื้นที่ปราสาทตาเมินทมเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวเนื่องจากว่าในแง่หลักฐานทางโบราณคดีปราสาทตาเมินทมมีความสมบูรณ์มากนะครับเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับปราสาทอื่นๆเช่นปราสาทตักควายหรือปราสาทคณาแล้วเรื่องกระแสชาตินิยมเขมรเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับปราสาทตาเมินทมมากเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วก่อนที่จะรบกันก็มีการแต่ง MV ตามเมืองที่รักอ่ะนะครับมีทหารเขมรมาจูบปราสาทหินสื่อถึงว่าคิดถึงตามเมืองทมแล้วอยากจะเอาคืนมาเป็นของเขานะครับแล้วก่อนหน้านั้นก็มีนักท่องเที่ยวเขมรเนี่ยเข้ามาเที่ยวที่ปราสาทแล้วก็มาต่อว่าทะเลาะบ่อแว้งกับนักท่องเที่ยวไทยนะครับฉะนั้นกระแสชาตินิยมเนี่ยมันมีความสำคัญมากสำหรับกัมพูชาแล้วธงชาติกัมพูชาก็มีปราสาทหินอยู่ตรงกลางนะครับอะไรที่เป็นปราสาทหินที่อยู่ใกล้เส้นเขตแดนเขามีความอุดมสมบูรณ์ทางประวัติศาสตร์เขาก็จะช่วงชิงเป็นเจ้าของฉะนั้นผมคิดว่าปราสาทตาเมินทมเป็นพื้นที่อ่อนไหวแล้วการวางกำลังของทหารเขมรก็ลุกเข้ามานะครับปัจจุบันห่างกับฐานทหารไทยไม่กี่สิบเมตรเองนะครับซึ่งมันก็สุ่มเสี่ยงต่อการปะทะกันอยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากตาเมินทมผมคิดว่าปราสาทคณาหรือว่าปราสาทตาควายนะครับก็เป็นอีก2พื้นที่หนึ่งที่ทางกัมพูชาหมายมั่นเหมือนกันที่อยากจะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนอกจากนั้นก็มีห้วยตามมาเรียซึ่งห้วยตามมาเรียเป็นเกตเวย์สำคัญในการนะครับเคลื่อนกำลังเข้าสู่ปราสาทพระวิหารถ้าปล่อยให้ทหารไทยได้ควบคุมนะครับก็จะเสียเปรียบในทางยุทธการหมายถึงทางฝั่งกัมพูชาแล้วก็มีนะครับกระแสจากในท้องถิ่นเหมือนกันให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำสร้างเขื่อนสร้างกั้นห้วยตามาเรียหากเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยนะครับจะมีทะเลสาบเกิดขึ้นแล้วเขมรจะเสียเปรียบในเรื่องเขตแดนหรือเปล่าหรืออย่างน้อยไทยก็ควบคุมต้นน้ำนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนไหวอันหนึ่งแล้วก็ที่เหลือน่าจะเป็นช่องบกสามเหลี่ยมมรกตนะครับอย่างที่อนุสาวรีย์ตาอมที่ถูกทหารไทยทำลายไปนะครับพื้นที่เนินรอบๆเนี่ยในแถบนั้นก็เป็นยุทธภูมิสำคัญที่กัมพูชาอยากจะนะครับมาช่วงชิงกับไทยแล้วก็อีกที่หนึ่งน่าจะเป็นแถวหนองจานหนองยะแก้วนะครับหรือว่าในเขตพื้นที่จากโคกสูงสักแก้วไล่ลงมาที่ปอยเป็ดอรัญญประเทศนะครับซึ่งก็พบทหารกัมพูชาเนี่ยนะครับเข้ามาปรากฏตัวในพื้นที่จนทำให้ราษฎรไทยที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรก็ตกอกตกใจเหมือนกันผมก็คิดว่าเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่กัมพูชาเขามองไว้เป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์นะครับ
2: อาจารย์คะเนื่องจากเราพอจะมีเวลานะคะอยากสอบถามอาจารย์เรื่องนี้เพื่อทราบบริบทของการสื่อสารไปยังประชาชนในประเทศเขานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมคืออย่างมีประเด็นเรื่องชุดประจำชาติอย่างเงี้ยที่ดิฉันเห็นในสื่อนะคะที่เขาพยายามจะนำชุดที่หน้าตาคล้ายๆชุดประจำชาติของเราเนี่ยด้วยตัวสบายด้วยตัวผ้าถุงหลายๆอย่างนะซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็จะมีชุดประจำชาติของเขาที่เป็นลักษณะแขนฟูๆเป็นจงกระเบนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเขาบอกว่าสบายและผ้าถุงแบบนี้ที่คล้ายๆชุดไทยจักรีชุดไทยที่เรามีการพัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยเป็นของเขาแล้วเขาก็ถ่ายภาพในการเล่าเรื่องการนำเสนอแบบนี้ออกมาเรื่อยๆมันไม่ได้มีแค่เรื่องชุดไทยอย่างเดียวมันยังรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะคะอยากทราบว่าเขาคือเขาไม่สามารถที่จะค้นหาข้อมูลย้อนหลังหรือว่าดูรากเหง้าประวัติศาสตร์ของชาติตนได้อย่างไรหรือว่ามันเป็นการสื่อสารจากภาครัฐด้วยค่ะ
0: ผมว่ามันก็เป็นด้วยหลายๆปัจจัยนะครับ จริงๆแล้วในแผ่นดิน

0: อุษาคเนย์ภาคพื้นทวีปโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นประเทศไทยกัมพูชาหรือแม้กระทั่งลาวในปัจจุบันนะครับก็มีรากวัฒนธรรมร่วมหลายๆอย่างบางทีก็รับแลกเปลี่ยนปรับประยุกต์ซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าประชากรของไทยมีมากกว่ากัมพูชาแล้วการพัฒนาชุดไทยเสื้อผ้าอาภรณ์เนี่ยนะครับการสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ของผู้คนหรือความวิจิตรพิสดารในลวดลายต่างๆเนี่ยทั่วโลกหรือนักท่องเที่ยวหรือหลายๆผู้คนนะครับก็ยอมรับกันอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นอัตลักษณ์ของไทยที่เด่นชัดเรามีความโดดเด่นตรงนี้มากกว่ากัมพูชาแม้ว่ามันจะมีรากที่คล้ายๆกันอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็นะครับการแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของไทยก็มีสิทธิ์นะครับมันไม่ใช่ว่าเขาจะมีสิทธิ์แต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ให้ประเทศอื่นมาเป็นเจ้าของสมบัติทางวัฒนธรรมแต่ทีนี้ผมว่าปัจจัยอันนึงที่มันสำคัญมากเนี่ยเป็นเรื่องตำนานนะครับ
1: ม
0: ันตำนานเรื่องพระโคพระแก้วของกัมพูชาซึ่งให้ภาพว่าสยามหรือประเทศไทยไปขโมยทรัพย์สมบัติของเขาอะนะครับซึ่งทำให้เขาก็มองเราว่าเป็นชาติที่ลุกลามแล้วก็ขโมยศิลปะวิทยาการของเขาไปคือผมเล่าสั้นๆนิดนึงนะครับว่าพระโคก็เป็นวัวศักดิ์สิทธิ์พูดได้เหาะเหินเดินอากาศได้แต่ว่าในท้องพระโคเขาจะบรรจุศิลปะวิทยาการของบรรพชนคนเขมรอันนี้วันดีคืนดีเมื่อกองทัพอยุธยามาตีเราแวกได้เนี่ยก็มาลักพระโคไปนะครับไปสู่กรุงศรีอยุธยานะครับคนเขมรนักท่านยงเขมรก็ตีความนะว่านับแต่นั้นเป็นต้นมาสังคมกัมพูชาไม่เจริญอีกเลยเพราะว่าโจรเสียมหรือสยามมาขโมยนะครับหรือมาพรากพระโคไปจากอ้อมอกกัมพูชาความเจริญก็เลยไปอยู่ที่สยามไม่ได้อยู่ที่เขมรนะครับฉะนั้นโจรเสียมจึงเข้ามาขโมยทรัพย์สมบัติหลายอย่างตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับนี่คือการปลูกฝังนะครับผ่านตำนานแล้วตำนานเนี้ยมันได้รับการกรอบกาวได้รับการสอนนะครับในโรงเรียนในสังคมกัมพูชาหรือออกรูปมาเป็นหนังจักรวงๆที่คนกัมพูชาดูกันอยู่ล่ำไปในทีวีโทรทัศน์นะครับฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วมันทำให้เกิดทัศนคติเชิงลบต่อเพื่อนบ้านนะครับ
1: ค่ะเรื่องพระโคนี่ดิฉันก็ได้ทราบจากอาจารย์นี่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกรดที่น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวพี่ต้นเชิญค่ะ
2: อาจารย์ครับเขาไม่สอนลูกหลานเขาเหรอครับว่าในช่วงปี2522ที่เขาแตกแยกกันเองเขาฆ่ากันเองเป็นเขมรสี่ฝ่ายแล้วคนของเขาเนี่ยต้องอพยพนะครับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยสมเด็จพระพันปีหลวงท่านต้องทรงเสด็จพระราชดำเนินไปที่นั่นไปบัญชาการให้ผู้คนของเขาเนี่ยเป็นจำนวน 200,000 กว่าคนเนี่ยรอดชีวิตรอดตายกันมาแล้วก็ออกลูกออกหลานมาเป็นคนเขมรในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่บอกกันเลยเหรอครับ
0: ผมเท่าที่ผมศึกษาดูนะครับเขาจะไปให้น้ำหนักเขาโครงเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยโดยออกน้ำหนักเป็นว่าคนเขมรเนี่ยบ้านแตกและแหลกขาดเพราะระบบการปกครองที่เกิดจากเขมรแดงนะครับแล้วมันกลายเป็นว่าคุณเซนเองกลายเป็นบุรุษสันติภาพนะครับที่เข้ามามีส่วนในการพัฒนาสันติภาพหรือยุติสงครามกลางเมืองไปดึงเขมรแดงออกมาจากป่าเพื่อเจรจาสันติภาพนะครับโทนมันจะออกเป็นแนวนั้นก็คือปลูกฝังให้คนกัมพูชาทราบถึงเรื่องสงครามกลางเมืองแต่ว่าก็จะไปโทษเขมรแดงแล้วก็จะไปยกยอฮุนเซนนะครับว่าเป็นคนเข้ามาเพื่อสร้างสันติภาพภายในประเทศนะครับส่วนบทบาทประเทศไทยที่จะต้องมาแบกรับในภารกิจมนุษยธรรมในการช่วยเหลือคนเขมรเนี่ยเขาไม่ได้พูดในแบบเรียนหรือว่าในการกล่อมเกลาทางสังคมนะครับในทางตรงกันข้ามเขามองว่ามันเป็นภาระของประเทศอื่นอยู่แล้วที่ต้องมารับผิดชอบนะครับกัมพูชาเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีอาณาเขตติดกับกัมพูชานะครับแล้วเขาก็มองว่ากลุ่มการเมืองในไทยบางกลุ่มก็ไปสัมพันธ์กับเขมรขั้วอื่นๆนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลพนมเปญอันนี้ในยุคสงครามกลางเมืองนะครับฉะนั้นเขาก็ไม่ได้มีพื้นที่ในทางประวัติศาสตร์หรือในความทรงจำของสังคมเนี่ยให้กับประเทศไทยมากนักและบวกกับในช่วงสงครามกลางเมืองเขาต้องไปขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือมีมหาอำนาจประเทศอื่นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันกับการเมืองเศรษฐกิจกัมพูชาเยอะมันทำให้ปลูกฝังให้คนกัมพูชาเนี่ยคิดทึกทักไปเหมือนกันว่า

0: พูชามีสิทธิ์ที่จะไปขอความช่วยเหลือจากประเทศอื่นอยู่แล้วแล้วประเทศเหล่านั้นก็จะต้องมาช่วยกัมพูชาอะไรทำนองเนี้ยมันจะกลายเป็นอย่างนั้นมากกว่าเราลองสังเกตนะครับคุณสุชาติครับว่าทั้งที่ไทยลบกับกัมพูชาเนี่ยแต่เราเห็นข่าวในกัมพูชาเป็นระยะเลยว่าเขาฉายข่าวว่าเห็นไหมประเทศไทยเนี่ยยังไงก็ต้องมาเอาเงินบริจาคให้กัมพูชาเด็กกัมพูชาต้องกินข้าวกับผักต้มมานะครับคนไทยรัฐบาลไทยจะต้องมาช่วยเขาเอ๊ะเราไม่เข้าใจตรรกะแบบนี้เลยเพราะว่าทั้งที่เขาเอาอาวุธมาทำร้ายเรามาลบกับเราแต่ทำไมเขาเรียกให้เรามารับผิดชอบคนของเขาไม่สงสารคนของเขาบ้างเหรอทั้งที่มันเป็นรัฐที่ต่อรบกันอยู่เนี่ยนะครับซึ่งถ้าคนทั่วไปจะไม่เข้าใจตรรกะนี้เลยแต่ตรรกะเนี้ยมันเกิดขึ้นจากความเคยชินที่เขารับความช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยมองว่าเป็นภาระของประเทศอื่นที่ต้องช่วยเขาอันนี้เป็นสิ่งที่มาจากยุคสงครามกลางเมืองนะครับ
1: ค่ะเป็นลักษณะแนวทาง victim mentality นะแนวคิดเป็นเหยื่ออยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็อาจจะเป็นการหลอมรวมคนในชาติให้เชื่อไปในทิศทางเดียวกันได้นะต้องส่งกำลังใจอย่างใกล้ชิดนะสำหรับท่านเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ต้องเข้าไปดูแลปฏิบัติการบริเวณนั้นนะคะวันนี้ก็ได้รับฟังทั้งเกร็ดทั้งประวัติศาสตร์สาระมากมายเลยนะคะขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาพปรีชารัตน์ค่ะโอกาสหน้าเรียนเชิญใหม่นะคะอาจารย์
0: ด้วยความยินดี
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมากอาจารย์ครับ
0: ครับผม
1: วันนี้ Good Morning อาเซียนหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่14กรกฎาคมพ.ศ.2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีค่ะเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและทางFacebook Live MCOT FM 100.5 ค่ะ
1: ครับผมก็มาติดตามเรื่องของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ภายในร้านอาหารและสถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าวครับล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นรายที่29แล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ฝั่งโยธาสำนักงานเขตจตุจักรก็เข้าปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าอาคารมีจุดอับหลายจุดและมีเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังฝ้าเพดานจากการสอบถามนักดนตรีเบื้องต้นนะครับมีควันพุ่งออกมาจากคัตเอาท์ตรงเวทีจากนั้นไฟก็ดับและมีเสียงระเบิดปะทุขึ้นทำให้มีนักท่องเที่ยววิ่งหนีไปกระจุก

0: ัวทางหนีไฟและห้องน้ำนายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่าจะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานและชุดสืบสวนก่อนสรุปสาเหตุโดยสั่งการให้ดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับสั่งการให้สำนักงานเขตตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัยพร้อมตั้งสั่งตรวจสอบใบอนุญาตของร้านซึ่งเบื้องต้นนะครับพบว่าร้านนี้อยู่นอกเขตโซนนิ่งสถานบันเทิงจึงขออนุญาตถูกต้องเป็นสถานประกอบกิจการคล้ายกับสถานบริการและร้านอาหารที่จัดให้มีการแสดงดนตรีจากการตรวจสอบพบว่าร้านมีทางหนีไฟ2ทางแต่ว่ามีอุปสรรคกีดขวางโดยทางซ้ายบริเวณห้องน้ำมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมนะครับส่วนบริเวณทางขวาบริเวณห้องครัวก็มีกล่องเครื่องดื่มและล็อกเกอร์ตั้งขวางอยู่ทำให้ทางเดินแคบทะลุผ่านได้ทีละคนทั้งนี้กทม.ก็เตรียมหารือในการปรับแก้กฎหมายควบคุมสถานบันเทิงทั้งเรื่องของวัสดุตกแต่งลามไฟและการรื้อโซนนิ่งเพื่อความลดความเสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานครครับส่วนทางด้านของคดีความครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปติดตามคดีพร้อมทั้งสั่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนบูรณาการร่วมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานเร่งสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งเจ้าของกิจการพนักงานไปจนถึงช่างรับเหมาต่อเติมอาคารเบื้องต้นตั้งข้อสันนิษฐานเรื่องความประมาทเป็นแนวทางหลักเนื่องจากว่าพบว่าประตูหนีไฟใช้งานไม่ได้จริงและมีสิ่งกีดขวางโดยจะใช้เวลาอีก 2-3 วันในการรื้อถอนเวทีเพื่อเข้าตรวจสอบจุดต้นเพลิงซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องปรับอากาศบนฝ้าเพดานนอกจากนี้ยังเตรียมส่งกำลังตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซากครับสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในไตรยฤทธิ์เตหิวงนะครับอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เปิดเผยว่าเตรียมประชุมเร่งรัดเยียวยาภายในสัปดาห์นี้โดยผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยารายละ 300,000 บาทไม่จำกัดสัญชาติส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกินรายละ 80,000 บาทในขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรได้แจ้งหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมนะครับทั้งในเงินช่วยเหลือกรณีผู้ป่วยในเงินปลอบขวัญและค่าจัดการศพนอกจากนี้มูลนิธิปอติ๊กตึ๊งก็ร่วมมอบเงินชาปนกิจอีกรายละ 20,000 บาทนะครับส่วนบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายนะครับทยอยเดินทางเข้าเดินทางไปติดต่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและก็ขอรับร่างผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความโศกเศร้าครับมีประเด็นเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับสำหรับเช้านี้นะครับพาดหัวใหญ่ของมติชนครับหนีตายไม่โรงเบียร์กลางกรุงสลดฆ่า28รายเจ็บ62โคม่า21เจ้าของด้วยตำรวจดับ2แม่ร่ำให้ตามหาลูกมหาไทยคาดไฟฟ้าลัดวงจรมิกตายหึ่มฟันข้อหาหนักนายกลงพื้นที่จี้ตรวจสอบครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลีนิวประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันนะคะตำรวจยันสูตรควันตายทุรนโรงเบียร์มรณะศพเกลื่อนประตูหนีไฟนักดนตรีก็สังเวยเจ้าของโคม่าประกันไว้40ล้านกระทรวงยุติธรรมจ่ายเยียวยาโศกนาฏกรรมกลางกรุงไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนักเที่ยวหนีตายอลหม่านดับ28รายเจ็บหลาย10อนุทินและชัดชาติบัญชาการเหตุการณ์ตรวจสอบพบภาพสุดสลดนอนตายกองรวมกันหน้าประตูหนีไฟที่เปิดไม่ได้เหตุไรลูกบิดมีโต๊ะขายลูกอมตั้งขวางทางรอดนายกลั่นไม่ต้องกังวลค่ารักษาชี้ร้านขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารมีดนตรีสดได้ไม่ใช่สถานบันเทิงผบ.ตร.ฟันเข้าข่ายกระทำโดยประมาทขณะที่วงดนตรีทศกัณฐ์สูญเสียสมาชิกปาฏิหาริย์มีจริงดินนักร้องนำยังมีชีวิตรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลราชวิถีเผยผลชนสูตรส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสูดดมควันไฟด้านกรมคุ้มครองสิทธิ์เยียวยาศพละ 300,000 แฉประวัติซ้ำรอยเจ้าของร้านเคยทำผับไฟไหม้ใหญ่ปี62ที่จังหวัดยโสธรมาก่อนเจ้าของร้านนอน ICU ถูกจัดเป็นผู้ป่วยเคสแดงแพทย์ดูแลใกล้ชิดค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะจ่อฟันโรงเบียร์มรณะไฟไหม้คร่า27ศพมท.ชี้สถานบริการเถื่อนตำรวจยันประมาทโรงเบียร์มรณะไฟไหม้คร่า27ชีวิตบาดเจ็บ27บาดเจ็บ71รายสาหัส22รายและสูญหายอีก45รายยืนยันตัวตนแล้ว16คน

0: มีทั้งชายหญิงชาวต่างชาติทหารตำรวจอนุทินสั่งดูแลผู้บาดเจ็บเต็มที่ชัดชาติขึงขังต้องทบทวนนิยามคำสถานบริการแต่ผอ.เขตจตุจักรยันร้านไม่มีสิ่งผิดปกติตำรวจและมหาไทยจอดจัดหนักชี้เข้าขายสถานบริการเปิดโดยไม่ได้อนุญาตกระทำโดยประมาทซ้ำซากเกินคำว่าอุทาหรณ์ผอ.นิติเวศเผยส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะสำลักควันมูลนิธิเมาไม่ขับบี้สอบร้านทั่วไทยค่ะ
1: ครับมาดูที่เรื่องของการปรับใหญ่สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการครับกรมบัญชีกลางเตรียมปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลราชการครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีสูงถึง 90,000 ล้านบาทต่อปีหลังจากมีการตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตและใช้สิทธิ์ผิดปกติสะสมในรอบ10ปีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ200ถึง250ล้านบาทครับโดยเตรียมเพิ่มโทษหนักหากพบบุคคลในครอบครัวทุจริตเพียงคนเดียวจะตัดสิทธิ์รักษาพยาบาลรวมถึงตัวข้าราชการด้วยครับนางแพทิเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางก็เปิดเผยนะครับว่ากรมบัญชีกลางขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการปรับปรุงระบบเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนเกินความจำเป็นหลังจากการตรวจสอบระบบเบิกจ่ายตรงกับพฤติกรรมที่ผิดปกติหลายกรณีเช่นการเข้ารับการบริการเกินสถาน3สถานพยาบาลต่อเดือนด้วยโรคเดียวกันและก็ได้รับยาประเภทเดียวกันจนมีปริมาณยาสะสมจำนวนมากหรือว่ามีลักษณะในการไปตระเวนช้อปปิ้งยาตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็เอาไปขายต่อโดยรูปแบบใหม่นี้จะนำไปปรับใช้กับข้าราชการบรรจุใหม่ส่วนคนที่เป็นข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ลงนามสัญญาจ้างจะเข้าสู่ระบบไปแล้วนะครับและจะไม่มีการแก้ไขหรือว่าไปปรับลดสิทธิบำเหน็จบำนาญใดๆของเดิมทั้งสิ้นครับสำหรับการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในครั้งนี้กรมบัญชีกลางก็ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นใน4ประเด็นหลักนะครับประกอบด้วย1กำหนดให้สถานพยาบาลใช้สิทธิสวัสดิการต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงระบบเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์2กำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิ์มีหน้าที่และความรับผิดชอบในพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัวให้มีการใช้สิทธิ์โดยไม่ให้มีการใช้สิทธิ์โดยมิชอบครับ3กำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิ์อิสระในการเลือกบุคคลในครอบครัวใช้สิทธิ์หรือว่าจะแจ้งระงับการใช้สิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวก็ได้4ครับสร้างกลไกส่งเสริมให้สถานพยาบาลต้องมีนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่8สิงหาคมนี้ผ่านทางลิงก์รับฟังความคิดเห็นในช่อง Facebook ของกรมบัญชีกลางพอครบกำหนดแล้วนะครับจะมีการนำข้อมูลมาประมวลผลคัดกรองเฉพาะความเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปร่างกฎหมายและนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาบังคับใช้กันต่อไปนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับลุยปรับใหญ่อุดช่องโกงหรือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการคลังพบ10ปีทุจริต250ล้านกกพ.ชง4สูตรค่าไฟงวดกันยายนคคผุดมิสซิ่งลิงก์3สนามบินครับ
0: ขอพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องของการโกงค่ะก็คือการโกงสอบท้องถิ่นนะคะติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: เทพไทยเหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
8: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะซึ่งทางศาลอาญาก็ได้อนุมัติหมายจับนะคะรวม3รายประกอบด้วยนายวินธนพัชระโพคินหรือวินนายอัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวสัตพรธนพัชระโพคินน้องสาวนายวินและจ่าสิบตรีดร.พิชิตทั้งพรมหรือจ่าพิชิตนะคะผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโดยมีรายงานว่าชุดสืบสวนของกองปราบก็จับกุมได้แล้ว2รายคือนายวินโดยประสานงานกับตำรวจสปป.ลาวควบคุมตัวไว้ได้เมื่อวันที่11กรกฎาคมขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานรับตัวข้ามแดนอีกรายก็คือนางสาวสัตพรน้องสาวของนายวินถูกจับกุมได้เมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนซึ่งตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองปราบแล้วค่ะทั้งนี้มีรายงานด้วยนะคะว่าวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของปปช.จะเดินทางมาสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คนเพื่อนำข้อมูลใบประกอบสำนวนการสอบสวนในส่วนของปปช.สำหรับผู้ต้องหาอีก1รายที่ยังเหลือก็คือจ่าพิชิตนั้นล่าสุดมีรายงานว่ามีความพยายามติดต่อขอเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนอย่างก็ตามล่าสุดสืบสวนเพราะว่าผู้ต้องหารายนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเงินตลอดเวลาคาดว่าจะจับกุมตัวได้ในเร็วๆนี้นอกจากนี้ก็คาดว่าภายใน 2-3 วันนี้จะมีการออกหมายจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะประเด็นนี้ค่ะหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวจ่าพิชิตติดต่อมอบตัวโกงสอบวินและน้องสาวจนมุมกองปราบประสานลาวรวบกองปราบประสานลาวจับวินและน้องสาวเร่งไล่ล่าจ่าพิชิตพร้อมผู้ร่วมขบวนการที่เหลือคดีโกงสอบสถ.ปลัดมหาดไทยยันคดีโกงสอบในส่วนมหาดไทยเสร็จสิ้นแล้วสั่งไม่ให้ปปช.ขยายผลขออภัยค่ะส่งไม้ให้ปปช.ขยายผลคาดเร็วกว่า 3-6 เดือนประชุมชี้ชะตาเอี่ยวบรรจุข้าราชการ15กรกฎาคมนี้แล้วส่งคณะกรรมการกลางจังหวัดสั่งเพิกถอนบรรจุต่อไปเชื่อมั่นให้ความกระจ่างประชาชนได้ส่วนคดีปล่อยให้ตำรวจเอาผิดกันไปตามพยานหลักฐานและขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่คดีฟอเร็กนะครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงความคืบหน้าคดีขบวนหลอกลวงนะฮะขบวนการหลอกลวงการลงทุนเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือว่าฟอเร็กเมื่อวานนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจโทรุฑพลนะครับก็บอกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน30รายซึ่งมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในฐานความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และฐานความผิดช่อโกงประชาชนโดยยอมรับว่า1ใน30หมายจับนั้นมีชื่อของนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยครับซึ่งถ้าหากศาลออกหมายจับแล้วจะดำเนินการควบคุมตัวมาสอบปากคำตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้านแหล่งข่าวระดับสูงจาก DSI ก็เปิดเผยนะครับว่าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีการขยายผลสืบสวนและสอบปากคำพยานผู้เสียหายไปกว่า300รายจากกรณีกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีผู้เสียหายกว่า500รายมูลค่าความเสียหายนับพันล้านบาทครับก็พบชื่อของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์ดาราชื่อดังเกี่ยวข้องกับการรับโอนเงินจากบริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ DSI ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาฐานความผิดเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือว่าแชร์ลูกโซ่พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และพ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้ครอบคลุมความผิดทั้งหมดครับสำหรับพฤติการทางคดี และเส้นทางการเงินที่นำไปสู่การออกหมายจับก็มีการตรวจพบพฤติกรรมผ่านธุรกรรม3กลุ่มหลักนะครับก็คือกลุ่มแรกช่องทางในการรับเงินชำระเงิน Payment Gateway พบบริษัท Renny Corporation จำกัดและบริษัท Play Solution จำกัดทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลบังหน้าเพื่อเป็นทางผ่านของเงินครับกลุ่มที่2กลุ่มส่งต่อกระแสเงินสดก็พบมีการโอนเงินทอดกันมาจากกลุ่มรับชำระเงินผ่านบริษัทALPFX Plus จำกัดและบริษัท Spark Digital จำกัดก่อนที่จะเข้าสู่บัญชีส่วนบุคคลส่วนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มแปรสภาพทรัพย์สินพบว่ามีการโอนเงินจากบัญชีธนาคารเข้าสู่ผู้ให้บริการทรัพย์สินดิจิทัลอย่างเช่นบริษัท Bitcup Online จำกัดในช่วงปี64ถึง67ครับทั้งนี้จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่านายภาวุฒิมีบทบาทสำคัญในการรับและส่งต่อกระแสเงินสดโดยพบหลักฐานการโอนเงินจากบริษัท Spark Digital จำกัดจำนวน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทครับเป็นรวมเงินรวม28ล้านบาทซึ่งก็เป็นการรับโอนเงินภายในวันเดียวคือวันที่18กรกฎาคมปี67และจากการตรวจสอบฐานข้อมูลเพิ่มเติมก็ยังพบว่ามียอดรวมมูลค่าธุรกรรมโอนเงินและรับโอนเงินสะสมรวมทั้งสิ้นกว่า833ล้านบาทครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายภาวุฒิก็ได้เข้าชี้แจงกับพนักงานสอบสวนในฐานะพยานไปเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีการปฏิเสธและชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากการเทรดทองคำครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าศาลไม่อนุมัติหมายจับภาวุฒิยังรอดให้ DSI ออกหมายเรียกก่อนป้องกันเครื่องมือการเมืองรุทธพลเผย DSI จ่อเสนอศาลออกหมายจับคดี Forex 30รายทั้งบุคคลนิติบุคคลมีชื่อภาวุฒิด้วยขณะที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษยืนยันหลักฐานหนาแน่นครับ
0: มีเรื่องของค่าไฟนะคะทางกกพ.ค่ะได้เปิดรับฟังความคิดเห็นการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่า FT สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้างวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะคะระหว่างวันที่13ถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเสนอทางเลือกทั้งหมด4กรณีจากปกติก็จะเปิดให้เลือก3กรณีเนื่องจากต้องการรองรับนโยบายของกระทรวงพลังงานและต้นทุนการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานโลกโดยค่าไฟใหม่เฉลี่ยอยู่ระหว่าง3บาท95สตางค์ถึง4บาท73สตางค์ต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะจากงวดปัจจุบันอยู่ที่3บาท95สตางค์ต่อหน่วยหากเปิดรับฟังความเห็นแล้วเสร็จก็จะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไปค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวค่ะลุ้น15กรกฎาคมเคาะใหม่แบ่งเบาค่าไฟประชาชนตรึง3บาท95สตางค์ถึงสิ้น2569ชี้ต้นปีหน้ารัฐบาลอ่วมแน่ 1.6 หมื่นล้านเทหมดหน้าตักตรึงค่าไฟ3บาท95สตางค์ซื้อใจประชาชนปีนี้งวดสุดท้ายส่อค่าไฟงวดแรกปี70รัฐบาลเจองานช้างหลังเงินคอแบ็กเกลี้ยงลุ้น15กรกฎาคมประชุมกพช.ออกมาตรการใหม่ส่วนคืบหน้าหรือสัญญาธาตุจ่อยุติ4โรงไฟฟ้าที่ยังไม่เข้าระบบค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นเรื่องของพลังงานพาดหัวข่าวค่ะเอกนิติเดินเครื่องใช้พรกเงินกู้เปลี่ยนผ่านพลังงานชูอัปเกรดรถสาธารณะเป็นไฟฟ้าเข็นสินเชื่อโซล่ารูฟท็อปเอกนิติเดินเครื่องใช้พรกเงินกู้ 200,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานชูอัปเกรดรถสาธารณะดันวินมอเตอร์ไซค์ตุ๊กๆแท็กซี่รถเมย์รถบรรทุกรถบัสระหว่างจังหวัดเป็นแบบไฟฟ้าเตรียมเข็นสินเชื่อหนุนประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปด้านคณะกรรมการกลั่นกรองจ่อประชุมสัปดาห์นี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับมีเรื่องของการเตรียมซักฟอกรัฐบาลของฝ่ายค้านในช่วงหน้าให้ติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
11: ชีวิตยุคนี้

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่

0: พราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อีกมาไปกินก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับพรรคประชาธิปัตย์เตรียมข้อมูลซักฟอกรัฐบาลปมทุจริตพลังงานครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภายหลังการสัมมนาพรรคประชาธิปัตย์ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็บอกว่าพรรคได้ใช้แพลตฟอร์ม2รัฐตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลแล้วก็เตรียมหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการใหม่ๆโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและบัญชีนวัตกรรมซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทครับโดยการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่นำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ที่ทำให้รัฐต้องจ่ายเงินซื้อนะครับในราคาที่แพงเกินจริงและมีบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดิมๆทำให้จำกัดการแข่งขันด้านราคารัฐและประชาชนเสียประโยชน์ทั้งนี้พรรคได้เริ่มหาข้อมูลและก็มีการล็อกเป้ารัฐมนตรีบางคนเอาไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปซึ่งจะต้องมีการหารือในพรรคร่วมฝ่ายค้านเพิ่มเติมอีกทีนึงขณะที่นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ฝากข้อความถึงนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับถึงมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในภาคใต้ที่กำลังเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวโดยจี้ให้เตรียมมาตรการล่วงหน้าพร้อมทั้งวิจารณ์โครงการข้าวแกง40 บาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่ามีค่าที่มีราคาที่สูงกว่าราคาทั่วไปในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่30 บาทนะครับและระบุว่าหากนางสุภชีไม่มีผลงานในการแก้ปัญหาก็อาจจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าถูกปลดออกจากคณะรัฐมนตรีด้านของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีและบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์โครงการข้าวแกง40 บาทเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าไม่ได้จูงใจให้ประชาชนและไม่สามารถใช้แก้ปัญหาปากท้องได้จริงเนื่องจากลดราคาลงมาไม่ได้มากนักครับและเพียงงบประมาณที่จำกัดทำให้เกิดผลประโยชน์กระจุกตัวเข้าถึงคนได้น้อยจึงมองว่าเป็นเพียงโครงการแนวประชาสัมพันธ์เท่านั้นและในวันเดียวกันที่รัฐสภานายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรสส.กทม.พรรคประชาชนก็มีการประเมินการทำงานของนายโสพลสารามครับประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังปฏิบัติหน้าที่ครบ3 เดือนก็ให้คะแนนสอบตกเนื่องจากสภาสามารถผ่านกฎหมายออกมาได้น้อยมากแล้วก็มีการใช้งบประมาณหรือว่าทำโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพของสภาอีกทั้งขาดความโปร่งใสบางกรรมธิการก็ไม่มีการถ่ายทอดสดและมีการปิดกั้นพื้นที่ของประชาชนนอกจากนี้ยังวิจารณ์เรื่องของการเซ็นเซอร์ส.ส.ในการอภิปรายด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเป็นกรอบเล็กๆในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับบอกว่าล็อกเป้าซักฟอกรัฐมนตรีปชป.จี้งบ400,000 ล้านอภิสิทธิ์เดินหน้าใช้แพลตฟอร์ม2รัฐของพรรคนะครับในการตรวจสอบใช้งบประมาณประเดิมในศึกซักฟอกรอคุยฝ่ายค้านล็อกเป้ารัฐมนตรีเล็งแฉพิรุธขึ้นบัญชีส.ส.ครับ
2: เมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมสภากทม.เป็นครั้งแรกค่ะก็มีพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ค่ะอนุทินชัดชาตินำร่องถกสภากทม.ผนึกดันมหานคร2เกณฑ์บัตรคนจนให้เปราะบาง5 ล้านนายกอนุทินเปิดประชุมสภากทม.นัดแรกพร้อมหนุนการทำงานร่วมกันฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารกทม.พากทม.เป็นมหานครชั้นนำของโลกยันจับมือชัดชาติเดินหน้านโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกทม.บอกหลายนโยบายสอดคล้องกันรัฐบาลหนุนเต็มที่ด้านเอกนิติพร้อมหาเงินเพิ่มโปะบัตรคนจนชี้ชงครม.ไฟเขียวเพิ่มกลุ่มเปราะบาง5ล้านคนหลังกระทรวงมหาดไทยสำรวจพบปรับเกณฑ์ใหม่2หลักเกณฑ์ยันไม่นำหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีบิดามารดามาใช้ตัดเกณฑ์หนี้สินเกษตรกรวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทคาดวันที่17กรกฎาคมสามารถประกาศรายชื่อได้ค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดประชุมสภากทม.ครั้งแรกโดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.และหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมพร้อมเพรียงกันที่ศาลาว่าการกทม.บรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นค่ะ
1: ครับเจ้าหน้าที่3ฝ่าย

0: ปัตตานีนะครับแถลงผลการจับกุมเปิดฉากยุทธการ90วันสกัดยาไอซ์200กิโลกรัมมูลค่าทะลุ100ล้านนะครับนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยทางพลตำรวจตรีสันทัศน์เชื้อพุทธานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีและพันเอกหานพลเพชรม่วงรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายร่วมแถลงจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญครับพร้อมกับของกลางยาไอซ์น้ำหนักรวมประมาณ200กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากนโยบายที่รัฐบาลเข้มงวดเรื่องยาเสพติดทำให้เจ้าหน้าที่ทั้ง3ฝ่ายได้ร่วมมือกันเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบตามจุดตรวจด่านตรวจอย่างจริงจังครับด้านพันเอกหานพลม่วงเพชรม่วงนะครับก็กล่าวว่าหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีได้รับคำสั่งการจากทางพลโทนรทิพย์โพยนอกครับแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้ขานรับนโยบายรัฐบาลผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยขอยืนยันว่าภายในระยะเวลา90วันนี้จะตรวจตราอย่างเข้มงวดในทุกด่านทุกจุดตรวจตลอด24ชั่วโมงหากประชาชนพบเบาะแสหรือว่าบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ณิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือความคืบหน้าเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวมีเคสสีแดงเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเสียชีวิตแล้ว28รายสำนักงานเขตจตุจักรรายงานสรุปสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต28รายผู้ได้รับบาดเจ็บ71รายกลุ่มอาการสีแดงอาการรุนแรงชาย12คนหญิง13คนรวม25คนกลุ่มอาการสีเหลืองอาการปานกลางชาย6คนหญิง8คนรวม14คนกลุ่มอาการสีเขียวอาการเล็กน้อยชาย14คนหญิง18คนรวม32คนซึ่งผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวกลับบ้านได้แล้วทั้งหมดโดยผู้ได้รับบาดเจ็บที่เสียชีวิตคือผู้ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลพญาไทพหลโยธินหลังจากญาติเดินทางมาจะส่งมอบร่างให้เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งดำเนินการส่งศพไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อนส่งให้ญาติบำเพ็ญกุศลตามศาสนาขณะที่วันนี้ตลอดทั้งวันที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติผู้เสียชีวิตทยอยเข้ามาทำเรื่องขอรับศพโดยมีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรับหน้าที่ส่งศพผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศพร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพศพละ 20,000 บาทซึ่งเหตุการณ์นี้มีตำรวจสันติบาลหญิงเสียชีวิตด้วยคือ10ตำรวจตรีหญิงเปมิกาอ่อนศรีตำรวจสันติบาลที่เพิ่งประดับยศได้เพียง3เดือนอายุ24ปีสังกัดกองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลญาติและเพื่อนได้เดินทางมารับร่างด้วยความโศกเศร้าโดยจะพาร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงรายขณะที่มีการตรวจเข้มความปลอดภัยสถานบันเทิงพัทยาพบหลายร้านต้องเร่งปรับปรุงทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงจากกรณีเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการภายในซอยลาดพร้าว1กรุงเทพมหานครจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสร้างความสะเทือนใจกับประชาชนและเกิดความกังวลด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานบันเทิงทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เมืองพัทยาล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงในเขตเมืองพัทยาเน้นการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟป้ายบอกทางระบบไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ตรวจสถานประกอบการ7แห่งแบ่งเป็นสถานประกอบการนอกโซนนิ่ง3แห่งและในโซนนิ่ง4แห่งรวมถึงสถานบันเทิงขนาดใหญ่บริเวณถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้พบว่าบางสถานประกอบการยังมีป้ายบอกทางหนีไฟไม่เพียงพอจำนวนถังดับเพลิงไม่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่รวมถึงระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินยังมีไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่จึงแจ้งผู้ประกอบการเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วพร้อมกำชับเมืองพัทยาและเมืองบางละมุงติดตามผลและเข้าตรวจสอบซ้ำขณะที่สถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยจากการสอบถามเจ้าของสถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอเมืองเปิดเผยว่าสถานการณ์ที่ร้านเงียบเหงามากเนื่องจากต่างจากเมื่อคืนโดยหายไปกว่า 90% เพราะความตื่นตระหนกของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวแต่ทางร้านได้มีมาตรการอยู่แล้วซึ่งทางร้านจะมีทางหนีไฟที่ชัดเจนมีแผนผังว่าทางหนีไฟอยู่ทางไหนของร้านแต่หลังมีข่าวแบบนี้ก็ต้องถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันเหตุและไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกจึงอยากจะฝากเจ้าของกิจการให้ความสำคัญเรื่องนี้และทางราชการอยากให้เข้มงวดพอสมควรไม่ว่าจะเป็นระบบทั้งดับเพลิงระบบไฟฟ้าต้องได้มาตรฐานทางหนีไฟซึ่งมีความสำคัญมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
5: ่
7: ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02258888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรด

0: ากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
10: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
11: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
13: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ

0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cotton 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

สวัสดีค่ะปังปอนมารายงานตัวเจอกันเหมือนเดิมที่ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะกลับมาก็จะมีเรื่องราวต่างๆพูดคุยอัปเดตให้คุณได้ผ่อนคลายกันที่นี่เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ยังมีเพลงเพราะๆย้อนวัยใน1ชั่วโมง

0: ในบริจาคเลือดในเดือนกรกฎาคมแบบนี้ก็สามารถเดินทางไปได้เลยที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าสำหรับพี่น้องจิตอาสาทุกท่านด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาพูดคุยให้ได้ฟังกันในช่วงนี้นั่นเองค่ะ
1: M ขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: Impact Hello One One
1: Impact Green News กทม.จะมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมขยะอัตราใหม่เดือนตุลาคมนี้เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะการและค่าใช้จ่ายในยุคปัจจุบันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการลดและคัดแยกขยะที่เป็นแหล่งกำเนิดหรือต้นทางซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดและลดค่าใช้จ่ายขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมแยกขยะลดค่า

0: รมเนียมนอกจากจะช่วยลดขยะลดค่าใช้จ่ายแล้วการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก่อนส่งต่อให้กับกทม.นำไปกำจัดยังเป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้ให้อีกด้วยนอกจากนี้ถือว่าเป็นโมเดลให้จังหวัดอื่นๆสามารถนำไปเป็นแบบแผนในการพัฒนาและการที่จะช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

อยู่กันในช่วงนี้มีเรื่องราวในการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันเหมือนเดิมเลยคุณผู้ฟังขามีนักโภชนาการที่ประเทศจีนเปิดประโยชน์ของผักบุ้งเมนูธรรมดาธรรมดาแต่คุณค่าเนี่ยล้นเหลือนะคะกินกันเนี่ยหลายคนหลายบ้านนะคะกินกันแทบจะทุกวันเลยทีเดียวนะคะเอาไปประกอบเมนูอาหารได้หลากหลายกันเลยค่ะที่สำคัญหาทานได้ง่ายราคาไม่แพงด้วยนะคะไม่ว่าจะหันไปทางร้านอาหารตามสั่งจะเป็นข้าวต้มโต้รุ่งหรือว่าจะเป็นเมนูที่เราทำทานที่บ้านนะคะก็สามารถเลือกผักบุ้งมาเป็นส่วนหนึ่งในเมนูได้เลยนะคะที่สำคัญนะทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะวิตามินเอของเขาเนี่ยสูงมากๆเลยบำรุงรักษาความชุ่มชื้นของดวงตาไปฟื้นฟูเซลล์ผิว

ดูกันด้วยนะคะใครมีปัญหาเรื่องของผิวพรรณในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแบบนี้คุณสามารถเลือกทานเป็นผักบุ้งเมนูต่างๆกันได้เลยค่ะจะเอาไปทำต้มยำก็ได้นะบางคนบอกว่าใส่พริกเข้าไปนะคะก็จะมีความอร่อยบางคนนะคะนำไปผัดเป็นผัดผักบุ้งบางคนเนี่ยเอาไปใส่ในซุกี้นะคะเรียกได้ว่ามีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปบางคนเอาไปลวกกินกับน้ำพริกค่ะบางคนเอาไปทอดกรอบๆนะคะทานเล่นเรียกได้ว่ามีเมนูเด็ดๆมากหมายแล้วในปัจจุบันนะคุณผู้ฟังเขามีการแปรรูปผักบุ้งให้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยหลายคนไปทานกันมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างพูดคุยทักทายมาได้เลยนะคะ

0: พอดกรีนนิวส์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมภายใต้แนวความคิดใช้พลาสติกอย่างเข้าใจเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมประเทศไทยได้มีการจัดทำรถแมพการจัดการขยะพลาสติกพุทธศักราช2561ถึงพุทธศักราช2573ตั้งเป้าหมายลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและรีไซเคิลขยะพลาสติกให้ครบ 100% ภายในปี2570ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกใช้พลาสติกอย่างเข้าใจใช้เท่าที่จำเป็นและคุ้มค่านำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์เครือข่ายเกาะยั่งยืนประเทศไทยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือชาวเกาะที่สำคัญเนื่องในโอกาสวันมหาสมุทรโลกเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลอย่างเป็นระบบโดยเปรียบเทียบเกาะบาหลีอินโดนีเซียสำหรับพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือชาวเกาะว่าด้วยการลดหรือเลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวในครั้งนี้มุ่งเน้นการลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวหลอดพลาสติกโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะต่างๆที่เสี่ยงต่อการเป็นแหล่งกำเนิดของขยะทางทะเลซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีการลงนามร่วมกันไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2573
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Hot Green News จากการรายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประเทศไทยมีขยะทะเลมากถึง1ล้านตันต่อปีส่วนใหญ่ไหลมาจากพื้นที่23จังหวัดชายฝั่งสำหรับประเทศไทยการเริ่มต้นอาจเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเช่นการพกถุงผ้าปฏิเสธการใช้หลอดพลาสติกหรือการแยกขยะให้ถูกวิธีแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้หากคนในสังคมร่วมมือกันแม้ในภาพรวมจะดูมืดมนแต่ยังคงมีแสงสว่างเล็กๆที่ปลายอุโมงค์เพื่อเป็นการสร้างระบบการจัดการพลาสติกที่ยั่งยืนอย่างที่จังหวัดเชจูประเทศเกาหลีใต้จะเป็นผู้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกได้มีการประกาศวิสัยทัศน์ที่จะเป็นการปลอดมลภาวะจากพลาสติกภายในปี2040และเป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่สามารถลดขยะครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อตกรีนนิวส์
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าปัจจุบันทั่วโลกมีการผลิตพลาสติกมากกว่า400ล้านตันต่อปีมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียวและเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลไม่ถึง 10% รวมทั้งยังก่อให้เกิดไมโครพลาสติกปะปนในสิ่งแวดล้อมมีการคาดการณ์กันว่าในปี2050การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพลาสติกจะคิดเป็น 15% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจึงมีการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาขยะภายใต้แนวความคิดระดับโลกใช้พลาสติกอย่างเข้าใจเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหามลพิษพลาสติกอย่างยั่งยืน
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพัฒนาขอรอข้อมูลทางการดับเพิ่มรายที่29เหยื่อโรงเบียร์และลาดพร้าวนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการดูแลผู้ประสบภัยจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีมีเคสแดง3คนเคสสีเหลือง1คนซึ่งทีมแพทย์ดูแลอย่างเต็มที่ทั้งนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บมีการกระจายตัวรักษาอยู่ที่17โรงพยาบาลใน72ชั่วโมงแรกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกทม.และโรงพยาบาลเอกชนประเมินคนไข้ว่าเตียงเพียงพอหรือไม่กรณีมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเพื่อต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือข่ายสามารถดูแลได้ยอมรับว่ายังมีเคสที่น่าห่วงเนื่องจากมีบาดแผลที่เกิดจากเพลิงไหม้และกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจซึ่งต้องดูแลเรื่องการติดเชื้อโดยต้องให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะในช่วง7วันถือว่าเป็นช่วงสุ่มเสี่ยงค่อนข้างสูงโดยทีมแพทย์จะดูแลอย่างเต็มที่พยายามไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตเพิ่มอีกล่าสุดทราบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม1รายแต่ขอรอดูการยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อถามย้ำว่าผู้เสียชีวิตเพิ่มรายที่29ใช่หรือไม่นายพัฒนากล่าวว่าหากข้อมูลถูกต้องก็จะเสียชีวิตเป็นรายที่29แต่ตนขอรอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งส่วนเจ้าของร้านขณะนี้ทราบว่ายังเป็นเคสแดงนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวถึงกรณีนายวินธนพัชระโพคินหรือดร.วินหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตสอบแข่งขันเป็นข้าราชการซึ่งเคยได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะทำงานของนายพัฒนาว่าเคยเป็นคณะทำงานในช่วงตุลาคมปี2568ส่วนตัวเองไม่รู้จักกับนายวินมาก่อนเพราะทีมงานแจ้งว่านายวินเคยมาทำงานหลายส่วนเคยเป็นคณะกรรมการต่างๆจึงมีการแนะนำผ่านกันมาในรัฐบาลที่แล้วและมีระยะเวลาสั้นเหตุการณ์หลายอย่างเคยเจอกันครั้งเดียวตอนมาแนะนำตัวส่วนจะต้องมีการคัดเลือกบุคคลในการเป็นคณะทำงานหรือไม่เพราะที่ผ่านมามีการละหลวมจนกระทบต่อรัฐมนตรีนายพัฒนากล่าวว่าที่ผ่านมาประเมินผู้ที่มาเป็นคณะทำงานจะต้องมีการรัดกุมมากขึ้นยืนยันว่ากับกรณีการทุจริตข้าราชการท้องถิ่นสามารถสอบสวนได้อย่างเต็มที่โดยส่วนตัวไม่รู้จักกันคนอื่นไม่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีรวมถึงทีมงานอื่นๆจากนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่จะไม่มีการแทรกแซงและขอให้ความสบายใจว่าจะไม่มีการแทรกแซงอย่างแน่นอนขณะที่ปกรณ์เผยใบนี้สรุปผลการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเฟสแรกนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

0: และข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่2ทับ2569ในช่วงบ่ายวันนี้การประชุมจะมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานคณะทำงานมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือปปท.มาสรุปเบื้องต้นว่าผลการสอบสวนมีอะไรบ้างหรือพบอะไรที่น่าตกใจหรือไม่โดยจะรายงานนายกรัฐมนตรีทราบเบื้องต้นถึงการตรวจสอบส่วนรายงานฉบับต่อไปจะรายงานช่องว่างที่พบผู้สื่อข่าวถามว่าล็อตแรกมีอะไรที่น่าตกใจหรือไม่นายประกรณ์กล่าวว่าตนยังไม่เห็นหลังจากการประชุมจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งซึ่งยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้เดี๋ยวจะเสียขบวน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง Mcot Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: ฝนตกชุกล้างยาทิ้งโรคพืชดื้อยาไม่ใช่ปัญหาเพราะเรามีกลุ่มแบคทีเรียสายพันธุ์บาซิลัสไนโตโรสปีดแพร่พันธุ์กระจายเบียดคุมโรคพืชเรื่องน้ำตาลเรื่องที่อยู่ย่อยปุ๋ยตกค้างให้เป็นประโยชน์ย่อยเศษใบและหญ้าให้เป็นปุ๋ยเปลี่ยนของเสียให้เป็นของดีปลดล็อกฟอสเฟตที่บล็อกแคลเซียมเหล็กสังกะสีเหมือนกันนี้ให้พืชเอามาใช้ได้เป็นประโยชน์สร้างความเจริญเติบโตเขียวงามใบใหญ่ด้วยโตโรสปีดของคลังเกษตรบางเขนใช้พ่นใบเพื่อลงดินหรือปล่อยไปกับระบบน้ำเบียดคุมโรคพืชสร้างปุ๋ยสร้างฮอร์โมนให้แก่พืชจำนวนเติบโตแข็งแรงใช้สำเร็จมาแล้วหลายสวนมีจำหน่ายที่ร้านในคลังเกษตรบางเขนทุกสาขาโทร0818886303 0818886303

0: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
1: ้จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
5: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคละแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

อยู่กันในช่วงนี้ยังคงมีเรื่องราวเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองค่ะทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วไปออกกำลังกายกันหน่อยนะมีเคล็ดลับดีๆในการออกกำลังกายต้านหวัดอย่างปลอดภัยเห็นผลค่ะเวลาใครที่มีอาการเล็กๆน้อยๆเริ่มคันคอเริ่มคันตาเริ่มมีน้ำมูกแบบนี้นะคะวิธีการง่ายๆในการออกกำลังกายนั่นก็คือการเดินเร็วค่ะหรือว่าการย่ำเท้าอยู่กับที่อันนี้จะช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดรวมถึงลดอาการคัดจมูกทำเบาๆนะคุณผู้ฟัง 15-20 นาทีหรือจะเป็นการเล่นโยคะหรือยืดเหยียดแบบนี้ก็ได้นะคะหลายคนบอกว่าเป็นการฝึกการหายใจลดความเครียดได้ด้วยที่สำคัญใครมีอาการหวัดแบบเบาๆไม่ได้เป็นเยอะมากนะคะวิธีการออกกำลังกายแบบนี้ 10-15 นาทีช่วยทำให้เลือดของเราเนี่ยหมุนเวียนได้ดีแล้วก็จะช่วยลดอาการหวัดต่างๆได้ดีมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นผลงานการวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงที่ประเทศญี่ปุ่นกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครมีอาการเพียงเล็กน้อยลองเริ่มออกกำลังกายเบาๆดูนะแล้ววันพรุ่งนี้มาอัปเดตผลกันหน่อยนะคุณผู้ฟังว่าทำไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะ

0: Hot Green News
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีคิดค้นผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานกว่าขยะอื่นๆจึงพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สอยและสามารถนำพันหมอนทองพันชะนีและพันกระดุมที่มีปริมาณเปลือกขยะเหลือใช้เป็นจำนวนมากและหาง่ายที่สุดในจังหวัดจันทบุรีนำไปแปรรูปเป็นกระดาษแผ่นไม้อัดด้วยกรรมวิธีการขึ้นรูปด้วยความร้อนทำเป็นเครื่องใช้สอยต่างๆด้วยการขึ้นรูปแบบอิสระและสามารถนำไปอัดเคลือบเรซินเพื่อให้วัสดุเงางามไม่เป็นฝุ่นนอกจากนี้ยังช่วยสร้างเม็ดเงินให้ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและช่วยลดปริมาณขยะได้กว่าปีละ 3,000 ตันอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Green News
1: ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีได้มีการคิดค้นสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่เป็นขยะเหลือใช้จากเกษตรกรซึ่งมีฤทธิ์ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์คือแป้งโรยเท้าสเปรย์ดับกลิ่นแผ่นรองรองเท้าและสติ๊กเกอร์แปะรองเท้ามีการทดลองกับอาสาสมัครนอกจากนี้มีการถ่ายทอดเทคนิควิธีการให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชุมชนอื่นๆเพื่อเป็นการสร้างรายได้และลดปริมาณขยะของจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: 3 News
1: เมืองขลุงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมธนาคารขยะเทศบาลเมืองขลุงภายใต้แนวความคิดขลุงเมืองสะอาดคนทั้งชาติจึงยกย่องเป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือนตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณบริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองขลุงเพื่อที่จะเป็นการรณรงค์สร้างการรับรู้ความเข้าใจจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะรวมถึงการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ตลอดจนสามารถสร้างเป็นรายได้ในครัวเรือนต่อไปอีกด้วย
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: M-Cot หิวจันM-Cot จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ขจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M ขอดจัน 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้มาดูผักผลไม้วิตามินซีสูงๆต้านหวัดกันในช่วงนี้หน่อยนะคุณผู้ฟังคะสามารถเลือกทานเป็นผักคะน้าจะทานเป็นสะเดากับน้ำปลาหวานอร่อยมากๆเลยถ้ามีปลาดุกด้วยนะคะหรือจะเป็นผักหวานเอาไปทำต้มจืดก็ได้ไปทำแกงผักหวานแบบคนอีสานก็ได้นะคะพริกหวานเนี่ยสามารถเอาไปประกอบเมนูได้หลากหลายเลยทีเดียวค่ะใครชื่นชอบใบมะรุมหรือจะชอบ

ทานเป็นบรอกโคลีผัดกุ้งก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะอันนี้เนี่ยบริโภคกันเป็นประจำช่วยเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายต้านโรคหวัดได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วใน1วันนะคะผู้ใหญ่ทั้งหญิงชายควรได้รับวิตามินซีประมาณสัก85ถึง100มิลลิกรัมต่อวันค่ะส่วนหญิงตั้งครรภ์นะคะควรได้รับเพิ่มประมาณสัก10มิลลิกรัมต่อวันหญิงให้นมบุตรค่ะควรจะได้รับเพิ่มไปถึง60มิลลิกรัมต่อวันค่ะหรือจะเลือกทานเป็นผลไม้อย่างฝรั่งส้มมะขามป้อมสตรอเบอรี่แล้วก็ลิ้นจี่ได้เลยนะคะ

0: คอตกรีนนิวส
1: ์หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปี2566และ2567มีเป้าหมายในการวิจัยนวัตกรรมวัสดุรักโลกในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมตระหนัก

0: ถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายลดการเผาคิดค้นกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลสำหรับใช้เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงกล้าไม้อื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลเป็นภาชนะสำหรับเพาะกล้าไม้ตั้งแต่อนุบาลจนโตเพียงพอสำหรับการลงปลูกในแปลงปลูกหรือในหลุมหรือการย้ายกระถางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องถอดรากออกจากกระถางซึ่งทำมาจากชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรอาทิฟางข้าวแกลบใยมะพร้าวยอดอ้อยใบอ้อยสังข้าวโพดเศษหญ้ารากพืชสามารถช้อนชัยออกจากก้นกระถางและด้านข้างของกระถางได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายน้ำช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์จากรายงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศเมื่อปี2020เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยคิดเป็นประมาณ 7% ของการจ้างแรงงานทั้งหมดของประเทศซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 6% รายงานยังคงระบุว่าเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสามารถสร้างงานเพิ่มได้ 1.2 ล้านตำแหน่งภายในปี2030ทั้งในภาคธุรกิจด้านพลังงานเคมีภาคธุรกิจด้านอาหารการเกษตรภาคธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมรัฐบาลไทยพยายามสนับสนุนให้เกิดตำแหน่งงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายต่างๆที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้มีการรับแรงงานในภาคสีเขียวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในภูมิภาคอาเซียนหากจะพูดถึงน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้านน้ำของภูมิภาคอาเซียนนับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลักดันให้การบริหารจัดการน้ำบาดาลเป็นวาระสำคัญในกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนเพื่อให้ทุกประเทศสามารถปรับตัวและรับมือวิกฤตน้ำรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับความรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลรวมถึง
2: ขณะนี้เวลา 10:00 นวันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยวันที่28มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีและในปี2569สำนักนายกรัฐมนตรีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบ94ปีโดยมีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีถวายทายาธรรมและปิ่นโตพระตาหารแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีกรวดน้ำและรับพรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและผู้ร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีซึ่งนำเสนอประวัติความเป็นมาพัฒนาการบทบาทภารกิจและผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักนายกรัฐมนตรีการพัฒนาระบบราชการเพื่อยกระดับให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติปลัดมท.เผยโรงเบียร์ณลาดพร้าวอาจเข้าผิดเข้าข่ายความผิดประกอบกิจการผิดประเภทเจาะปูพรมตรวจร้านอาหารทั่วประเทศนายอันสิทธิ์สัมพันธ์ธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าหากมีเรื่องเกี่ยวกับการร้องเพลงและบริการเครื่องดื่มมึนเมาอาจเข้าข่ายเป็นสถานบริการได้เหมือนกันหากเปิดร้านอาหารแต่มีองค์ประกอบอย่างดังกล่าวข้างต้นอาจจะมีความผิดส่วนจะมีการปูพรมตรวจร้านในกรุงเทพตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวหรือไม่คงต้องมีการดำเนินการตามที่ว่าผู้ว่ากทม.ออกมาระบุร้านอาหารประเภทใดมีลักษณะเป็นสถานบริการต้องมีความเข้มงวดมากกว่าเดิมโดยทางตำรวจนครบาลจะมีทีมในการตรวจสอบสถานบริการอยู่แล้วขณะที่พื้นที่ต่างจังหวัดจะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการส่วนกรณีหากมีร้านอาหารบางประเภทพยายามใช้ช่องโหว่กฎหมายหลีกเลี่ยงการตรวจสอบว่าเป็นสถานบริการนั้นนายอันสิทธิ์ระบุว่าถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายสิ่งสำคัญคือหากมีการตรวจสอบอย่างจริงจังรวมถึงประชาชนที่พบความผิดปกติสามารถแจ้งมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้ประชาชนนำดอกไม้วางไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น30รายบรรยากาศบริเวณหน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางนำดอกไม้พวงมาลัยอาหารน้ำดื่มและน้ำแดงมาวางที่ด้านหน้าสถานที่เกิดเหตุเพื่อร่วมแสดงความอาลัยไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทีมข่าวพูดคุยกับนางสาวชุติยาสุขานุศาสตร์ประชาชนที่นำดอกไม้และพวงมาลัยมาวางไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โดยเธอบอกว่ามาเที่ยวร้านแห่งนี้2ครั้งล่าสุดมาเมื่อช่วงเดือนเมษายนทุกครั้งที่มาจะนั่งโต๊ะโซนกลางเวทีและด้านในส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบร้านนี้เนื่องจากรู้

0: สึกอึดอัดและแคบเพราะร้านตั้งโต๊ะติดกันเกินไปเวลาไปเข้าห้องน้ำจะต้องเข้าคิวส่วนตัวยอมรับว่าไม่ได้สังเกตว่าด้านหลังมีประตูเห็นเพียงโต๊ะที่นั่งอยู่ขายลูกอมเท่านั้นถ้าไม่ใช่ของร้านหรือไม่ได้ตั้งใจสังเกตจะไม่เห็นป้ายทางหนีไฟและตนก็เข้าออกแต่ประตูหน้าอย่างเดียวยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกกลัวการเที่ยวเพราะที่ออฟฟิศและนักจะนัดกันเที่ยวทุกวันศุกร์ซึ่งเมื่อวานได้มีการพูดคุยบอกว่าหลังจากนี้หากจะไปดื่มริ้งจะต้องเลือกร้านที่เปิดโล่งนั่งสบายเพื่อมีเหตุฉุกเฉินและต้องสังเกตทางหนีไฟและขณะที่วันนี้มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมเป็น30รายแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47669A
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
4: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติ

0: ขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
3: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
4: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
5: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: ทุกวันนี้ชีวิตต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะเศรษฐกิจก็ผันผวนงานหนักที่รออยู่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลกระบะจากโตโยต้าเอาอยู่แน่นอนค่ะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดได้มากถึง 7.5% เรียกได้ว่าช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้ไกลนะคะรองรับการเติมน้ำมัน B20ในทุกรุ่นอีกด้วยล่ะค่ะต่อให้คุณไปเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักซ์คันนี้ก็เอาอยู่แน่นอนด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ช่วยให้การขับขี่เนี่ยนุ่มมากๆเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้แบบหนึบค่ะให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันหรือยังคะ Toyota เขาจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ค่ะซื้อไฮลักซ์วันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 6,770 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ให้อีกด้วยนะคะรีบมาเป็นเจ้าของและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ
6: M-Cord New Jan

ช่วงนี้พาไปหาของดีของอร่อยในจันทบุรีกันต่อเนื่องเลยค่ะถ้าพูดถึงร้านข้าวต้มช่วงเย็นๆหลายคนรู้จักร้านนี้เป็นอย่างดีเลยนะคุณผู้ฟังก็คือร้านเห็นแล้วหิวค่ะเป็นร้านข้าวต้มที่ต้องบอกว่าเป็นร้านระดับตำนานคู่เมืองจันทบุรีเปิดมายาวนานกว่า30ปีแล้วค่ะอยู่บนถนนมหาราชร้านนี้เขาขึ้นชื่อความหลากหลายของเมนูค่ะหลายคนไปทานแล้วบอกว่าเสิร์ฟเร็วปริมาณจุใจเปิดให้บริการไปจนถึงช่วงเช้ามืดกันเลยทีเดียวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นผัดยำต้มแกงสารพัดชนิดมีซุปแบบเป็นถ้วยๆในหม้อซึ้งด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นไก่ตุ๋นฟักมะนาวดองหลายคนชื่นชอบความอร่อยค่ะจะเป็นซี่โครงหมูตุ๋นมะระกระเพาะหมูตุ๋นเกี๊ยมฉ่ายนะคะจะเป็นไข่ตุ๋นหรือว่าหลายคนชื่นชอบความเผ็ดก็จะเลือกเป็นแกงป่าที่มีเนื้อสัตว์ให้คุณเนี่ยได้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนกหมูป่าปลากระพงปลาเห็ดโคนไก่กุ้งแล้วแต่คุณชอบเลยค่ะประเภทยำแซ่บๆก็มีด้วยนะคะและยังมีเมนูอาหารมากกว่า30รายการแต่เมนูขึ้นชื่อของที่นี่มาทานแล้วอย่าลืมสั่งกันด้วยนะยำกุ้งฟูยำกุ้งพร่ายำไส้ตันยำกบยำหอยนางรมส่วนใครชื่นชอบอาหารทะเลอยากจะกินปูผัดผงกะหรี่ปูผัดต้นหอมหรือจะเป็นปูไข่ดองที่นี่มีเมนูให้เลือกหลากหลายเลยทีเดียวค่ะ

0: M ขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M ขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ะเดินทางเข้าวงการบันเทิงไปหาเรื่องราวของเหล่าดารามาเมาส์กันดีกว่าค่ะเรียกได้ว่าทะเลเนี่ยจืดไปเลยแดนวรเวทเขาเบรกเรื่องของการอุ้มลูกเอาไว้ค่ะแต่หันมาอุ้มแพตตี้แทนเป็นช็อตริมทะเลที่เรียกได้ว่าหวานน้ำตาลเรียกพี่กันเลยทีเดียวนะคะทำเอาทะเลพัทยาสู้ความหวานของคู่นี้ไม่ได้แล้วค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างแดนวรเวทแล้วก็ภรรยาสุดที่รักอย่างแพตตี้อังสุมาลินค่ะหนีร้อนไปเพิ่งเย็นเช็คอินรับลมทะเลแต่ระดับความหวานบอกเลยคุณขาพุ่งปรี๊ดจนหาดทรายกลายเป็นสีชมพูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่ขยันสาดความหวานให้กับแฟนคลับได้ตาร้อนเผากันอยู่เป็นประจำเลยสำหรับคู่นี้แดนวรเวทแล้วก็แพตตี้อย่างที่บอกไปค่ะล่าสุดนะคะขอเคลียร์คิวแท็กทีมพากันไปชาร์จแบตรับลมร้อนที่ริมทะเลค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังขาใครที่ยังไม่ได้เห็นภาพเซตนี้ไปตามหาแล้วไปตามอิจฉาตาร้อนกันได้เลยค่ะ

เอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ปอปอส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจอ้อมไปรวีดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของซอฟท์ไทม์นะคะก็จะมีเพลงเพราะๆฟังกันแบบสบายๆสำหรับเพลงสากลนั่นเองค่ะใครชื่นชอบเนี่ยพลาดไปได้ช่วงหน้าช่วงนี้ปอปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินบอกทำความดีพอหลังถูกถามต้องทำบุญหลังประเทศต้องทำบุญใหญ่ไม่หลังประเทศเจอเหตุใหญ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีเดินนำคณะรัฐมนตรีจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกบัญชาการ1บางช่วงผู้สื่อข่าวสอบถามว่าขณะนี้ประเทศไทยประสบเหตุใหญ่หลายเหตุการณ์จะต้องมีการทำบุญหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวสั้นๆว่าทำความดีพอก่อนจะเดินเข้าตึกบัญชาการร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของนางสาวรัติการอําลอยหรือน้องเนเน่ที่เข้าร่วมประกวดดนตรีในรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ญาติสะอื้นทยอยรับศพเหยื่อไฟไหม้ณโรงเบียร์ณลาดพร้าวผ่าแล้ว29ร่างยังไม่ทราบชื่ออีก4รายบรรยากาศความโศกเศร้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่ช่วงเช้ามีครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวทยอยเดินทางมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับศพผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลางเสียงร้องไห้ของเหล่าญาติเพื่อนสนิทที่ยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียอย่างกระทันหันโดยเจ้าหน้าที่ทำการเก็บ DNA จากครอบครัวเพื่อใช้เปรียบเทียบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันตัวตนของศพที่ถูกนำเข้ามาผ่าพิสูจน์ร่างแรกที่ออกเป็นนายชิดชนกชวนรำอายุ24ปีมีพ่อและป้ามาติดต่อรับร่างทันทีที่หีบศพออกมาพ่อและป้าต่างกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ร้องไห้ด้วยความอาลัยพร้อมเรียกชื่อให้กลับไปวัดด้วยกันโดยจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสะพานสูงเขตบางซื่อทั้งนี้ข้อมูลจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเวลา 8:30 นาทีรวมผู้เสียชีวิตที่ถูกนำเข้า29รายทราบชื่อแล้ว25รายนำร่างกลับแล้ว8รายยังไม่ทราบชื่อ4รายเป็นชาย1หญิง3รายกองพิสูจน์หลักฐานสามารถกู้คืนภาพกล้องวงจรปิดในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวได้แล้วพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกูลผู้บังคับการกองบังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจพิสูจน์หลักฐานเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ประสานพนักงานสอบสวนนัดหมายกับช่างทางร้านดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและงานตกแต่งภายในทั้งหมดเข้ามาชี้จุดระบบไฟฟ้าในที่เกิดเหตุเนื่องจากสภาพความเสียหายที่บริเวณด้านฝ้าเพดานถูกเพลิงเผาไหม้อย่างรุนแรงจนไม่สามารถบอกพิกัดการเดินสายไฟฟ้าที่แน่ชัดได้ซึ่งขณะนี้ยังคงกั้นพื้นที่เป็นสถานที่เกิดเหตุห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปดัดแปลงสภาพเพื่อรอช่างอาคารมาชี้จุดก่อนที่จะทำการเปิดฝ้าเพดานตรวจสอบเชิงลึกโดยในส่วนกรอบเวลาขึ้นอยู่กับการประสานงานของพนักงานสอบสวนว่ามีการนัดหมายช่วงใดพลตำรวจตรีวาทีกล่าวต่อถึงพยานที่เจ้าหน้าที่พท.เก็บกู้มาจากที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ว่าวัตถุพยานสำคัญคือกล้องวงจรปิดซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์และกู้ข้อมูลเร่งดำเนินการตรวจสอบและเปิดไฟล์ภาพตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาล่าสุดได้รับรายงานว่ากระบวนการกู้คืนและตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วโดยทางพท.จะจัดรายงานผลการตรวจพิสูจน์ส่งมอบไฟล์ภาพวงจรปิดทั้งหมดแก่พนักงานสอบสวนนำไปใช้ประกอบสำนวนคดีภายในวันนี้ทันทีส่วนรายละเอียดพฤติการความผิดปกติที่ปรากฏในภาพวงจรปิดนั้นต้องรอการตรวจสอบละเอียดและรายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้

0: ในกรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
9: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
10: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
11: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมไพรวีกันด้วยเพลงที่ชื่อว่า Paris in the Rain นะคะเป็นผลงานเพลงของศิลปินชื่อศิลปินออกเสียงยากมากค่ะ Love นะคะเขาสะกด LAUV น่าจะเป็นไม่ใช่ภาษาอังกฤษค่ะก็เลยออกเสียงยากสักนิดนึงดีเจถึงขั้นต้องไปค้นไปหาตัวอย่างเสียงที่เจ้าตัวเขาพูดชื่อของตัวเองนะคะว่ามันออกเสียงยังไงสะกดเป็นภาษาไทยก็จะประมาณว่าลอลิงสระอาวาแหวนฟอฟันการันนะคะออกเสียงยากสักนิดนึง Love เป็นเพลงที่ในบรรยากาศฝนตกให้เข้ากับบรรยากาศฝนตกในเช้าวันนี้นะคะก็เลยเลือกเพลง Paris in the Rain มาเป็นการเริ่มต้นรายการในวันนี้ค่ะพูดถึงเนื้อหาของเพลง Paris in the Rain นะคะเขาก็บรรยายถึงบรรยากาศกรุงปารีสที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนค่ะชอบอยู่ประโยคหนึ่งที่เขาบอกว่าช่วงหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่า Anywhere with you feel like Paris in the Rain ก็คือว่าถ้าที่ไหนก็ได้ล่ะที่ได้อยู่กับเธออยู่กับคุณมันจะให้ความรู้สึกเหมือนว่าเราอยู่ท่ามกลางเราอยู่ในบรรยากาศของปารีสที่ฝนกำลังตกนั่นเองนะคะคิดดูแล้วกันว่าบรรยากาศมันจะโรแมนติกขนาดไหนนะคะหนึ่งผลงานเพลงที่เอามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการ Soft Music Time และ DJ อ้อมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณตั้งแต่ช่วงเวลานี้ไปจนถึงเที่ยงเช่นเคยนะคะก่อนที่จะทานมื้อเที่ยงกันมาฟังเพลงสากลกัน1ชั่วโมงก่อนนะคะเดี๋ยวมีอีกหลายเพลงเพราะที่เตรียมไว้ฝากคุณผู้ฟังในวันนี้แล้วก็มีหลายเรื่องราวเรื่องเล่ารอบโลกจะมาเล่าให้คุณได้ฟังกันในวันนี้ด้วยค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายหิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี

เคยเจอปัญหาว่าปลูกต้นอะไรไม่ยอมแล้วก็ไม่ยอมโตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะดินเน่าจะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะที่จะเพาะปลูกได้อีกครั้งนะคะเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดค่ะจะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะคะสำหรับการใช้งานง่ายมากเลยค่ะดินเน่าเพียงแค่1ขวดนะคะขนาด 1,000 มิลลิลิตรเอาไปผสมกับน้ํา200ถึง500ลิตรค่ะแล้วก็ฉีดพ่นลงในดินก็จะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้คุณด้วยค่ะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทค่ะใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยโทรไปสั่งซื้อดินเน่าได้ด่วนๆเลยนะคะที่เบอร์021143990ค่ะ021143990

0: 0มีค่าส่งและประกันสินค้าด้วยนะคะ100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: คือ2เพลงที่ DJ อ้อมเลือกมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของ Soft Music Time วันนี้นะคะกับผลงานเพลงที่ชื่อว่า Hero เสียงร้องของ Mariah Carey นั่นเองค่ะแล้วก็เพลงก่อนหน้านี้นะคะก็คือเพลงชื่อเพลงว่า That's Why ของผลงานของ Michael Learn to Rock ที่วางจำหน่ายในปี2538ค่ะ
1: Soft Music Timeช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายหิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวี
0: นี่ต้องบอกว่ามีข่าวเศร้าข่าวน่าเสียใจสำหรับคนที่ชอบดูภาพยนตร์นะคะเพราะว่ามีข่าวว่าแซมนิวนักแสดงชื่อดังมากฝีมือชาวนิวซีแลนด์ค่ะเสียชีวิตแล้วในวัย78ปีนะคะผู้ชื่อแซมนิวหลายคนอาจจะนึกไม่ออกแต่ว่าถ้าบอกว่าแซมนิวคือผู้ที่รับบทด็อกเตอร์อลันแกรนท์ในภาพยนตร์ชื่อดังอย่างเรื่องจูราสสิกพาร์คนะคะก็อาจจะนึกหน้านึกผลงานของเขาออกทีเดียวนะคะใครที่เป็นแฟนภาพยนตร์จูราสสิกพาร์คเนี่ยต้องรู้จักด็อกเตอร์อลันแกรนท์อย่างแน่นอนเลยค่ะแซมนิวผู้รับบทด็อกเตอร์อลันนะคะด็อกเตอร์แกรนท์เนี่ยค่ะเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยวัย78ปีค่ะทั้งครอบครัวเขาบอกว่าเป็นการจากไปอย่างไม่คาดคิดนะคะแต่ว่าคือเจ้าตัวเนี่ยเคยเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดในระยะที่3แล้วก็รักษาหายแล้วแต่ว่าในที่สุดก็มาเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้นะคะซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียก็ได้โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียชื่นชมนักแสดงชาวนิวซีแลนด์ผู้นี้ว่าแซมนิวเป็นผู้มีอารมณ์ขัน

0: แล้วก็มีความสุขุมรอบคอบเป็นคนพูดน้อยต่อสู้กับความเจ็บปวดจะป่วยด้วยความสง่างามแล้วก็อารมณ์ขันค่ะเช่นเดียวกับในการทำการแสดงทุกครั้งของเขาก็จะมีพลังเสมอซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะคะก็เชื่อมั่นว่าแซมจะได้รับการไว้อาลัยแล้วก็จะเป็นที่จดจำของแฟนๆภาพยนตร์จูราสสิคพาร์คแล้วก็แฟนๆภาพยนตร์ในหลายๆเรื่องในผลงานของเขานะคะไปอีกนานเลยค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของแซมนิวด้วยค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี

0: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรรวี
1: จะบายบายไปในวันนี้นะคะในช่วงท้ายชั่วโมงอยากจะฝากกิจกรรม Y Entertain Award 2026เอาไว้ด้วยค่ะงาน Y Entertain Award 2026นะคะเป็นงานประกาศรางวัลที่จะมอบให้กับบุคคลทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ค่ะปีนี้มาในคอนเซปต์ Thai Silk Curtain and the Golden Lotus นะคะบุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมโหวตกันแล้วค่ะกับนักแสดงหรือว่านิยายวายที่คุณชื่นชอบนะคะมีทั้งหมด5สาขารางวัลด้วยกันซึ่งตอนนี้เราก็ได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรางวัลแรก Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tutor Yim Y 2 Poo Pavel Y 3 Ford PeaceY 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมนะคะแล้วก็รางวัลที่2ค่ะ Prince of Boys Love นะคะนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2พาเวลนเรศ B 3พีทวสุธร B 4ภูกริตติน B 5ฟอร์ดทิติพงษ์รางวัลที่3ค่ะ Princess of Girls Love นะคะนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G 1จินนี่ณัฐนิชา G 2เจน่าแองเจลิน่า G 3บีมายจิรัชยา G 4ฝ้ายพีรยา G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์ค่ะรางวัลที่4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R 1จินนี่เจน่า R 2ตีตีป๋อR 3ฝ้ายอะตอม R 4มี่พัทเอย่าและ R 5อุ้มแบมค่ะส่วนรางวัลสุดท้าย Most Popular Y Novel นะคะนิยายวายยอดนิยม N 1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2สอโซลามทีค่ะ N 2พิษรัก Poisonous Love นะคะแล้วก็ N 3พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมูN4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife และ N5 Not the best but still good ค่ะรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นชาวด้อมอยู่ด้อมไหนก็อย่าลืมเข้าไปโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote นะคะหรือว่าง่ายๆอีกทางหนึ่งก็คือโหวตได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน eMOS โหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนนี้เลยค่ะ
0: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรรวี
1: วันนี้11โมง54นาทีแล้วเดี๋ยวดีเจอ้อมลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้ก่อนนะคะแต่ว่ายังมีเพลงทิ้งท้ายชั่วโมงเอาไว้ให้คุณได้ฟังกันต่อค่ะแล้วกลับมาเจอกับดีเจอ้อมได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม11โมงจนถึงเที่ยงทาง 95.25 อสมทจันทบุรีนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: วิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์นลาดพร้าวเพิ่มเป็น30รายทราบอัตลักษณ์แล้ว27รายญาติเหยื่อทยอยเข้ารับศพท่ามกลางความโศกเศร้าแฟนสาวสาวเอนจิเนียร์วอนอย่าเพิ่งย้ายโรงพยาบาลวันอาการยังวิกฤตหลังไฟคลอกร้อยละ60พนักงานสอบสวนกองปราบปรามคุมตัวจ๋า1ใน3ผู้ต้องหาคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ถูกจับกุมได้ในล็อตแรกจากห้องควบคุมกองปราบไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเจ้าตัวปฏิเสธให้สัมภาษณ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้วันนี้ปมดราม่าตำรวจทางหลวงพัทลุงจับทหารปราณพกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนคาด่านตรวจหลายประเทศที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะบังกลาเทศที่มีผู้เสียชีวิต54คนส่วนที่จีนก็เกิดน้ำท่วมจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นบางจุดท่วมฉับพลันไหลแรงมากเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะช่วงนี้12นาฬิกาค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะคุณพจนาถ ธนากุลดิฉันศศิธรกุหวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะที่จะติดตามก็คือเหตุโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการเข้ามาทยอยรับศพผู้เสียชีวิตก็มีการยืนยันความเรื่องราวของการเสียชีวิตนะคะวันนี้ว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว30คนด้วยกันค่ะแล้วก็มีบรรยากาศของการทยอยเข้ารับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะเมื่อวานก็มีการเข้ามารับศพไปทั้งหมดเนี่ย7ร่างด้วยกันแล้วก็วันนี้ก็มีญาติของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางกันเข้ามาค่ะวันนี้ร่างแรกนะคะที่ญาติเดินทางมารับก็คือนายชิดชนกชวนรำอายุ24ปีค่ะเป็นพ่อและป้าที่มาติดต่อขอรับร่างนะคะทั้งคู่ก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะร้องไห้ด้วยความอาลัยเรียกชื่อให้กลับไปวัดด้วยกันแล้วจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสะพานสูงเขตบางซื่อค่ะทางผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาท่านก็พูดถึงความคืบหน้าในการชันสูตรพลิกศพนะคะว่าทีมแพทย์นิติเวชได้เร่งตรวจพิสูจน์ร่างของผู้เสียชีวิตค่ะแต่ก็มีสภาพศพบางส่วนที่เสียหายจากเปลวไฟและเขม่าควันอย่างหนักนะคะอย่างไรก็ตามก็จะเน้นย้ำเรื่องความถูกต้องแม่นยำในกระบวนการตรวจสอบ DNA เจ้าหน้าที่ได้เก็บ DNA จากทางครอบครัวเพื่อใช้เปรียบเทียบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันตัวตนกับศพที่ถูกนำเข้ามาผ่าพิสูจน์ค่ะวันนี้มูลนิธิปอเต็กตึงก็จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็หนึ่งในเจ้าหน้าที่อาสาก็คือน้องเมย์อธิชาเทศขำก็เป็นพิธีกรรายการเรื่องพลบค่ำของช่อง9 MCOT HD ค่ะไปเป็นเจ้าหน้าที่อาสาแต่งหน้าศพให้ผู้เสียชีวิตด้วยค่ะมีการตั้งจุดบริการมอบเงินช่วยเหลือค่าชาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 แล้วก็ผู้บาดเจ็บ 5,000 บาทบริการส่งร่างถึงภูมิลำเนาฟรีในทุกกรณีนะคะซึ่งก็มีญาติติดต่อขอให้ส่งร่างอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะมีนางกรองแก้วอายุ48ปีนะคะเป็นญาติของนายสิทธิพงษ์ชัยโยจากอำเภอน้ำยืนอุบลราชธานีค่ะก็มาตรวจ DNA ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลของนายสิทธิพงษ์ค่ะทางนางกรองแก้วบอกว่าลูกมาทำงานในครัวอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกทม.พอรู้ข่าวก็ตกใจมากนะคะไม่คิดว่าจะจากไปเร็วแบบนี้ส่วนที่ชัยภูมินะคะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้2คนคือนายจรัญเลิกนอกอายุ27ปีค่ะเป็นหนุ่มโรงงานนิคมบางปูตั้งศพไว้ที่วัดไส่ทองซึ่งทางทีมข่าว

0: าวก็ไปพบป้าของนายจรัญนะคะก็เล่าว่าทางพ่อของน้องปาล์มนี่เสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุส่วนแม่นั้นแยกทางไปกว่า10ปีค่ะน้องปาล์มไปเป็นทหารอยู่ที่กรุงเทพปลดทหารมาก็มาอยู่ที่นิคมบางปูมาโดยตลอดกลับบ้านปีละครั้งล่าสุดก็กลับมาเมื่อช่วงปีใหม่นะคะครอบครัวก็ไม่มีเงินในการทำศพครั้งนี้อยากให้เงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นได้มีการส่งมอบอย่างรวดเร็วอีกศพหนึ่งก็คือนายอภินันท์เพ็งศรีอายุ33ปีค่ะตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านแจ้งตราดอำเภอภักดีชุมพลค่ะนายอภินันท์ก็เป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะแฟนคือนางณภัทรอุ่นนวลได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เดียวกันอยู่ระหว่างการรักษาค่ะครอบครัวต้องมีภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากแล้วก็ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนพ่อป่วยติดเตียงส่วนแม่ต้องรับภาระดูแลลูกหลานที่ยังเล็กอีกหลายคนก็อยากขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมด้วยค่ะ
1: ขณะที่ครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่สูญเสียลูกสาวไปนะคะก็คือครอบครัวของนางสาวมณีรัตน์หรือว่าจิ๊บค่ะนามสกุลบ่มกลางซึ่งเป็นผู้ช่วยพยาบาลวัย38ปีเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งทางคุณจิ๊บนะคะก่อนที่จะเสียชีวิตค่ะก็มีการส่งข้อความไลน์ไปหาแม่ด้วยนะคะเป็นคำว่าแม่ก็คือข้อความสุดท้ายเป็นวินาทีที่คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงระหว่างการเกิดเหตุแล้วก็ไม่สามารถออกมาจากจุดเกิดเหตุได้แล้วก็มีสติ๊กเกอร์เป็นลักษณะของร้องไห้นะคะส่งไปให้กับแม่ด้วยซึ่งแม่ก็คาดว่าช่วงนั้นลูกสาวน่าจะวิ่งหนีในกองเพลิงค่ะแต่ว่าหนีไม่รอดแล้วก็เลยส่งภาพสติ๊กเกอร์เศร้ามาหลายครั้งแล้วก็เขียนมาบอกลาแม่เพียงแค่คำเดียวซึ่งก็บีบหัวใจคนเป็นแม่มากนะคะซึ่งแม่ก็ระบุว่าปกติจะมีการพูดคุยกับลูกสาวแล้วก็ก่อนการเกิดเหตุในคืนนั้นค่ะก็เพิ่งจะคุยไลน์กันตามปกติบอกว่ากำลังรอสามีมารับนะคะแม่ก็เข้านอนตามปกติแต่พอรุ่งเช้ามาเห็นไลน์ลูกสาวส่งมาเป็นสติ๊กเกอร์ภาพร้องไห้หลายครั้งกับคำว่าแม่แล้วก็รู้ว่าลูกสาวเสียชีวิตจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมค่ะบ้านของผู้เสียชีวิตอยู่ที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์กำลังเร่งจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับร่างของนางสาวมณีรัตน์กลับมาบำเพ็ญกุศลส่วนสามีของผู้เสียชีวิตค่ะซึ่งก็กำลังไปรับนะคะก็บอกว่าเพิ่งจะแต่งงานกันได้เริ่มต้นชีวิตคู่ได้เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นค่ะในคืนเกิดเหตุภรรยาบอกว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนที่สะพานใหม่แล้วก็เลิกแล้วจะกลับบ้านด้วยกันระหว่างรอกลับบ้านค่ะปรากฏว่ารู้ข่าวว่าเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นและติดต่อภรรยาไม่ได้ก็เลยรีบขับรถตระเวนตามหาตามโรงพยาบาลต่างๆด้วยความหวังแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ก็ไม่มีจริงค่ะเพราะว่าภรรยาเสียชีวิตค่ะ
0: ค่ะมีอีกกรณีนึงนะคะเป็นผู้ที่บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะทางคนคนนั้นก็คือนายพนุวัฒน์ทิพย์มณีค่ะทางนางสาวประภารักษ์ซึ่งเป็นแฟนสาวนะคะพนุวัฒน์ทิพย์มณีนี่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์ของโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะวันนี้ทางแฟนสาวของพานุวัฒน์เขาก็ไปที่สน.พหลโยธินค่ะไปติดต่อขอรับทรัพย์สินและรถยนต์ของแฟนที่จอดไว้หลังร้านค่ะก็เล่าให้ฟังนะคะว่าแฟนของตนเนี่ยเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ประจำร้านมาประมาณ3ปีค่ะก็ทำงานได้ค่าจ้างเป็นรายวันนะคะทำงานไม่มีวันหยุดค่ะแล้วก็รับเงินจากแคชเชียร์หลังงานเลิกทุกวันดังนั้นไม่มีสวัสดิการหรือไม่มีประกันสังคมใดๆนะคะต้องใช้สิทธิ์บัตรทองเพียงอย่างเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางนายพนุวัฒน์ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะแพทย์บอกว่ามีแผลไฟไหม้ร้อยละ60ของร่างกายและยังสูดดมควันเข้าไปเป็นจำนวนมากเกิดภาวะไตวายและที่ท้องก็เป็นแผลขนาดใหญ่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าโดนแรงระเบิดหรือไม่เนื่องจากว่าแฟนนั้นกระเด็นออกมาด้านนอกตอนนี้รักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อรู้สึกตัวแต่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจค่ะนางสาวประภารักษ์บอกว่าแฟนเนี่ยรักษาตัวตามสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือยูเซฟนะคะแต่ได้รับแจ้งว่าถ้าครบ72ชั่วโมงหรือว่าพรุ่งนี้อาจจะต้องย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองที่ลพบุรีซึ่งเป็นภูมิลำเนาค่ะแต่ครอบครัวไม่สะดวกเดินทางนะคะแล้วก็กังวลเพราะผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะ เตรียมจะเข้าหารือกับโรงพยาบาลขอเปลี่ยนสิทธิ์การรักษาจากลพบุรีมาเป็นกรุงเทพขอให้แพทย์พิจารณารักษาต่อที่โรงพยาบาลเดิมจนกว่าจะพ้นระยะอันตรายค่ะก็กังวลนะคะว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในช่วงที่อาการไม่คงที่และไม่ทราบว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่สามารถรักษาต่อภายใต้สิทธิ์เดิมได้ก็บอกว่าครอบครัวก็มีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายไม่มีกำลังรับภาระค่ารักษาพยาบาลที่มีจำนวนมากนะคะและตั้งแต่เกิดเหตุก็ยังไม่มีผู้แทนของร้านเข้ามาสอบถามอาการหรือพูดคุยให้การช่วยเหลือแต่อย่างใดค่ะเล่าเหตุการณ์ด้วยนะคะว่าคืนวันเกิดเหตุกำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนของแฟนค่ะว่าแฟนนั้นอยู่ในเหตุการณ์เพลิงไหม้ค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพอเห็นรายชื่อก็รีบไปโรงพยาบาลนะคะก็ไปถึงเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าแฟนสามารถเดินออกมาจากจุดเกิดเหตุได้แต่พอถึงโรงพยาบาลอาการทรุดลงค่ะเพราะว่ามีแผลไฟไหม้และสูดควันเข้าไปเป็นปริมาณมากค่ะก็ขอความอนุเคราะห์หรือขอความเห็นใจนะคะในเรื่องของสิทธิ์การรักษาพยาบาลของแฟนหนุ่มด้วยค่ะเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมาดูคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไฟไหม้แบบนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระ

0: ค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนลาดพร้าวค่ะลักษณะของไฟที่ออกมาในลักษณะพวยพุ่งนะคะก็ทำให้หลายฝ่ายค่ะก็มีการออกมาระบุนะคะว่าเกิดจากอะไรได้บ้างอย่างล่าสุดค่ะอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไทยนะคะว่าเหตุการณ์ที่มีไฟพวยพุ่งออกมาจากประตูอย่างรุนแรงนั้นเกิดจากปรากฏการณ์แบ็กดราฟต์โดยอาจารย์เจษฎาตั้งข้อสังเกตค่ะอาจจะเป็นปรากฏการณ์เรื่องของไฟจากแรงดันสะสมมากกว่าก็เห็นด้วยกับโพสต์ของเพจ Les Q 101ที่ว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ของไฟจากแรงดันสะสมมากกว่าแบ็กดราฟต์ค่ะเนื่องจากว่าจากการสังเกตในลักษณะของไฟนั้นพุ่งต่อเนื่องค่อนข้างนานไม่ใช่เป็นการระเบิดเพียงแค่ครั้งเดียวเมื่อมีคนเปิดประตูหรือว่ามีออกซิเจนเข้าไปเติมในห้องนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะของการพวยพุ่งทะลักออกมาด้านนอกเองก็เชื่อว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ไฟในพื้นที่ปิดที่มีแรงดันสะสมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบการเกิดไฟไหม้ที่นักดับเพลิงนั้นกลัวที่สุดค่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนจากไฟไหม้ธรรมดาให้กลายเป็นระเบิดเพลิงได้ในเสี้ยววินาทีค่ะ
2: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางด้าน
1: ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงอาจารย์เจษฎากันค่ะ
3: แบ็คดาร์กเนี่ยจะเป็นสภาวะที่สมมติว่าเวลามีเหตุเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยในห้องที่เกิดไฟไหม้เนี่ยมันมีการไหม้จนกระทั่งใกล้ๆจะดับแล้วครับแต่ว่าการไหม้เนี่ยทำให้ออกซิเจนในห้องเนี่ยลดเหลือน้อยมาก
4: ๆ
3: แล้วถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยจะต้องระมัดระวังในการเข้าไปหรือว่าใครเข้าไปก็คือถ้าเปิดประตูปุ๊บเนี่ยมันทำให้อากาศภายนอกเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วก็เป็นการเติมออกซิเจนให้กับไฟอยู่ข้างใน
4: คร
3: ับแต่เกิดการโหมไหม้แล้วก็พุ่งออกมาแต่มันจะออกมาในสัมผัสกับระเบิดซุ่มครั้งเดียวแล้วก็จบครับทีนี้เมื่อเราไปดูในคลิปวิดีโอเนี่ยที่เห็นมีไฟออกมาจากด้านประตูหน้าของร้านที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยจะเห็นว่าไฟลุกค่อนข้างนานแล้วก็แรงมากแล้วออกมาค่อนข้างเป็นลำเขาก็บอกว่าในเชิงของแบบนี้มันจะ

0: ้างตรงกับสิ่งที่เราเรียกว่าเรื่องการสะสมของแก๊สในห้องนั้นมากกว่าคือพอมันมีการเกิดเพลิงไหม้ค่อนข้างมากเนี่ยครับบรรดาสารต่างๆที่เกิดไหม้เนี่ยมันก็เป็นการสะสมของเชื้อเพลิงก็คือเป็นแก๊สที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดมันมีช่องให้ออกนะครับที่ค่อนข้างเล็กเนี่ย มันก็จะพวยพุ่งออกมามันก็เลยเรียกว่าเป็นไฟอันเกิดจากการที่สะสมแรงดันก็จะค่อนข้างตรงกับคลิปวิดีโอที่เห็นครับ
1: ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะอาจารย์เจษฎาก็ยังระบุอีกว่ามี2อย่างที่เกิดเหตุที่ทำให้เกิดแรงดันก็คือเมื่ออุณหภูมิในห้องสูงขึ้นอย่างฉับพลันอากาศกับก๊าซในห้องก็จะขยายตัวอย่างรุนแรงเนื่องจากห้องถูกปิดด้วยผนังประตูหน้าต่างก๊าซขยายตัวไม่มีที่ไปก็เกิดเป็นแรงดันบวกดันออกไปในทุกทิศทางบวกกับการผลิตก๊าซไวไฟส่วนเกินค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ความร้อนสะสมอบวัสดุภายในห้องทั้งโฟมไม้พลาสติกสลายตัวกลายเป็นก๊าซไวไฟที่มีการหนาทึบแล้วก็มวลก๊าซเหล่านี้ทำให้เกิดแรงดันภายในห้องสูงมากขึ้นไปอีกจนเกินกว่าจุดอ่อนของห้องจะรับได้ก็ทำให้เกิดกระจกหน้าต่างแตกฝ้าเพดานถล่มเมื่อมีคนเปิดประตูก็เกิดขึ้นในทันทีก็คือปรากฏการณ์ที่ไฟออกมาในลักษณะเหมือนท่อฉีดความดันที่แตกกันมหาศาลระหว่างภายในและภายนอกอาคารก็บังคับให้มวลก๊าซร้อนและก๊าซไวไฟทั้งหมดพุ่งออกมาเปิดช่องขนาดเล็กด้วยความเร็วก็ทำให้เกิดโมเมนตัมที่สูงมากประกอบกับสัมผัสกับออกซิเจนภายนอกอาคารอย่างเต็มที่ก็เกิดการลุกไหม้อย่างทันทีลำเปลวไฟขนาดยักษ์ก็พุ่งวาบออกมาจากนอกตัวอาคารอย่างรุนแรงนะคะเป็นสัญญาณเตือนของปรากฏการณ์นี้ก็คือควันฟุ้งตามซอกประตูด้วยความเร็วสูงเหมือนที่มีปั๊มดันออกมาค่ะดังนั้นผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการสำลักควันเนื่องจากการขาดอากาศหายใจเพราะว่ามีควันพิษที่ลอยคละคลุ้งพอสูดดมเข้าไปก็ใช้เวลาไม่นานก็ทำให้เสียชีวิตค่ะ
2: อัปเดตนิดนึงนะคะทางสำนักงานเขตจตุจักรนะคะก็อัปเดตรายงานเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะเป็นข้อมูลเช้าวันนี้ค่ะผู้เสียชีวิต30คนทราบอัตลักษณ์แล้ว27คนอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์3คนผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงนะคะเสียชีวิตเพิ่ม2คนค่ะผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด76คนเป็นกลุ่มสีแดงอาการรุนแรง25คนกลุ่มสีเหลืองอาการปานกลาง15คนและกลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อย36คนซึ่งเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมดค่ะขอพักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
1: วันนี้ค่ะทางรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงนะคะก็ต่างช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์และลาดพร้าวอย่างนายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ระบุถึงการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้พบว่าขอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารไม่ได้จดเป็นสถานบริการค่ะก็ถือว่าเข้าข่ายความผิดนะคะดังนั้นการตรวจสอบร้านอาหารก็จะดำเนินการคล้ายแบบนี้ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นส่วนรัฐมนตรีสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์บอกว่าเบื้องต้นค่ะส่งทีมของกรมสุขภาพจิตเข้าไปติดต่อพูดคุยกับญาติผู้สูญเสียแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพจิตอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอาจจะมีความเครียดตกใจค่ะทางด้านรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ก็ให้การเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้ลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันแรกได้แจ้งให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บกับญาติของผู้เสียชีวิตถึงสิทธิ์ที่จะได้รับนะคะแล้วก็ประสานขอรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อประสานเรื่องของเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลค่าปลงศพซึ่งล่าสุดทาง DSI รายงานค่ะว่าก็มีการระบุนะคะว่าพูดถึงในคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะกับทางรัฐมนตรียุติธรรมด้วยส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีนะคะซึ่งภายหลังการทำบุญค่ะก็ได้มีการไปรดน้ำมนต์นะคะบนตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ประเทศไทยก็เผชิญกับปัญหาหลายอย่างนะคะก็ผู้สื่อข่าวถามว่าต้องมีการทำบุญหรือไม่นายกก็ตอบสั้นๆว่าทำความดี

จากจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ตอนนี้กำลังโด่งดังอย่างมากนะคะเพราะว่าเธอไปร่วมประกวดแล้วก็โชว์ความสามารถด้านดนตรีในเวทีระดับโลกรายการ America's Got Talent ค่ะซึ่งคลิปของเธอก็ถูกชมไปนะคะในหลายช่องทางค่ะทาง TikTok นี่ทะลุ100ล้านวิวไปแล้วนะคะแล้วก็มีการส่งต่อกันว่าให้ช่วยเชียร์น้องเนเน่ด้วยค่ะแล้ววันนี้น้องเนเน่ก็มาบุกที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะก่อนการประชุมครม.นะคะทางนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีค่ะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของน้องเนเน่ค่ะน้องเนเน่ก็ได้มาโชว์การเล่นดนตรีด้วยนะคะเล่นเพลงสมสารของเสกโลโซสงสัยจะเช็คมาแล้วนะคะว่าเพลงของพี่เสกโลโซนี่นายกแล้วก็บรรดารัฐมนตรีต้องร้องได้แน่เลยนะคะก็ทำให้บรรดารัฐมนตรีและนายกที่ยืนชมอยู่ใกล้ๆนี่ปรบมือตามจังหวะค่ะแล้วก็ทางนายกนี่มีการส่งไมค์ให้ดร.เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมร่วมร้องด้วยนายกชนันท์ร้องไปช่วงหนึ่งก็ยื่นไมค์มาให้ทางคุณอนุทินร้องต่อนะคะทางคุณอนุทินร้องท่อนที่บอกว่าอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมาเหมือนดั่งโลกนี้สดใสขึ้นทันตาในช่วงเวลาที่ต้องการใครเข้าใจสักคนเสร็จแล้วส่งต่อใหม่ให้กับบรรดารัฐมนตรีที่มาร่วมชมนะดิฉันเห็นในคลิปก็ส่งให้คุณเอกนิติกับคุณเอกนิติเขาใส่สันหัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็มาร่วมร้องด้วยนะคะคุณประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าเป็นแฟนคลับน้องเนเน่ค่ะแล้วก็คุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ร้องเป็นคนสุดท้ายค่ะน้องเนเน่ก็ร้องด้วยนะคะแล้วก็น้องเนเน่เขาก็ยังโชว์การโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าให้นายกและรัฐมนตรีที่มาร่วมอยู่บนเวทีเดียวกันได้ชมด้วยนะคะก็มีเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมชมและน้องเนเน่ก็โชว์เพลงซอมบี้ค่ะของวง The Canberries ซึ่งเป็นเพลงที่เอาไปประกวดนะคะจนกระทั่งกวาดเขาเรียกว่า Four Yes นะจากคณะกรรมการค่ะบรรยากาศก็เป็นกันเองนะคะนายกมอบเข็มกลัดและชุดของที่ระลึก Amazing Thailand เป็นกำลังใจให้น้องเนเน่ก่อนเดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันรอบต่อไปชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นการทุ่มเทที่พัฒนาศักยภาพของเยาวชนไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาตินะคะมีการถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็ร่วมกันทำมือสัญลักษณ์ชาวร็อกด้วยนะคะบรรดารัฐมนตรีก็ร่วมถ่ายภาพกับน้องเนเน่ด้วยทั้งคุณสุรศักดิ์บอกว่าความตั้งใจนะเป็นความตั้งใจของนายกเพราะว่าพอเห็นคลิปวิดีโอการประกวดของน้องเนเน่เนี่ยตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่มาเลเซียก็เลยให้กระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยไปดูซิว่าจะประชาสัมพันธ์จะสนับสนุนน้องเนเน่ด้านไหนบ้างนะคะจนเป็นที่มาของงานวันนี้ซึ่งรัฐบาลก็เอ่ยปากเลยนะคะว่าจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปประกวดช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวอเมริกันมาโหวตเลือกน้องเนเน่ในการแข่งขันค่ะเพราะว่าเขาให้สิทธิ์โหวตเฉพาะคนที่อยู่ในอเมริกานะคะแล้วก็อาจจะมีบางดินแดนแต่ว่าไทยนั้นไม่ได้สิทธิ์นั้นนะคะสำหรับน้องเนเน่เองก็บอกว่าฝากคนไทยช่วยติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของเธอด้วยให้กำลังใจเธอด้วยค่ะแล้วก็มีนักข่าวก็ถามว่าตกใจไหมนี่ดังชั่วข้ามคืนจริงๆน้องก็ดังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคราวนี้ก็เหมือนเปิดกระแสการรับรู้ไปสู่คนที่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องราวของดนตรีมาก่อนนะคะน้องเนเน่บอกว่าโอ้โหยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าตัวเองดังขนาดนี้มันก็เร็วเกินไปนะคะตอนนี้ไปไหนมีแต่คนทักนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไปซื้อลูกชิ้นก็ไม่ได้แล้วด้วยนะคะก็คืออาจจะโดนรุมนะคะความฝันสูงสุดนะคะเธอบอกว่าเธออยากเป็นศิลปินระดับโลกทำเพลงของตัวเองทัวร์คอนเสิร์ตตอนนี้มีเพลงอยู่แล้ว 2-3 เพลงค่ะให้รอติดตามนะคะเพราะว่าจะออกมาเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็ผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมตอนที่ขึ้นเวทีเนี่ยย้ำเลยว่าตัวเองมาจากภูเก็ตประเทศไทยน้องเนเน่บอกว่าอยากให้รู้ว่า
เธอเป็นคนใต้

0: ใต้เป็นคนภูเก็ตค่ะแล้วก็ย้ำนะคะว่าเป็นภูเก็ตไทยแลนด์เป็นคนชาติไทย 100% ไม่มีเชื้อสายอื่นค่ะ
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะวันนี้มีเรื่องที่สั่งให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับปมดราม่าตำรวจทางหลวงพัทลุงไปจับทหารปรานพกอาวุธปืนเครื่องกระสุนคาด่านตรวจค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายระบุว่ากรณีตำรวจทางหลวงจับกุมทหารพรานคาด่านตรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบนถนนทางหลวงหมายเลข4อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงไปตรวจยึดอาวุธปืนขนาด9มมซึ่งเป็นปืนคู่กายมีทะเบียนกระสุนปืนอีก41นัดจากนั้นค่ะเพจตำรวจทางหลวงได้โพสต์ผลงานการจับกุมจนทำให้เกิดกระแสตีกลับเนื่องจากบนโซเชียลระบุว่าทหารพรานในดังกล่าวเพิ่งจะกลับจากภารกิจที่จังหวัดนราธิวาสโดยสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลให้ทราบภายในวันนี้เนื่องจากมีข้อเท็จจริงบางส่วนไม่ตรงกับประเด็นว่าชุดจับกุมมาก่อนหรือไม่ว่าผู้ที่ถูกจับกุมเป็นทหารพรานเนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาบางนายบอกว่าทราบว่าเป็นทหารพรานแต่บางนายบอกไม่ทราบมาก่อนค่ะจึงต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกน้องที่ไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยก่อนที่จะตัดสินใจมีคำสั่งในเรื่องนี้ออกไปและขณะที่จับกุมผู้ต้องหาก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรนะคะแต่เท่าที่ทราบว่าไปปฏิบัติหน้าที่มาก็ยังดำเนินการเช่นนี้ปรากฏในพิจารณาเรื่องของการใช้ดุลยพินิจค่ะก็ต้องรอให้เกิดความชัดเจนก่อนค่ะ
0: ค่ะ อีกเรื่องนึงที่วันนี้ต้องติดตามกันนะคะก็คือคดีการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อวานมีรายงานเข้ามานะคะว่าจับกลุ่มผู้ต้องหา3คนนะคะคนหนึ่งก็คือดร.พิชิตหรือว่าจ่าพิชิตนะคะจับกุมตัวได้แล้วนะคะคนนี้ที่อยู่เป็นผู้อำนวยการอยู่ที่วิเชียรบุรีนะคะแล้วก็ตอนนี้ควบคุมตัวแล้วก็ส่งมาที่สอบสวนกลางแล้วก็อีก2คนนะคะก็คือดร.วินแล้วก็นางสาวสัตพรซึ่งเป็นพี่น้องกันนะคะทางดร.วินนี่ข่าวบอกว่าข้ามไปที่สปป.ลาวแล้วก็ถูกทางตำรวจสปป.ลาวเนี่ยจับตัวแล้วก็ส่งตัวมาให้ทางประเทศไทยส่วนทางจ๋าหรือนางสาวสัตพรนะคะก็ถูกจับที่กำแพงแสนนะคะแล้วก็ตามข่าวเนี่ยก็มีการส่งตัวมาที่สอบสวนกลางค่ะก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะแล้วก็คาดว่าจะนำทั้ง3คนนั้นไปฝากขังในวันถัดไปค่ะส่วนจะมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นะคะตอนนี้ข่าวบอกว่าก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะออกหมายจับเพิ่มเติมนะคะแล้วก็วันนี้คงต้องรอติดตามความคืบหน้าของคดีนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: มากันที่เรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะตอนนี้หลายประเทศประสบภัยน้ำท่วมอย่างที่เมืองเฉิงเต๋อในมณฑลเหอเป่ยค่ะมีผู้หญิงคนนึงติดอยู่ในรถที่มีกระแสน้ำเชี่ยวกรากอย่างรวดเร็วจากฝนที่ตกกระหน่ำลงมาจากพายุไต้ฝุ่นปาหวีค่ะหน่วยกู้ภัยก็พยายามเข้าช่วยเหลือซึ่งถือว่าเป็นวินาทีอันตรายมากๆทางทีมกู้ภัยก็ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทุลักทุเลค่ะส่วนอีกจุดที่เฉิงเต๋อเหมือนกันนะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะที่ท้องถนนกลายเป็นน้ำไหลเชี่ยวพัดพารถยนต์ไหลไปตามท้องถนนซึ่งถือว่าไต้ฝุ่นบาวีเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่ขึ้นฝั่งจีนในปีนี้ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะส่วนที่บังกลาเทศก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว54คนจากน้ำท่วมหนักดินถล่มในตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศรวมไปถึงเขตคอกบาซาที่ตั้งอยู่ในค่ายผู้อพยพชาวโรฮิงญาตั้งแต่ต้นเดือนก็เกิดเหตุดินถล่มไปหลายครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายคนนะคะซึ่งทางการก็แจ้งว่าจากเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว54คนประชาชนนับล้านติดค้างอยู่โดยที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ะ
0: ค่ะหมดเวลานะคะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงลาไปแล้วค่ะวันนี้คุณพจนาถ ธนากุลดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: FM ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรี

0: 1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดจัน 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
4: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
5: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประการสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์
5: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 น. ถึง 13:00 น.ที่นี่ M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีน้องปังปอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังและสวัสดีคุณผู้ชมนะท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังทางบ้านด้วยเพราะว่าเราออกอากาศทั้งทางสถานีวิทยุอสมท FM 95.25 นะครับอสมทจันทบุรีของเราแล้วก็นอกจากนั้นทางเพจ Facebook อสมทจันทบุรีซึ่งออกอากาศไปทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับอยู่ที่ไหนก็เห็นหน้าเห็นตานะแล้วก็ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวกับเรากันได้ก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวคราวสถานการณ์ในช่วงเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งจากอสมทส่วนกลางก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็มีเรื่องที่น่ายินดีที่อาจจะเป็นเหมือนกับซอฟต์พาวเวอร์ในโอกาสต่อไปสำหรับน้องเนเน่
8: คนติดตามดูเยอะมากนะคะ
7: ก็ต้องบอก
8: ว่าม
7: ี
8: ความสามารถพรสวรรค
7: ์เก่งมากๆแล้วก็ไปโชว์เวทีที่อเมริการ
8: ะดับโลกเลยทีเดียว
7: เวทีอะไรนะ
8: จำชื่อเวทีไม่ได้แต่ว่าน ั
7: ่น
8: แหละ
7: ก็เซเว่นใช่ไหม
8: ก็ทาเลนน่าจะก็ทาเลนหรือเปล
7: ่
8: า
7: ก็ต้องบอกว่าเป็นเวทีใหญ่
8: ใหญ่มาก
7: ระดับโลกแล้วก็น้องไปโชว์กับเพลงซอมบี้ของ The Cranberries นะฮะแล้วก็เพลงนี้ต้องบอกว่าทั้งพลังเสียงแล้วก็ความสามารถในการเล่นดนตรีก็คือกีตาร์

0: แต่กีตาร์เนี่ยคือถ้าคนทั่วไปที่ไม่รู้ก็จะมองว่าเป็นกีตาร์ธรรมดาแต่กีตาร์ตัวนี้มีอายุอนามนี่โอ้โห
1: มีคนให้น้องมาอีกที
0: น่าจะประมาณ50ปีเป็นกีตาร์ที่นักสะสมเนี่ยตามหาทั่วโลกเพื่ออยากได้กีตาร์ตัวนี้แต่มีผู้ใหญ่ใจดีนะฮะชาวต่างชาติเนี่ยให้มาฟรีๆเพราะเห็นพรสวรรค์พรแสวงความสามารถของน้อง
1: ๆใช่ค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่านี่แหละคือกว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวฉะนั้นใครที่มีความฝันก็ทำความฝันของตัวเองให้เต็มที่ก็แล้วกันเป็นกำลังใจกันนะฮะนั่นก็คือบรรยากาศที่นำเสนอไปในส่วนนะฮะจากส่วนกลางคราวนี้กลับมาที่จันทบุรีของเรานะครับผมเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ
1: คุยข่าวเช้าจันทิ
0: พบกับผมเอกจัญญวัฒน์พลพินิจแล้วก
1: ็อัมพรสจิรัตน์ค่ะ
0: วันนี้จะพาไปที่ไหนดี
1: ค่ะเดินทางไปที่เทศบาลตำบลแสลงนะคะเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรม
0: มีอะไรฮะมีอะไรแสลงหรือเปล่า
1: แห่เทียนนะคะ
0: เทศบาลตำบลแสลงนี่ก็มีข่าวคราวกิจกรรมต่างๆค่อนข้างจะบ่อยแล้วคราวนี้จะพาไปงานแห่เทียนใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: พาไปแห่เลยไหมฮะ
1: ดีๆประจำปี2569เริ่มวันที่20ยังไม่ได้แห่นะคุณผู้ฟัง
0: ยังไม่ถึ
1: งอ
0: ัน
1: นี้นะคะ
0: เขาจะ
1: เป็นเปิดโครงการในวันที่20กันก่อนค่ะบริเวณหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะเขาก็จะมีการเปิดโครงการในการที่จะแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี2569อย่างที่บอกไปนะคะหลังจากที่มีพิธีเปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์กันด้วยนะคะแล้วก็ในวันอังคารที่21กรกฎาคม22กรกฎาคมและในวันที่23กรกฎาคมนะคะเขาก็จะมีการหล่อเทียนจำนำพรรษาต่อเนื่อง3วันเลยนะคุณผู้ฟังใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมนะคะสามารถไปกันได้เลยค่ะที่บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหนองสนมนะคะแล้วก็ใครที่รอคอยการแห่เทียนนะคะเป็นประเพณีที่หลายคนรอคอยในแต่ละปีนะคะเจอกันได้เลยวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนะคะช่วงเวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะเขาจะเริ่มตั้งขบวนแห่เทียนที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหนองสนมมีการเคลื่อนขบวนไปยังวัดแสลงไฮไลท์ของงานนี้นะคะต้องบอกเลยนะว่าน้องๆ นะคะเขามีการซ้อมรำในช่วงนี้แล้วก็ซ้อมกันหนักมากๆเลยนะคะยังไงไปให้กำลังใจน้องๆกันได้นะคะกับการรำกองยาวของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านชำโสมนักเรียนโรงเรียนวัดแสลงแล้วก็กลุ่มอสม.รวมถึงกลุ่มสตรีในตำบลแสลงกันด้วยนะคะพอขบวนเขาเดินทางไปถึงที่วัดแสลงแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการร่วมพิธีถวายเทียนค่ะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะใครสะดวกที่อยากจะไปร่วมงานก็ไปกันได้แห่เทียนในวันที่24กรกฎาคมนะคะแต่ว่าพิธีเปิดเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่20ส่วน21 22และ23นะคะก็จะเป็นการหล่อเทียนจำนำพรรษานั่นเองค่ะใครอยากจะไปร่วมกิจกรรมไม่แน่ใจต้องเตรียมตัวแบบไหนอย่างไรติดต่อไปที่คุณสิริภูมิเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0817815003ท่านเป็นนักวิชาการศึกษาชำนาญการที่เทศบาลตำบลแสลงนั่นเองค่ะ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งงานในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: กับการทำบุญแล้วก็การหล่อเทียนจำนำพรรษานะครับผมก็เป็นข่าวๆจากเทศบาลตำบลแสลงนะครับใครที่อยู่ใกล้พื้นที่หรือว่าใครที่อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศก็ไปกันได้นะฮะคราวนี้พาคุณผู้ฟังไปที่ข่าวนี้กันบ้างนะครับเป็นข่าวจากทางด้านของประปานะก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องของน้ำท่าเป็นสิ่งที่สำคัญการประปาส่วนภูมิภาคนะสาขาจันทบุรีของเราเขามีประกาศนะฮะให้หลายคนเนี่ยเตรียมถังนะแล้วก็สำรองน้ำเอาไว้ใช้เพราะว่าเขาจะมีการนะต้องบอกว่าเหมือนไฟฟ้านะฮะดับไฟเพื่อปรับปรุงคราวนี้นะครับเขาก็จะมีการนะฮะปรับปรุงนะดำเนินการนะเพื่อที่จะวางท่อใหม่ไม่ว่าจะเป็นในช่วงวันต้องบอกว่าวันพรุ่งนี้แล้วด้วยนะในช่วงเวลา 9:30 นถึง 15:30 นดับทั้งวันนะครับดับทั้งวันนะก็การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีก็แจ้งไปยังพี่น้องประชาชนเพราะว่าทางการประปาเนี่ยจะดำเนินการนะตัดประสานท่อนะชนิดนะ HDPE ขนาด315มิลลิเมตรครับบริเวณวัดหน้าวัดท่าใต้นะหมู่ที่5ตำบลตะกาดเง่าอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีจึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำในวันและก็เวลาดังกล่าวพื้นที่นะฮะที่ได้รับผลกระทบแน่นอนก็คืออาจจะไหล

0: อ่อนหรือไม่ไหลเลยแต่หลักๆในตอนนี้แจ้งมาบอกว่าไม่ไหลนะครับผมก็คือหมู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8และ10นะฮะยกเว้นหมู่9นะตำบลตะกัดเงานะทั้งหมดครับนะหมู่ที่แล้วก็ยังมีพื้นที่ของตำบลบางกระชัยด้วยนะครับหมู่ที่1ถึง2 3 4 5 6 7 8 9ทั้งหมดน้ำไม่ไหลวันที่15ครับวันพรุ่งนี้เวลา 9:30 นถึง 15:30 นฉะนั้นเตรียมภาชนะนะฮะหรือว่าระบบน้ำประปาเตรียมถังน้ำนะในการที่จะสำรองไว้ใช้นะในช่วงที่มีการงดจ่ายน้ำประปานะครับผมฉะนั้นก็บางคนก็อาจจะมีกรณีบางทีเหตุฉุกเฉินแต่แน่นอนนะเรื่องน้ำไม่ต้องใช้แน่นอน
1: ใช่ค่ะรองน้ำไว้ดีที่สุด
0: รองเอาไว้ก่อนนะครับทางการประปาเองก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมีข้อสงสัยต่างๆนานาสอบถามได้ที่039-311-126และ039-322-040นะครับ
1: เรียกได้ว่าทั้งตำบลตะกัดเงาแล้วก็ที่บางกระชัยเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะก็รองน้ำเอาไว้ให้เรียบร้อยก็แล้วกันค่ะยังอยู่ที่เรื่องของการประปาเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังกลับไปดูบิลที่บ้านหน่อยนะคะว่าชำระค่าน้ำเดือนนี้เรียบร้อยหรือยัง
0: บางคนบ้านหลายหลังไม่มีโอกาสได้ไปดู บ้านไม่มีโอกาสได้ดูบิลไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟด้วย
1: ลืมนะคะบางทีก็เอ๊ะตกลงจ่ายหรือยังกลับไปดูนิดนึงนะคะเพราะว่าม
0: ีลมอย่างเงี้ยก็ต้องเช็คให้ดีนะลมพัดปลิวไป
1: นะคะเพราะว่าเขาจะมีการตัดมาตรกันในวันที่16กรกฎาคมก็คือคุณเหลือเวลาในการไปชำระเงินนะคะก็คือ14 กับ 15ใครที่จ่ายแล้วก็โล่งใจไปนะคะใช่ใครที่ยังไม่ได้จ่ายเนี่ยเดี๋ยววันที่16กรกฎาคมนี้นะคะบิลของเดือนกรกฎาคมก็คือเดือน7เนี่ยยังไม่ได้จ่ายก็รีบไปจ่ายให้เรียบร้อยไม่เช่นนั้นแล้วพอถึงวันที่16เนี่ยไม่ใช่หวยออกนะคุณผู้ฟังจะถูกตัดมาตรน้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไปเช็คให้ดีๆว่าตัวเองจ่ายค่าน้ำเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะส่วนใครอาจจะแบบว่าไม่สะดวกในการเดินทางไปที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่คุณใช้บริการอยู่ก็สามารถชำระออนไลน์เรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะไม่มั่นใจอย่างไรนะคะว่าเอบ้านของเราเนี่ยจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน1662หรือจะติดต่อไปที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีเบอร์นี้ได้เลยค่ะ039-322-040นะคะ
0: จากน้ำประปานะครับพาคุณผู้ฟังไปกันต่อที่เรื่องของฟืนไฟไปที่ไฟฟ้านะฮะเพราะว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเขาจะมีการประกาศดับไฟนะครับในพื้นที่นี่เลยพื้นที่ต่างๆต่อไปนี้และวันที่อย่าลืมนะฮะวันที่16ครับวันหวยออกพอดีตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นนะครับประกาศดับไฟนะครับสาเหตุก็จะดำเนินการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงเพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขอบเขตพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะครับไฟดับก็คือบริเวณตลาดมหาราชตรงข้ามโรบินสันจันทบุรีนะครับหมู่ที่7ตำบลจันทนิมิตนะอำเภอเมืองจันทบุรีของเราตั้งแต่บริเวณร้านออนนะอุมาบิวตี้แคร์ถึงโรงแรมอยู่สบายลิเวอร์ไซด์แล้วก็อาคารพาณิชย์ดิโอเดลทันคลินิกจันทบุรีทั้งหมดเลยนะครับผมนอกจากนั้นยังมีร้านไคโตชิคาเฟ่นะฮะร้านอาหารเดอะคอกซีฟู้ดดับเหมือนกันนะครับฉะนั้นยังไงก็เตรียมตัวให้พร้อมวันที่16กรกฎาคมครับเวลา 9:00 นถึง 12:00 นในพื้นที่ดังกล่าวกรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือแพทย์ในบริเวณพื้นที่นะครับที่หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าก็โปรดแจ้งการไฟฟ้าให้ทราบหมายเลขโทรศัพท์ก็039-311-109แล้วก็039-302-184นะครับเรื่องของน้ำฟืนไฟนี่สำคัญเวลาดับมาเนี่ยโหนะลำบากนะครับฉะนั้นก็เตรียมการให้พร้อมครับ
1: ใช่ค่ะก็แจ้งไปได้นะคะบ้านไหนมีผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าค่ะแต่อันนี้แจ้งนิดนึงนะคุณผู้ฟังเพราะว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้างถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่ามีวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาฉีดให้กับทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงฟรีด้วยค่ะโดยจะมีกิจกรรมในการฉีดวัคซีนนะคะในวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้ตั้งแต่ช่วง 9:00 นจนถึง 11:30 นค่ะ กลุ่มเสี่ยงที่บอกนะคุณผู้ฟังก็คือกลุ่มที่มีอายุ65ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์เนี่ย4เดือนขึ้นไปนะคะคนที่มีโรคเรื้อรังเป็นปอดอุดกั้นเรื้อ

0: รางหอผืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายเบาหวานอันนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องฉีดยิ่งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแบบนี้ก็ต้องรีบไปฉีดกันด้วยนะคะผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัดค่ะคนที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่100กิโลกรัมขึ้นไปนะคะรวมถึงคนพิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ญาติๆก็สามารถนำไปฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีเลยค่ะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้างนะคะใครไม่มั่นใจว่าต้องเตรียมตัวแบบไหนอย่างไรนะคะติดต่อเพิ่มเติมไปที่0394607714แต่เน้นย้ำกันนิดนึงนะคะเดินทางไปเนี่ยอย่าลืมค่ะนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงติดตัวไปด้วยนะคะหรือว่าใครที่มีโรคอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณทานยาตัวไหนนำไปด้วยจะดีมากๆเลยค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จำเป็นแล้วก็เป็นการป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดพาคุณผู้ฟังไปป้องกันสายตาของทุกๆคนกันแล้วก็การป้องกันครั้งนี้เนี่ยนะปกติแล้วหลายๆคนต้องไปที่ร้านนะพอไปที่ร้านไปตัดเนี่ยเสียสตุ้งสตังนะฮะคราวนี้ฟรีครับนะต้องรีบด่วนเลยทีเดียวเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนนะครับเขาร่วมกับศูนย์แว่นตาการทองครับนะขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลตะปอนทุกท่านนะที่มีอายุ45ปีขึ้นไปเข้ารับบริการตรวจวัดสายตาแล้วก็รับแว่นสายตาฟรีนะครับผมอ่ะของฟรีใครๆก็ชอบนะโดยเฉพาะแว่นสายตายกเว้นวัคซีนนะ วันอังคารที่21กรกฎาคมนะครับวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ก็ไปรับกันได้นะองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนหลังเก่าอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งนะภายในงานเนี่ยก็จะให้บริการสำหรับพี่น้องประชาชนที่มารับบริการนะครับก็จะให้บริการตรวจวัดสายตาโดยมีผู้เชี่ยวชาญนะแล้วก็มอบแว่นสายตาฟรีจำนวน 1,000 อันฉะนั้นต้องไปให้ทัน 1,000 คนแรกนะครับผมสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาไม่ว่าจะสายตาสั้นหรือสายตายาวอายุ45ปีขึ้นไปรับ1ท่านนะฮะต่อแว่นตา1อันนะก็จะได้รับสิทธิ์ตามนั้นนะครับผู้เข้ารับบริการอย่าลืมนะครับนำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านมาด้วยนะครับวันที่21กรกฎาคมครับเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.แจกแว่นตาฟรีที่นะองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ใครที่มีข้อสงสัยใครอยากสอบถามอะไรต่างๆนานาเพิ่มเติมหรือว่าใครอยากจะตัดแว่นรุ่นพิเศษเปลี่ยนใหม่ใส่กรอบใหม่ให้ดูเท่ๆเก๋ๆกว่าเดิมอ่ะก็ไปปรึกษากันภายในงานก็แล้วกันนะครับผมก็เป็นข่าวคราวที่บอกกล่าวสำหรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านแต่อย่าลืมนะฮะอายุ45ปีขึ้นไปนะคร
0: ับ ค่ะก็ไปรับแว่นฟรีได้เลย
1: บางคนนี่ก็เกินมาแล้ว
0: ค่ะก็สามารถไปได้นะคะอีกหนึ่งกิจกรรมของอสมทเรานะคุณผู้ฟังหลายคนนะคะติดตามกิจกรรม Y Entertain Award 2026ค่ะ
1: ปีที่ผ่านมาต้องบอก
0: คึกคัก
1: คักยิ่งใหญ่อลังการมาก
0: ๆหลายคนก็โหวตทั้งศิลปินที่เราชื่นชอบนะคะรวมถึงใครที่เป็นด้อมของนิยาย Y เรื่องต่างๆนะคะต้องบอกว่าปีนี้มีการโหวตชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ฟังทั้ง5สาขานะคะซึ่งคอนเซปต์ในปีนี้ก็คือบุษบงกตมั่นหมายลายสยามค่ะแล้วตอนนี้นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาเปิดให้โหวตรายชื่อกันไปอาทิตย์นี้มีรายชื่อมีตัวที่เราจะต้องไปโหวตกันเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะรางวัลแรกเนี่ย Y Couple of the Year ค่ะคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมนะคะมีหลิงออมมาเมื่อปีที่แล้วด้วยปีนี้ก็เข้าคอนเซปต์มาอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคุณเชียร์ใครใช่ก็สามารถที่จะไปโหวตกันได้เลยนะคะรางวัลที่2ค่ะ Print of Boys Love นะคะนักแสดง Boys Love เจ้าเสน่ห์ค่ะ B1 เก่งฮาริส B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร V B4 นะคะภูกฤตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์รักใครชอบใครใครที่เป็นชายในดวงใจของเราไปโหวตกันเยอะๆได้เลยนะคะมีชายแล้วก็ต้องมีหญิงด้วยเช่นเดียวกันค่ะรางวัลที่3 Princess of Girls Love นะคะนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ค่ะ G1 จินนี่นัทธนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์คุณชอบใครคุณเชียร์ใครไปโหวตกันได้เยอะๆเลยนะคะรางวัลที่4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งค่ะR1 จินนี่เจน่า R2 ติติป๋อมาปีนี้ก็เข้ารอบมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์

0: เอย่าอาห้าอุ้มแบมค่ะแล้วก็ยังมีนิยายวายหลายคนติดตามหลายเรื่องในปีนี้มีมา5เรื่องให้คุณได้ไปโหวตกันด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นนิยายวายยอดนิยมค่ะ N1 Gamer และน้องเด๋อของเขาเนี่ยค่ะ Be My Player 2แล้วเขามีแฮชแท็กด้วยสอโซ่ล่ามทีนะคะใครที่ได้ไปติดตามดูก็ต้องบอกว่าสนุกมากๆเลยนะคะหรือจะเป็น N2 พิษรักนะคะ Poisoned Love นะคะ N3พี่ฟ้าชอบเธออยู่มู่ Crazy Love หมู่มู่นะคะเรื่องนี้ก็น่ารักมากๆเช่นเดียวกันนะคะหรือจะเป็น N4 สามีบ้านนอก N5 Not the best but still good นะคะคุณชอบเรื่องไหนคุณชอบใครเชียร์ใครอยู่ก็ไปโหวตกันได้เยอะๆเลยนะคะที่เว็บไซต์ yentertainaward.ncot.net/vote นะคะหรือจะไปโหวตผ่านแอปพลิเคชันเรียกได้ว่าง่ายมากๆเลยค่ะกับ eMOS นะคะสามารถโหวตกันได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนนี้เท่านั้นค่ะหลายคนก็บอกว่ามีศิลปินที่เราชื่นชอบมีนิยายที่ชอบดูก็ไปโหวตได้เยอะๆเลยนะคะ
1: โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บ้านทั้งหลายเนี่ย
0: ชอบนิยายมาก
1: ๆหรือว่าฟังนิยายแล้วก
0: ็
1: ดูนิยายแล้วชื่นชอบหรือว่าจะเป็นน้องๆวัยรุ่นกันในตอนนี้เปิดโอกาสให้สำหรับทุกคนได้โหวตกันแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมดีๆที่ทางอสมทจัดในช่วงของกระแสฟุตบอลโลกต้องบอกว่าวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้ที่จะได้สัมผัสนะเกมในรอบตัดเชือกกันแล้วนะฮะแล้วก็วันพุธกับวันพฤหัส2วันเนี่ยนะฮะ2คู่นี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็น4ทีมที่เป็นเต็ง1ถึง4นะฮะหลายคนในตอนนี้ตัดสินใจไม่ถูกหลายคนก็ต้องบอกว่าร
0: อลุ้นรอเชียร์
1: ชอบทุกทีมเลยทีเดียวนะฮะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับผมเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังร่วมสนุกในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบแล้วก็ซื้อบัตร mcot super fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตนะทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลนะครับ1ครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟอริซอน MVP EV นะซูเปอร์แวน1รางวัลครับ2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 นะรุ่น UC3 จำนวน5รางวัล3ตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ4โกกิวอเชอร์จำนวน5รางวัลนะครับมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทแล้วก็คุณผู้ฟังนะสามารถที่จะติดตามรายละเอียดแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับพิมพ์ cheer.mcot.net สามารถร่วมสนุกกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับกิจกรรมดีๆเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับในตอนนี้ต้องบอกเลยโอ้โหเข้มข้นแล้วก็หลายๆคนใจจดใจจ่อที่นะจะได้ชมไม่ว่าจะ
0: เป็นแมตช์สำคัญ
1: นักเตะดังๆยามาจากสเปนหรือว่าจะเป็นเอ็มบัปเป้จากฝรั่งเศสอังกฤษอาร์เจนตินานะฮะเมซี่เนี่ยโอ้โห
0: หลายคนลุ้นนะคะเดี๋ยวบางคนต้องเริ่มเตรียมตัวกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตีสองใช่ไหมคะของวันที่14นะคะก้าวเข้าสู่วันที่15
1: ก็วันพุธนะที่15ก็คือ2นาฬิกานะฝรั่งเศสกับสเปนแล้วก็วันพฤหัสบดีนะที่16ก็ช่วง2นาฬิกาเหมือนกันอ
0: ัง
1: กฤษกับอาร์เจนตินาก็ชมเชียร์เป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมฮะโหวตกันเยอะๆครับจะได้เป็นผู้โชคดีแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่จากอสมทกิจกรรมดีๆนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
0: วันนี้ครบถ้วนทุกข่าวสารขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามเราทั้งสองคนด้วยนะคะส่วนท่านไหนอยากจะฝากข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ไม่ยากเลยค่ะทักมาที่เพจอสมทจันทบุรีส่งเป็นจดหมายข่าวก็มาเข้ามาก็ได้นะคะที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีโทรมาบอกข่าวที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ0394714446ค่ะ
1: ขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกิจกรรมนะครับขอบคุณหลายๆหน่วยงานนะฮะแล้วก็แหล่งข่าวต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนเราก็จะนำมาพูดคุยในช่วงเวลาตรงนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการ
0: คุยข่าวเช้าจันทิ
1: ผมเอกชัญญวัฒน์พลพินิจแล้วก
0: ็ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
1: ลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้แหละชั่วโมงหน้าน้องมังปอนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังผมละนะฮะมารับช่วงต่อในช่วงบ่าย 2:00 นเป็นต้นไปนะครับสำหรับช่วงนี้เรา2คนขอกล่าวคำว่า
0: สวัสดีครับ
2: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกชัญญวัฒน์
3: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทร์คุยข่าวชาวจันทร์12:30 น.ถึง13:00 น.ที่นี่ M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองไฟไหม้โรงเบียร์ณรัฐพร้าวเสียชีวิตพุ่ง30ศพด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เผยสอบสวนพยาน6กลุ่มจ่อฟันข้อหาหนักหากพบปิดตายทางหนีไฟและดัดแปลงอาคารความคืบหน้าคดีโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวบริเวณใกล้ซอยลาดพร้าว1แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกของวั

0: ที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตขยับสูงขึ้นเป็น30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า76รายทางด้านตำรวจเจ้าของพื้นที่เร่งเดินหน้าหาผู้รับผิดชอบโดยพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เรียกประชุมด่วนคณะพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปแนวทางคดีพร้อมระดมสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องอย่างละเอียด34ปากชี้ชัดหากพบหลักฐานว่ามีการดัดแปลงอาคารและล็อกหรือปิดกั้นประตูทางหนีไฟเตรียมแจ้งข้อหาหนักเพิ่มนอกจากข้อหาประมาทพร้อมระดมทีมสืบสวนบช.น.2สอบพยาน6กลุ่มหลักพลตำรวจตรีเกียรติกุลเปิดเผยว่าขณะนี้กองบังคับการตำรวจนครบาล2ได้แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีนี้ขึ้นมาเฉพาะรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อควบคุมดูแลสำนวนคดีให้มีความรัดกุมโปร่งใสสูงสุดโดยพนักงานสอบสวนได้แบ่งพยานบุคคลและผู้เกี่ยวข้องออกเป็น6กลุ่มเพื่อทำการสอบปากคำและรวบรวมข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนและทำการสอบปากคำพยานไปแล้ว34ปากซึ่งคำให้การของกลุ่มพนักงานและลูกค้าที่รอดชีวิตพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากทางนี้คณะทำงานสืบสวนและสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล2จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในเวลา 19:00 นเพื่ออัปเดตผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานก่อนจะนำไปสรุปการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปสุภชีแจงดราม่าข้าวแกง40บาทยังเป็นเพียงแนวคิดช่วยลดค่าครองชีพนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงประเด็นดราม่าแนวคิดข้าวแกงราคา40บาทว่ากระทรวงพาณิชย์มีแนวคิดต้องการอยากจะช่วยประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤตซึ่งปกติแล้วต้นทุนของราคาข้าวแกงมีหลายส่วนที่ไม่ได้เป็นน้ำมันอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นค่าเช่าวัตถุดิบแก๊สหุงต้มและค่าแรงจึงมีต้นทุนค่อนข้างมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์สามารถดูแลได้คือวัตถุดิบซึ่งได้ดำเนินการผ่านโครงการไทยช่วยไทยตั้งแต่วันที่1เมษายนพยายามควบคุมเรื่องวัตถุดิบสินค้าราคาพิเศษผ่านโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องขณะนี้กรมการค้าภายในจะไปดูเรื่องของการลดต้นทุนวัตถุดิบซึ่งกระทรวงพาณิชย์จึงมาดูว่าควรจะหาโครงการอะไรเพิ่มเติมมาช่วยลดภาระประชาชนดังนั้นจึงไปดูว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus ที่มีการลงทะเบียนร้านค้าประมาณกว่า 200,000 ร้านค้าถ้าเอาร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้ามาทำข้าวแกงราคาประหยัดโดยที่ภาครัฐสามารถสนับสนุนเรื่องของการไปลดต้นทุนอื่นๆที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงเพื่อที่จะสามารถให้ร้านค้าลงทะเบียนเป็นเมนูทางเลือกให้กับคนสามารถมีรายได้นะครับและสามารถจำหน่ายในราคา40บาทซึ่งเป็นราคาที่คุยกันวันนั้นแต่ไม่ใช่ราคาสุดท้ายได้ราคาที่เหมาะสมระดับหนึ่งแต่เมื่อสื่อนำเสนอข่าวออกไปมีคำแนะนำทั้งคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรคงจะนำเรื่องนี้มาทบทวนและดูอีกทีว่าจะหาจุดไหนเหมาะสมย้ำว่ายังเป็นเพียงแนวคิดส่วนที่ฝ่ายค้านโจมตีเนื่องจากมีข้าวแกงราคา30บาทอยู่แล้วนางสุภชีย้อนถามสื่อว่ามีหรืออยู่ที่ไหนสโมสรเชลซีเปิดตัวซาบชาบี้อารอนโซคุมทีมสัญญา4ปีชาบี้อารอนโซอดีตกองกลางทีมชาติสเปนวัย44ปีได้รับการเปิดตัวในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของสโมสรเชลซีอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนที่ฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเริ่มต้นขึ้นโดยอารอนโซรับการเซ็นสัญญาระยะยาว4ปีก่อนจะมาร่วมงานแถลงข่าวครั้งแรกที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์อลอนโซเปิดใจว่าเชลซีคือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกฟุตบอลและรู้สึกภูมิใจอย่างมากที่ได้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมสโมสรแห่งนี้จากการพูดคุยกับเจ้าของสโมสรและผู้บริหารทีมมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงและต่อสู้เพื่อคว้าแชมป
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง Mcot Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.
12: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
13: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
15: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
2: Mcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
14: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
15: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะ

0: โดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: M.COT เตือนภัย
1: อยู่กันในช่วงของ M.COT เตือนภัยแบบนี้ยังคงมีเรื่องราวต่างๆมาเตือนภัยกันเหมือนเดิมหลายคนช่วงนี้อยากจะซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อทัวร์ตรวจสอบให้มั่นใจกันก่อนนะคะเติมความรอบคอบเช็คก่อนโอนให้เรียบร้อยค่ะเช็คตัวตนผู้ประกอบการกันด้วยนะคะว่าเขามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่าสถานที่ตั้งชัดเจนหรือไม่อย่าลืมไปตรวจสอบบทวิจารณ์รีวิวต่างๆกันด้วยนะคะราคาก็ต้องสมเหตุสมผลโปรโมชั่นต่างๆเปรียบเทียบหลายๆที่ระมัดระวังเรื่องของราคาที่มันถูกเกินจริงมีการจัดโปรดึงดูดใจค่ะอันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยถูกกดดันให้รีบโอนเงินนะคะสร้างเงื่อนไขในการยึดเงินจองมัดจำค่าทัวร์ต่างๆค่ะและอย่าลืมตรวจสอบบัญชีผู้รับโอนเงินกันด้วยนะควรเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบริษัทผู้ประกอบการดูรีวิวลูกค้าที่เคยขอรับเงินคืนด้วยนะคะว่าบริษัทเนี่ยปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่ตรวจสอบการดำเนินคดีของบริษัทกันด้วยค่ะว่าเป็นบริษัทที่ถูกกฎหมายหรือเปล่านะคะเที่ยวให้สนุกอุ่นใจปลอดภัยตรวจสอบให้ชัวร์ก่อนโอนเงินกันด้วยทุกครั้งนะคุณผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองค่ะ
0: M.COT เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เดี๋ยวเด้อ test 1 2มาทงมาทากินข้าวปลาแซ่บๆเทียบเสียงกีตาร์ดีๆกันแหมจังจีหน่อยโดดโดดโดดเอ้าพร้อมแล้วบัดนี้

0: ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทพร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: คอตกรีนนิวส์งานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์เผยข้อมูลจากของเสียจากฝูงเพนกวินนับหมื่นตัวในแอนตาร์กติกาอาจมีบทบาทสำคัญในการช่วยชะลอผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้จริงๆด้วยกลไกทางธรรมชาติน่าทึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือแอมโมเนียสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดเมฆได้และเมฆเหล่านี้ก็ทำหน้าที่เหมือนผ้าห่มบางๆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าคอยสะท้อนแสงแดดกลับขึ้นไปไม่ให้พลังงานจากดวงอาทิตย์ตกลงมาที่น้ำแข็งกับทะเลด้านล่างที่ร้อนจนเกินไปผลที่ได้คือน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาละลายช้าลงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในยุคที่อุณหภูมิในโลกพุ่งสูงขึ้นแบบนี้เพราะในแอนตาร์กติกาไม่มีต้นไม้หรือพืชพันธุ์ช่วยสร้างเมฆได้แบบภูมิภาคอื่นๆการที่มูลของเพนกวินมาช่วยได้นั้นจึงเป็นการเติมช่องว่างทางธรรมชาติได้อย่างไม่น่าเชื่อ
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: HOT GREEN NEWS หุ่นยนต์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพทางเลือกที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับปลาใช้แทนอุปกรณ์การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมแบบเดิมนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการก้าวไปอีกขั้นด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์สายลับตัวเล็กๆที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือสามารถให้ปลากินได้เมื่อปล่อยหุ่นยนต์ลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่คิดนำกลับขึ้นมาโดยบทความเกี่ยวกับการศึกษานี้ได้มีการตีพิมพ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหุ่นยนต์จะถูกวางไว้บนผิวน้ำในบ่อทะเลสาบหรือแหล่งน้ำอื่นๆเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปมาบนผิวน้ำเซ็นเซอร์บนหุ่นยนต์จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเช่นอุณหภูมิของน้ำค่า pH และระดับมลพิษข้อมูลดังกล่าวสามารถส่งผ่านระบบไร้สายหรือการรับข้อมูลจากหุ่นยนต์บางตัวที่สามารถดึงข้อมูลได้หลังจากใช้งานลำเรือจะเปียกและนิ่มจนเริ่มจมกลายเป็นอาหารปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆและแม้ว่าไม่มีสัตว์น้ำตัวไหนกินหุ่นยนต์เข้าไปตัวอุปกรณ์ก็สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส
1: ์หนึ่งในวิธีการลดปริมาณขยะเฟอร์นิเจอร์คือการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์มือสองซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ยังคงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนโดยช่วยลดขยะเฟอร์นิเจอร์จำนวนมากโดยข้อมูลจากออสเตรเลียระบุว่าในแต่ละปีมีขยะเฟอร์นิเจอร์จากภาคธุรกิจมากถึง 30,000 ตันโดย 95% ถูกนำไปฝังกลบและยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลจากภาคครัวเรือนอย่างชัดเจนนอกจากนี้การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นไม้จริงผ้าลินินหรือขนสัตว์ก็มีข้อดีทั้งในแง่ของสุขภาพและความยั่งยืนนอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้วัสดุธรรมชาติยังสามารถทำให้บ้านของเรามีบรรยากาศที่น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: พอร์ตกรีนนิวส์
1: จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่เจอปัญหาเมืองหนาแน่นมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกสูงและไม่สามารถมีตึกงอกเงยได้ขึ้นมาใหม่ดังนั้นสถาปนิกจึงมีการเกิดไอเดียปรับเปลี่ยนพื้นที่บนดาดฟ้าให้กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆและเชื่อมโยงกับธรรมชาติหนึ่งในโจทย์สำคัญคือเด็กๆต้องใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดสถาปนิกจึงมีการออกแบบสนามเด็กเล่นให้ออกมาเป็นทีมต่างๆเช่นป่าเขียวขจีหมู่บ้านเนินเขาสามเหลี่ยมปราสาทถนนบนเนินเขาหรือฟาร์มบนดาดฟ้าเดินเข้าไปในห้องเรียนเด็กๆ ก็จะสามารถมองเห็นวิวสีเขียวๆจากต้นไม้สูงใหญ่รอบๆโรงเรียนได้แถมยังได้ร่มเงาและมีบรรยากาศที่ดีไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาในการเรียนทำให้เด็กมีสมาธิที่ดีและมีสุขภาพที่ดีเช่นเดียวกัน
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองครม.เคาะไม่นำเกณฑ์สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่และหนี้เกษตรกรมาใช้บัตรคนจนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2569ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีรายละเอียดดังนี้1. ไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้รับใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้รวมทั้งในการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติกรณีมีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรม2เพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการปี2569โดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพบในช่วงการลงทะเบียนระหว่างวันที่2ขออภัยครับระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569จำนวน 5.4 ล้านคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนต่อไป3กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติโครงการปี2569เริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐดังนี้ผู้มีบัตรรายเดิมเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปและผู้ได้รับบัตรรายใหม่เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้สอดคล้องกับการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในโครงการอื่นๆจากมติครม.ดังกล่าวคณะกรรมการจะนำกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดไปตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทบทวนขั้นต้นและจะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปสุภจีของงบกลางรับซื้อมะพร้าวแกงเพิ่มหลังพบเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคามะพร้าวแกงอย่างใกล้ชิดหลังเร่งประสานโรงงานแปรรูปและลงเข้ารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่แหล่งปลูกหลักจนสามารถรับซื้อและระบายผลผลิตได้แล้วกว่า11ล้านลูกสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้10ล้านลูกช่วยบรรเทาปัญหาผลผลิตตกค้างและพยุงราคามะพร้าวแกงในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากอย่างไรก็ตามจากการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พบว่ายังมีกลุ่มเกษตรกรบางส่วนไม่ได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่รับซื้อผ่านเครือข่ายล้งและกลุ่มเกษตรกรคู่ค้าเดิมขณะที่โรงงานส่งออกหลายแห่งรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่ผ่านมาตรฐานการปฏิบัติการที่ดีและมีหนังสือรับรองและระบบตรวจสอบย้อนกลับทำให้ผลผลิตของเกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถเข้าสู่ช่องทางการรับซื้อดังกล่าวได้นางสุภจีจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในของงบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมพร้อมสำรวจเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นทั่วไปอย่างทั่วถึงและรองรับผลผลิตที่จะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงนี้ภูเขาไฟมายอนในฟิลิปปินส์ปะทุต่อเนื่องสถาบันภูเขาไฟวิทยาและวิทยาแผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าภูเขาไฟมายอนยังคงพุ่งลาวาและเศษหินออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ซึ่งการดำเนินการติดต่อกันเป็นวันที่190แล้วส่งผลให้เกิดทานลาวาไหลหลากและหินถล่มฟิลิปปินส์ยังคงการเฝ้าระวังภัยที่ระดับ3ที่ประกาศมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์ของภูเขาไฟที่มีความไม่สงบเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากตรวจพบหินหนืดหรือแมกมาขยับเข้าใกล้บริเวณปากปล่องภูเขาไฟพร้อมทั้งสั่งห้ามประชาชนและผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตอันตรายถาวรรัศมี6กิโลเมตรรอบภูเขาไฟโดยเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมท.จันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรโ

0: พิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
7: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
8: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
9: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
10: ทุกวันนี้ชีวิตต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะเศรษฐกิจก็ผันผวนงานหนักที่รออยู่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลกระบะจากโตโยต้าเอาอยู่แน่นอนค่ะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดได้มากถึง 7.5% เรียกได้ว่าช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้ไกลนะคะรองรับการเติมน้ำมัน B20ในทุกรุ่นอีกด้วยล่ะค่ะต่อให้คุณไปเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักซ์คันนี้ก็เอาอยู่แน่นอนด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ช่วยให้การขับขี่เนี่ยนุ่มมากๆเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้แบบหนึบค่ะให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันหรือยังคะ Toyota เขาจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ค่ะซื้อไฮลักซ์วันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 6,770 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ให้อีกด้วยนะคะรีบมาเป็นเจ้าของและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ
11: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: อคำนี้กับใครเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเนียนกลิ๊บเลยทีเดียวนะครับตายใจก็เบื้องหน้าเบื้องหลังการกระทำการแสดงออกแล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่างก็เหมือนกับภาษิตโบราณที่ว่าไว้นะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนวันนี้นะเราอาจจะยังไม่แน่ใจนะเราอยากนะอาจจะยังสับสนแต่นานๆไปเนี่ยมันก็พิสูจน์ตัวตนของคนคนนั้นได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าตายใจฮะยังไม่รู้เลยนะตายใจทำเหมือนมากเก่งมากอะไรทำนองนี้เพลงเก่าของคิริบูลครับสำหรับเพลงนี้ตายใจครับส่วนก่อนหน้านั้นก็นิยายรักขาดตอนเพลงเก่าเพลงเพราะของฟรุตตี้สองเพลงสำหรับการนะสำหรับการเริ่มต้นในช่วงบ่ายนี้14 นาฬิกาต้นไปครับจนถึง17 นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M Cotton 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรต่างจังหวัดก็ฟังกันได้แล้วก็มีความสุขกันได้นะครับไม่เฉพาะพี่น้องชาวจันทบุรีเท่านั้นสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Mcot Connect หรือว่าบางคนแหมเข้าไม่ได้เข้ายุ่งยากมากเลยอะไรทำนองนี้เข้า Google แล้วพิมพ์อสมทจันทบุรีนะครับแล้วมีเพลงไหนที่อยากช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการช่องทางหลักก็0394714444หรือว่าจะเป็นทาง LINE ทาง Messenger สำหรับบางท่านก็ติดตามครับเราเป็นประจำขอบคุณมากๆแล้วกันแล้วก็ข้อความแรกที่ทักทายมาตั้งแต่ต้นรายการเลยทีเดียวสำหรับน้องต้นน้ำจากสุราษฎร์ธานีสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะครับอากาศที่นอนเห็นบอกว่าฝนตกแป๊บเดียวหลังจากนั้นก็นะแดดฮ้อนเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมแล้วก็บรรยากาศที่จันทบุรีของเราก็นะในช่วงเช้าก็นะตกหยุดๆแต่เมื่อคืนนี้ก็โอ้โหลงมาค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกันนะครับฝนตกถนนลื่นครับเดินทางขับรถใช้รถใช้ถนนก็ควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับกับวันอังคารสีชมพูวันอังคารที่14 กรกฎาคมนะครับ
1: MCOT Break
0: Time ผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังครับยาวๆกับชั่วโมงนี้สตริงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำ มีเพลงไหนนะฮะที่อาจจะคล้ายความรู้สึกในช่วงวัยหนุ่มสาวหรือว่าจะเป็นช่วงหนึ่งช่วงใดของชีวิตช่วยผมเลือกมาได้หนึ่งก็ความจำนั้นต้องแน่น้องต้นน้ำครับฝากถามเพลงนี้ปาฏิหาริย์ครับ

นะแล้วเหมือนกันนะครับไม่ได้หยิบเพลงนี้มาเล่นให้ฟังเดี๋ยววันนี้มีหนึ่งข้อความที่ฝากถามแล้วก็จองเพลงเอาไว้ด้วยนะครับก็เลยให้ฟังต่อเนื่องครับและนี่คือฟอร์ดศพชัยไกรโยเสนนะครับไม่อยากให้เธอลำบากใจแล้วก็นานันก็ปาฏิหาริย์ตามกับก่อจากน้องต้นน้ำนะครับบอกว่าพิเศษสำหรับพี่ดีเจปังปอนและพี่มิสเตอร์เอกด้วยว่าอย่างนั้นงั้นก็มอบเพียงร้องใจสำหรับทุกเสียงทุกสายด้วยเพราะว่าในตอนนี้เห็นบอกว่านะแฟนรายการจากภูเก็ตนะฮะป้ายไฟอะไรต่างๆนานานี่โอ้โหเตรียมทีมกันพร้อมหมดแล้วนะฮะ ขอบคุณทั้งแม่กันละกันมาแล้วฮะแฟนรายการจากภูเก็ตครับผมสวัสดีซอนุชคนสวยพร้อมกับทีมงานเพื่อนๆซอนุชทั้งเกาะภูเก็ตด้วยนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราที่อสมทจันทบุรีแล้วก็มีเพลงที่ทยอยส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะทยอยเลือกให้ฟังกันและขอบคุณในส่วนของแฟนรายการจากทางจังหวัดตราดด้วยนะครับภาคอีสานด้วยและที่นะฮะพื้นที่ของเราเจ้าภาพก็คือจังหวัดจันทบุรีสวัสดีพี่หนุ่มเมืองจันทด้วยก็แล้วกันนะครับลบกราฟสื่อสารใช่ไหมฮะ แล้วก็สาวจันทบุรีนี่เลยนะครับก็เห็นส่งข้อความฝากถามเพลงเข้ามากับเราด้วยอาจจะแนะใช้ทยอยเล่นให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องละกันขอบคุณมากกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกนะครับเรื่องราวความรู้สึกของแต่ละคนนะฮะชีวิตจริงนี่เจออะไรมากมายบางคนก็สุขฮะบางคนก็เศร้าบางคนก็เหงาบางคนก็อ้างว้างบางคนมากกว่านั้นครับรักก็รักมากเกลียดก็เกลียดมากศิลปินวงเพื่อนครับถูกจองมาทั้งรักทั้งเกลียดครับ

0: คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอตจันเคียงคู่ธุรกิจคุณM คอตจัน 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง M คอตจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอตจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
0: คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M-Cut Hello One One

0: อะไรที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยไม่สามารถจะย้อนเวลากลับไปทำใหม่แก้ไขมันได้นอกจากว่าเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับเพราะว่ามันสายเกินไปโอเอชั่นครับสำหรับเพลงนี้แล้วก่อนหน้านั้นเพลงของแซมยุรนันท์พมรมนตรีกับเพลง2ฝั่งคลองนะครับขอบคุณที่ช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆ M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญวัฒน์พลพินิจนะครับหลายพื้นที่ฝนตกครับช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันแล้วก็หลายจังหวัดด้วยการเดินทางการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์รถยนต์หรือว่าจะเป็นผู้ใช้ทางเท้าก็ต้องระมัดระวังเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงฮะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์กับรถยนต์นะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ก็ฝนตกนะค่อนข้างจะหนักแล้วก็หลายจุดหลายพื้นที่เนี่ยเวลาฝนตกถนนลื่นเวลาขับขี่ก็ทำให้นะความสามารถในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นคนนะที่จะมองเห็นเนี่ยการมองเห็นก็ลดลงแต่ในขณะเดียวกันไม่ว่าฝนจะหยุดแล้วก็ตามนะก็คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังพอฝนตกถนนลื่นครับรถเสียหลักรถจักรยานยนต์นะชนกับรถเก๋งนะครับแล้วก็เกิดความสูญเสียสำหรับน้องนักศึกษาปี1ของมหาลัยนะก็เสียชีวิตนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความสูญเสียของครอบครัวนอกจากนั้นหลายจุดหลายพื้นที่ก็มีอุบัติเหตุนะบางจุดเนี่ยคืออย่างที่มะขามเนี่ยก็มาเป็นครอบครัวเครือญาติเลยก็รถนะไม่มีคู่กรณีครับก็คือฝนตกถนนลื่นแล้วก็ขับมาด้วยความเร็วพอความเร็วเนี่ยก็ทำให้นะหน้ายางที่สัมผัสกับพื้นมันไม่เหมือนสภาพปกติก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักลงข้างทางแล้วก็เคสนั้นก็เสียชีวิต1รายนะครับฉะนั้นทุกเส้นทางครับผมขับขี่ก็ควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับภูเก็ตไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างฟ้าเปิดหรือเปล่านะส่วนอีสานก็เห็นบางคนบอกครึ้มๆนะฮะสายแก้วก็บอกว่านะตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกว่าอย่างนั้นเวลาจะไปทำมาค้าขายก็ฝนตกเนี่ยเวลาหยุดขายของฝนไม่ตกซะอย่างนั้นเป็นกำลังใจกันสำหรับทุกบรรยากาศทุกพื้นที่นะครับแล้วนะฮะแถวๆขลุงวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็ทักทายกันได้อย่างต่อเนื่องกันแล้วกันแต่นะแถวๆบ่อไร่บอกว่าชุ่มฉ่ำตลอดเลยนะฮะสาวน้อยบ้านบ่อไร่ก็ฝากถามเพลงของ Big Ad เข้ามากับเราด้วยคนหลงทางนะครับ
1: M-Cut Hello One
0: มาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายแฟนรายการอสมทจันทบุรีทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับผม
2: Your Request
0: Big Ad ครับสำหรับเพลงนี้คนหลงทาง

0: ศิลปินต้อมปุ้ยนะครับอัลบั้มพิเศษก็ต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่เป็นขวัญใจของใครหลายคนเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งผมด้วยนะพี่ต้อมคือไอดอลหมายเลขหนึ่งเลยทีเดียวกับเพลงนี้แวะเวียนกลับมาขอบคุณทั้งแม่ก็แล้วกันที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาส่งข้อความทางไกลจากเกาะภูเก็ตเลยทีเดียวนะครับถึงจันทบุรีครับบอกว่าแถวเกาะภูเก็ตเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดแต่ในตอนนี้แดดเปรี้ยงๆแล้วนะฮะอากาศน่าจะเย็นสบายขอบคุณทั้งแม่ก็แล้วกันเป็นกำลังใจสำหรับทุกบรรยากาศทุกพื้นที่ครับส่วนก่อนหน้านั้นคนหลงทางก็เป็นหนึ่งสายจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่นะฮะที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับเดี๋ยวกลับมายืนเพื่อนคือฟังต่อชั่วโมงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศไปที่เพลงลูกทุ่งเพราะๆอสมทจันทบุรีกับผมมิสเตอร์เอกนะครับ
1: M Quad Hit One One
2: Hey, y'all!

ขณะที่เวลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเตรียมปรับปรุงกฎหมายโซนนิ่งสถานบันเทิงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าร้านนี้เปิดไม่ได้อีกแล้วและสั่งห้ามไม่ให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเปิดเป็นสถานบันเทิงอีกต่อไปผู้ประกอบการร้านเกิดเหตุล็อกประตูหนีไฟ2ชั้นด้วยข้ออ้างกลัวลูกค้าหนีซึ่งเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นและต้องถูกดำเนินคดีถึงที่สุดนอกจากนี้ต้องหารือกับกทม.และตำรวจเพื่อปรับโซนนิ่งสถานบันเทิงปัจจุบันที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียง2แห่งคือที่ถนนข้าวสารและ RCA นายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามจะลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่และยิ้มก่อนกล่าวว่าคำถามถัดไปคำถามนี้ไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดอารมณ์ซึ่งไม่ควรถามยืนยันว่ากฎหมายของไทยมีความเข้มงวดแต่ปัญหาและโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำซากเกิดจากผู้ประกอบการตั้งใจทำผิดกฎหมายเพื่อหวังกำไรผู้ว่าชัชชาติสั่งตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วกรุงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น30รายกรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อทบทวนข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานรวมถึงกฎระเบียบต่างๆในส่วนที่กทม.รับผิดชอบนอกจากนี้มีคำสั่งให้ทุกสำนักงานเขตตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่โดยจะปรับปรุงรายการตรวจสอบให้เข้มงวดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพร้อมกำชับให้ทุกเขตเพิ่มการสุ่มตรวจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและต้องลงพื้นที่ในช่วงเวลาที่สถานประกอบการเปิดให้บริการจริงเพื่อดูว่ามีการปิดกั้นทางหนี

0: ไฟหรือไม่พร้อมสั่งให้มีการทดสอบระบบไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุพร้อมย้ำว่าแม้สถานประกอบการหลายแห่งจะไม่เข้าข่ายเป็นสถานบริการตามกฎหมายเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่ส่วนนิ่งแต่อยู่ในเกณฑ์ที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันจึงสั่งการให้ใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานบริการเป็นแนวทางในการตรวจสอบด้านตำรวจสน.พหลโยธินเรียกถกผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานบันเทิงวางมาตรการป้องกันไฟไหม้ตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินพร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานเขตจตุจักรสถานีดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมทั้งผู้ประกอบการสถานบันเทิงร้านอาหารต่างๆในพื้นที่สน.พหลโยธินมาประชุมร่วมกันเพื่อวางมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันเหตุเพลิงไหม้และวางข้อแก้ไขอาคารสถานที่ที่ร้านของผู้ประกอบการทุกแห่งให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและโศกนาฏกรรมเหมือนกับที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยมีผู้ประกอบการมาเข้าร่วมมากกว่า10รายจากข้อมูลของผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าเนื้อหาเป็นการกำชับมาตรการป้องกันเหตุอัคคีภัยต่างๆและแก้ไขประตูทางเข้าออกไม่ให้เกิดปัญหาโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตดับเพลิงและตำรวจจะเข้าตรวจสอบร้านต่างๆเพื่อตรวจสถานประกอบการต่างๆป้องกันการปิดทางเข้าออกหรือภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุเพลิงไหม้นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ให้ทั้ง88สถานีตำรวจในพื้นที่และสำนักงานเขตต่างๆเรียกผู้ประกอบการร้านลักษณะเดียวกันมาทำความเข้าใจมาตรการป้องกันอัคคีภัยและแก้ไขมาตรการตัวอาคารสถานประกอบการเก็บสิ่งกีดขวางประตูหนีไฟและวัตถุไวไฟต่างๆเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ซ้ำรอยแบบเดียวกันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง

0: 699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ชาวนาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
5: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ก่อนจะมาเจอคนที่ใช่นะครับผมหัวใจตรงนี้ก็ถูกใช้ไปหลายครั้งหลายคราก็ไม่รู้เหมือนกันว่านะฮะจะได้รับโอกาสจากคนใหม่นะฮะที่คิดว่าน่าจะเป็นคนที่ใช่หรือไม่และนี่คือไม้พิรมพรครับหัวใจที่ใช้แล้วแล้วก่อนนั้นคอยนางที่คอยทางที่นางรองนะครับผมถูกจองเอาไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมาขอบคุณมากๆก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นนะแฟนรายการจากทางด้านของเกาะภูเก็ตนะครับซอนุชคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตพร้อมกับเพื่อนๆเดอะแก๊งของซอนุชนะหรือว่าจะเป็นพี่หนุ่มเมืองจันทร์นะครับแล้วก็ยังมีสายจากไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยบ้านบ่อไร่หรือว่าจะเป็นพี่ชุบแจงของนาวไรนะครับก็ขอบคุณทั้งแม่กับรายการที่ทยอยส่งข้อความเลือกเพลงเข้าสู่รายการกับเราชั่วโมงที่2ครับเปลี่ยนบรรยากาศมาที่เพลงลูกทุ่งเพราะๆนะครับผมไปกันต่อที่เพลงนี้แล้วกันถูกจองมาแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช้เป็นเวอร์ชันที่แนะนำเข้าสู่รายการหรือไม่ถ้าไม่ใช่ผมจะถือโอกาสเปลี่ยนกลางอากาศนะฮะเพราะว่ามันขึ้นชื่อมาว่าเพลงรักน้อยๆแค่นั้นนะฮะ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: จากกันวันที่รักน้อยน้อยดีกว่าปล่อยให้เธอกลี
1: วันนี้ความรู้สึกยังมีนะยังเป็นความรักหรือว่าจะเป็นความรักน้อยน้อยก็จะเป็นความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะครับดีกว่าเป็นความรู้สึกที่ต้องเกลียดกันรักไม่น้อยอีกหนึ่งเพลงลูกทุ่งเพราะๆของน้องดีเจโอ๊ตคณิตจากลูกทุ่งมหานคร FM 95นะครับแล้วก็ขอบคุณสาวน้อยบ้านบ่อไร่ที่ช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการที่0394714444และขอบคุณทุกเพลงด้วยนะครับสายจากพี่จุ๊บแจงใช่ไหมฮะขอบคุณที่ทิ้งกันนะครับผมช่วยผมเลือกเพลงเข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งเพลงด้วยนะฮะก็บางครั้งเนี่ย

0: เวลาโดนทิ้งเวลาเลิกรากันไปบางคนอาจจะรู้สึกดีฮะบางคนอาจจะรู้สึกตรงเงินข้ามนะบางคนรู้สึกแย่แต่คนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปเพียงแค่ว่าใครจะรู้สึกแบบไหนก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกความรู้สึกครับกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้เอ็มคอตจัน 95.25 ครับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับ
1: เอ็มคอตลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: ข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วพร้อมที่จะให้โอกาสแล้วก็ปรับตัวหรือว่าจะเปิดใจให้กับคนใหม่เนี่ยไม่แน่อาจจะเป็นเหมือนกับเพลงนี้สุดท้ายต้องกลับมาขอบคุณนะขอบคุณที่ทิ้งกันแต่สำหรับบางคนเนี่ยโอ้โหแค่บอกว่าจะเลิกลากันไปจะไม่รักกันอีกแล้วนะจะต้องแยกจากกันจะต้องจบกันร้องไห้ฟูมไฟจะเป็นจะตายอย่างโน้นอย่างนี้บางคนขึ้นเกาะรถนะหลังคากระโปรงหน้าไม่ยอมหยุดไม่ยอมลงนะบางคนก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตาปูดตาปูมตาโปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สำหรับคนที่เข้าใจความรู้สึกนะฮะว่าคนที่ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่แล้วก็ตัดสินใจเดินจากไปแล้วเปิดโอกาสเปิดใจให้สำหรับคนใหม่ที่เข้ามาสุดท้ายโชคดีเหมือนกับถูกลอตเตอรี่นะฮะสำหรับเพลงนี้ขอบคุณที่ทิ้งกันแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอคนที่ไม่ใช่นะฮะไปเจอคนใหม่ที่แย่กว่าเดิมเลยโอ้โหนั่นคือนะวาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะเรื่องของหัวใจเรื่องของความรักเป็นอะไรที่พูดยากมากแล้วก็วาสนาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับบางคนก็เยอะเยอะนะบางคนก็โชคดีโชคดีบางคนก็หวานหวานบางคนก็ขมขมนะบางคนก็ไม่มีเลยทั้งที่โลกนี้เนี่ยสร้างมาก็เยอะแยะมากมายเนี่ยครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้เอ็มคอจันนะครับ 95.25 ครับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับและเพลงทุกเพลงก็ทยอยส่งมาได้อย่างต่อเนื่องที่039-471-444นะครับ
1: เอ็มคอจันลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทพร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงขอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24

0: รักแท้หรือแค่คอนเทนต์ครับน้องพิมดามหานครส่วนก่อนหน้านั้นเจ้าดอกจำปานะครับ2เพลงต่อเนื่องกับบรรยากาศในช่วงครึ่งหลังครับยังมีเพลงที่ทยอยส่งข้อความเข้าสู่รายการกับเรากันอย่างต่อเนื่องขอบคุณทั้งแม่ก็แล้วกันขอบคุณสำหรับการติดตามกับเรานะครับทุกพื้นที่ทั้งทางคลื่นความถี่ 95.25 อสมทจันทบุรีแล้วก็ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับผมโหลดเอาไว้ครับอยู่ที่ไหนก็ฟังได้ชัดเจนและข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของอสมทและก็ดูคอนเทนต์กิจกรรมดีๆแล้วก็ทีวีช่อง9 Mcord HD ด้วยนะได้ด้วยนะครับ
1: Mcord ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หนึ่งเพลงเพราะหนึ่งความรู้สึกที่ฝากถามเอาไว้สำหรับเพลงนี้จะกลายพาร์ทน้ำใต้ศอกครับ

0: ไผ่พงศธรนะครับสุดท้ายคือไอ้เจ็บนะครับอีกหนึ่งเพลงเพราะนะฮะก่อนหน้านั้นน้ำใต้ศอกครับมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายนะฮะ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ไปกันต่อที่แคทรัตการนะครับผมคนไม่มีหัวใจ

เพลงนี้ชื่อเพลงคนไม่มีหัวใจถ้าไม่มีหัวใจเนี่ยอันตรายนะครับผมก็หายใจไม่ได้นะฮะแล้วไม่มีอะไรที่จะมาฟอกเลือดด้วยนะครับผมอีกหนึ่งเพลงเพราะจากน้องแคทครับผมช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาขอบคุณทั้งแม่กันละกันนะครับมาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายกับมิกาในช่วงบ่ายตรงนี้เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังครับฝากกิจกรรมดีๆกันหน่อยก็แล้วกันนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โห

0: ค้งสุดท้ายกันละนะรอบ4ทีมสุดท้ายนะฮะก็ฟุตบอลโลกก็ต้องบอกว่าไม่ควรพลาดเลยทีเดียวหลายคนอาจจะมีทีมอยู่ในใจแต่ในตอนนี้มา4ทีมสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะฝรั่งเศสใช่ไหมสเปนหรือว่าจะเป็นอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินากิจกรรมดีๆจากอสมทเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าในตอนนี้เชิญชวนนะฮะคุณผู้ฟังทุกท่านร่วมโบสนะเชียร์ทีมโบสยิ่งนะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบสยิ่งมันครับนะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบสยิ่งมันนะฮะในการชมเชียร์ฟุตบอลโลกนะครับซึ่งกติกาและเงื่อนไขง่ายๆนะในส่วนของการเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมกิจกรรมนะส่งแรงเชียร์ทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะทีมชาติที่ตัวเองชอบเนี่ยก็สามารถที่จะไปร่วมเชียร์กันได้นะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net แล้วก็เงื่อนไขก็คือเพียงลงทะเบียนนะแล้วก็เข้าสู่ระบบหลังจากนั้นก็ซื้อบัตร Mcot Super Fan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับรางวัล1รถตู้ไฟนะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Horizon MVP Super Van 1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3จำนวน5รางวัลนะครับ3ตัวเครื่องบินบางกอก Airways จำนวน24รางวัลและ4 Go Give Voucher จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับรายละเอียดแล้วก็การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมก็เข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net พิมพ์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะจนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกิจกรรมดีๆจากบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะฉะนั้นยังไงไม่ควรพลาด นะครับ
1: Mcot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: เดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาอยู่เพื่อนคุณผู้ฟังต่ออีก1ชั่วโมงนะครับคิดฮอดทุกคนครับมนแคนแก่นคูนอยู่ใส่กระตามสางคิดฮอดเบิดมอบพิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระ
0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลระทึกกลางเมืองเพชรบุรีโรงงานพลุระเบิดแรงอัดกระแทกบ้านเรือนพังนับ10หลังร้อยตำรวจตรีอาทิตย์บุญเคราะห์รองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองเพชรบุรีรับแจ้งเหตุพลุระเบิดบริเวณบ้านไร่ตีน้ำหมู่ที่2ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองเพชรบุรีส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมากกู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ2คนนำตัวส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าทราบชื่อคือนายสงกรานต์ณภาพรมงคลหรือกำนันหมึกอายุ68ปีอดีตกำนันตำบลต้นมะม่วงและนางนันทพัฒน์ป้องเจริญอายุ42ปีโดยทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีบาดแผลถลอกตามร่างกายนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังพบบ้านเรือนประชาชนเกือบ10หลังคาเรือนถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายหลังคาพังฝ้าเพดานหลุดเป็นแถบกระจกประตูและหน้าต่างแตกรถยนต์และรถกระบะได้รับความเสียหาย2คันเบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้เบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุบ้านหลังดังกล่าวมีสองสามีภรรยาเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บกำลังพักอาศัยอยู่จากนั้นพลุที่วางไว้บริเวณโรงจอดรถซึ่งเป็นดินดำได้เกิดระเบิดดังสนั่นขึ้นไกลกว่า10กิโลเมตรส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายซึ่งบ้านหลังนี้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการทำพลุดอกไม้ไฟอย่างถูกต้องซึ่งดำเนินกิจการมากว่า40ปีแล้วทนายโรงปียนลาดพร้าวเข้าพบพนักงานสอบสวนเผยพร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตด้วยเงินส่วนตัวของร้านเบื้องต้นรายละ 10,000 บาทนายนิธิรุตเชติยาธีรนันทนายความผู้รับมอบอำนาจจากร้านอาหารโรงเบียร์นลัดพร้าวเดินทางมาณพหลณสน.พหลโยธินเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานโดยระบุว่าขณะนี้ทางร้านให้ความสำคัญกับการเยียวยาผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 10,000 บาทซึ่งเป็นเพียงการช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้นเพราะยังมีค่าใช้จ่ายและการเยียวยาในด้านอื่นที่ต้องหารือกันต่อไปส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นทางร้านมีแผนจะให้การเยียวยาเช่นกันแต่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเนื่องจากต้องเร่งดำเนินการในส่วนของผู้เสียชีวิตก่อนนายนิธิรุตระบุว่าเงินช่วยเหลือทั้งหมดขณะนี้เป็นเงินของทางร้านไม่ใช่เงินจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากบริษัทประกันภัยยังไม่ได้เข้ามาประเมินความเสียหายของทรัพย์สินจึงยังไม่สามารถทราบวงเงินค่าสินใหม่ได้ส่วนการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บในระยะยาวรวมถึงผู้ที่อาจได้รับผลกระทบในอนาคตยังต้องร่วมกัน

0: หารืออีกครั้งยืนยันว่าร้านพร้อมทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้และหากสามารถช่วยเหลือเพิ่มเติมยินดีดำเนินการส่วนประเด็นเรื่องการทำประกันภัยนายนิธิรุตระบุว่าจากข้อมูลที่รับทราบเบื้องต้นทางร้านมีประกันเฉพาะทรัพย์สินแต่ไม่มีประกันที่คุ้มครองชีวิตหรือบุคคลที่บาดเจ็บอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้ตรวจสอบจากเอกสารอย่างเป็นทางการจึงยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้แล้ว28รายจาก30ร่างสั่งเร่งสอบสวนทุกมิติหาสาเหตุเพลิงไหม้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตามการช่วยเหลือญาติผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงพยาบาลรัฐพร้าวที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพร้อมเปิดเผยความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลว่าล่าสุดทางสถาบันนิติเวชวิทยารับร่างผู้เสียชีวิตรวม30รายยืนยันบุคคลได้แล้ว28รายญาติรับศพไปแล้ว23รายแต่ยังมีร่างที่ไม่ทราบชื่อ2รายอยู่ระหว่างการประสานติดตามตัวญาติพร้อมขอให้ยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตจากสถาบันนิติเวชวิทยาเป็นหลักส่วนกระบวนการตรวจพิสูจน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พิสูจน์หลักฐานและพนักงานสอบสวนตรวจสอบรอบด้านเน้นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และการสอบปากคำพยานบุคคลเช่นการปรับปรุงอาคารระบบไฟฟ้าการตกแต่งภายในการจัดโต๊ะเก้าอี้ภายในร้านสิ่งกีดขวางประตูฉุกเฉินที่อาจกระทบต่อเส้นทางอพยพหนีไฟหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์เพลิงไหม้พร้อมย้ำว่าคดีนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสรอบคอบใช้ผลการสอบสวนกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตส่วนกรณีมีบุคคลแต่งกายคล้ายทหารปรากฏตัวในพื้นที่เกิดเหตุเดินตามนายกรัฐมนตรีตรวจที่เกิดเหตุให้สัมภาษณ์สื่อนั้นประเด็นนี้พนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนเข้าสอบปากคำหากพบว่ามีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
14: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
15: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน

0: ไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
5: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
7: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
8: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
9: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
4: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
10: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคละแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02114 3990 02

0: 0818113990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

3เพลงต่อเนื่องครับ Hattrick Request เหมือนฟุตบอลเลยฮะ Hattrick Hattrick เพลงนี้ชื่อเพลงคนลวงรักนะครับผมกับเพลงที่ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่องแยมยะโสธรไอแยมอยู่ใสเจออยู่นี่เด้อหลายๆคนก็คงจะได้ดูกันนะครับแยม2ครับและก่อนนั้นดูแลตัวเองด้วยนะก็จากกรพันธ์อัพคอนบุรีแล้วก็นกเจ้าเก่งอาสยามเก่งสยามนะครับ3เพลงเพราะๆนะมาเป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศชั่วโมงที่3ครับที่ยนต์เพื่อนคุณฟัง M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณฟังแล้วก็คุณฟังอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ทั่วประเทศครับผ่านแอปพลิเคชัน M คอร์ด Connect ครับวันนี้รู้สึกว่าข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นจากส่วนกลางแล้วก็จังหวัดต่างๆค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟไหม้นะผับแถวๆนะรัดพร้าวหรือว่าจะเป็นที่เป็นไวรัลและเป็นกระแสกันอยู่ก็คือเรื่องของการจับกลุ่มนะตำรวจทางหลวงจับกลุ่มนะอาวุธปืนทหารพลานนะที่ลาแล้วก็เดินทางจะกลับบ้านนะในตอนนี้ก็เป็นไวรัลกันอยู่นะครับจนบางครั้งนี่ก็มีเสียงมาจากนะฮะทุกนะกระแสเลยทีเดียวนะโดยนะเพจแต่ละเพจในตอนนี้นะทัวร์ลงกันเพียบเลยทีเดียวก็จนบางข้อความนะก็ออกมาพูดถึงหลักนะไม่ว่าจะเป็นนิติศาสตร์รัฐศาสตร์นะแต่ในขณะเดียวกันชีวิตจริงต้องบอกเลยว่าถ้าพูดตามความเป็นจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือว่าจะเป็นใครก็ตามนะฮะหลายคนเนี่ยมีใบอนุญาตนะมีอาวุธนะครับแต่หลายคนไม่มีใบอนุญาตให้พกพานำพาไปในที่สาธารณะต่างๆซึ่งตรงนี้สำคัญมากแต่ความเป็นจริงในการใช้ชีวิตมีไหมมีฮะหลายคนมีเนี่ยอย่างเคสหนึ่งที่จันทบุรีของเรานี่ก็นะรู้สึกว่าจะเป็นท่าใหม่ใช่ไหมที่จับได้ก็เป็นคือชาวจันจะไปสวนกะจะไปถางป่านะฮะไปนอนสวนนะครับแต่บังเอิญว่าพกนะไปด้วยพอพกไปด้วยเนี่ยนะฮะใบอนุญาตใบต่างๆมีฮะแต่ไม่มีใบอนุญาตในการพกพานำพานะฮะซึ่งตรงนี้ก็ต้องว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายนะฮะซึ่งก็ตอนนี้กระแสเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะมาแรงจนบางครั้งบางทีก็มีทั้งแบบนะฮะเอาจริงเอาจังบ้างหรือว่าจะเป็นโจ๊กโจ๊กขำขันบ้างจะมีบางนะฮะบางกรณีบางเคสเนี่ยแม่งรู้สึกว่าจะเป็นท่านเรวัตออกมาพูดคุยพูดถึงประเด็นตรงนี้หรือว่าจะเป็นนายตำรวจอีกหลายนายหรือว่าจะเป็นทหารอีกหลายนะเจ้าหน้าที่แต่ก็มีนะล่าสุดรู้สึกว่าวันนี้เห็นเกี่ยวกับเรื่องบอกว่าก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเนี่ยก็ย้ายไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นว่าตำแหน่งว่างเยอะเลยนะฮะก็ลองคิดดูว่าคือตำแหน่งว่างนะเออตรงนี้แหละแต่นอกจากนั้นเนี่ยความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ผมเคยเจอมาเหมือนกันนะคือคนรู้จักผมคือญาติผมก็เป็นตำรวจก็เยอะนะฮะพี่ชายก็

0: สองสามคนนะหรือว่าจะเป็นน้องๆ อีกลูกๆหลานๆอีกนะก็เป็นตำรวจมีหลายคนหลายเคสพ่อบอกว่ามีนโยบายที่จะให้ลงไปอยู่ภาคใต้มีเบี้ยเลี้ยงอย่างงู้นอย่างนี้โอ้โหคือพ่อบอกว่าเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการต่างๆเยอะภรรยาเจ้าหน้าที่ตำรวจครับตาลุกวาวเลยครับคืออยากให้สามีลงไปนะอยากให้สามีลงไปนะครับถ้าเสียชีวิตสมมติได้สมมตินะฮะได้10ล้านแล้วก็เบี้ยเสี่ยงภัยอะไรต่างๆนานาได้เยอะแยะมากมายโอ้โหภรรยาฝันเวลาเงินก้อนโตอยู่ในมือเลยนะแต่ตรงกันข้ามกับสามีครับนะสามีหลายคนที่ผมรู้จักนะครับบอกว่าถ้ามีรายชื่อลงไปจริงๆก็จะขอลาออกนะฮะขอลาออกนะหลายคนเป็นงั้นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าความไม่สงบในทางภาคใต้ก็ยังมีอยู่แล้วก็เห็นเหตุอะไรต่างๆเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันหลายคนที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่จะเป็นเจ้าที่ทหารพรานตำรวจนะฮะหรือว่าจะเป็นอาสาทหารพรานแล้วก็อีกหลายท่านที่ลงไปอยู่ข้างล่างอยู่ภาคใต้เนี่ยแล้วก็ทำงานด้วยความเสียสละเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเสี่ยงทุกนาทีเลยทีเดียวเนี่ยเสี่ยงทุกนาทีฉะนั้นตรงนี้คงต้องมองดูว่าอะไรที่เหมาะสมที่จะมีจุดกึ่งกลางนะลงเอ่ยกันอย่างไรนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของอาวุธคราวนี้มันเริ่มมีกลุ่มหลายๆคนบอกว่าต่อไปเนี่ยนะทหารตั้งด่านนะแล้วตำรวจนะฮะพกปืนมาเนี่ยคุณไม่ได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่จะโดนอีกไหมโอ้โหคือตอนนี้มันกลับตลบปัดไปเยอะแยะมากมายนะครับอะไรที่น่าจะมีทางออกที่ดีนะก็ควรที่จะคุยกันให้มีทางออกที่ดีสำหรับทุกฝ่ายแล้วก็เพื่อความสงบสุขแล้วก็เพื่อนะสันติสุขของบ้านเมืองแล้วก็สังคมของเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็น่าอยู่ด้วยนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ชั่วโมงที่3นะครับพี่ยุนเพื่อนคุณฟังกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะจริงๆจันทบุรีของเราในตอนนี้โอ้โหมีข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นการจับกลุ่มยาไอซ์แรงงานต่างด้าว

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอตจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM คอตจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอตจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรีM คอตลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

ครุ่งสาวเสียงพินจินตราภูลาภครับและนี่คือปล่อยให้ใจรักเธอนะครับหัวใจดวงนี้ทั้ง4ห้องมันถูกไม้ปองจับจองก็คืออ้ายอะไรเงี้ยแม้ว่ารู้ว่านะฮะพี่ชายนะก็อย่างว่านะรู้ว่ามีเจ้าของเนี่ยแต่ผลสุดท้ายหัวใจทั้ง4ห้องก็ยังเปิดนะฮะประตูให้กับนะเขาคนนั้นลูกทุ่งสาวสิงห์พินจินตลาภูลาภครับปล่อยให้ใจรักเธอแล้วก็ก่อนหน้านั้นกลางดาวไรอันกาบันดิตครับกับบรรยากาศในครึ่งชั่วโมงหลังครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่อยู่เพื่อนคือฟังบ่ายๆเย็นๆนะครับอสมทจันทบุรีกับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคือฟังในช่วงเวลาตรงนี้ขอบคุณมากๆก็แล้วกันขอบคุณทุกเพลงนะครับมีบางคนโทรมาบอกว่ามิสเตอร์เอกเสียตัวอย่าเสียใจนะว่าอย่างนั้นผมก็ตกใจไอ้เรายิ่งนะยิ่งไม่เหมือนใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยตกใจที่ไหนได้ชื่อเพลงเงี้ยเดี๋ยวครึ่งดูให้กันละกันขอบคุณมากๆนะสำหรับการติดตามกับเราขอบคุณทุกเพลงที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็ทาง0394714444ก็ตอนนี้มีข่าวคราวกันเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชายแดนก็มีแรงงานต่างด้าวหรือว่าจะเป็นนะคนจีนด้วยนะที่ลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาตินะที่พื้นที่ของจันทบุรีของเราค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็มีการจับกุมกันได้ไม่ว่าจะเป็นนะแถวๆโป่งน้ำร้อนนี่ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวก็ธรรมดาเจ้าที่นย.แล้วก็ฝ่ายปกครองแล้วก็ทุกภาคส่วนเลยทีเดียวที่ร่วมกันเพราะว่าเรื่องตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงแล้วก็สถานการณ์ทั้งสองประเทศในตอนนี้ก็คือยังไม่เปิดด่านนะยังไม่เปิดด่านนะก็ยังเข้าออกนะไม่ได้ตามกฎหมายถ้าเกิดว่าเข้าออกตามกฎหมายนี่ก็คือต้องเปิดด่านแล้วก็อนุญาตมีหนังสือจะเป็นพาสปอร์ตบอร์เดอร์พาสหรือว่าจะเป็นหลายคนที่อาจจะมาทำงานมารับจ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เห็นแบบมีแรงงานเขมรเนี่ยนะลักลอบเข้ามาในแต่ละวันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีคนไทยที่นำพาเพื่อที่จะไปนะฮะส่งกับนายจ้างแถวภาคกลางบ้างบางพื้นที่ก็ลงไปทางภาคใต้ก็มีนอกจากนั้นก็ยังมีทั้งแรงงานจากเมียนมาเข้ามานะเมียนมาถ้าเข้ามาโดยถูกกฎหมายก็ไม่เป็นไรนะแต่อย่างเมียนมาที่เปิดประเทศอยู่แล้วก็คือสามารถที่จะนะทำหนังสือเข้ามาเพื่อนะทำงานได้อย่างถูกกฎหมายแต่อย่างชายแดนนะไทยกับเขมรในตอนนี้ยังไม่เปิดก็ยังผิดกฎหมายกันอยู่นะครับฉะนั้นธรรมดานายจ้างทั้งหลายก็ทำอะไรก็ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายกันดีกว่าเพื่อความสบายใจและปลอดภัยโดยเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะตึงๆกันอยู่นะครับผมซึ่งเราก็อยากจะให้สงบถ้าเกิดไม่เปิดก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาหากินนะไม่ใช่ว่ายังนะรู้สึกหึ่มๆใส่กันตลอดเนี่ยก็ทำให้หลายคนที่อยู่บริเวณตามแนวชายแดนหลายคนจะทำมาหากินก็ลำบากเพราะว่าเห็นหลายคนขนาดเป็นคนไทยใช่ไหมฮะมีงานทำเนี่ยเยอะแต่พอเจอวิกฤตแบบนี้นะไม่สามารถที่จะทำงานได้บ้างเจอพิษนะสงครามการปะทะกันเนี่ยก็ทำให้บ้านช่องที่ดินบ้างหรือว่าจะเป็นหน้าที่การงานก็เปลี่ยนไป

0: แต่ในขณะเดียวกันก็คงต้องปรับตัวกันยกใหญ่เลยล่ะนะครับเป็นกำลังใจสำหรับทุกๆคนนะไม่เฉพาะเมืองไทยตะวันออกกลางแล้วก็เศรษฐกิจก็ยังส่งผลกระทบเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: เอาละครับมาแล้วครับ1สาย0394714444มิสเตอร์เอกเสียตัวอย่าเสียใจนะไอ้เราก็ตกใจเนอะที่ไหนได้ชื่อเพลง

ินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมและขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันพรุ่งนี้ผมมีภารกิจตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปไปร่วมงานจังหวัดมีการแถลงข่าวแล้วก็เวทีนะของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะซึ่งรู้สึกว่ามีท่านผู้ว่านะเป็นประธานแล้วก็ยังมีส่วนราชการต่างๆหลายๆหน่วยงานแล้วก็สื่อมวลชนนะครับก็คิดว่าถ้ากลับมาเร็วก็ยังจะกลับมาทำหน้าที่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากำหนดการเนี่ยเสร็จประมาณบ่ายสามโมงนะบ่ายสามโมงมาถึงที่นี่ก็นะน่าจะครึ่งชั่วโมงเพราะงานก็อยู่เซ็นทรัลนะเอาไปว่ายังไงก็ยังมีเพลงเพราะๆนะฮะฝากน้องฝ่ายนะเทคนิคดูแลบทเพลงเพราะๆในช่วงบ่ายก็แล้วกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเห็นข่าวคราวเรื่องราวต่างๆแล้วโอ้โหค่อนข้างจะตอนนี้เป็นกระแสค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแต่จันทบุรีของเราก็มีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะจับยาเสพติดนะหรือว่าจะเป็นเว็บพนันนะเว็บพนันแล้วก็จับทั้งแอดมินหรือว่าจะเป็นไอซ์แล้วก็สิ่งผิดกฎหมายต่างๆแรงงานต่างด้าวโอ้โหเยอะครับฉะนั้นยังไงทำอย่างไรสังคมของเราจะอยู่ร่วมกันยังมีความสุขแล้วก็ห่างไกลจากสิ่งที่มันไม่ดีหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายต่างๆก็คงจะต้องอยู่ที่ทุกคนช่วยกันทุกเรื่องนะครับเวลาหมดลงแล้วครับพรุ่งนี้นะถ้ากลับมาถ้าไม่ติดอะไรก็คงต้องกลับมาเจอๆกันนะครับวันนี้ลาคุณฟังเพลงฟังกับเพลงนี้มนต์รักพระธาตุพนมมีความสุขทุกท่านนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจเจนยวัฒน์ผลพินิจลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

า17นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินรับทราบจับ3ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นรอตำรวจสอบสวนดำเนินคดีฟันไม่เลี้ยงแม้เป็นแกนนำภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกุมตัวจ่าพิชิตทั้งพรมนายวินธนพัชรโภคินหรือดร.วินและสัตพรธนพัชรโภคิน3ผู้ต้องหาคดีขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าได้รับการรายงานแล้วตำรวจกำลังสอบสวนเบื้องต้นและดำเนินคดีส่วนจะต้องมีการคัดกรองทีมงานของรัฐมนตรีหรือไม่หลังพบว่า1ในผู้ต้องหาเคยทำงานคณะทำงานของรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้กำชับเวลาแต่งตั้งใครให้เป็นตำแหน่งหลักเป็นตำแหน่งรองหรือตำแหน่งที่ปรึกษาจากนี้ไปต้องคัดกรองให้เต็มที่โดยจะให้ผู้ใหญ่ในคณะรัฐมนตรีตรวจสอบทั้งหมดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีชื่อคนที่อยู่ในกระบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับบุคคลในพรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าหากเกี่ยวข้องกับใครก็โดนหมดหากเป็นคนของพรรคไม่มีเว้นที่นี่ไม่ใช่ที่ที่จะไปตอบแทนบุญคุณใครทุกคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้มีตำแหน่งทางการเมืองได้เพราะประชาชนเลือกมาดังนั้นเจ้าบุญคุณทั้งหลายในอดีตก็ถือว่ากองไว้ตรงนั้นปกรณ์นำถกคณะกรรมการสอบแข่งขันทุจริตบรรจุท้องถิ่นนัด2ลั่นล้างบางให้จบตั้งใจมาโกงตั้งแต่แรกไม่ควรอยู่ในระบบราชการนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่2ที่มีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเป็นประธานและสรุปรายงานความคืบหน้าของการรวบรวมข้อมูลและการกำหนดแนวทางในการดำเนินการทั้งที่ผ่านมาและการดำเนินการในอนาคตสำหรับผลการประชุมมีการรับทราบกรอบแนวทางข้อมูลเบื้องต้นซึ่งไม่ขอลงลึกในรายละเอียดเพราะจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการในอนาคตนายปกรณ์กล่าวว่าหน้าที่หลักของคณะกรรมการชุดนี้ได้ดูว่ากระบวนการทั้งหมดมีข้อบกพร่องจุดใดบ้างมีใครรับผิดชอบในขั้นตอนใดบ้างเรื่องของการลงโทษหรือการดำเนินคดีอาญาเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปปช.ต้องดำเนินการต่อไปจะไม่ระบุว่าตัวคนคนนั้นเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรก็ตามผลการหารือในวันนี้จะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงแต่ยังไม่ขอเปิดเผยต่อสื่อมวลชนเพราะต้องรายงานทุก10วันพร้อมย้ำว่าการตั้งใจมาโกงตั้งแต่แรกไม่ควรอยู่ในระบบราชการครม.เห็นชอบหลักการตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงกีฬามุ่งลดความซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าตามที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบาย

0: ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาโดยกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของประเทศซึ่งการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงโดยตรงกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอัตลักษณ์ของพื้นที่ดังนั้นการรวมภารกิจด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไว้ในกระทรวงเดียวกันจะทำให้การกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมเป็นฐานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่ชุมชนและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกส่วนการกีฬาเป็นภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุขภาพคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกีฬาจึงควรมีหน่วยงานระดับกระทรวงที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อกำหนดทิศทางขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นระบบดังนั้นครบ.จึงมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอและส่งให้สำนักงานกฤษฎีกาตรวจสอบพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วส่งให้วิปรัฐบาลพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
7: ฝนตกชุกดินแฉะพืชกรอบน้ำระบบราบเสียหายใช้ยาราคาแพงก็มีข้อจำกัดและโรคพืชปุ๋ยยาสามารถใช้ไร่ด่างเกษตรไทยซูก้าเพื่อรักษารากที่เป็นแผลฆ่าเชื้อโรคในดินสาดเข้าต้นทำลายตะไคร่ทำลายเชื้อโรคและสปอร์ที่เกาะอยู่ตามต้นถ้าไฟค้างใบหญ้าที่กำลังเปียกแล้วทิ้งไว้จะรวบฆ่าหญ้าเมื่อฝนตกจะละลายลงไปทำลายเชื้อราในดินสลายภูเขาตกค้างสลายคอไรที่ทำให้ดินเค็มสลายซัลเฟตที่ทำให้ดินเป็นกรดและเริ่มที่ระบายอากาศไม่ได้ที่เป็นสาเหตุให้รากเน่าโคนเน่าไร่ด่างเกษตรไทยซูก้าจะปลดล็อกละลายปุ๋ยเก่าที่ตึงกันให้ออกไปเป็นประโยชน์เพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชแก้ปัญหารากเน่าโคนเน่าใบเหลืองใบเล็กและแห้งกิ่งตายจากการสะสมปุ๋ยจนดินเป็นกรดและเค็มคู่ใจเกษตรกรที่สำเร็จมากว่า10ปีของร้านในเครือคลังเกษตรบางเขน541จำกัดโทร0818886303 0818886303ครับ
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
9: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้อง

0: กับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
4: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039 471 446 039

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าป่า
1: ท้อง
2: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวลา18นาฬิกา

0: มีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
5: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
2: ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สิบแปดตุลาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
8: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
7: โอ้โหข่าวใหญ่ที่ต้องตามกันก็เรื่องของนี่แหละฮะโรงเบียร์ณลาดพร้าวพี่ไพศาล
8: ลาดพร้าว
7: โอ้โห30รายเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เคสแดงเนี่ย25ถึง27รายซึ่งเฉพาะรายบุคคลแต่ละคนนะพี่ไพศาลโดนไฟไปประมาณ 80% ของร่างกายหนักหนาสาหัสขนาดไหนต้องเอาใจช่วยกันเลยนะครับแล้วตอนนี้ครบ72ชั่วโมงแล้วด้วยนะฮะจนรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่าถ้าใครจะย้ายโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องรอคุณหมอประเมินเลยนะครับ
8: อันนี้ก็ไม่รู้ว่าในเรื่องความรับผิดชอบ
7: ครับ
8: ในเรื่องของความผิดในทางคดีจะเป็นอย่างไรนะ
7: ครับ
8: แล้วตอนนี้เฉพาะหน้าก็ต้องเอาเรื่องของการรักษาดูแลแล้วก็เราคงจะมีการจ่ายเยียวยาเบื้องต้นในเรื่องของการโปร่งศพไปก่อน
7: ครับ
8: เพราะญาติเขาก็เริ่มทยอยมาที่พิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วนะ
7: ครับใช่ครับ
8: เห็นว่า30นี่น่าจะพิสูจน์ได้แล้ว27
7: ที่27ใช่ครับ
8: 27
7: ครับ
8: ญาติเขามารอรับส่วนใหญ่ก็อยู่ต่างจังหวัด
7: โอ้โหมาทำงานคือหลากหลายอาชีพจริงๆพี่เบสารตำรวจทำเนียบเพิ่งประดับยศไปอ่ะนะฮะได้3เดือนก็มาเที่ยวนะครับมีผู้ช่วยพยาบาลมีถ้านักดนตรีเนี่ยนอกเหนือจะเป็นครูสอนดนตรีแล้วมีอาชีพเป็นทหารด้วยนะคนที่เล่นคีย์บอร์ดนะฮะเป็นระดับอาจารย์เลย

0: ที่ว่าจะเกษียณอยู่แล้ว
1: ครับนั่นแหละครับ
0: แล้ว
1: ก็นักร้องนำของวงที่เป็นสุภาพสตรีท่านก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีคน
0: แฟนก็เป็นนักดนตรีด้วยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับมีพนักงานเสิร์ฟที่เป็นคนสปป.ลาวทำงานตั้งแต่ร้านเปิดนะพี่ไปสาร2ปีเข้ามากัน2คนเป็นพี่เป็นน้องกันครับพี่ชายเนี่ยโชคดีก็คือตอนเหตุมันเกิดขึ้นพี่ชายไปเข้าห้องน้ำครับแล้วห้องน้ำของพนักงานก็คืออยู่นอกร้านเนี่ยพี่ไปสารต้องออกไปเข้าข้างนอก
0: อ๋อไม่ได้อยู่ไม่ได้ใช้ปะปนกับลูกค้า
1: ไม่ใช่ครับพอออกไปข้างนอกเสร็จก็คือเขาเปิดประตูไอ้ที่ขายลูกอมหน้าห้องน้ำนั่นแหละครับเปิดออกไปพอกลับเข้ามาปรากฏว่าคนวิ่งออกมากันใหญ่เลยวิ่งเต็มไปหมดเลยเขาก็นึกว่ามีเหตุร้ายแน่นอนแล้วนะครับห่วงน้องชายสิฮะน้องชายเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ข้างในก็เลยต้องวิ่งตะโกนหาน้องชายอยู่เอาถังดับเพลิงไปอันหนึ่งไปฉีดไล่ดับเพลิงหมดในถังเดียวแค่นั้นนะฮะเรียกน้องชายก็มันสับสนวุ่นวายไปหมดตอนนะฮะช่วยน้องชายไม่ได้ครับน้องชายก็เป็นหนึ่งในผู้สูญเสียด้วยพี่ชาพี่ไพศาลนะ
0: เห็นว่าเพิ่งอายุเพิ่งจะ20นะ20เศษนะ
1: ครับ
0: คนที่เสียนะ
1: ครับ
0: ก็คราวนี้ผมดูผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบระดับสูงนะโดยเฉพาะในทางการเมืองผู้ว่าแบงค์ชาติประธานโทษผู้ว่ากทม
1: ครับ
0: คุณชัชชาติสิทธิพันธ์คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็วันนี้เรียกประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครบริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์สาราว่าการกทม.2ชิงช้านะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับไอ้เพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเนี่ยก็ได้รายงานถึงตัวเลขล่าสุด30รายนะแล้วก็บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยก็ได้สั่งกำชับให้ทุกเขตเพิ่มการสุ่มตรวจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
1: ครับ
0: และต้องลงพื้นที่ในช่วงเวลาที่สถานประกอบการเปิดให้บริการจริงเนื่องจากที่ผ่านมาการตรวจในช่วงเวลากลางวันหรือช่วงที่ไม่มีผู้ใช้บริการจะเห็นสภาพอาคารที่สมบูรณ์แบบ
1: ครับ
0: แต่อาจไม่สะท้อนสภาพการใช้งานจริงจึงต้องเข้าตรวจสภาวะจริงเพื่อดูว่ามีการปิดกั้นทางหนีไฟหรือไม่พร้อมสั่งให้มีการทดสอบระบบไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงหรือไม
1: ่ครับ
0: นะพร้อมกับย้ำว่าแม้สถานประกอบการหลายแห่งจะไม่เข้าข่ายเป็นสถานบริการตามกฎหมายเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งแต่อยู่ในเขตที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันแต่อยู่ในเกณฑ์ที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันจึงสั่งการให้ใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานบริการเป็นแนวทางเข้าตรวจสอบ
1: คือเดี๋ยว
0: แล้วก็มอบให้รองทวีดาไปรวบรวมดูว่ามันมีเรื่องของอำนาจตามกฎหมายอื่นๆที่กทม.มีอยู
1: ่ครับ
0: เช่นพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการอันตรายต่อสุขภาพ
1: ครับ
0: เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบังคับใช้กฎหมายและให้สามารถสั่งระงับกิจการหรือสั่งปิดได้หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตราย
1: ครับ
0: โดยไม่ต้องรอกระบวนการแก้ไขกฎหมายหลักซึ่งจะต้องใช้เวลานาน
1: ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่ไพศาลสถานบันเทิงสถานบริการร้านอาหารมันมีแค่เส้นบางๆแบ่งเท่านั้นเองนะฮะก็คือตัวบทกฎหมายที่เราไปขออนุญาตครับแต่รูปแบบการให้บริการมันเหมือนมันคล้ายกันไปหมดแล้วพี่ไพศาล
0: อ
1: ันนี้เขาจดทะเบียนอะไรฮะร้านอาหาร
0: ร้านอาหาร
1: มีดนตรีแต่เราเข้าไปข้างในดูสิครับมันคือร้านอาหารตรงไหนอ่ะคุณปิดมิดชิดกันเสียงไว้อย่างดีดนตรีโครมเล่นเป็นวงเยอะขนาดนั้นนะฮะนี่มันคือร้านอาหารยังไงครับก็แตกต่างไปจากร้านอาหารข้างนอกโดยทั่วไปก็คือคุณฟังเพลงสามารถลุกขึ้นเต้นได้มีอาหารทานแกล้มกับเบียร์และเหล้าที่คุณสั่งซื้อกันเท่านั้นเองพี่ไพศาลส่วนพวกผับพวกเทคพวกบาร์อะไรประมาณนั้นเนี่ยมันไม่มีอาหารมันมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวต่างกันตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นแหละพี่ไพศาล
0: อืม

0: ันนี้นายกล่ะนายกว่าอย่างไรนายกบอกว่าเล็งปรับปรุงกฎหมายจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงให้เหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัย
1: ครับ
0: บอกว่าที่ผ่านมาก็มีการตรวจเข้มงวดตลอดแต่เกิดเหตุซ้ำซากเพราะคนตั้งใจทำผิดหวังกำไร
1: ครับ
0: แล้วก็ไปยืนยันว่าร้านที่เกิดเหตุเที่ยวนี้ไม่มีทางได้เปิดอีกต่อไปแน่นอนต้องไปทำอาชีพอื่นเพราะว่าใบอนุญาตเนี่ยต้องถูกยึดแน่นอน
1: ครับครับ
0: ก็พูดจาถึงขังเด็ดขาดนี่แหละ
1: ก็ทางคดีความเนี่ยทางตำรวจเขาบอกว่าเตรียมจะแจ้ง3ข้อกล่าวหาพี่เวสานครับมีอะไรบ้างความผิดตามพรบ.ควบคุมอาคารประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บและความผิดเกี่ยวกับการทำให้เกิดเพลิงไหม้นะฮะอันนี้ก็คืออธิบายมาโดยผู้การนครบาล2ครับพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนนะฮะพูดถึงเรื่องของการสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องตัวนี้ก็สอบไปแล้ว34ปากจากทั้งหมด70ปากที่จะต้องสอบเนี่ยนะครับแจ้งข้อกล่าวหาทั้งเจ้าของแล้วก็หุ้นส่วนของร้านนะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยยังต้องรอชันสูตรศพด้วยนะครับแล้วก็ผลตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ผลพิสูจน์หลักฐานก่อนพิจารณาความผิดทั้งหมดแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือเข้าข่ายหลักๆแล้ว3ข้อกล่าวหาด้วยกันต้องไปดูอะไรต่อพี่ไพศาลไปดูตรงทางออกอ่ะก่อนจะถึงห้องน้ำจะมีประตูหนีไฟอยู่มีร้านขายลูกอมมีร้านขายกระดาษทิชชู่อยู่ตรงนั้นเพื่อให้คนเข้าห้องน้ำไงฮะแล้วถ้าเกิดว่าคนเมามีกลิ่นปากใช่ไหมเอาลูกอมไปอมนี่นะฮะมันบังมันปิดประตูทางออกหรือไม่และที่สำคัญครับประตูทางออกถูกล็อกไว้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีคำครหาไงฮะล็อกกรอนทั้งสองชั้นเพราะว่ากลัวนักเที่ยวที่จะเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็แวบออกจากประตูตรงนี้ไม่จ่ายสตุ้งสตังนี่แหละครับไปล็อกประตูหรือไม่อย่างไรก็ต้องตรวจซ้ำตรวจทานกันต่อเพราะว่าทางผบ.ตร.พลตรวจกิติรัตน์พันเพชรบอกว่ามีความเชื่อนะฮะเพราะไม่งั้นไม่มีกรอนล็อกถึงสองชั้นก็แสดงว่ามีความพยายามที่จะปิดประตูตรงนี้ไม่ให้คนเข้าออกได้ง่ายอ่ะ

0: ผู้ว่ากทม.แล้วก็นายกในฐานะผู้นำรัฐบาลเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็จะเห็นว่าก็มาในแนวนี้กันทุกครั้งก็คือก็จะต้องมากวดขันขันน็อตติวเข้มกันเมื่อมันเกิดเหตุร้ายแล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: เอาอย่างตึกถล่มเงี้ยฮะโอ้โหเหล็กเป็นยังไงสภาพปูนเป็นยังไงนะฮะขึงขังตามจดมีชุดเฉพาะกิจไล่บี้ตัวสอบยึดอายัด
0: ตอนนั้นก็เลยมีทีมของคุณเอกนัทสุดทรงสุดซอยก็ไปตรวจเรื่องเหล็กโลงเหล็กอะไรกันเนี่ยอุตลุดด้านอื่นๆก็ยังมีจับดูเรื่องนอมินีอะไรต่างใช่ไหม
1: ครับ
0: บริษัทจีนบริษัทก่อสร้างจีนอะไรเนี่ยมีนอมินีหรือเปล่านี
1: ่ครับ
0: คือมันเกิดหลังจากมันหายนะไปแล้วมันก็จะมีท่าทีอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะ
1: รถไฟตกลงมาไอ้เคลมตกใส่รถไฟนะฮะทั้งที่โคราชทั้งที่พระรามสองขึงขังเอาบัตรสมุดพกมายกเลิกสัญญาจนถึงณวันนี้ยังไม่อยากทำอะไร
0: ผมก็คิดว่าคงจะมีคนจำนวนหนึ่งเขาคงจะรู้สึกเซ็งๆนะ
1: ครับ
0: รู้สึกว่าก็มาในมุกนี้ตลอด
1: ฮะ
0: ไม่ไปมุกอื่นเลยวันนี้ปรากฏว่าเลยมีนักข่าวคนถามนะ
1: ครับ
0: ไม่รู้นักข่าวสำนักข่าวอะไรนายกเครื่องหนักเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่รู้จะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปหรือเปล่า
1: โอ้ถามถึงเรื่องตำแหน่งเลยแหละ
0: คือวันนี้มีนักข่าวถามว่าอย่างนี้นะ
1: ถาม
0: นายกเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็นายกก็พูดเนี่ยต้องรื้อกฎหมายใหม่ทั้งหมดหรือไม่นายกก็บอกว่าเราก็ต้องมองว่านักดนตรีเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง คนเราถ้าเมาสุราสูบบุหรี่เกี่ยวกับดนตรีหรือไม่เพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ก็ต้องไปห้ามนักดนตรีตนเป็นนักดนตรีอยู่ก็ยังงงอยู่ทำไมต้องห้ามให้เล่นได้แค่เที่ยงคืนตนก็งงไอ้เนี่ยนายกว่าไป
1: ครับ
0: ก็คราวนี้เขาถามว่างี้นะขณะนี้มีผู้เสียชีวิต30คนจะพิจารณาลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่
1: คำถามวงแตกเลยว่
0: าเขาไม่ถามเวลาลาออกจากนายกนะ
1: ครับครับ
0: เพราะนายกควบมหาดไทยแล้วรัฐมนตรีมหาดไทยกำกับดูแลอยู่
1: ครับ
0: นะ

0: ิ้มก่อนบอกว่าคำถามขอคำถามถัดไปคำถามนี้ไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดอารมณ
1: ์ครับ
0: ซึ่งไม่ควรถา
1: ม
0: และต้องเป็นมืออาชีพเหมือนกันหลายครั้งแล้วรู้สึกจะคงจะเพ่งเล็งว่านักข่าวคนดังกล่าวนี้ถามอะไรที่แบบนายกใช้คำว่าอะไรเนี่ย
1: หลายรอบแล้วอย่างนี้เหรอ
0: เพื่อทำให้เกิดอารมณ์ก็ส่วนการปรับปรุงกฎหมายจะมีการดำเนินการอย่างไรที่จะบอกให้สอดคล้องกับปัจจุบันนายกบอกว่าก็ต้องดูทุกมิติ
1: ครับ
0: ทั้งสภาพสังคมวัฒนธรรมและประเพณีผมว่านักข่าวก็คงจะแบบเอ๊ะมันนายกก็มามุกนี้ตลอดเลยนะ
1: ครับ
0: ก็ขึงขังขันนัดสั่งเข้มอะไรเงี้ยนะติวเข้มไอ้ที่เจ้าผู้ประกอบการที่ทำผิดนี่ก็ใช้สั่งการเลยไม่เอาแล้วเลิกไม่ยึดไม่ให้ทำต่อแล้ว
1: uh-huh.
0: ยึดใบอนุญาตไปประกอบอาชีพอื่นอาชีพนี้ไม่ให้ทำ
1: ครับ
0: คนล้มตายเยอะแยะนี่นะเราจะขึงขังมาแนวนี้แต่ว่าเจอบอกเอาแล้วท่านจะรับผิดชอบไหมครับในฐานะที่กำกับดูแล
1: ก็คืออาจจะมองลึกไปใช่ไหมพี่ปิ๊ก
0: นะผมเรียนตรงๆนะก็ไม่ใช่คำถามแรงแล้วต้องมีอารมณ์อะไรเลย
1: ครับ
0: ก็ตอบเข้าไปผมก็คิดว่าผมคงไม่ถึงขั้นต้องตัดสินใจลาออกก็ว่าไปใช่ไหม
1: ครับนายกตอบว่านายกตอบว่าคำถามถัดไปคำถามนี้ไม่มีเหตุผลเลยฮะ
0: ก็บอกผมไม่ลาออกแค่นั้นแหละนายกก็ไม่ลาออกอยู่แล้ว
1: ครับ
0: จะต้องไปบอก
1: โอ้อาจจะแบบสื่ออาจจะมองลึกไปไงพี่ปีศาจ
0: ถามนายกก็ต้องกล้าตอบ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาถามเขาก็รู้อยู่แล้วว่านายกก็ต้องนายกก็ถ้าจะตอบอย่างควบคุมอารมณ์ก็จะต้องตอบว่าผมไม่ลาออก
1: ครับ
0: นะหรือจะยกเหตุผลอะไรยังไงก็ว่าไปว่าทำไมไม่ลาออก
1: ครับครับ
0: หรือว่าถ้าผมลาออกเอาทำไมคุณไม่ไปถามคุณชัดชาติลาออก
1: ก็
0: คุณชัดชาติเขารับผิดชอบยิ่งกว่าผมอีก
1: ครับมหาไทยคุมกทมนี่ฮะหรือเปล่าฮะเลยเอาสื่อพยายามจะเอางั้นเอาสูงสุดของผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เลยแล้วกันประมาณนี
0: ้ก็กระทรวงที่รับผิดชอบต่อเรื่องความสงบเรียบร้อยภายใน
1: ครับ
0: ก็มหาไทย
1: ฮะ
0: ก็ต้องรับผิดชอบ
1: ครับ
0: แล้วก็กำกับดูแลกทมอีกชั้นหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นผู้บังคับบัญชาของกรุงเทพมหานคร
1: ฮะฮะ
0: มหาไทยอ่ะ
1: ครับนั่นแหละฮะก็เลยต้อง
0: เขาถามคือแต่นายกก็คงจะไม่ค่อยชอบ
1: นักข่าวถามต่อด้วยนะพี่ปิศาจบอกตอนนี้สื่อต่างประเทศรายงานฮะว่าประเทศไทยมีความเข้มงวดเรื่องของสถานบันเทิงเพราะว่านายกขึงขังขนาดนี้เนี่ยมันจะกระทบต่อการท่องเที่ยวหรือไม่นายกก็เลยย้อนถามว่าใครบอกว่าไม่เข้มงวดที่เกิดเหตุซ้ำซากเพราะว่าคนตั้งใจทำผิดกฎหมายซึ่งการตรวจใบอนุญาตจะมีการตรวจทุกปีไม่ใช่ออกให้แล้วจะเปิดได้ตลอดชาติตนก็ถามว่าตอนตรวจเป็นยังไงเขาก็บอกว่าตอนตรวจเนี่ยตรวจครบหมดทุกอย่างครับแต่พบว่าเกิดเหตุก็ต้องไปดูว่ามันครบจริงไหมนะฮะกฎหมายมีชัดเจนทุกวันนี้มันมีปัญหาเพราะคนตั้งใจทำผิดกฎหมายด้วยความหวังว่าการที่เขาทำผิดกฎหมายเนี่ยเขาจะได้เงินเขาจะได้กำไรมากขึ้นนะฮะก็อย่างสถานที่เนี้ยที่บอกว่าหลังคามันเตี้ยมากพี่เบสารรูถ้าเกิดว่าคนเข้าไปแล้วไม่ชินกับหลังคาเตี้ยๆแล้วจะรู้สึกอึดอัดเลยที่นั่งอยู่เนี่ยครับเพราะเขาถูกร้องมานานเหรอฮะก็ถูกร้องเรื่องของเสียงนะฮะก็เลยต้องทำยังไงให้ปัญหานี้มันหมดไป
0: แต่เขาไอเสียงนี่เข้าใจว่าเขาบุกเพิ่มด้วยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: พอสร้างเสร็จไอ้ราคาเตี้ยนี่ก็ทำตั้งแต่แรกเลย
1: ครับ
0: ซึ่งผมวิเคราะห์ว่าเขาคงต้องการพื้นที่ที่มันทำให้ต้นทุนในเรื่องของการทำความเย็นอะไรต่างมันไม่สูงเวอร์เกินไป
1: ทั้งการทำความเย็นแล้วก็เรื่องของการคุมเสียงมันจะง่ายใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าคุณทำให้เพดานสูงเนี่ย
1: ครับ
0: พูดง่ายว่าให้มันสูงขึ้นไปแล้วมันมีพื้นที่เพิ่มขึ้นไปในปริมาตรของพื้นที่สัก20-30% เนี่ยคุณก็นึกถึงว่าคุณต้องอัดแอร์เพิ่มไปกี่ตันน่ะ
1: ใช่แล้วระบบเสียงพี่ประสานระบบเสียงเนี่ย
0: ก็ต้องว่ากันไป
1: เคยเข้าไปในฮอล์ใหญ่ๆฮะระบบเสียงเขาไม่ดีเนี่ยปรากฏว่านั่งอยู่กลางๆโค่นไปข้างหลังพี่ประสานเสียงมันตีกันฮะ
0: ใช่
1: เสียงมันตีกันจริงๆ
0: อันนี้เจ้าของเขาเป็นมืออาชีพ

0: ทำสถานบันเทิงแบบนี้มาเยอะทำทั้งต่างจังหวัดทำทั้งที่มหาวิทยาลัยเขามีร้านอยู่ที่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
1: ครับ
0: แล้วก็ทำชื่อร้านอะไรไม่ทราบแต่ว่าดีเจมาตูมเขาบอกเขาบอกว่าเขารู้จักกับพี่นายชื่อเขาชื่อพี่นายนะ
1: ครับ
0: ที่เป็นเจ้าของในโรงเบียร์ณลาดพร้าว
1: ณลาดพร้าวซึ่งไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยดีเจมาตูมเคยมาดูด้วยเนี่ยเห็นเมื่อวานเขาโพสต์เหมือนกันนี่ฮะ
0: ใช่
1: มั้ยฮะพอดูพอเสร็จปุ๊บโหเห็นปัญหาเลยอะว่ามันเตี้ยมันอาจจะอันตรายแล้วมันจะไม่ปลอดภัยเขาถอนหุ้นวันนั้นเลยฮะเขาบอกอย่างเงี้ยแล้วก็โพสต์ไปเมื่อวานเนี้ยครับ
0: คือของเราก็อย่างเงี้ยครับก็มันก็คงจะในท้ายที่สุดก็คงจะผ่านไปจะได้เยียวยามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงก็คงว่าไปตามจะถากรรมกันนะ
1: คือเบื้องต้นตอนนี้ทนายของร้านเนี่ยเข้าพบพนักงานสอบสวนนะฮะว่าเรื่องราวเนี่ยทางร้านจะรับผิดชอบยังไงคดีความจะต้องต่อสู้อะไรกันยังไงเพราะว่าเจ้าของร้านเองผู้บริหารของร้านเองตอนนี้ก็เคสสีแดงอยู่นะพี่ภิสารเจ็บหนักเลยเหมือนกันนะครับเบื้องต้น
0: ไฟลวก
1: ใช่ครับเบื้องต้นทางร้านเนี่ยจะมอบเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตก่อนนะฮะอันนี้เป็นเงินส่วนตัวไม่ได้ปากประกันหรือว่าจากอะไรเลยนะฮะศพละ10,000 บาทเบื้องต้นก่อนนะฮะส่วนคดีความจะว่ากันยังไงเนี่ยเขาพร้อมจะเยียวยาเขาพร้อมจะดูแลอันนี้คือขอควักเงินส่วนตัวให้ไปก่อนเบื้องต้นครับส่วนประกันเขาเนี่ยประกันผู้ที่มาใช้บริการไม่มีฮะแต่ว่าประกันทรัพย์สินของร้านเขามี40 ล้านครับ
0: ประกันที่ภัยไว้ก็เป็นเรื่องทรัพย์สิน
1: เป็นเรื่องทรัพย์สินครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันครู่นึงครับแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนักชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: ป่าตระกา23นาทีครับพี่เพศานครับคุณอารีนาเขาถามมาเขาอธิบายมาฮะข้อความบอกว่าร้านจ่ายค่าทำศพรายละ10,000บาทอันนี้เบื้องต้นครับอย่างน้อยปอเต็กตึงเขาจ่ายให้ศพละ20,000บาทแล้วก็ส่งทุกศพกลับภูมิลำเนาไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยครับนี่คุณอารีนาทักเข้ามาคุยเข้ามานะครับมันมีอีกเรื่องนึงครับพี่เพศานวันนี้เกิดขึ้นที่เพชรบุรีจะบอกว่าจะต้องล้อมคอกจะต้องถอดบทเรียนอะไรหรือเปล่าฮะพุระเบิดครับ
6: คราวนี้ไปเพชรบุรีใช่ไหม
5: ครับ
6: บ้านกำนันกับภรรยาก็ได้รับบาดเจ็บนี่นะ
5: เขาบอกว่าทำมา40ปีแล้วนะฮะ
6: แล้วก็บอกว่าได้รับใบได้รับอนุญาตอนุญาต
5: ครับ
6: แต่ว่าดูก็ผมก็สังเกตดูว่าทั้งไอ้ที่สุพรรณบุรีนะ
5: ครับ
6: แล้วคราวนี้ก็มาที่เพชรบุรีเนี่ยไอ้ลักษณะมันก็อยู่ในชุมชน

อย่างเพชรบุรีถึงว่าพยายามจะออกห่างไปบ้างนะแต่ว่าก็ยังถือว่ายังอยู่ในรัศมีชุมชนแล้วก็ลักษณะของไอ้โรงเรือนอะไรก็แบบ

0: าตรฐานของผู้ประกอบการมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: ก็ดูสภาพไปแล้วมันก็ตามมีตามเกิดกันอยู่พอสมควร
1: ก็เนี่ยฮะสุพรรณนครปฐมอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีลักษณะแบบนี้เลยฮะเป็นอาชีพครัวเรือนนะทำกันแบบนั้นนะพี่ภิสาร
0: แล้วก็มันก็โอเคมันก็ไม่ได้ว่าเกิดบ่อยแต่ว่าก็เกิดขึ้นซ้ำๆกันอยู
1: ่ครับ
0: ไม่กี่ปีก็มาอีกแล้วไม่กี่ปีก็มาอีกแล้ว
1: ครับดีที่บาดเจ็บนะฮะไม่มีเสียชีวิตหรือว่าอะไรเสียอะไรไปมากกว่านี้ฮะแต่เสียงระเบิดเขาบอกดังไกลเป็น10กิโลเลย
0: โอ้ยบ้านได้รับความเสียหายทั้ง7หลัง
1: ครับ
0: หลังคาทะลุ
1: หลังคาเปิดหมด
0: อ
1: ่
0: ะเปิดหมดเลย
1: ครับแรงอัดนะฮะ
0: โอ้นั่นไม่ใช่หมายถึงว่าบ้านอยู่ในรัศมีใกล้ๆนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าโดนเลยตกใส่แค่แรงมัน
1: แรงเสียงอัดเลยพี่เพศาน
0: โอ้โหแสดงมันต้องเอาเรื่องอยู่จริง
1: ๆครับ
0: ก็อันตรายนะ
1: ครับ
0: คือบ้านเราเนี่ยมันให้ความประมาทหรือว่าความสะเพร่าในเรื่องต่างๆเนี่ยมันสูงมาก
1: ครับ
0: แล้วมันเอาเรียนตรงๆนะ
1: ครับ
0: นายกหรือนักการเมืองเขายังกล้าหาญที่จะแบบเขาก็บอกว่าเออเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวว่าเขาปวดขันต่อมาใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตเป็นนักข่าวที่หน้าด้านมาแล้วกัน
1: ครับ
0: ผมก็จะหน้าด้านบอกว่าไอ้ที่มันอยู่กันอย่างเงี้ยมันจ่ายสวยทั้งนั้นอ่ะที่ประกอบการกันอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ความโลภหรือว่าความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการอย่างเดียวหรอก
1: ครับ
0: ที่ทำให้มันละเลยเรื่องความปลอดภัยละเลยพวกมาตรฐานต่างๆนะ
1: ครับ
0: เช่นวัสดุแทนที่จะต้องใช้วัสดุที่มันทนไฟ
1: ครับ
0: ซึ่งราคามันก็อาจจะสูง
1: ซับเสียงได้ด้วยแต่ต้องทนไฟด้วยราคาจะแพงไปหน่อยฮะ
0: แต่มันจะแพงมันก็กระทบต้นทุนเขาก็ไม่ใช้
1: ครับ
0: แต่ว่าคุณมาตรวจคุณก็ไม่ติ่งอย่างคุณไม่ผ่าน
1: ครับ
0: ผมก็คิดว่ามันก็คงจะมีอะไรที่ปิดหูปิดตาใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่มันก็ปิดหูปิดตาทำให้เจ้าหน้าที่เองก็ละเลยคราวนี้คนที่ดูแลพวกสถานบันเทิงเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารมีดนตรีแต่รูปแบบจริงๆมันก็คือสถานบันเทิงนี่แหละ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าของเรามันโซนนิ่งมันมีสถานบันเทิงจริงๆเนี่ยที่สามารถไปขึ้นทะเบียนได้ถูกต้องเนี่ยมันก็มีแค
1: ่สองแห่งฮะ
0: สองสามแห่งนะ
1: ที่นายกบอก
0: มีรัชดามี RCA มี
1: สีลม
0: ก็คือพัดพงอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ที่อื่นเนี่ยมันมีเต็มบ้านเต็มเมืองนะในกรุงเทพ
1: ลักษณะเดียวกันเลยพี่พิสารแค่มันต่างกันแค่ไปจดทะเบียนเท่านั้นเองแต่รูปแบบการให้บริการเหมือนกันเลยครับ
0: อย่างไอ้โรงเบียร์เนี่ยผมถามหน่อยโรงเบียร์มันมีทุกเกือบทุกพื้นที่นะ
1: ครับ
0: ที่ขึ้นชื่อมันขึ้นโรงเบียร์อะไรเนี่ย
1: ครับ
0: ขายเบียร์กันเป็นแบบโอ้ยแบบ
1: ทุกมุมทุกหัวเมืองมุมเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยมีทุกมุมอ่ะพี่ไพศาล
0: ถ้าเขาเรียกคอนเซ็ปต์โรงเบียร์อะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วยังมีละมีโรงต่างๆมีเยอะเลยเยอะนะ
1: โรงเบียร์โรงเหล้าเนี่ยมีหมด
0: พันแห่ง
1: ครับ
0: คราวนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยที่เกี่ยวข้องนะเขามีอำนาจในการเข้ามาตรวจจะทำให้คุณเนี่ยต้องหยุดประกอบการได้นะประกอบไปด้วย1กทม.นี่แน่นอนถ้าในกรุงเทพก็ต้องกทม.
1: ครับ
0: ท่านนนทบุรีก็แล้วแต่ว่าคุณไปอยู่กับเทศบาลไหน
1: อ
0: ันนี้เขาเรียกท้องที
1: ่ครับ
0: ท้องที่เขาดูอยู่2ก็คือตำรวจเนี่ยผมเข้าใจว่าขอดนตรีขอขายเหล้านี่ต้องขอกับตำรวจนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ
1: ท้องที่ขอด้วยตำรวจก็ต้องขออีก
0: อะไรนั้นด้วยเลยใช่ไหม
1: ครับเพราะว่า
0: แต่พูดง่ายๆว่าตำรวจเนี่ยเขาก็เป็นผู้รักษากฎหมายในเรื่องนี้ด้วย
1: ไอ้อย่างนี้พี่พิสารที่บ้านเนี่ยก่อนหน้านี้เคยเปิดร้านหมูกระทะและมีดนตรีต้องไปขอทางเทศบาลขอมีดนตรีแล้วก็กี่ดีซิเบลก็ว่าไปมีจดทะเบียนด้วยนะครับนอกเหนือจากเทศบาลมาตรวจแล้วเนี่ยตำรวจมาตรวจด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่โผล่เข้ามาแล้วก็อ้างทันทีเลยว่ามีการร้องเรียนว่าคุณเสียงดัง
0: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำให้มีการบังตรงบังตากันอีกเจ้าหนึ่งสุดท้ายเนี่ยมหาไทย
1: ครับ
0: มหาไทยเขาก็จะจู่โจมตรวจเป็นรอบ
1: ๆครับ

0: มักจะมาแล้วมาตรวจฉี
1: ่ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: เขามาตรวจเรื่องภารกิจหลักเขาเนี่ยคนนี้ก็มาแล้วเนี่ยตรวจบัตรประชาชนตรวจฉี
1: ่ครับ
0: เขาไม่เน้นเรื่องว่าตกลงใบอนุญาตคุณมันถูกไม่ถูกอะไรก็คือถ้าทำอย่างนั้นมันกระทบตำรวจกับกระทบท้องที
1: ่โอ้โหทำอย่างเงี้ยมันก็กระทบคนที่จะไปกินนะพี่เบส
0: าย
1: โอไป
0: เขาก็เอาเรื่องตรวจอายุกับตรวจฉี
1: ่ครับ
0: เขาก็จู่โจมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำอะไรที่บางตาครับมันอย่างน้อยมันมีอย่างน้อย3-4เจ้า
1: ที่เราต้องไปขออนุญาต
0: ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องทำให้ต้องมีหาอะไรมาบังตาเขาหน่อย
1: ครับ
0: ถ้าสมมติว่าเราผิดเยอะก็ต้องหาอะไรที่มันใบใหญ่
1: ๆโมกบังให้โมกอินเดียได้ไหมฮะไอ้ใบกับใบมันเล็กหน่อยแต่ใบมันถี่อยู่นะ
0: ฮะไม่รู้จะแนะนำยังไง
1: ครับ
0: ไม่รู้จะแนะนำว่าต้องใช้ใบขนาดไหน
1: ครับ
0: แต่ว่าใบใหญ่
1: ผู้ประกอบการใช้กันอยู่ขออนุญาตอย่างนี้กันอยู
0: ่คือผมขอหน้าด้านวิจารณ์ว่ามันต้องมีการจ่ายกันแบบเนี้ย
1: ครับ
0: นะเพราะปัญหาเนี่ยนายกด่าใช่ไหมผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นธรรม
1: ครับ
0: แต่นายกผมก็เข้าใจได้นายกเขาไปพูดว่ามันมีการจ่ายสวยกันเนี่ยนายกมันก็เหมือนพูดกับคนซึ่งตัวเองก็ดูแลอยู
1: ่ก็ต้องอย่างนี
0: ้ไม่มีหลักฐานก็ลำบาก
1: ก็ต้องสังคายนากันใหม
0: ่แต่ว่าก็อย่างน้อยก็ส่งสัญญาณเลยสักนิดนึงว่าก็พอจะรู้ๆอยู่ว่ามันไอสถานประกอบการที่มันถูกปล่อยปะละเลยอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องความโลภของผู้ประกอบการอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่มันเรื่องที่เจ้าหน้าที่ที่จะต้องเป็นผู้ที่กำกับดูแลรักษากฎหมายเนี่ยก็น่าตั้งคำถามว่าทำไมละเลย
1: ส่วนหนึ่งก็เห็น
0: ขี้เกียจผมก็คิดว่าคงไม่ใช่เพราะขี้เกียจ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้เจ้าหน้าที่มันจะขี้เกียจอะไรกันนักหนา
1: ครับก็สังเกตจากอะไรพี่เบสารฤดูการโยกย้ายเนี่ยในพื้นที่ที่มีสถานบันเทิงหรือว่าถนนสายอะไรนะสถานบันเทิงเริงลมทำไมแยกกันไปอยู่ทำไมต้องเสียสตุ้งสตางกันมากพอสมควรในการที่จะเอาตัวเองมาอยู่ตรงนี้นะฮะพอถึงเวลาแล้วบอกว่าถึงเวลาของคุณแล้วคุณยังไม่ออกอีกก็เดี๋ยวจะมีไปจับเดี๋ยวจะมีไปปรับแล้วก็ทุงถูกเด้งโดยอัตโนมัติเนี่ยเราก็เห็นข่าวนี้อยู่เนืองๆอะครับ
0: คร
1: ับก็แสดงว่าต้องมีอะไรในพื้นที
0: ่ก็เนี่ยเขาพูดกันไงว่าอย่างตำรวจเนี่ย
1: ครับ
0: เขาอยากมาในเขตพื้นที่ที่มันมีการทำผิดกฎหมายบางอย่างเยอะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นบางที่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมีสถานอาบอบนวดอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งก็รู้กันอยู่ว่ามันท่าประเวณีหมด
1: ครับ
0: ทำผิดกฎหมายแน่นอน
1: แต่ประตูนี่ก็ห้ามล็อกเลยนะเพื่อป้องกันนะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะประกอบการได้มันก็จะต้องจ่ายใต้โต๊ะมันก็ทำให้เลยมีบางหน่วยเนี่ยเจ้าหน้าที่อยากจะไปอยู่ตรงนี
1: ้อยากจะมาตรวจอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้นให้เราไปทำเถอะพื้นที่ตรงนี้อย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่หรือว่าบางพื้นที่เป็นทำเลค้าแต่ว่ามันเป็นทำเลค้ารุ่นโบราณ
1: ครับ
0: คุณณรง
1: ค์ครับ
0: ไม่ได้ออกแบบให้มีที่จอดรถเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องจอดกันบนถนนผิดกฎหมายหมด
1: ครับ
0: โอ้โหเจ้าหน้าที่อยากไปอยู่มากเพราะว่าเฉพาะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่จอดรถกันผิดกฎหมายทั้งหมดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นกอบเป็นคำทำเลค้าย่านเก่าแก่ของเมืองเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหเป็นกอบเป็นคำ
1: ครับ
0: ผู้ประกอบการเนี่ยจ่ายค่าหน้าร้านตัวเองทุกคู่หา
1: ก็จอดผิดแต่สิถูกปรับทุกวันน่ะ
0: ถ้าไม่จ่ายก็ถูกจับทุกวัน
1: อ่ะ
0: แล้วจะทำมาค้าขายยังไงมันต้องจอดนะมันต้องจอดหน้าคู่หาตัวเองถูกไหม
1: ครับ
0: เอาส่งของขึ้นลงอะไรต่างๆนี่มันต้องมี
1: ครับ
0: ก็กินพื้นที่เป็นหนึ่งเลนจราจรอ่ะ
1: ครับ
0: ถนนมี4เลนก็ใช้ได้2เลน
1: อ่ะฮะเนี่ย
0: จอดฝั่งนู้นก็จอดฝั่งเราก็จอด
1: พอคุณไปเก็บเขาเยอะเนี่ยเขาก็ไปลดต้นทุนด้วยเรื่องของไอ้งั้นหย่อนเรื่องของมาตรการความปลอดภัยไปซะหน่อยหนึ่งผลที่ตามมาก็เป็นแบบนี้ครับ
0: มันก็ไปรวมเป็นต้นทุนไปละ
1: ครับเดี๋ยวต้องพักอีกครู่หนึ่งพี่ไปสารครับ18:35 แล้วครับ
0: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวม

0: ราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา37นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: โรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยมันก็เป็นผู้ประกอบการแบบบ้านๆนะนะผมพูดตรงนะ
5: ครับ
6: ไม่ได้มีฤทธิ์เดชหรืออะไรมากตอนหนักไปทางต้องจ่ายให้ครบทั้งหมด
5: ควักอย่างเดียว
6: แล้วก็ด้วยภาวะทางธุรกิจเนี่ยมันก็บีบให้ก็ต้องก็คงจะลดต้นทุนอะไรคือมันดูแล้วมันจริงๆแล้วถ้าเราใช้มาตรฐานที่ไม่ป้องกันไม่ให้มันเกิดโศกนาฏกรรมนะมันอนุญาตให้เปิดไม่ได้เลย
5: ครับ
6: ที่พูดตรงๆนะ
5: uh-huh.
6: แต่บ้านเราก็เป็นอย่างนี
5: ้ครับ
6: ก็คือมันก็เปิดช่องที่ทำให้ผู้ประกอบการเขายังดันทุรังเปิด
5: uh-huh.
6: เพื่อทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขา
5: ครับ
6: ซึ่งแล้วก็มีลูกน้องเข้ามาเป็นที่จะต้องมากลายเป็นอาชีพการงานเขาไปด้วยนะ
5: uh-huh.
6: แต่ว่ามันก็จะมีต้นทุนแฝงอะไรแน่นอนเนี่ย
5: ครับ
6: คือถ้าเรายังแก้ทั้งระบบไม่ได้นะคุณจะไปแก้โดยการออกกฎระเบียบเข้มอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องหาทางหลีกเลี่ยงจนได้
5: โอ้ก็
6: เพราะว่าไอ้การหลีกเลี่ยงมันก็เอื้อให้กับการที่จะต้องจ่ายใต้โต๊ะไง
5: ครับ
6: ถูกไหมถ้าคุณทำถูกซะหมดแล้วคุณจะไปจ่ายใครกฎหมายออกมาเข้มแล้วก็คนก็ทำตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นมันก็ต้องไม่ต้องไปกลัวใครไอ้แต่นี่มันก็คือ
5: มันขาวๆเทา
6: ๆมันเทาๆแล้วมันก็ต้องหาทางหลบเลี่ยง
5: ครับ
6: หลบเลี่ยงมันก็ทำให้ถูกรีดไถ
5: ก็เดี๋ยวเราใช้วิจารณญาณนะว่าร้านคุณจะถูกหรือผิดแต่ขอตรวจฉี่คนที่มาเที่ยวก่อนก็เสียเวลาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงวันนี้คุณไม่ต้องให้บริการเสียหายฮะมาอย่างนี้ทุกวันนะครับ
6: เสร็จแล้วก็โดนเล่นเช็คบินหนักเวลาเกิดเหตุก็โดนเช็คบินหนัก
5: ครับ
6: เหมือนซานติก้าเหมือนอะไรเป็นทั้งจำเลยสังคมเป็นทั้งอะไรไม่ได้คุณได้เกินหรอกแต่ผมขอบอกเลยว่าแต่ว่าถ้าคุณใหญ่จริงนะ
5: ครับ
6: ถ้าคุณใหญ่จริงเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องนึงขอโยงมาที่เรื่องนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะกับที่ผมพูดว่าถ้าใหญ่จริงแล้วมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะวันนี้มีรายงานข่าวว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ยกเลิกการตรวจโรงพยาบาลชื่อดังย่านฝั่งทนซึ่งก็เป็นที่ทราบกันว่าเป็นโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับคดีพ่อทิพย์
5: ครับที่เขาจะขยายผลไปอีก 4-5 โรงพยาบาลนะครับ
6: มีรายงานข่าวเอาก็ต้องเปิดชื่อแล้วล่ะ
5: ครับ
6: วันนี้มีรายงานข่าวว่าที่โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี
5: ครับ
6: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเชิญผู้สื่อข่าวมาร่วมทำข่าวนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะลงพื้นที่ตรวจสถานพยาบาลที่มีความเกี่ยว

0: ข้องกับคดีการปลอมแปลงเอกสารและแจ้งเกิดโดยสวมสิทธิ์สัญชาติไทยโดยมีโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีเป็นหนึ่งในรายชื่อโรงพยาบาลที่มีการเปิดเผยในสื่อว่า
1: ครับ
0: มีบุคลากรของโรงพยาบาลนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวด้วยการปลอมแปลงเวชระเบียนในโรงพยาบาลจากการรับฝากคันของผู้รับบริการชาวต่างชาติจนนำไปสู่การแจ้งเกิดและรับรองบุตรโดยชายไทยปรากฏว่าต่อมาเมื่อเวลา 11:15 น.ครับได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุว่านายพัฒนาแจ้งยกเลิกเดินทางมายังโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี
1: ครับ
0: เนื่องจากต้องเดินทางไปร่วมพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่62ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานที่บริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการในเวลา 13:30 น.ซึ่งเดิมทีนายพัฒนาเนี่ยจะเดินทางมาตรวจสอบภายในโรงพยาบาลด้วยตนเองพร้อมแถลงข่าวความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงกรณีการใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ขณะที่นายทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีสบศพร้อมด้วยฝ่ายกฎหมายที่เดินทางมาตรวจภายในโรงพยาบาลนี้ด้วยตนเองได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวผ่านเจ้าหน้าที่ของสบศภายหลังจากการเข้าตรวจสอบข้อมูลและพบกับผู้บริหารโรงพยาบาลว่าไม่ขอชี้แจงใดๆกับสื่อมวลชนแม้ว่าผู้สื่อข่าวได้มีการเจรจาแล้วว่าขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเบื้องต้นเท่าที่ทำได้หรือมีการชี้แจงจากทางโรงพยาบาลเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงต่อสาธารณะแต่ก็ไม่เป็นผลโดยทางโรงพยาบาลยืนยันว่ายังไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงพยาบาลในการให้ข้อมูลใดๆ
1: ครับสื่อก็เลยพลาดไงพี่ไพศาลว่าฟ้าผ่าพอฟ้าผ่าอาจจะเนี่ยแหละครับก็ยกเลิกหมายก็ทำให้เรา
0: ฟ้าผ่า
1: ตั้งข้อสงสัยไงเพราะว่าก่อนนั้นนี่ค่อนข้างจะขึงขัง
0: ผมก็เชื่อว่าอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยดูอาการแล้วน่าจะชนต่อ
1: ครับ
0: คงจะมีต่อใหญ่มาพอดำไปแล้วมันเจอชนต่อเข้าไป
1: ครับซึ่งทางตำรวจเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ยังขึงขังอยู่นะพี่ไพศาลนะครับเพราะอะไรครับเพราะทางหลวงเขาบอกเลยตอนนี้ที่มีการตรวจสอบย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2565เนี่ยร้อยกว่ารายนะฮะที่เข้าข่ายว่ามีการทำกันเป็นขบวนการลักษณะนี้กำลังคุยกันอยู่ครับอันนี้มันคือองค์กรอาชญากรรมหรือเปล่าเพราะว่ามันมีองค์ประกอบครบเลยแล้วก็ทางตำรวจเองเชื่อว่าพอเขาทำลักษณะนี้เนี่ยมันคิดทางดีไม่ได้เลยครับว่าเมื่อลูกมีสัญชาติไทยแล้วเนี่ยเมื่อโตขึ้นมาสามารถครองทรัพย์สินในเมืองไทยได้เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นและสิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากประเทศไทยนะฮะเพราะอะไรครับเขาไม่ได้ถือสัญชาติเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวประเทศต้นกำเนิดของเขาประเทศต้นทางเขาก็ถือสัญชาติของเขาด้วยนะฮะและดูสิครับไอ้ที่มันขยายผลมาตั้งแต่ปี67อ่ะคืออะไรฮะคดีฟอกเงิน 70,000 ล้านแล้ว 70,000 ล้านนี่เอามาจากไหนก็มาหลอกลวงเป็นพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นพวกค้ามนุษย์ก็หลอกใครฮะนอกเหนือจากประเทศต้นทางของเขาแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็หลอกคนไทยหลอกภูมิภาคเนี้ยนะครับได้เงินได้ทองมาจะทำยังไงให้เงินทองเนี้ยมันขาวบริสุทธิ์ฟอกให้มันสะอาดจะทำยังไงเราไม่มีสิทธิ์มาซื้อทรัพย์สินที่ในประเทศไทยได้เลยก็นี่แหละครับก็มีคนไปชี้ช่องให้เขาไงงั้นก็คุณเป็นคนไทยสิเป็นไม่ได้ลูกคุณเป็นได้ไงแล้วจะได้มาซื้อทรัพย์สินฟอกเงินอยู่ตรงนี้เลยเพราะสบายที่สุดแล้วก็คือประเทศไทยและคิดดูสิครับร้อยกว่าคนในตั้งแต่ปี65แล้วถ้าย้อนหลังกลับไปฮะประเด็นเนี้ยเมื่อวานนี้โตโต้ครับสสพรรคประชาชนออกมาเปิดเลยฮะว่ามีมากกว่าที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มเพราะเขาทำกันมานานแล้วนะขอให้ไปขยายผลแล้วก็ตัวโต้เนี่ยนะฮะเอาข้อมูลส่วนเนี้ยให้ขับทางเจ้าที่ไปละขยายผลนะฮะเพราะอะไรครับ
0: หมายถึงว่าตัวโต้เขามีข้อมูลแล้วมาก
1: เขามีข้อมูลยื่นให้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะให้ไปขยายผลนอกเหนือจากกระบวนการที่ไปจับกรณีฟอกเงิน 70,000 ล้านเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเจอภรรยามีลูก3คนและลูกทั้ง3คนได้สัญชาติไทยได้มายังไงก็นำมาซึ่ง35หมายจับที่ออกไปจับได้แล้ว33เหลืออีก2คนที่ยังคงหลบหนีอยู่พี่เวสันแต่โตโต้บอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่35หมายจับนี้ขบวนการที่ทำลักษณะเดียวกันกับอีกหลายโรงพยาบาลมีอยู่ด้วย

0: ตำรวจก็พูดคล้ายกันว่ามันมีอยู่4ถึง5โรงพยาบาลที่ทำในลักษณะนี้และกำลังจะเข้าไปตรวจสอบแต่สุดท้ายอย่างที่พี่ไพศาลอธิบายยกเลิกหมายเพราะว่าก็ต้อง
1: คือเราก็ยังไม่รู้ที่พูดตรงๆนะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอาชญากรรมที่โรงพยาบาลเขารู้เรื่องอยู่หรือเปล่า
0: ครับ
1: หรือว่ามันเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเขาทุจริต
0: ครับ
1: แล้วแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็โอเคละเปิดชื่อมา5โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็เสียภาพลักษณ์ก็เสียหาย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งผมเชื่อว่าเขาก็คงจะต้องในแง่ข้อกฎหมายก็คงไม่ยอมคงสู้เต็มที่ซึ่งอาจจะเป็นที่มาที่ทำให้วันนี้จู่ๆ จะมาตรวจมาเอาแถลงข่าวนักข่าวไม่ยอม
0: ก็คือคงจะต้องไปดูรายละเอียดให้มันชัดกว่านี้ฮะว่าถ้าเกิดเข้าไปตรวจแล้วอย่างนั้นภาพลักษณ์ของเขาเสียหาย
1: โรงพยาบาลเขามีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีพยานหลักฐานว่าเขารู้เห็นเป็นใจเขาไปเอื้อให้มันเกิดกระบวนการทุจริตแบบนี
0: ้ครับ
1: หรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ของเขา
0: ที่เห็นช่องว่างช่องโหว่เราสามารถทำได้เงี้ยใช่ไหม
1: ก็พูดง่ายๆว่าโรงพยาบาลก็ถูกหลอกด้วย
0: ครับ
1: ถูกใช้เป็นเครื่องมือด้วยอย่างเงี้ยสารหรือเปล่า
0: ครับ
1: ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าก็คุณดูชื่อเขาโรงพยาบาลนี้ธรรมดาที่ไหน
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็พอรู้อยู่ว่าท่านไปรักษาแล้วมันระดับไฮคลาส
0: ครับ
1: หรือว่าเป็นระดับคลาสไหน
0: ฮะก็นี่แหละครับคืออีกมุมหนึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าโอ้โหเราเข้าไปตรวจสอบแบบนี้ถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลผู้บริหารเขาไม่เกี่ยวเนี่ยก็จะเสียหายและเราก็จะเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นให้ไปตรวจสอบก่อนนะฮะว่ามันมีใครนะฮะเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้บ้างอยู่ในระดับไหนหรือเป็นเฉพาะแค่เจ้าหน้าที่หน้าห้องคลอดเท่านั้นที่ไปจัดแพ็กเกจแล้วก็เอาเงินเข้าพกห่อของตัวเองถ้าเป็นลักษณะนี้ก็เป็นความผิดเฉพาะบุคคลซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรก็คล้ายๆลักษณะของแอร์มีนาพี่ไพศาลนะครับเนี่ยฮะลักษณะก็คล้ายๆกันเลยว่าคุณไปรับหิ้วนะฮะโดยที่องค์กรของคุณก็มีเงื่อนไขมีระเบียบชัดเจนว่าอย่าทำนะมันจะเสียภาพลักษณ์องค์กรและอาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ก็มีระเบียบมาแต่มันเป็นความผิดของตัวบุคคลไงฮะไอ้ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่ทำให้
1: หรือว่าจะมีพยานหลักฐานที่ว่าองค์กรก็ทำเรื่องนี้เป็นธุรกิจไปด้วยเลย
0: ครับ
1: เอาหลักฐานมาว่ากันมันชัด
0: ไปใช่ครับใช่ครับเนี่ยก็ทำให้นำมาซึ่งฟ้าผ่ายกเลิกภารกิจการเข้าไปตรวจสอบล่าสุด
1: ตอน
0: น
1: ี้ตั้งหลักก่อนนะ
0: ตั้งหลักก่อนครับ
1: ไปเผายาเสพติดก่อนนะยกก่อนเลยดีกว่า
0: ครับครับครับ
1: พัฒนา
0: ครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่เบสาเดี๋ยวตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: คุณ Love Is คุยเข้ามานะครับบอกว่าเนี่ยคือมหาดไทยดูแลทั้งนั้นเลยปัญหาที่เกิดขึ้นณวันนี้พี่ไพศาลสอบท้องถิ่นขนยานะฮะจับกัญชาได้ที่ต่างประเทศนะครับบัตรต่างด้าวนะฮะที่นี่แหละครับใช้แพ็กเกจของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ได้เป็นคนสัญชาติไทยมีเรื่องของสถานบันเทิงเนี่ยเขาบอกว่าล้วนแต่มหาดไทยเป็นผู้ที่กำกับดูแลทั้งนั้นเลยครับโอ้แต่ว่าปัญหาก็คือเรามีปัญหาเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับบังคับใช้ระเบียบกฎเกณฑ์หรือเปล่าพี่เพศานมันทำให้โอ้โห

0: โอ้โหมองไปทางไหนก็เป็นปัญหาทั้งหมดเนี่ย
1: เรามันมีเรื่องความหย่อนยานในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
0: ครับ
1: มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องว่าคนพยายามที่จะทำเลี่ยงข้อกฎหมายหรือว่าเลี่ยงกฎระเบียบอย่างเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: มันมีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในนู่นในสิ่งเหล่านี้ด้วย
0: ครับ
1: คือทำให้แทนที่จะกำกับดูแลให้มันตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็เกิดการก็คือไม่ตรงไปตรงมา
0: ฮะ
1: มันก็กลายเป็นปัญหาที่มันหมักหมม
0: เริ่มจากอารมณ์มันรวยกันมีอมิตรสินน้ำใจสักเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาอาจจะอะไรที่มันใหญ่แล้วก็มันเป็นถาวรมากกว่าคำว่าสินน้ำใจเล็กน้อยอ่ะพี่เวสาน
1: มันก็เป็นโรคร้ายไปนะ
0: ครับ
1: โรคร้ายที่มาทีนี้มันก็สีแตกเกิดขึ้นที่นู่นที่นี่ครับมันก็คงมากมายไปหมดเพราะมันก็เรียกว่ามันการทุจริตมันบ้านเราตอนนี้มันทุกหย่อมย่าม
0: ันส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะครับ
1: มันแล้วมันหาภาคส่วนไหนที่มันไม่มีมันยากขึ้นเรื่อยๆ
0: ครับ
1: มันกลายเป็นว่าทุกภาคส่วนถ้าจะ

0: ทำอะไรในประเทศนี้ได
1: ้ก็ปปปเนี่ยนะครับบิ๊กเต่าเนี่ยไปจับคาโต๊ะไปจับคาที่ทำงานนะครับคือเอาแบบก่อสร้างเนี่ยนะฮะไปขออนุญาตแล้วขออนุญาตอีกไม่เคยผ่านเลยแต่พอนี่แหละครับพอมีสินน้ำใจไปมันผ่านได้ฮะแล้วก็เนี่ยดัดหลังกันมาเนี่ยมันก็เห็น
0: อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไปสืบเจออะไรนะส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าคนก็ถูกรีดไถจนเขาเอือมไม่ไหวจ่ายไม่ไหว
1: ครับ
0: เขาก็มาแจ้งความแล้วก็ล่อซื้อไม่ใช่ว่าไปสืบทราบพบอะไรต่างๆปราบปรามเอง
1: ก็อะไรนะขอใบอนุญาตซื้อปืนใบคำร้อง5 บาทขอเรียก20,000อย่างเงี้ย
0: ใ
1: ช่
0: ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาน
0: ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาอีกเรื่องนึง
1: ครับ
0: ตกลงไอ้ปลากระป๋องเนี่ยวันนี้คุณณัฐชาเขาแถลงร่วมกับไบโอไทยนะ NGO นะ
1: ครับ
0: ก็เขามายืนยันว่าเขาไปตรวจ DNA เนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้ปลากระป๋องที่
1: มันฮือฮาม
0: ันไม่ใช่แมคคาเรลอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาอ้างว่าเป็น
1: ปลานิลครับ
0: เขาไปตรวจเจอเขาบอกว่ามันไม่ใช่ปลานิลนะไปตรวจ DNA ในห้องแลบแล้วผลมันออกมามันเป็นปลาหมอคางดำจริงๆเนี่ย
1: ซึ่งเครื่องมันกินได้นั่นแหละฮะ
0: คนเขาก็ติงอยู่แล้วว่าเอ๊ะมันปลานิลหรือปลาหมอคางดำ
1: ครับ
0: ตรวจเอาให้แน่นะก็ปรากฏว่าเนี่ยมีการไปตรวจนะแล้วก็คุณณัฐชาวันนี้ก็เลยแถลงใช่มั้ย
1: ครับใช่ครับ
0: ณัฐชาจับมือไบโอไทยงัดผลแลบตรวจ DNA ปลากระป๋องยันชัดเป็นปลาหมอคางดำ ก็จะเอาผิดกรมประมงกระทรวงเกษตรแล้วก็อย.
1: ครับ
0: ที่ร่วมกันการันตีว่าเป็นปลาน ิ
1: ล
0: ระบบพร่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อาจหนักถึงขั้นให้นำให้ข้อมูลทำเอกสารเท็จ
1: ครับครับ
0: นะ
1: ก็คุณณัฐชาเนี่ยเขาบอกว่าผลตรวจออกมายืนยันแล้ว2ตัวอย่างนะฮะก็คือปลากระป๋องจากโรงงานที่สมุทรสาครนะซึ่งไม่ได้เป็นข่าวนะพี่เพศาน
0: ครับ
1: พบว่าเป็นปลานิลส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นปลากระป๋องจากโรงงานที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ที่สมุทรสาครซึ่งกรมประมงและสคบไปตรวจสอบแล้วก็อายัดไว้ซึ่งก่อนหน้านี้มีการแถลงยืนยันไงฮะว่าอ๋อนี่คือปลานิลนี่นะครับแล้วปรากฏว่าเขาจะทดลองผลิตด้วยการใช้ปลานิลไม่แน่ใจว่ามันไปหลุดออกสู่ท้องตลาดได้ยังไงเขาซื้อมาเป็นแพ็คๆเลยครับ
0: อ
1: ันนี้ฮะที่สมุทรสาครมันคือหมอ
0: ผู้ประกอบการก็ไหว้ขอโทษปลกเลยนะ
1: ครับครับคือเอาเนื้อปลา3ชิ้นมาตรวจพิสูจน์3แบบนะครับยืนยัน8ครั้งตรงกับ DNA blank นะฮะที่กรมประมงเก็บไว้เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ในการนำเข้าปลาหมอคางดำเขาตรวจสอบตอนไอ้ที่ตรวจ DNA ปลาหมอคางดำเลยว่าไอ้ตัวอย่างที่ส่งไปเนี่ยนะฮะมันตรงกันไหม

0: มันตรงกันครับก็ยืนยันว่ามันเป็นปลาหมอคางดำส่วนประเด็นที่ก่อนหน้านี้กรมประมงดำเนินการตรวจเพียงอัตลักษณ์แล้วก็ยืนยันเลยว่านี่คือปลานิลโดยไม่ได้มีการไปตรวจลึกถึง DNA เนี่ยอันนี้แหละฮะที่คุณณัฐชาบอกว่ามันเป็นความสับเพร่าจงใจให้ข้อมูลเท็จความบกพร่องนั้นชัดเจนเพราะตอนนั้นประชาชนตั้งคำถามตัวว่าข้อมูลท่านได้เนี่ยเป็นยังไงต้องมีเอกสารยืนยันชัดเจนก่อนเอามาเสนอเพราะว่ากรมประมงบอกว่าเอ้ยผมดูออกเลยเนี่ยแค่รูปลักษณ์ลายเกล็ดหรือว่าลายลิ้วของเนื้อปลาเนี่ยชัดเจนคือปลานิลไอ้ตรงนี้แหละครับที่มีคำถามตัวมันจริงหรือคุณตรวจละเอียดลึกแล้วหรือยังคุณณัฐชาก็เลยไปตรวจถึงระดับ DNA เลย
1: วันนี้คุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยืนยันว่ากรมประมงได้รายงานผลการตรวจสอบให้ตนรับทราบตั้งแต่เมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว
0: ครับ
1: พฤษภามิถุนากรกฎาก็2เดือน3เดือนแล้วนะ
0: ครับ
1: โดยผลการตรวจด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพถึงชนิดและรูปแบบสิ่งแปลกปลอมและคุณภาพด้านประสาทสัมผัสสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบรรจุกระป๋องนะ WPS 07ตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือโคเด็กซ์บ่งชี้ว่าปลาตัวดังกล่าวเป็นปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศ1ตัวอย่างและเป็นปลานิลในซอสมะเขือเทศจำนวน2ตัวอย่างนะคุณวัชรพลบอกว่าอย่างไรก็ตามทราบว่าในวันนี้ทางฝ่ายค้านพร้อมด้วยหน่วยงานภาคประชาสังคมได้มีการรายงานผลการตรวจสอบตัวอย่างปลากระป๋องจากโรงงานดังกล่าวเช่นกันโดยเป็นผลทดสอบด้วยวิธีสกัด DNA เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและวิเคราะห์ลำดับเบสด้วยเทคนิค Sanger Sequencing โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมมินิ 16S และยูนิUnicode หรือไงนี่นะ
0: ครับ
1: ซึ่งเปรียบเทียบลำดับเบสกับฐานข้อมูล
0: ครับ
1: GenBank ของ NCBI พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นปลาหมอคางดำซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการตรวจสอบของกรมประมงคุณวัชรพลบอกว่าทางนี้ห้องปฏิบัติการกรมประมงเมื่อวันที่6พฤษภาคมได้รับการยืนยันความถูกต้องจากอธิบดีกรมประมงแล้วซึ่งเมื่อผลการตรวจสอบจากกรมประมงและภาคประชาชนไม่สอดคล้องกันกรมประมงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพราะหากผลการตรวจสอบไม่มีความแม่นยำจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและต่อการดำเนินงานภาครัฐ
0: ครับ
1: ขณะนี้จึงได้สั่งการให้กรมประมงตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วนในทุกกระบวนการตรวจสอบแล้วไม่ว่าจะเป็นกระบวนการตรวจสอบในระดับห้องปฏิบัติการรวมไปถึงการสุ่มตัวอย่างที่กรมประมงได้รับมาจากอย.และภาคประชาสังคมสุ่มตัวอย่างนำมาตรวจสอบเพื่อชี้แจงต่อสังคมถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อไป
0: ครับ
1: ก็เอาละแต่เมื่อมีข้อท้วงติงมานี้ก็คงต้องตรวจซ้ำกันดูนะ
0: ครับถามว่ามันกินได้ไหมปลาหมอคางดำเรามาทำเป็นปลากระป๋องลักษณะนี้เนี่ยทีวีหลายช่องเอาออกรายการสดเลยนะพี่เพชรแล้วก็เปิดให้ดูเลยนะกินได้ครับรสชาติมันก็คือเนื้อปลานั่นแหละครับอร่อยด้วยเพียงแต่ว่าเรื่องของข้อมูลโภชนาการ
1: ก็บอกให้มันตรงไปตรงมา
0: ใช่ครับข้างกระป๋องเขียนปลาซาดีนฮะปลาไม่คาเรลครับจำเปิดมาไม่ใช่อ่ะฮะ
1: เ
0: ออก็เขียนมาเลยสินี่คือปลาหมองคางดำวิธีกำจัดลองทำเป็นปลากระป๋องก็อร่อยดีนะราคาถูกด้วยผมก็เชื่อว่าตลาดพร้อมเชียร์รับนะฮะ
1: คุณบุญยืนสิริธรรมประธานสภาองค์กรลูกจ้างผู้บริโภคก็ไปร่วมแถลงกับคุณณัฐชาแล้วก็ใบวไทยนะ
0: ครับ
1: บอกว่าการนำปลาหมอคางดำมาเป็นปลากระป๋องเรียนตรงๆว่าผู้บริโภคก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร
0: ครับ
1: เพราะปลาก็กินได้เหมือนกันเพียงแต่จะต้องระบุให้ตรงว่าเป็นปลาหมอคางดำถ้าระบุว่าใช้ปลาซาดีนก็ต้องเป็นปลาซาดีน
0: ครับ
1: อย่างไรก็ตามปัจจุบันกฎหมายควบคุมปลาหมอคางดำห้ามเลี้ยงห้ามซื้อขายห้ามครอบครองประชาชนไปจับได้ในแหล่งน้ำสาธารณะยังขายไม่ได้เลยต้องขายในร้านที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
0: อ
1: นุญาตให้รับซื้อเมื่อมีประเด็นออกมาเช่นนี้หน่วยงานของรัฐก็ทำตามกระแสอาแสงไปเรื่อยๆซึ่งในการตรวจสอบอย.เรียกเก็บปลากระป๋องไปเป็นหมื่นกระป๋องทำไมไม่ตรวจสอบเพราะอะไรงบประมาณมีน้อยหรือและที่ประเดี๋ยวมาการันตีว่าเป็นปลานิลก่อนที่จะมีการตรวจ

0: สอบ
1: ครับ
0: ก็คือไม่มีปัญหา
1: ครับ
0: ถ้าจะเป็นปลาหมอกลางดำเพียงแต่ว่า
1: บอกมาเลย
0: กฎหมายในกฎหมายในขณะนี้มันเอามาทำในเชิงพาณิชย์เนี่ยน่าจะยาก
1: ครับ
0: เพราะว่าคือคุณจับแล้วก็เอาไปแกงเอาไปทำอะไรคุณเนี่ยได้
1: ได้อ่าฮะ
0: แต่เอาไปขายไปอะไรเนี่ยอันนี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐเพราะเขากลัวว่า
1: หลุดสู่ธรรมชาติ
0: ขายแล้วมันเกิดมันมีชีวิตแล้วเอาข้ามเขตไงข
1: ้
0: ามจังหวัดไปแล้วไปแพร่พันธุ
1: ์ครับ
0: แต่ก็ยังมีการควบคุมแต่จริงๆแล้วก็ควบคุมก็แบบประเทศไทยมันจะควบคุมอะไรกันตั้งนาน
1: โอ้โหตอนนี้วันก่อนบางแสนจะไปตกหมึกได้ปลาหมอคางดำพี่เพศาส
0: ลอยกันหัวฟุดเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าตรงนั้นมันคือลักษณะเหมือนน้ำกร่อยอ่ะน้ำจืดมันลงไปผสมก็ทำให้ความเค็มมันไม่มากไงมันอยู่ได้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่มันมีมันปักปักแม่น้ำบางประกงมา
1: ครับครับ
0: แล้วพอออกมาปั๊บน้ำจืดมันจะวนมาที่อ่างบางแสน
1: ครับนั่นแหละฮะก็อยากได้หมึกเจอปลาหมอคางดำได้ฮะกินได้เหมือนกันครับครับเดี๋ยวไปอีกรูปนึง
0: พ่อค้าเนี่ยคุณไปประกาศบอกว่านี่คือปลากระป๋องปลาหมอคางดำมาผมถามหน่อยว่าคนจะกินหรือเปล่าตอนแรกไอ้กินมันกินได้
1: กินได้ครับ
0: คุณประกาศตรงไปตรงมาเนี่ยมันจะมีคนซื้อไหม
1: ครับ
0: อันนี้อย่างน่าห่วง
1: อืมนะฮะอ่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอที่ไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา3นาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
2: ครับ
1: ก็เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ก่อนพี่ไพศาลครับเพราะว่าก็เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเหมือนกันลำน้ำรวกลำน้ำสายนะฮะที่เชียงรายครับปรากฏเรื่องของสารเคมีนะฮะโลหะหนักที่มันอยู่ในประเทศต้นทางมันไหลมาบ้านเราเนี่ยนะฮะห่วงเรื่องของการปิดประปามจะปลอดภัยมันจะสะอาดบริโภคได้หรือเปล่ากปภ.ครับเขาออกมาเปิดเผยความคืบหน้าครับสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่เชียงรายเดินหน้าขอจัดสรรงบปี2570สร้างความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวครับยืนยันว่าน้ำประปาในสะอาดและก็ปลอดภัยครับโดยนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.นะครับเปิดเผยบอกว่ากปภ.ได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำดิบอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มมีการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแหล่งน้ำดิบช่วงมีนาคม2568โดยยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนครับส่วนความคืบหน้าการย้ายแหล่งน้ำดิบของกปภ.สาขาเชียงรายจากแม่น้ำกกไปยังแม่น้ำลาวและก่อสร้างสถานีผลิตแม่น้ำผลิตน้ำในแม่น้ำลาวแห่งใหม่เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านน้ำประปาก็อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณปี2570ยืนยันน้ำประปาที่ผลิตและส่งจ่ายในพื้นที่สะอาดปลอดภัยและมีค่าสารโลหะหนักต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจทันทีกปภได้เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเป็นประจำทุกเดือนผ่าน Facebook การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายและ Facebook ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการรับรู้และก็ติดตามสถานการณ์น้ำเชียงรายพร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กปภ.สาขาเชียงรายครับหมายเลขโทรศัพท์053716

0: 053-711-655นะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะ053-711-655หรือว่า PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับวันนี้จู่ๆมีข่าวว่าคุณสุภจีประกาศถอยร้านข้าวแกง40บาท
0: ครับ
1: ไม่ชงเข้าครม.ขอนำกลับมาทบทวน
0: ครับ
1: โดยคุณสุภจีได้โพสต์ข้อความบน Facebook นะครับบอกว่าสวัสดีค่ะเมื่อวันก่อนได้คุยกับน้องๆผู้สื่อข่าวเรื่องของราคาข้าวแกงซึ่งหลังจากราคาพลังงานเริ่มลดลงกระทรวงพาณิชย์ได้รับการเรียกร้องให้ช่วยหาทางลดค่าครองชีพที่เป็นสิ่งจำเป็นและเป็นรายจ่ายประจำทุกวันคือข้าวแกงจริงๆแล้วราคาข้าวแกงขึ้นกับต้นทุนหลายตัวที่ไม่ได้มาจากราคาพลังงานอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบแก๊สสูงต้มค่าแรงค่าเช่าซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงหลายหน่วยงานโดยรัฐบาลก็กำลังดูแลในเรื่องเหล่านี้อยู่สำหรับวัตถุดิบจำเป็นในการทำอาหารทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าของชีพที่ทำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่1เมษายน69อยู่แล้วและจะยังคงดูแลควบคุมราคาวัตถุดิบจำเป็นและวัตถุดิบราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพอย่างต่อเนื่องโอ้ทำไมล่ายาวเหลือเกินถึงเรื่องข้าวแกงเนี่ยอ้อนี่มาถึงละ
0: ครับ
1: บอกว่าแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในเรื่องค่าอาหารในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติซึ่งล่าสุดสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ปะทุขึ้นอีกก็มีแนวคิดที่จะทำเพิ่มเติมโดยใช้แนวคิดการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าแบบที่ใช้กับหลายๆสินค้า
0: ครับ
1: โดยจะสนับสนุนเงินให้ร้านอาหารที่ยินดีมาลงทะเบียนเพื่อนำเสนอเมนูอาหารจานเดียวในราคาประหยัดซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาว่าราคาควรเป็นเท่าไหร่โดยตัวเลข40บาทนั้นเป็นเพียงการยกตัวอย่างเดี๋ยวก็ตามเมื่อมีกระแสทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหลากหลายเราก็ยินดีรับฟังและพร้อมจะทบทวนเพื่อไม่ให้เกิดมาตรการรัฐที่ไปกระทบต่อกลไกตลาดที่มีคนจำนวนมากบอกว่ามีข้าวแกงราคาประหยัดต่ำกว่าจานละ40เป็นทางเลือกอยู่แล้วหรือบางเสียงเห็นว่าควรแก้ที่ส่วนอื่นที่อยู่นอกเหนือการดูแลของกระทรวงพาณิชย์เราจึงได้ระงับแผนที่จะนำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและถึงแม้เราจะระงับแผนเรื่องนี้ต่อที่ประชุมครม.แล้วแต่ก็ยังยินดีรับฟังทุกความเห็นนะคะเพราะการตัดสินใจในครั้งนี้ก็มาจากที่เราเปิดรับฟังเสียงของประชาชน
0: ครับ
1: คือมันยังไงหมายถึงว่า40มันแพงไปหรือว่ายังไง
0: คือทางพรรคประชาชนน่ะพี่เปสารเขาบอกว่า30มีจะไปคิด40ทำไมคุณสุภจีบอกว่าเอ้าเหรอคะอยู่ที่ไหนอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ายังมีคนยังทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเดี๋ยวขอกลับไปคิดก่อนก็ได้วันนี้ก็เลยไม่เอาเข้าสู่ที่ประชุมครม.ไงฮะคือแนวคิดของคุณสุภจีเนี่ยพี่ไพศาลครับเขาบอกว่าไอ้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะมีทั้งเราเป็นคนไปซื้อกับผู้ขายที่เป็นร้านค้าครับร้านค้าเข้าร่วมเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยหลายแสนร้านค้าเข้าร่วมเนี่ยแล้วก็สูงพันธุ์นี้เขาสามารถไปดูต้นทุนได้ไงพี่ไพศาลนกกระซิบอะฮะรู้ต้นทุนว่าต้นทุนของคุณเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราไปคุมต้นทุนให้กับผู้ประกอบการร้านค้าให้ราคาโคตรถูกลงคุมต้นทุนของเขาได้เนี่ยแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยคิดเมนูขึ้นมาราคา40บาทอันนี้คือความคิดที่นั่งพูดคุยหารือกันระหว่างที่คุณสุภจีอธิบายให้ฟังไงก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาไงครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางฝ่ายค้านเขาบอกมันมีต่ำกว่านี้อีกคิด40ทำไมละ30ก็มีเนี่ยนะคุณสุภจีไม่เป็นไรนะฮะถ้ายังมีความเห็นต่างกันอยู่นะถอนออกมาและถ้าเกิดว่ามีโอกาสจังหวะเหมาะสมที่จะสามารถเดินหน้าต่อได้ค่อยว่ากันอีกทีนึงครับ
1: แต่คนไทยยังกินข้าวแกง
0: ข้าวแกงก็ถ้าเป็นพนักงานต้องอาศัยท้องของตลาดสดตอนเที่ยงๆยังมีอยู่พี่ไพศาลครับ
1: อย่างผมเนี่ยยังกินข้าวแกงอยู
0: ่ครับ
1: แต่ผมว่าเด็กรุ่นใหม่ๆมัน
0: อาหารตามสั่งอาหารตามสั่งกันไปแล้วใช่มั้ยฮะ
1: น่าจะอื่น
0: ๆครับ
1: เรากินอะไรนะมาม่ายำมาม่า
0: เป็นอย่างเงี้ยทำกันสด
1: มีอะไรก็อะไรต่างๆที่เขาแยกไปเขามีอะไรผมแต่ร้านข้าวแกงเนี่ยมันก็ดูแล้วก็มีกลุ่มเขาอยู่มีกลุ่มเขาอยู
0: ่ถ้าจะมีร้านดังๆสิงห์บุรีพี่เวสานเวลาจะขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยถิวขนาดไหนก็ต้องเข้าทางสิงห์บุรีเทรนด์อยู่ในปั๊มน้ำมันของรัฐนี่นะใหญ่ๆปตท.แวะเข้าไป
1: เสิร์ฟข้าวร้อนไหม
0: ข้าวร้อนครับ
1: แล้วข้าวต้องร้อน
0: อาหารเขา
1: ถ้าอาหารและข้าวแกะร้านข้าวแกงแล้วพอข้าวไม่ร้อนนี่มันหมดค่าเลย
0: ครับใช่เขาอุ่นอยู่ตลอดเวลาครับก็หม้อใหญ่คล้ายๆมันจะทำอุ่นไว้อะครับ
1: แล้วผมดู YouTube เนี่ยนะมันมีคนที่เขาเป็นเชฟ
0: ครับ
1: เขาเป็นเชฟแล้วเขาก็ตะเวนชิมพวกร้านข้าวแกงเนี่ยนะแล้วเขาประกาศขึ้นชื่อในรายการก็เลยนะว่าแกงเนี่ยถ้าข้าวแกงเนี่ยถ้าทำไม่อร่อยแล้วอยากไปทำขาย
0: ครับ
1: ขู่ไว้เลยนะซึ่งผมก็เห็นด้วยนะ
0: ครับ
1: ว่ามันข้าวแกงเนี่ยมันต้องทำให้อร่อยนะทำให้รสชาติที่แบบถูกปากนะถึงจะแบบ
0: ผม
1: บางทีผมเห็นแล้วโอ้โหข้าวแกงทานแล้วมันแบบมันไม่ได้มันไม่มีรสมืออะไรอยู่เลย
0: ผมเคยวิจารณ์พี่ปีศาจข้างๆไอ้ตอนที่ผมอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะแล้วจะมีตลาดสดจะมีตลาดใหญ่เลยนะพี่เมษานแล้วในตลาดเนี่ยนอกเหนือจะขายพืชผักอาหารที่เป็นพวกเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วนะครับจะมีร้านข้าวแกงร้านอาหารอยู่ครับชิมทุกร้านกินทุกร้านแล้วผมก็งงว่าทำไมคนที่นี่เขากินข้าวกันไม่อร่อยเลยเหรอเลยเนี่ยนี่ที่แล้วก็ต้องไปหากินไกลกว่าเดิมครับเพื่อให้เจอรสชาติที่ถูกปากครับนั่นแหละอย่างที่พี่ไพศาลบอกเลยถ้ามาทำให้อร่อยเนี่ยคนมันจะวายไปเองตลาดนี้ครับเพราะเขามีอยู่ประมาณสัก 3-4 ร้านที่เป็นข้าวแกงนะฮะแต่ไม่ถูกใจเลยครับ
1: คือมันทำไม่ยากหรอกคนไทยทำข้าวแกงผมบอกให
0: ้ครับ
1: แต่ทำให้รสชาติมันดึงลูกค้าได้นะถูกปากนี่แหละแต่ใช้คำว่าอร่อยก็อาจจะแบบคนเราก็มีรสนิยมมีรสชาติที่อาจจะไม่ตรงกันแต่ว่าเอาเป็นว่ารสชาติเนี่ยมันต้องดึงดูดลูกค้าได้ลูกค้าชื่นชอบ
0: ครับก็เหมือนกันนะฮะไปย่านนี้นึกออกเลยว่าเราจะต้องไปร้านไหนที่ถูกใจเราถูกปากเราอย่างเง
1: ี้
0: ยลักษณะนั้นก็แสดงว่าอันเนี้ยเมนูของเขาขึ้นชื่อแล้วคนต้องมาต่อคิวผมกินซุปเนื้อนะฮะแถวๆเนี่ยวัดเทพลีลานะพี่เพศานจัดรายการเสร็จ8โมง
1: ร้านมุสลิมไหม
0: ครับใช่ครับปรากฏว่าโอ้โหแค่8โมงนะพี่เพศานไปถึงนู่นก็เกือบ9โมงไม่ทันฮะหมดไปเสียแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหวันนี้เราไม่ได้กินเมนูอร่อยอย่างเงี้ยนะมันต้องเขาต้องทำให้ได้แบบนั้นฮะ
1: กรุงเทพร้านข้าวแกงก็หาอร่อยไม่ง่ายนะ
0: ครับ
1: เนี่ยนึกเร็วๆนึกไม่ออกที่ผมแบบนึกได้ก็มีร้านสมทรงที่วัดสมเวชนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนพอคุณสมทรงเจ้าของร้านก็เสียไปแล้วเห็นว่าญาติๆเขายังทำกันต่อผมก็
0: รสชาติเปลี่ยนเลยนะ
1: ไม่แน่ใจผมก็ไม่ค่อยได้ไปทาน
0: ครับ
1: ไม่ได้ไปทานแต่ว่ามีรายการอะไรต่างเขาไปเขาก็บอกว่าอร่อย
0: ครับ
1: เขายังชมว่าอร่อยแต่ผมไม่ได้ไปทานนานนะตั้งแต่เจ้าของร้านดั้งเดิมคุณสมทรงเนี่ยเขาเสียคุณสมทรงกับผมเนี่ยสนิทกัน
0: ครับ
1: สนิทกันอยู่โดยส่วนตัวนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เสียไปละก็เสียดายมันทำแกงเขียวหวานอร่อยมากรสชาติแบบแล้วก็เขามีไอ้ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
0: ครับ
1: ร้านเท่านะคุณสมทรงร้านสมทรงโภชนาวัดสังเวช
0: ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยมันต้องถั่วฝักยาวอ่อนๆนะบางนะฮะ
1: แล้วก็หมูก็ต้องเป็นหมูย่างกับหิน
0: ครับ
1: หมูย่างหินบนหินนะแล้วก็มีข้าวราดแกงต่าง
0: ๆครับ
1: แล้วก็ขนมจีนซาวน้ำขนมจีนน้ำยาต่างๆก็เดี๋ยวนึกถึงแล้วเดี๋ยววันหลังจะลองกลับไปเยี่ยมเยียนดูแต่ร้านอื่นๆนึกไม่ออกเลยร้านข้าวแกงอร่อยร้านไหนที่ไม่ค่อยมีที่ประเภทที่ดึงดูดผมถึงขั้นว่าโอ้โหรสชาติโอเคเลย

0: คุณอารีน่าบอกข้าวแกงที่ร้านน้ำพริกนิตยาบางลำพูอร่อยรสชาติอาหารไทยแท้เลยอย่างเงี้ยครับ
1: คุณอันเคยพูดถึงอยู
0: ่อ๋อแสดงว่าชื่อดังนะฮะ
1: น้ำพริกนิตยา
0: ครับแล้วก็ศูนย์อาหารโรงพยาบาลจุฬาข้าวราดแกงกับข้าวสองอย่าง50บาทเองนะฮะโอ้ถ้าเกิดผมขับผ่านแล้วก็เข้างานสายหน่อยนะพี่ไพศาลผมแวะมอรามคำแหงเข้าไปกินข้างในถูกมากของนักศึกษาที่เขากินกันเนี่ยนะฮะยังฝากท้องตรงนั้นอยู่นะ
1: เรื่องข้าวราดแกงก็ยังมีย
0: ังมีอยู่ครับแล้วก็ราคานักศึกษาฮะไม่แพงครับแล้วก็คนภายนอกเข้าไปอุดหนุนกันโอ้โหอุ่นหนาฝาข้างเลยฮะเพราะว่าข้างนอกกับข้างในราคาต่างกันเยอะนะฮะข้างนอกเนี่ย70บาท75บาทข้างในยัง35 40อยู่เลยฮะ
1: อ๋อใช่ในมหาวิทยาลัย
0: ครับครับใช่ครับ
1: ทุกที่อ่ะมหาวิทยาลัยทุกที่อ่ะ
0: ครับ
1: เกษตรนี่ก็อาหารรสชาติเกษตรเนี่ยหอไอโรงอาหารกลางเขาก็สนุนราคาก็ย่อมยาวข้างนอกนะ
0: ครับ
1: รสชาติก็ดีแต่สมัยก่อนผมจะทานพวกเกาเหลา
0: ครับ
1: เกาเหลาเลือดหมูอะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: อร่อยใช่ไหม
0: คือเขาอาศัย
1: กับข้าวร้อน
0: ๆคนอุดหนุนเยอะทำให้เขามีกำไรใช่ไหมไม่ต้องเอากำไรจากเมนูต่อจานใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ย
1: คือผมว่าครูบาอาจารย์ท่านก็คงจะเลือกที่ท่านก็เลือกร้านที่มันมีคุณภาพด้วย
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาก็อาจารย์เขาก็ทานข้าวกับเด็กด้วยนี
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมม
0: ัน
1: ก็เลยกลายเป็นมรดกตกทอดกันมาว่าร้านนี้เขาก็อยู่มาเขาก
0: ็
1: ม
0: ี
1: ฝ
0: ี
1: มือในการทำอาหารมาหมดรุ่นพ่อไปแล้วรุ่นลูกเขาก็ทำกันต่ออย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ตอนที่ผมคุยๆนะเขาทำไปเขาอยู่มานานกับโรงอาหารของมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คุณเขาพิถีพิถันที่จะเลือกเพราะว่าคนที่ตัดสินใจกับเขาก็เป็นผู้บริโภคด้วย
0: ใช่ใช่ครูบาอาจารย์ก็ฝากท้องด้วยคร
1: ับ เขาก็ฝากท้องไว้เขาก็ต้องเลือกคนที่บอมีฝีมือลายมือมาทำ
0: พี่ไพศาลต้องลงไปนี่คุณพิเศษใส่ไข่บอกว่าร้านสมทรงซอยวัดสังเวชยังอร่อยอยู่ค่ะนี่แนะนำหมูย่างยำหมูย่างครับ
1: อ๋อโอเคยังอร่อยเหมือนเดิม
0: ครับครับ
1: ดีใจด้วย
0: ครับ
1: ครับพักกันครู่นะฮะ
0: ครับ
1: เราพักกันยังเนี่ยยัง
0: ครับยังครับเดี๋ยวพักกันก่อน
1: ครูครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: แม่คุณพิสมัยถามมาว่าร้านอะไรเหรอคะเนี่ยฮะร้านสมทรงครับที่พิสารเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยฮะอยู่ที่ซอยวัดสังเวชนะฮะยังอร่อยอยู่นะฮะมีที่จอดรถไหมพี่พิสาร
4: มันจะจำกัดหน่อย
3: ครับ
4: ต้องหาทางจอดแล้วก็เดินข้ามสะพานข้ามคลองบางลำพูไป
3: ครับ
4: จอดมันจะจอดได้ตรงไหนผมยังนึกไม่ออกเหมือนกันมันพอมีอยู่บ้างอะแต่ว่ามันเสียค่าจอดด้วยเข้าใจเสียค่าจอด
3: ครับ
4: ตรงวัดเขาก็แต่ว่ามันก็จะมีคนไปจอดกันเยอะนะไม่ค่อยง่ายแต่สมัยก่อนผมขับรถไปก็ต้องไปหาที่จอดอยู
3: ่ครับ
4: ก็ข้ามสะพานไปแล้วก็หาที่จอดลงมาแล้วก็
3: อ๋อนี่แสดงว่าไปนี่คือตั้งใจจะไปทานเลยเหรอครับเนี่ย
4: ต้องไปทานอย่างเดียวแล้ววันเวย์เลยนะคุณไม่คุณข้ามสะพานไปวันเวย์แล้วคุณก็ไปเลี้ยวข้างออกมาอีกทีแล้วไปออกนู่นเลยไปออกเองเลี้ยวกว่าไปออกถนนนั่นแหละที่มันเรียบแม่น้ำอ่ะ
3: ท่าพระอาทิตย
4: ์ที่มาที่มาจากบางขุนพรมอ่ะ
3: ครับ
4: ที่มาจากสี่แยกบางขุนพรมแบบไปออกถนนนั่นเลย
3: ครับ
4: แล้วมันจะไปบังคับเลี้ยวซ้ายได้ไหมก็เลี้ยวซ้ายน่าจะได้เลนเดียวเป็นเลนรถเมล
3: ์ครับนี่นะฮะโอ้โหพอพูดถึงเรื่องกินคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมากันเยอะเลย
4: ก็อ
3: ัน
4: สืบเนื่องมาจากคุณสุภจีไงไม่ใช่ว่าจู่ๆเราคุยกันมาลอยๆหรอกพอคุณสุภจีเขา
3: ข้าวแกง40
4: ที่เขาจะทำข้าวแกง40เขาขอยกเลิกไปก่อนขอฟังความเห็นพี่น้องประชาชนก่อน
3: ครับโอ้เดี๋ยวนี้โทรลงคุณสุภจีพอสมควรเลยนะฮะตั้งแต่หายไปไหนสุภจียังอยู่ค่าแต่แต้มยังอยู่นะฮะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับมะพร้าวเหมือนกันโอ้ไปช่วยทุเรียนแล้วสวนมะพร้าวบอกว่าเอาไม่เห็นช่วยผมเลยนะฮะคุณสุภจีสั่งแก้ปัญหาราคามะพร้าวไปแล้วนะเห็นว่าสั่งซื้อจะเอาออกจากท้องตลาดมาเนี่ยนะครับเพื่อจะทำราคานำตลาดอ่ะ10ล้านลูกแต่ว่าเขาประสบความสำเร็จทำได้ตั้ง11ล้านลูกอ่ะพี่ไพศาลก็ช่วยเคลียร์มะพร้าวให้ราคามีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับโดยทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าจากการติดตามข้อมูลในพื้นที่นะก็ยังพบว่ากลุ่มเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้ความช่วยเหลือครับเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่รับซื้อผ่านเครือข่ายล้งและกลุ่มเกษตรกรผู้ค้าเดิมประกอบกับมีข้อจำกัดด้านมาตรฐานที่ผู้นำเข้าเขากำหนดฮะไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกมาตรฐาน GAP ประมาณนี้นะครับและก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับกระทรวงพาณิชย์จึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในครับของบกลางนะฮะเพื่อจะรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมครับควบคู่กับการสุ่มนะฮะสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่ยังตกหล่นเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงรองรับผลผลิตที่จะทยอยออกสู่ท้องตลาดในช่วงนี้นะครับการขณะที่การนำเข้ากรมการค้าต่างประเทศขอความร่วมมือผู้นำเข้าและโรงงานผลิตกะทิงดการนำเข้ามะพร้าวในช่วงผลผลิตภายในประเทศออกสู่ตลาดซึ่งโรงงานยืนยันว่าจะใช้มะพร้าวในประเทศเป็นวัตถุดิบหลักโดยจากการสำรวจโรงงานแปรรูปมะพร้าวเกล้ารายนะครับพบว่าใช้มะพร้าวในประเทศเป็นวัตถุดิบถึง 80% นำเข้าเพียง 20% ขณะที่การนำเข้ามะพร้าวในช่วง5เดือนแรกของปี69นะฮะมีประมาณ 79,388 ตันก็ลดลงจากปีก่อน
4: ส่วนใหญ่นำเข้าจากไหนอินโดนีเซีย
3: น่าจะอินโดแล้วฮะเราขนลงเรือมาเลยหรือเปล่าพี่ไพศาลใช่ไหม
4: ใช
3: ่แล้วก็ราคาก็ถูกกว่าของเราอะครับ
4: เราแหล่งใหญ่ตอนนี้ก็น่าจะประจวบใช่ไหม
3: ประจว
4: บมะพร้าวแกงนะ
3: ครับมะพร้าวแกงครับ
4: พอสมุยเดิมก็ไม่มีแล้วกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวก่อนนะ
3: ครับอุ้ยเพิ่งได้อันดับหนึ่งไม่ใช่ฮะจากที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาสำรวจกันในสมุยติดระดับโลก
4: ก่อนเนี้ยสมุยเนี่ยทรัพยากรสำคัญก็คือสวนมะพร้าว
3: สวนมะพร้าวแล้วก็ลิงขึ้นมะพร้าวเป็นเอกลักษณ์เด่นของสมุยเลยครับ
4: มันจะมีเรือที่แวะไปแล้วก็ ล่องกันมา
3: ครับ
4: เข้ามานี่เลยแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
3: โอ้โหเหรอฮะ
4: ขนมะพร้าวกัน
3: ครับ
4: ก็คุณอะไรอ่ะที่มะพร้าวชาวกรอก
3: ครับ
4: บ้านเขาโรงงานเขาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
3: อืม
4: เขาก็มีเรือไปรับมาจากเกาะสมุยเลย
3: ครับ
4: มะพร้าวชาวเกาะเนี่ยแล้วก็เขามาเขาขายมะพร้าวอ
3: ่
4: ะเป็นจะรายใหญ่ที่ขายส่งแล้วตอนหลังลูกหลานก็มาทำเป็นไอ้กะทิชาวเกาะอะไรด้วย
3: คือแบรนด์เนี้ยเขาดังมานานมากแล้วแต่ว่าพอไปตลาดสดณเวลานี้นะพี่เพศานมันมีผลิตภัณฑ์กะทิใส่กล่องอ่ะแข่งกับแบรนด์เมื่อสักครู่เนี้ยอุ้ย
4: ต่าง
3: ก
4: ัน
3: แน่เลยนะ
4: เดี๋ยวนี้เยอะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: อืม
3: เต็มไปหมดฮะใส่ตัวนี้เดี๋ยวนี้ใส่กลิ่นอบเทียนอะไรมีหมดเลยครับพี่ไพศาล
4: โอ้คนจีนนิยมมากนะ
3: ครับไอ้อบเทียนนี่นะฮะ
4: ไม่ใช่กะทิเนี่ยไม่ต้องอบเทียนด้วยหรือเปล่าไม่รู
3: ้เดี๋ยวเดี๋ยว
4: แต่ว่าเป็น
3: ใส่กล่องเอาหลอดดูดอันนั้นหรือเปล่า
4: ครับนั่นแหละนั่นแหละใส่กะทิของเราคือกะทิของเขาเนี่ยเป็นเครื่องดื่มอ่ะ
3: ครับ
4: คนจีนเนี่ยเขาดื่มน้ำมะพร้าวไงที่บอกนั่นดื่มน้ำมะพร้าวเราก็นึกว่าโอ้น้ำมะพร้าวอ่อนไปขายดีไม่ใช่กะทิเลย
3: กะทิสดไอ้กล่องๆนี่นะฮะอบหลอดสูตร
4: คนจีนชอบดื่มแล้วชื่นใจ
3: โอ้โหเหรอมันมันมากเลยนะครับเนี่ย
4: นั่นแหละเขาชอบเลยแหละ
3: ครับ
4: รสชาติถูกปากมาก
3: โ
4: อ้ไอ้คุณณรงค์
3: ครับ
4: นายกจะเดินทางไปเยือนจีนวันที่16ถึง20นะ
3: ครับ
4: วันนี้วันที่14ก็มะรืนนี้นะวันพฤหัส
3: ก็อย่างงี้พี่ไพศาลก่อนในนี้จำได้ไหมฮะที่สมเด็จทุนเซนเขาไปเยือนจีนแต่ก็เข้าไปในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองอ่ะแล้วก็ไปจับไม้จับมือแล้วมีความร่วมมือลงนาม MOU อะไรกันน่ะจนคนไทยตั้งคำถามว่าตกลงจีนเขาอยู่ฝั่งไหนกันแน่เนี่ยนะแล้วฝ่ายความมั่นคงของเราก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเข้าไปในฐานะเป็นหัวหน้า

0: ขบวนเกียรติยศรองรับอะไรประมาณนั้นหารือก็เป็นความร่วมมือปกติธรรมดาของพรรคการเมืองระหว่างพรรคของกัมพูชากับพรรคคอมมิวนิสต์จีนไอ้มิตินั้นน่ะประเทศไทยผ่านมาหมดแล้วนะ
1: ครับคือกำหนดการเนี่ยเป็นคำเชิญของนายกรัฐมนตรีจีนนะหลี่เฉียง
0: ครับ
1: เข้าร่วมประชุม AI โลกหรือว่า WAIC 2026ซึ่งนายกอนุทินก็จะได้เข้าเยี่ยมคำนับประธานดีสีจิ้นผิงด้วย
0: ครับ
1: แต่เป็นแขกของหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
1: แต่ที่น่าตั้งข้อสังเกตคือจีนเนี่ยเชิญไทยผู้นำไทยพร้อมกับผู้นำกัมพูชาด้วย
0: อ้าวเหรอฮะ
1: โดยผู้นำกัมพูชาฮุนมาเน็ตเนี่ยจะเดินทางถึงจีนวันที่15
0: ครับ
1: กรกฎาคมส่วนเราเนี่ยจะถึงวันที่16อยู่ถึงวันที่20
0: ครับ
1: ฮุนมาเน็ตจะอยู่ตั้งจะไปตั้งแต่15แล้วอยู่ถึง20
0: มีโอกาสเจอกันไหมครับเนี่ย
1: นายกรัฐมนตรีไทยอนุทินและฮุนมาเน็ตของกัมพูชาเนี่ยจะเป็นแขกของนายกตีหลี่เฉียงในการเข้าร่วมประชุม AI โลกและได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดด้วยกันทั้งสองคน
0: ครับ
1: แต่เมื่อจีนเนี่ยเชิญทั้งผู้นำไทยและผู้นำกัมพูชาในวาระเดียวกันเนี่ย
0: ครับ
1: นักการทูตระดับโลกจับตาว่าอาจจะมีวาระพิเศษนะเขาบอกมีความเป็นไปได้ที่จีนอาจจะคุยกับทั้งฝั่งไทยและคุยกับฝั่งกัมพูชาเพื่อหาทางที่จะทำให้ผู้นำสองประเทศเนี่ยได้มีการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องพรมแดน
0: ครับ
1: หลังจากเกิดความตึงเครียดที่ผ่านมา
0: โอ้เขาจะเป็นโซ่ข้อการ
1: อันนี้เขาจับตาเขาจับตาดูยังไม่ได้มีวาระยื้อยังไม่ได้มีการแจ้งอย่างเป็นทางการแต่เขาบอกว่ามันไม่น่าจะบังเอิญอะไรมากขนาดนั้นหรอก
0: ครับ
1: ที่จู่ๆก็เชิญทั้งไทยแล้วก็เชิญทั้งกัมพูชามาร่วมเยือนในระยะเวลาเดียวกันแบบนี
0: ้ครับ
1: นะแล้วก็จะอยู่ในเวทีที่ยังไงก็ต้องเจอกันอยู่ละ
0: ครับ
1: ก็คือการไปร่วมประชุม AI โลกเนี่ยนะอาจจะมีการภาพพามเจรจานะอันนี้ต้องดูติดตามดูเราก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะว่ามันจะคือไม่มีทางที่จะเจรจากันได้หรือว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะเจรจากันหรืออะไร
0: ครับครับ
1: ไม่สามารถยืนยันได้ด้านใดด้านหนึ่งเลย
0: ครับครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะฮะพี่ไปสารการประชุมแต่ละครั้งในระดับนานาชาติเนี่ยวาระที่เราต้องไปพบกับผู้นำกัมพูชาเนี่ยแค่รอบแรกที่ไม่ได้สื่อสารกันเนี่ยแล้วมีภาพออกมาเนี่ยโอ้โหนายกอนุทินยังต้องออกมาพยายามทำความเข้าใจเลยนะฮะมันเป็นมารยาทระหว่างประเทศของผู้นำที่จะต้องจับมือกันทักทายกันและพอจะไปอีกรอบนึงเห็นไหมต้องบอกกันเลยผมจะต้องมีโอกาสที่เจอเขาและจะเป็นต้องทักทายเพราะฉะนั้นอย่าดราม่านะฮะรอบนี้เชื่อว่าไม่วันนี้พรุ่งนี้ก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเนี่ยถ้าลักษณะว่าจีนเขาเชิญผู้นำกัมพูชาไปด้วยแล้วมีโอกาสได้คุยกันนะครับก็เชื่อว่านายกคงจะต้องอธิบายครับว่าจุดยืนของเราที่จะไปเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะพี่วิสา
1: ครับก็จับตาดูเฉย
0: ๆครับ
1: ก็ไม่ง่าย
0: ครับ
1: นะพอดูจากสถานการณ์ที่สะสมกันอยู่นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ล่าสุดสถานการณ์ล่าสุดประเมินดูแล้วก็ไม่ง่าย
0: โอ้โหเขายังวิเคราะห์กันแล้วปลายปีนี้เนี่ยจะผ่านพ้นปี69ไปได้หรือเปล่าอ่ะครับ
1: ครับแต่ว่าเชื่อว่า
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: เห็นไหมก็ไปไกลขนาดนั้น
4: เออนะเขาตอนนี้ก็ได้บทเรียนกันทุกคนแล้วพวกคุณหมอเขาก็รู้แล้วไอ้ชุดนี้มันก็อาจจะไม่เสถียรไม่ได้ผลนะทีนี้เราก็กลับมาเอายึดตามหลักเดิมขององค์การอนามัยโลกก็คือวิธีการตรวจต้องถึงขนาดต้องนำเนี่ยแหละอุจจาระไปตรวจในห้องแลบถึงจะรู้ผลนะครับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:31 นะครับต้อนรับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับกับ10อันดับข่าวใกล้ตัวนะครับที่วันนี้เดี๋ยวนำมาฝากกันนะฮะวันนี้อยู่กับน้องด้งกับพี่บอยนะครับผม
4: ครับคุณผู้ฟังครับ
3: คุณผู้ฟังมาจากหลากหลายเลยครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: มีพี่จตุพลบอกเป็น FC อยู่ที่นครศรีธรรมราช
4: โอ้กราบนามๆครับพี
3: ่พี่กัลยาทักมาน้องบอยน้องด้งนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: พี่วรรณศักดิ์พี่นงรักนะครับพี่วันนี้นะครับคุณยายออสขอเพลงมาเดี๋ยวฝากไว้ให้นะนะครับ
4: พี่ให้บอยร้องหรือเปล่าอย่าบอยร้องให้ฟัง
3: ร้องไว้ล่ะพี่เขาขอเพลงขออู๋ขอมาหลายเพลงเดี๋ยวลิสต์ไปให้
4: ก็นี่แหละบอกรายการที่ฟังแล้วปวดท้องก็บอยร้องเพลง
3: พี่นาสวัสดีจ้าพี่นาท่าพระของเรา
4: พี่นาน
3: ะครับพี่อเนกนะครับพี่ลำดวนพี่อเนกบอกสองหนุ่มฟังทีไรท้องแข็งทุกทีย
4: ังไงฮะ
3: นะฮะมันก็หาดิมันก็หา
4: อ๋ออ่
3: ะก่อนไปอันดับ10ผมมีข้อความประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับนะฮะ
4: ครับครับ
3: เกี่ยวกับบอร์ดประกันสังคมนะครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปีนี้นะครับใกล้มาถึงแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นมาเช็คกันก่อนดีกว่านะครับว่าคุณมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่านะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมี2กลุ่มหลักนะครับกลุ่มแรกก็คือผู้ประกันตนนะฮะลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33กับมาตรา39และมาตรา40นะครับที่ยังส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องถ้าคุณทำงานหักเงินเดือนส่งประกันสังคมทุกเดือนนั่นแหละคุณมีสิทธิ์นะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มของนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมและมีลูกจ้างอยู่ในระบบนะครับถ้าคุณอยู่ใน2กลุ่มนี้นะครับคุณมีสิทธิ์แน่นอนแต่ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับเปิดลงทะเบียนถึงวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ15กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์นะครับ www.sso.go.th นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันนะครับ SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านคุณนะครับถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองมีสิทธิ์ไหมก็สอบถามได้นะครับสายด่วน1506กด9นะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับเพราะสิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงร่วมกันเลือกอนาคตที่ดีกว่าอย่าปล่อยให้ผ่านไปนะครับขยายเวลาลงทะเบียนไปอีก5วันนะครับไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับอ่ะนะฮะเรื่องของประกันสังคมนะงวดเข้ามาแล้วนะครับสิทธิ์ของเรานะก็ต้องเลือกคนที่เข้าไปดูแลกองทุนของเราด้วยนะครับเนาะมาดูข่าวกันครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: นี่ไม่รู้ว่าหมูเด้งนี่จะเด้งรอดปลอดภัยไหมหลังออกมาฟันธงว่าฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้
3: อ๋อเขามีให้ทำนายเหรอพี่เหรออ
4: ะไรนะ
3: เขามีให้ทำนายใช่ไหม
4: ใช่จะหมูเด้งมาฟันธงอ่ะคุณรู้เปล่า
3: ถ้า
4: ถูกขึ้นมานี่ถ้าคนคงไปเยี่ยมยาแต่ถ้าไม่ถูกหมูเด้งเตรียมตัวหรือจะเป็นหมูกรอบหยอกนะหมูเด้งนะเอาวันนี้ที่สวนแสดงฮิปโปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาชลบุรีนะครับวันนี้คุณรงวิทย์ชดช้อยนะครับผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ร่วมสร้างสีสันให้กับกิจกรรมโดยจัดเตรียมจานผลไม้แล้วก็นำเสนอการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศนะ4ทีมสุดท้ายขณะที่คุณเบนซ์เนี่ยพี่เบนซ์เนี่ยผู้ดูแลเจ้าฮิปโปแคระหรือว่าหมูเด้งเนี่ยมีการจัดเตรียมชุดผลไม้โดยมีผอ.สวนสัตว์แก่สลัดแตงโมมีชื่อทีมฟุตบอลแล้วก็ปักธงชาตินะของทั้ง4ชาติที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยรองชนะเลิศได้แก่ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาอู้แต่ว่า4ทีมนี้เขาก็มีชื่อชั้นนะตั้งแต่ในอดีตเขาก็มีเป็นแชมป์กันมาทั้งนั้นนะดงนะ
3: ครับผม
4: เพื่อให้หมูเด้งเนี่ยนะทำนายทายทักว่าใครจะเป็นแชมป์ซึ่งในการทายผลคู่แรกระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยเขาทายสองทีมสุดท้ายก่อนนะฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยพี่เลี้ยงได้จัดเตรียมผลไม้ปักธงชาติของสองชาตินี้ไว้เจ้าหมูเด้งก็เลือกซึ่งโอ้เขาบอกว่าวิ่งตรงไปชุดไหนรู้ไหมที่มีปักธงชาติฝรั่งเศส โอ้โหมันเลือกกินธงฝรั่งเศสก่อนแต่นั้นเป็นการทายผลคู่ที่2ระหว่างอังกฤษกับทีมชาติอาร์เจนตินาหมูเด้งดิ่งไปที่ชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอังกฤษโอ้นี่นะฮะก็กล่าวว่าหมูเด้งทายว่าคู่ชิงจะเป็นฝรั่งเศสกับอังกฤษรอลุ้นรอลุ้น
3: ครับ
4: ทำไมไม่ให้หมูเด้งหาเลขวันที่16ให้หน่อยนะ
3: เอาบุญรอดก่อนฉันคืนนี้ตีสองรู้กันนะคู่แรกว่าหมูเด้งจะถูกทั้งสองคู่หรือจะผิดทั้งสองคู
4: ่จะเป็นหมูกรอบ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: เออโด่งนี่นำที่มีฮาฮามาเล่าวันนี้ในโซเชียลเขามีแชร์โด่งก็น่าจะเห็นแล้วพี่แชร์ไปที่มีคุณเบนอาปาเช่คุณเบนอาปาเช่เขามาโพสอ่ะที่เขาบอกว่าเจอคุณยาย4คนโต๊ะข้างๆน่ารักมากเลยถามพวกคุณยายเนี่ยว่าแบบคือเขาคงโมเมนต์แบบว่าเป็นเพื่อนกันตั้งสมัยเด็กจนโตมาคบกันถึงป่านนี้มากินข้าวด้วยกันกับกลุ่มเม้ามอยนึกออกไหม
3: คุณยายแบบ8 90อายุอ่ะ
4: ทำยังไงถึงคบกันมานานได้จนอายุป่านนี
3: ้
4: คุณเบนบอกว่ามีคุณยายเสื้อขาวๆคนนึงหันมาตอบว่าไงรู้ไหม
3: ว่า
4: หนูหนูอยู่ไม่ถึงหรอกลูก
3: ชอบใจ เหมือนเราใช่ไหมถ้าเราไปถามก็คงจะได้อย่างนี้เหมือนกันนะ
4: เออ
3: ดูทรงแล้วเราก็ไม่น่าถึงอะไรอย่างเงี้ยนะเออจะตายก่อนแต่หนูอ่ะ
4: เอออ่านแล้วก็ฮาแล้วก็รู้ความ
3: เออนะจะเป็นสีสันสีสันพี่บอยอย่าไปถามใครล่ะจะไปถามคุณยายที่ไหนล่ะ
4: อะไรนะ
3: มาที่เรื่องนี้นะครับวันนี้ตำรวจเขาไปตามจับผู้หญิงคนหนึ่งถึงบนรถไฟกำลังจะหนีเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เอาน้ำกรดเนี่ยนะครับไปสาดเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชายนะฮะก็บนขบวนรถนะครับสายยะลานครศรีธรรมราชนะครับตำรวจสอบสวนกลางนะครับปคม.นะนำหมายจับขึ้นไปนะครับจับกลุ่มนะฮะตัวของเธอนะครับในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะครับก็สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายนะครับเขามาแจ้งความไว้ว่าเขาโดนผู้หญิงคนนี้สาดน้ำกรดแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็หลบหนีนะฮะในที่สุดตำรวจก็ตามตัวได้เบาะแสก็เลยไปขอศาลจังหวัดปัตตานีออกหมายจับมานะครับแล้วในที่สุดก็ตามตัวเจอนะฮะตัวเธอให้การอะไรรู้ไหมเธอบอกว่าที่เอาน้ำกรดไปสาดอ่ะเพราะว่าเธอแค้นเธอเคยโดนผู้ชายคนนี้คุกคามทางเพศล่วงละเมิดเธอที่ทำงานเธอก็เลยเก็บความแค้นนั้นมาโดยตลอดครั้งนี้ก็เลยออกอุบายนะครับโทรไปนัดบอกว่าอยากเจอมานัดเจอกันที่หน้าตลาดหน่อยสิผู้ชายคนนี้ก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้แบบว่าติดใจอยากจะเจอเขาบอกว่าพอมาถึงก็เอาน้ำกรดที่เตรียมมาสาดใส่เลยฮะโอ้โหแต่กลายเป็นเธอโดนดำเนินคดีนะอย่างเงี้ยโดนจับอ่ะเธอโดนจับนะถึงแม้ว่าเธอจะเป็นผู้ถูกกระทำมาก่อนนะแต่ว่าวิธีการเอาคืนแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ตัวเองโดนหมายจับแล้วก็เดือดร้อนด้วยนะครับที่ขึ้นรถไฟเนี่ยก็เพราะว่ารู้ตัวว่ามีหมายจับก็กำลังจะหนีก็ต้องโดนจับไปดำเนินคดีนะครับข้อหาพยายามฆ่าเลยนะครับเนี่ย
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
4: ไปดูราคาทองวันนี้ก็บ้างไหมเราไม่คุยเรื่องราคาทองมาสักระยะหนึ่งแล้วหลังจากมันดิ่งๆแล้วก็ดูแบบว่ามันไม่หวือหวาเหมือนแต่ก่อนที่มันขึ้นรายวันรายชั่วโมงนะ
3: ครับ
4: คุณผู้ฟังครับราคาทองรูปพรรณวันนี้นะราคาทองคำแท่งก็ตลาดเนี่ยราคาปรับลดลง650บาทลงถือว่าลงหนักนะทองรูปพรรณเนี่ยขายออกอยู่บาทละ 64,450 บาทส่วนทองคำแท่งขายออกบาทละ 63,650 บาทก็ถือว่าราคาทองยังอยู่ในขาลงไหมถ้าแบบนี้นะโอ้โหอย่างเช่นราคาทอง

0: หนึ่งบาทเนี่ยถ้าอ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้นะคุณผู้ฟังนะทองคำแท่ง1บาทน้ำหนัก 15.244 กรัมกระทองร่วมพัน1บาทน้ำหนัก 15.16 กรัมเนี่ยทองคำแท่ง1บาทตอนนี้รับซื้ออยู่ 63,450 แล้วก็ขายออกก็ 63,650 เท่ากับบวกไป2บาท200ขออภัยส่วนทองร่วมพันน้ำหนัก1บาทก็ซื้อบาทละ 62,000 เศษขายก็บาทละ 64,000 นี่ด้งถือว่าราคาโอเคไหม
1: ก็
0: ยังไงคือคิดจะซื้อไหม
1: ช่วงนี้อ่ะพี่
0: ใช่
1: ก็ถือว่าไม่ยังไม่ได้คิดอ่ะไม่รู้อ่ะมันต้องดูสถานการณ์แต่ช่วงนี้ก็นิ่งๆกันนี่สงครามก็นิ่งๆกันนี่ใช่ไหมพี่
0: ใช่ไหม
1: ก็รออาจจะรออีกหน่อยดีไหมอ่ะเผื่อมันลงอ่ะ
0: ไม่รู้สิตอนแพงๆพี่ก็ซื้อพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรไงมีตังก็ไปซื้อเล่น
1: ๆตายแล้วก็ติดดอยสิอย่างนี้เขาเรียกว่าติดดอยนะ
0: ไม่นะบางทีซื้อมาแล้วก็แบบก็ไม่ได้ใส่เองก็ให้คนนู้นคนนี้เขาบ้างแต่โดก็เคยได้ไปหรือยังล่ะ
1: กูตายแล้ว ทองอะไรเนี่ย นี่คุยกันเรื่องทองอะไร
0: ทองม้วน
1: ถ้าทองม้วนเจ็บคอไม่เอาอย่าได้ทองรูปพรรณ
0: แถวทองม้วนบอยใครได้ไปก็ป่นเลยนะไม่ได้แค่กรอบไปเนี่ย
1: ซื้อทองแจก
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อ้าวนี่นะฮะเก็บเงินซื้อทองซื้อทองนี่ดีกว่านะนี่อย่าไปติดพนันเหมือนพ่อหนุ่มคนนี้นะครับพี่อายุ17ปรากฏว่าไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของคุณครูที่เคยสอนหนังสือเขาดูสินะไม่รู้จักบุญคุณยังไม่พอยังไปขโมยของครูอีกเนื่องจากว่าติดหนี้พนันออนไลน์นะครับนะครับวันนี้ทางผู้กำกับสภ.เมืองมหาสารคามนะฮะไปจับกลุ่มนายบุญยฤทธิ์นะครับอายุ17ปีเท่านั้นเองนะครับหลังจากสืบทราบแล้วก็แกะรอยนะครับจากกล้องวงจรปิดนะฮะคือมีเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์นะครับนางสาววรนุชเนี่ยนะฮะอายุ20ปีแจ้งว่าจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ที่หอพักยามาฮ่านะฮะ X-Max นะครับถูกคนร้ายนะครับขโมยไปเจ้าหน้าที่ก็เลยไล่กล้องไปดูนะครับจากการสืบสวนนะฮะก็พบเนี่ยนะฮะเบาะแสว่าเป็นฝีมือของบุญยฤทธิ์อายุ17ปีนะตำรวจก็ไปตามจับกุมมาได้ในที่สุดนะครับเจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับว่าเป็นคนมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของครูจริงรู้จักคุณครูเคยมาสอนนะครับเคยมาสอนหนังสือเขาที่โรงเรียนแต่ช่วงนี้เขาติดหนี้พนันเขาก็เลยหน้ามืดไม่รู้จะหาเงินที่ไหนนะครับก็เลยไปตระเวนเที่ยวขโมยรถจักรยานยนต์เพื่อเอาไปขายใช้หนี้นะครับโอ้โหนะฮะเขาบอกว่านอกจากขโมยแล้วเนี่ยนะยังโพสต์รูปมอเตอร์ไซค์อวดสาวอีกนะว่าตัวเองมีรถคันนู้นคันนี้ดูสิบางคนติดโซเชียลด้วยนะพี่ติดนอกจากติดพนันแล้วติดโซเชียลด้วยนะคือไปขโมยรถมาเสร็จเนี่ยนะฮะยังเอามาโพสต์ลงด้วยนะครับว่าตัวเองมีรถนู่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะแล้วเป็นรถที่ขโมยมาไงตำรวจก็เลยตามแกะรอยได้ไม่ยากนะครับโดนจับกุมตัวไปครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: ถ้าไปดูเหตุการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะก็วันนี้ทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วคุณปัญญาชูพาณิชย์รองปลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่งรวมถึงท่านรองที่ดีกรมการขนส่งนะทางรางก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการจัดการเหตุการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงตรงแยกวงเวียนใหญ่ตรงนั้นเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนเนี่ยคุณฝั่งอาราธบุรณะก็คุณสิริพงศ์บอกว่าปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมเนี่ยก็ดีขึ้นนะโดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินต่อที่ความลึกถึง 37 เมตรอย่างต่อเนื่องเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์รวมถึงเฝ้าระวังตรวจวัดการเคลื่อนตัวของสิ่งปลูกสร้างในรัศมี30เมตรด้วยเพราะว่าไม่มีการเคลื่อนตัวของอาคารที่มีนัยยะสำคัญและไม่มีการซุดตัวของถนนเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณผู้ฟังครับทางผู้รับจ้างก็เตรียมดำเนินการรักษาระดับน้ำในอุโมงค์เพื่อปรับสมดุลแรงดันน้ำภายในกับภายนอกอุโมงค์โดยทางรฟม.เนี่ย

0: ผู้รับจ้างเนี่ยได้มีการหารือร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอุโมงค์และการก่อสร้างใต้ดินเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็กำหนดแนวทางแก้ไขแล้วรวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดจราจรอย่างปลอดภัยโดยเร็วด้วยอาจถือเป็นข่าวดีเนาะถ้าสามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ก็ดีฮะ
1: ครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

๊บยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
1: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar

0: งเวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
8: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครโรคทิพย์อันดับ5
9: มาดูความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับนะฮะก็ผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดเนี่ยที่สน.พหลโยธินนะครับคุณฟังพยานปากสำคัญนะครับเป็นพนักงานเสิร์ฟเดินทางเข้าให้ปากคำที่สน.พหลโยธินแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นชาวลาวนะอายุ21ปีนะครับ

0: เป็นหนึ่งในผู้ที่วิ่งหนีออกมารอดชีวิตนะครับเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงทางเข้าห้องน้ำข้างๆเวทีสังเกตเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากด้านหน้าเวทีแบบผิดปกตินะฮะก็เริ่มเดินเข้าไปดูใกล้ๆว่ามันควันอะไรก็ตกใจนะครับมีประกายไฟเริ่มออกมาก็เลยตัดสินใจตะโกนสุดเสียงนะครับเขาบอกตอนนั้นเขาตะโกนสุดเสียงว่าไฟไหม้ไฟไหม้แล้วเขาก็วิ่งออกมาหลังร้านทันทีนะครับอันดับแรกเขาบอกไม่มีสัญญาณเตือนภัยใดๆไม่มีน้ำจากสปริงเกิลใดๆลงมานะฮะส่วนประเด็นที่เขาดราม่ากันอยู่ว่าประตูหนีไฟด้านข้างร้านเนี่ยนะครับมันมีคนล็อกจริงหรือเปล่ามีคนล็อกเพราะกลัวคนเมาหนีไม่ยอมจ่ายเงินจริงหรือเปล่าตัวในขุนยืนยันนะครับว่าไม่ได้ล็อกนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นประตูเฉพาะพนักงานแล้วมีโต๊ะลูกอมเนี่ยตั้งขวางอยู่จริงซึ่งในนาทีวิกฤตเนี่ยนะครับกลุ่มนักดนตรีเนี่ยนะฮะก็ต้องถีบโต๊ะตัวนี้ให้พ้นทางแล้วก็วิ่งหนีออกมานะครับที่น่าตกใจคือเขาบอกว่าเรื่องของระบบความปลอดภัยการเตรียมความพร้อมในขุนเนี่ยมาทำงานที่นี่10เดือนเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยมีการซ้อมหนีไฟไม่เคยมีการสอนวิธีใช้ถังดับเพลิงให้กับพนักงานเลยแม้แต่ครั้งเดียวในร้านมีถังอยู่ประมาณ 3-5 ถังแต่พนักงานเสิร์ฟทุกคนใช้ไม่เป็นอันนี้ก็อาจจะเป็นความประมาทของทางร้านนะครับส่วนระบบไฟในร้านตลอด10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเคยเกิดไฟตกแค่ 3-4 ครั้งนะแล้วก็ไม่มีประกายไฟอะไรนะครับไม่มีสัญญาณเตือนนะพูดง่ายๆว่ามันจะมีสายไฟช็อตเชิดอะไรไม่มีก็ไม่มีสัญญาณเตือนใดๆอันนี้เขาก็ต้องไปให้การต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการไม่มีการซักซ้อมแผนหนีไฟนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: แหมเรื่องของสถานบันเทิงเนาะก็หลายๆฝ่ายออกมาขันน็อตกันนะดุ้งนะไม่ว่าจะเป็นกทม.ทางตำรวจก็ออกมารับรูปเพื่อจะหาวิธีการคือยังไงไม่ให้มันเกิดซ้ำรอยได้
0: อ
2: ีกหรือว่าป้องกันให้ดีที่สุด
0: ครับ
2: วันนี้ก็เคสดังก็เพิ่มขึ้นไป30แล้วใช่ไหม
0: 30แล้วพี่เสียชีวิต
2: ก็เดี๋ยวคืนนี้น่าจะมีการลงที่ตรวจกันอีกหลังใหม่ส่งข้อมูลมาแล้วแต่นี่ไปดูนี่ก่อนดีกว่าเรื่องของ JIC ไทยก็มีการหารือพูดคุยกันโดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีนะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสารการไทยกัมพูชาก็วันนี้ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากข่าวสารนิเทศของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจะเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้ซึ่งท่านพลอากาศเอกประภาสท่านบอกว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักการคงการวางกำลังตามข้อ2ของถ้อยแถลงร่วมเมื่อ27ธันวาคม2568ซึ่งการดำเนินการของไทยเนี่ยนะคุณผู้ฟังทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายลุกลามประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องที่ประชาไทยให้กลายเป็นการปฏิอาการทำที่ผิดกฎหมายแน่นอนสำหรับกรณีประชาชนที่รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้ท่านบอกว่าจำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทางในด้านของสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้ในการกล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้ซึ่งท่านย้ำว่าประเทศไทยนั้นยึดมั่นในแนวทางสันติการลดความตึงเครียดและการแก้ปัญหาผ่านกลไกที่ตกลงร่วมกันพร้อมทั้งทิ้งท้ายว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสันติภาพที่ยังยั่งยืนเนี่ยต้องตั้งอยู่บนความจริงที่ตรวจสอบได้นี่ท่านว่าอย่างนั้นนะครับ
0: ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: เอ๊นี่ฮะเขามีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับถึงวิธีการรักษาอาการปวดฟันนะฮะคือเขาบอกว่าพาเด็กไปหาหมอฟันเนี่ยนะฮะจู่ๆเนี่ย มีการเหมือนกับเอาหนอนมาถูหน้าเด็ก
2: หืออะไร
0: เอาหนอนมาถูหน้าเด็กนะฮะโลกออนไลน์กำลังแชร์นะครับเขาบอกว่าผู้ใช้ Facebook ไลน์หนึ่งเนี่ยนะครับอ้างว่าเป็นวิธีรักษาอาการปวดฟันแบบโบราณนะครับคือน้องเนี่ยนะฮะเหมือนกับปวดฟันมาปวดฟันมานะครับก็มานอนรักษานะฮะจู่ๆเนี่ยหมอก็บอกเนี่ยหนอนออกมาเยอะมากเลยเนี่ยเต็มหน้าเลยแล้วก็เอาออกมาให้ดูเอาเหมือนกับถ่ายรูปมาให้ดูว่าเนี่ยหนอนมันอยู่ที่แก้มนะโน่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะล่าสุดหมอคนนี้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าเหมือนกับว่ามันเป็นการใช้มายากลอะเป็นการมุกใช้มุกมายากลหลอกเอาหนอนมาทาแก้มว่าเป็นแมงกินฟันเพื่อให้เด็กเนี่ยนะฮะเหมือนกับจะได้ทีนี้จะได้กลัวจะได้กลัวเนี่ยนะฮะอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์เนี่ยนะครับก็โพสต์ผ่าน Facebook นะครับบอกว่าวิธีการนี้มันเป็นมุกของนักมายากลหลอกเอาหนอนมาทาแก้มว่าเป็นแมงกินฟัน
2: ครับ
0: นะแล้วก็แนะนำว่าผู้ที่มีอาการปวดฟันเนี่ยควรจะไปรักษาจากทันตแพทย์แทนการทำพิธีหรือว่าใช้วิธีการรักษาที่ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์รองรับแบบนี้นะฮะโอ้คือเหมือนกับจะใช้กุศโลบายว่าเหมือนกับเนี่ยมีหนอนออกมาเยอะนะเนี่ยรักษาแล้วนะเป็นวิธีการโบราณใช้หนอนกินฟันอะไรอย่างเงี้ยเหรอนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นมายากลนะมันไม่มีหนอนจริงๆนะฮะแต่ว่าหมอคนนี้เนี่ยใช้วิธีแบบนี้นะครับไม่ได้รายงานว่าเป็นในไทยหรือเปล่านะพี่บอยน่าจะเป็นต่างประเทศนะวิธีนี้นะในไทยคงไม่มีนะนะฮะก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้จะได้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะพี่บอยนะขออภัยคุณผู้ฟังขาดไป2ข่าวแต่เชื่อว่าวันนี้ครบถ้วนทุกอย่างนะครับทั้งข่าวใหญ่ทั้งข่าวใกล้ตัวต่างๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับ82ท่านใน Facebook นะฮะทุกความเห็นเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้1ทุ่มแล้วเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะพี่บอยนะพี่ทองคำบอกหวังว่าหมูเด้งจะไม่กลายเป็นหมูปิ้งนะพรุ่งนี้นะ เดี๋ยวมารอลุ้นกันคืนนี้ตีสองนะครับฟุตบอลโลกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ในวันที่ปัน
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทวินเอเนอร์จี้โฮลดิ้งจำกัดสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชในพระราชูปถัมภ์

ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและบริษัทโมเดิร์น79จำกัดเป็นชพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดพุทธสายาทจังหวัดเพชรบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดโคกเดือดจังหวัดนครสวรรค์วัดทรัพย์ยี่ราจังหวัดจันทบุรีวัดโพธินายกและวัดรังสีโสพลจังหวัดนครนายกและวัดใหม่มหาวันจังหวัดตากสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสำนักงานสถิติแห่งชาติบริษัทไพลอตโลจิสติกจำกัดบริษัทไอกะวินสันอาร์ตประเทศไทยจำกัดกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชาลีสมุทรกรุงเทพมหานครเป็นชุบภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดในจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดสันกองวัดหนองปึงวัดสุวรรณมงคลวัดโชติการามวัดแม่หลัววัดห้วยน้ำคุณวัดม่วงและวัดป่าทอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิศรีธรรมราชาจังหวัดนครปฐมไฟตี้ไนท์กรุ๊ปมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริษัท JS Automobile จำกัดเป็นชพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกกยารามและวัดบรมสถนกรุงเทพมหานครวัดสันติวนารามและวัดหนองสะพังทองจังหวัดเลยวัดโพปฐมาวาสและวัดราชประดิษฐานสงขลาวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามสหรัฐอเมริกาวัดแจ้งจังหวัดตรังสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นชุบภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปอันหนึ่งวันนี้นายอูตินหม่องเซเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ทั้งนี้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีงามมาตั้งแต่ปี2503และยังคงเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงจังหวัดนครศรีธรรมราชสมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนปู่นะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท

0: ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมครับเช่นเคยครับหนุ่มน้ำมนรายงานตัวพี่น้องสุขุสุขคนกันแล้วกันสวัสดีครับทักทายพี่น้องสุขุสุขคนด้วยครับเด้อวันนี้ก็วันอังคารที่14กรกฎาคมแล้วนะฮะโอ้โหพรุ่งนี้ก็เข้าสู่กลางเดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแป๊บเดียวนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะพี่ๆที่รับฟังทางวิทยุนะฮะหรือว่าที่พี่ๆรับชมทางไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้พี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ขอให้รวยขอให้รวยกันทุกคนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆกันหน่อยฮะวันนี้อยู่กันยาวๆเช่นเคยฮะจนถึง4ทุ่มเลยฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับผมสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พัทด้วยนะครับพี่สวัสดีจ้าเดี๋ยวช่วงนี้อ่านเม้นกันสักนิดหนึ่งนะครับพี่วิไลมาแล้วพี่วิไลน้อยพรมนะฮะ บอกว่าดีจ้าดีจ้าคนตากมาแล้วอ๋อรับฟังจากจังหวัดตากเลยโอ้โหสวัสดีครับยินดีต้อนรับเลยนะจ๊ะยายออสสวัสดีครับผมยายออสบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจน้องบอสสวัสดีครับยายออสครับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้น้องอนัสการมาแล้วนะฮะบอกเป็นตาฮักแท้น้องนี่ของแท้แน่นอนจัดไป สวัสดีพี่นิพพรด้วยนะครับผมพี่เขาบอกว่าขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะฮะของน้องนันนะฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับผมสวัสดีพี่แสงจันทร์นะครับผมขอเพลงเข้ามาเสือน้อยกรอยใจลีโอค่ะวันนี้อยู่กันยาวๆฮะถ้าเวลาเหลือวันนี้หนุ่มน้ำมนต์เปิดให้ฟังแน่นอนนะฮะทุกคนได้ฟังแน่นอนครับสวัสดีพี่สอนครับผมพี่สอนมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีน้องฟ้าด้วยนะพูดไปเสียงก็แหบแล้วทีเนี้ย ขออภัยนะครับทุกคนสวัสดีน้องฟ้าด้วยจ้าแล้วก็สวัสดีคุณแม่ด้วยนะฮะขอเพลงเข้ามาจากใจต้นข้าวนะฮะพี่สุดสาครสวัสดีครับพี่สุดสาครบอกว่ารับฟังทางวิทยุเพราะมากขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่ขอบพระคุณหลายๆครับผมเอาละเช่นเคยครับช่วงนี้ก็อยู่กันยาวๆฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะช่วงหน้าขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่1สายนะครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าใหม่นะฮะโอ้โหช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงนะฮะให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมคุยสายหน้าใหม่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะในช่วงหน้าโทรเข้ามาเลยนะจ๊ะที่เบอร์022481366นะครับอย่าลืมนะพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อ022481366เด้อพี่น้องเด
1: ้อคิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Polza
0: เอาละครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอบคุณ Polza ลองไลท์ Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนั่นเองฮะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะเป็นเพลงเก่าๆลูกทุ่งอินดี้นะฮะในยุคของโอ้โหช่วงที่หนุ่มน้ำมนต์ยังทำเพลงอยู่นะฮะเดี๋ยวไปฟัง

งานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะจ๊ะทดเวลาบาดเจ็บครับพี่น้องจากบอยพนมไพเด้อ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะตอนนี้หน้าไมค์ของเราพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีกันหน่อยในช่วงนี้ครับครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องบอสเสียงดีครับ
1: โอ้สวัสดีสวัสดีพี่กุ้งครับผมพี่กุ้งจากน้องคายใช่ไหมเอ่ยวันนี
2: ้จากน้องคายครับผม
1: โอ้เป็นไงฮะตอนนี้สบายดีนะพี่กุ้งนะ
2: ก็สบายดีครับก็ฝนก็หยุดไปแล้วครับผม
1: โทรมาทีไรก็ถามแต่เรื่องฝนก็คือฝนออกฝนเพิ่งหยุดไปใช่ไหมพี่
2: หยุดแล้วครับหลังจากที่มันแห้งแล้ว3อาทิตย์
1: โอ้โห
2: ทางในนามัน

0: ยาว
1: อ๋อ3อาทิตย์เลยเหรอพี่
0: 3อาทิตย์เลยครับ
1: โหน่าจะร้อนมากตอนนี้แม่น้ำโขงไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างไม่รู้เนี่ยลดหรือเปล่าไม่ร
0: ู้อ๋อก็ขึ้นใกล้ถึงฝั่งแล้วครับ
1: อ๋อตอนนี้ก็ขึ้นกับเต็มที่เรียบร้อยแล้วน้องคาย
0: ครับผม
1: พี่กุ้งครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงไหนเข้ามาครับพี่กุ้งครับ
0: อ๋ออยากฟังสัมภเวสีหรือเปรตสัมภเวสีเพราะวันนี้บรรยากาศก็เลยอยากจะฟังเพลงนี้ครับผมอ๋อ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับมีพิเศษไหมเพลงนี้
0: มีพิเศษให้น้องน้องนิวที่นครพนมนะครับแล้วก็อยากให้น้องแป้ไปฟังด้วยแล้วก็หนุ่มหน้ามนฟังด้วยนะครับ
1: โอ้ขอบพระคุณมากเลยนะคร
0: ับแล้วก็ทุกเสียงสายแฟน95ทุกคนโดยทั่วโลกเลยนะครับ
1: อ๋อได้เลยครับพี่เดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับพี่กุ้งครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: โอ้โหแซวได้ไหมเนี่ยเพลงเนี้ยครับผมสายน้ำไมจากพี่กุ้งหนองคายนะฮะขอเพลงเข้ามานะครับผมผลงานเพลงสัมภเวสีหรือว่าเปรตสัมภเวสีนะครับก็พิเศษให้ดีเจด้วยนะฮะแล้วก็หลังไมด้วยนะฮะแล้วก็ FC 95ทุกคนเลยนะครับสำหรับผลงานเพลงนี้นะของแม่ลำไพแสงทองนะครับผลงานเพลงที่ต้องบอกว่าโหยังเป็นกระแสโด่งดังและมีกระแสอยู่นะผลงานเพลงนี้พอฟังดีแล้วผมก็อินตามเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่หนองคายกันเลยครับจากพี่

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ยกเบาๆไปก่อนนะคะ

0: วันนี้ดีใจมากนะคะได้มาร่วมงานนะคะได้มาพอพี่พอน้อง
1: มาเจอกัน
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาไครโตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้เวลา 20:42 นาทีนะคะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดบอสธีรพงษ์เหมือนเดิมนะครับผมทักทายพี่ๆทางFM ด้วยเนาะที่กำลังฟังผ่านวิทยุนะฮะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ทางไลฟ์สดของเราไปซะแล้วต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้ต้องบอกว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันนะครับผมต้องบอกว่าบ้านเรานะฮะเป็นเมืองแห่งของอร่อยครับไม่ว่าจะอาหารคาวหรือของหวานหรือว่าเมนูแซ่บๆนะฮะก็มีให้เลือกกินกันทุกวันเลยนะครับแต่บางครั้งความอร่อยก็อาจมาพร้อมกับอาการที่ไม่สบายท้องนะฮะเคยเป็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นกดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยแม้แต่ท้องเสียนะครับต้องบอกว่ายิ่งอากาศร้อนๆนี่แบบท้องเสียนี่บ่อยมากนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยให้มารบกวนครับความสุขของคุณนะจ๊ะต้องใช้กระต่ายบินโทโทนะครับผมตัวช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมันซับซาลิไซเลตนะฮะที่ช่วยบรรเทาอาการท้องไม่สบายนะฮะได้อย่างครอบคลุมกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะกินหนักแค่ไหนกินเผ็ดหรือว่าจะกินแบบเพลินจนแบบโอ้โหเราไม่สนอะไรเลยนะหากมีอาการไม่สบายท้องกระต่ายบินโทโทพร้อมดูแลคุณนั่นเองนะครับยังไงฝากไปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่ม

แฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
1: ครับผมขณะนี้20:49 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมพี่คนไหนที่อยากจะขอเพลงนะครับสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะฮะส่งมาได้เลยนะครับวันนี้ถ้าเวลาเหลือวันนี้หนุ่มหน้ามนจัดให้แน่นอนนะครับผมวันนี้ที่สำคัญนะฮะสิ่งที่กำลังจะพูดนี้พลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับห้ามพลาดเลยนะฮะสำหรับโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70 ล้านบาทครับกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113 ล้านบาทครับตอนนี้ก็แจกไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งที่1วันที่16 พฤษภาคม 2569รางวัลพิเศษรวม13 ล้านบาทครั้งที่2วันที่16 มิถุนายน 2569รางวัลพิเศษรวม30 ล้านบาทครับและโอกาสสุดท้ายรุ้นรางวัลสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16 กรกฎาคม 2569ครับรางวัลพิเศษรวม70 ล้านบาทรางวัลละ10 ล้านบาทจำนวน7 รางวัลนะครับนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่อีกด้วยนะจ๊ะลุ้นรับรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีนะครับที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากแบบดิจิทัลนั่นเองครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะครับและที่สำคัญฮะสำคัญสุดๆเลยนะฮะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายๆซื้อได้แล้วครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569ครับเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะ

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่จ้ะเอาละครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในชั่วโมงที่2ฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าใหม่นะฮะช่วงชั่วโมงที่2เปิดสายหน้าใหม่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะอย่าลืมนะครับ022481366นะครับผมชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับ
3: Ladies and gentlemen welcome to Thailand

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่เข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ผบ.ตร.รับยังไม่ชัดเจนประตูทางออกโรงเบียร์ณลาดพร้าวล็อกหรือไม่อยู่ระหว่างสอบสวนเผยสาวผู้เกี่ยวข้องร้านทั้งหมดรับผิดทางแพ่งหากเจ้าของกิจการเสียชีวิตพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าได้ให้ประเด็นสอบสวนในเรื่องการแบ่งกลุ่มอยู่ระหว่างการดำเนินการเต็มที่ยืนยันว่าสถานะของเจ้าของร้านขณะนี้ยังคงเป็นเคสสีแดงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ยังไม่สามารถให้ปากคำได้ขณะนี้กำลังตรวจสอบว่าร้านได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์กล่าวว่ายังไม่มีความชัดเจนแต่จากการลงพื้นที่ของตนพบว่ามีประตูทั้งหมด4บานประตู1และ2เป็นประตูทางเข้าออกอยู่ติดกับถนนลาดพร้าวส่วนประตู3อยู่ติดกับห้องน้ำชายพบว่ามีกลอนอยู่2กลอนและลูกบิดซึ่งดูลักษณะแล้วมีโต๊ะวางอยู่และมีลูกอมกระจัดกระจายหากมองในแง่มุมธุรกิจการรับประทานอาหารหากเปิดประตูนี้ไว้ใครรับประทานอาหารเสร็จก็ต้องออกประตูนี้ไปเลยแบบไม่ได้จ่ายเงินจึงสันนิษฐานว่าประตูดังกล่าวอาจจะปิดตอนนี้ได้ให้มีการดูภาพถ่ายและสอบพยานเพิ่มเติมส่วนประตูที่4เป็นประตูด้านห้องครัวสันนิษฐานว่าเป็นประตูที่พนักงานลูกจ้างพ่อครัวแม่ครัวใช้เข้าออกแต่ในระหว่างเกิดเหตุมีการใช้ประตูดังกล่าวหรือไม่อยู่ระหว่างสอบสวนและหากเจ้าของร้านเสียชีวิตใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนั้นพลตำรวจเอกกิตติรัตน์กล่าวว่าได้มีการสอบสวนผู้ประกอบการและหุ้นส่วนประกอบด้วยหากเจ้าของร้านเสียชีวิตกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าหุ้นส่วนหรือผู้จดทะเบียนร่วมพ่อครัวแม่ครัวลูกจ้างพนักงานผู้จัดการร้านรวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดเป็นใครอย่างไรได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อสอบสวนแล้วว่าข้อเท็จจริงเกิดอะไรขึ้นและรอการพิสูจน์หลักฐานในอนาคตศูนย์เศรษฐกิจพร้อม 100% สถานที่จัดการประชุม IMF World Bank นายปนสิริวัฒนภักดีประธานกรรมการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเผยว่าศูนย์ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นสถานที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มากว่า2ปีขณะนี้มีความพร้อมเต็ม 100% โดยเชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศพร้อมขอบคุณกระทรวงการคลังหน่วยงานภาครัฐและสื่อมวลชนที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไฮไลท์สำคัญของการจัดงานคือการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้สัมผัสอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดที่นายเอกนิติธันต์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยกระดับโลเคอลสู่โกลบอลโดยมองว่างานครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดประตูสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยและประชาชนต่อยอดการลงทุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศในระยะยาวผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจ่อแถลงข่าวจับขบวนการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นพรุ่งนี้หลังจับ3ผู้ต้องหาเตรียมนำคำให้การประกอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมในสำนวนพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวถึงกรณีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มตัวจ่าพิชิตดร.วินและน้องสาว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขอให้รอคาดว่าจะแถลงข่าวพรุ่งนี้อาจมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปเป็นประธานการแถลงข่าวส่วนผู้ถูกกล่าวหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหรือไม่นั้นขอให้รอการแถลงข่าวส่วนกิจและส้มผู้ที่ปรากฏในคลิปเสียงจะต้องเรียกตัวมาสอบปากคำด้วยหรือไม่นั้นจะมีอีกชุดทำงานที่คอยตรวจสอบซึ่งยังไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนักประเด็นที่ต้องสอบเพิ่มเติมหลักๆต้องดูหลักฐานเพิ่มเติมว่ามีการให้ปากคำอย่างไรจะได้นำคำให้การมาตรวจสอบเพิ่มเติมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ด้านตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้พาตัวนายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายหลังถูกจับกุมในขบวนการทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นได้ที่สปป.ลาวโดยได้นำตัวออกทางประตูด้านข้างของตึกเพื่อหลบนักข่าวที่เฝ้าอยู่ด้านหน้าเดินทางไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายหลังให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหลังจากนี้จะนำตัวขอฝากขังพร้อมนายพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีในวันพรุ่งนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
8: ้
7: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุ
8: ระ
7: และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ

0: อและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
0: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม 21:09 นครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายหน้าไมค์ของเรานะครับพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับเราสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่หนุ่มครับผม
3: ครับสวัสดีครับ
2: พี่หนุ่มสบายดีนะ
3: สบายดีครับ
2: กินข้าวหรือยังครับพี
3: ่กินแล้วครับ
2: โอ้โหเรียบร้อยเนาะวันนี้พี่หนุ่มครับโทรเข้ามานะใหม่วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
3: โอ้ดวงใจของน้องเมย์ครับ
2: โอ้ดวงใจของดีเจเมย์ที่ชา
3: ครับ
2: เพลงนี้พิเศษครับผม
3: เพลงนี้มอบให้แก๊งเฝ้าดีเจด้วย
2: อ๋อแก๊งเฝ้าดีเจด้วยเนาะโอ้โหนี่เลยตอนนี้ยังคอมเมนต์กันสนั่นหวั่นไหวเลยครับพี่
3: คร
2: ับ
3: นั่นแหละให้ทุกคนเลย
2: ครับ
3: ผมได้ด้วยใช่ไหม
2: ครับผม
3: ครับแล้วก็ให้นกสุพรรณให้เล็กพี่เล็กด้วยแล้วก็ให้พี่สุวัฒน์แล้วก็ให้วันวิชาแล้วก็ทุกเที่ยงทุกใต้ที่ฟังคืนนี้ให้หมดทุกคนเลย
2: ครับ
3: พิเศษดีเจแล้วก็น้องร่างใหม่ด้วยครับ
2: ขอบคุณมากมากครับผมเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
3: ครับ
2: พี่หนุ่มฮะก่อนวางสายรบกวนพี่หนุ่มพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ครับ
2: โอเคครับเผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
2: ซีดเต็มคำ
3: ซีดเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะพี่หนุ่มนะ
3: ครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมช่วงนี้ครับสายน้ำใหม่นะโทรเข้ามาขอเพลงครับจากพี่หนุ่มนะครับสุพรรณบุรีนะครับเพลงนี้ของพี่เมย์ทิชานะครับผลงานเพลงโอ้ดวงใจครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับแล้วก็ไปนกพี่นกสุพรรณพี่เล็กด้วยแล้วก็พี่วันพิสาด้วยนะแล้วก็FC แก๊งเฝ้าดีเจของเรานะทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะในช่วง

0: ิดสิฮะ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: โตคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีน

0: จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงแชทกับอายข้างสายกับเขาแชทคุยกับอายแต่ข้างสายอยู่น้ำเขาพิมพ์กับเจ้าที่โทรเบากับเขาคนนั้นโอ้ยมวนแห้งนะครับผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากพี่ออยแสงสินนะครับผมสังกัดซาวมีแห่งเรคคอร์ดครับขับร้องทำนองภูมิหัวตะพานครับเรียบเรียงเบลชีรพจน์นะครับต้องบอกว่าเพลงนี้เพราะสุดๆเลยนะฮะแชทกับอ้ายข้างสายกับเขานะฝากด้วยนะของออยแสงสินนะครับผมจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เตยสังล่าพี่น้องแห่งความฮักที่มันบ่ดีเด้อพี่น้องเด้อ

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: หนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158หรือทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะที่ขอเพลงกันเข้ามานะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยแล้วอีกอย่างวันนี้ก็อาจจะผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวมีโอกาสก็เดี๋ยวแก้ไขกันไปนะครับต้องขอบพระคุณมากๆนะที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบเลยนะครับยังไงฝากติดตามหนูน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเจอกันได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับพี่น้องครับเมื่อวันมะซืนนำกันครับเอาละครับผมท้ายชั่วโมงนี้ขอส่งเพลงนี้ให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีคิดสิ่งไหนก็ขอให้รวยขอให้รวยร่ำรวยสุขสุขคนอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี่ได้พี่น้องเด้อสำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsar
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาแล้วนะคะเจอกับคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับความสุขที่มันล้นออกมาเลยเนี่ยคุณผู้ฟังเพราะอะไรรู้ไหมนะพูดก่อนเลยเพราะอะไรเพราะวันนี้จันปล่อยเพลงใหม่ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับลูกตาลชนิชาด้วยหลังจากที่คุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยนะคะก็คือบ่นนะแฟนๆที่บอกถามถึงแล้วกันใช่ไหมว่าถามถึงว่าเมื่อไรจะปล่อยเพลงใหม่สักทีปล่อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องอื่นเอาเรื่องตัวเองก่อนนี่แหละปล่อยแล้วนะคะปล่อยเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ4ทุ่มนะคะสามารถเข้าไปฟังใน YouTube ช่องของตาลได้เลยนะคะชื่อเพลงว่าดอกชบาสีแดงคือบอกก่อนนิดนึงนะคะเพลงเนี้ยคือต้นฉบับอะเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นค่ะเป็นโปรเจกต์ที่ตันทำร่วมกับทางญี่ปุ่นนะคะเจ้าของเพลงแล้วก็คนที่แต่งคำร้องทำนองเนี่ยคือคุณทากาเนะโคชิฮิระนะคะก็แต่งเพลงนี้ไว้นานมากๆแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่มีหลายๆประเทศมาทำเป็นเวอร์ชันของตัวเองซึ่งตันก็นะคะทำในเวอร์ชันภาษาไทยก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทด้วยนะคะฟลัดไทยที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ปล่อยแล้วนะคะทุกคนก็ไปชม MV ไปฟังได้นะคะแล้วก็บนสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มด้วยรวมถึงเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คงจะได้จ่อคิวฮิตกับทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะคะดอกชบาสีแดงนี่ง่ายๆเลยง่ายๆเลยใครเจอดอกชบาสีแดงริมรั้วก็จะได้นึกถึงตาลด้วยนะคะมาพูดถึงเรื่องของเราดีกว่านะคะวันนี้นะคะกับ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับ3ศิลปินสาวคุณภาพเลยนะเริ่มต้นมากับสั่งน้ำตาไม่ได้นะคะเอิ้นขวัญวรัญญาเนาะแล้วก็ต่อด้วยคนดีชอบแก้ไขคนหลายใจชอบแก้ตัวคนหลายใจเนาะนะคะพี่บิวกัลยาณีนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับจำจนตายลิ้วอาจาริยานั่นเองนะคะ3งานเพลงนะคะ3งานเพลงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุมทั่วประเทศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนก็จะรับฟังได้นะคะบางช่วงบางตอนที่บอกว่าไม่ได้ฟังทางวิทยุรับสัญญาณไม่ได้ก็สามารถฟังทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะ

หลายๆช่องทางของเราค่ะเนี่ยมีทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดติดมือถือติดเครื่องไว้ได้เลยนะคะกับ MCOT ConnectMCOT Connect นะคะแอปนี้เนี่ยรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทเลยนะคะจะฟังเพลงฟังข่าวดูข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ทั้งหมดรวมหมดทุกอย่างคอนเทนต์ของอสมทนะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่ฟังเพลงก็ได้เสียง DJ ก็ได้ยินและที่สำคัญนะคะจะได้เห็นหน้า DJ ด้วยนะคะผ่านทางเพจของเรา Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะคะทางเพจด้วยนะหลายๆคนเข้ามาทักทายแล้วก็แชร์ไลฟ์ให้ดีเจแล้วด้วยนะคะสวัสดีพี่กฎชมนพี่นารีนะคะพี่แองเจลตุ้มหรือว่าน่าจะเป็นพี่ตุ้มนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยพี่ประจวบจากอุตรดิตถ์นี่นะคะพี่นักรบนะคะพี่อุทัยพี่นรงค์นะคะน้องไบน้องหนูดีเอ้าหลายคนนะพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วนะคะน้องแชมป์บอกเพลงใหม่พี่ตันเพราะมากๆขอบคุณมากนะคะพี่นงรักพี่จรานพี่สายชนโอ้ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมารับสายหน้าใหม่สายหน้าใหม่ในช่วงสายชิวฮิวใจเนาะวันนี้ใครอยากโทรมาพูดคุยนะคะนะคะโทรมาได้เลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้กับทีมงานของเรานะคะวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่เบอร์นี้เลย022481366นะคะ022481366นะจ๊ะแล้วก็ยังมีอีก1ช่องทางนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถพิมพ์เข้ามานะคะจะทักทายหรือว่าจะแนะนำงานเพลงก็ได้หรือนะคะมีเลขอะไรดีๆนะคะใกล้แล้วนะคะวันที่16ก็บอกดีเจบ้างก็ได้ นะคะทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะข้อความแรกเลยนะวันนี้จากคุณแม่รุ่นแน่นอนจำได้แล้วนะจำเบอร์ได้แล้วเนี่ยสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยแล้วก็มีกลางดาวจากพี่วิภาเข้ามาอีกหนึ่งข้อความนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆคนเลยพี่หลวงไก่ลานสกาเนี่ยเขาบอกว่าไปฟังมาแล้วครับเพราะมากๆเลยที่ใส่ชุดสีขาวใช่ขอบคุณมากๆค่ะฝากด้วยนะคะทุกๆคนเลยอ่ะเดี๋ยวมาทักทายกันต่อนะคะแล้วก็พูดถึงสายหน้าใหม่ของเราด้วยนะคะตอนนี้รออยู่แล้วนะจ๊ะที่022481366นะคะเดี๋ยวสักครู่นะมาคุยกันแต่ว่าตอนนี้1งานเพลงน่ารักน่ารักจากน้องการทัศนะนะคะกับโชคดี

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะใกล้ๆนี่เองนะคะจากลาดพร้าวโอ้โอฝนตกเหรอคะ
1: ฝนไม่ตกค่ะเสียงพัดลม
0: สวัสดีค่ะพี่ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ตกใจหมดเลยเปิดมานึกว่าฝนตกค่ะเมื่อกี้
1: เปิดพัดลมไว้แอร์ไม่ค่อยเย็น
0: อ๋อโอเคได้เลยค่ะตกใจนึกว่าเอ๊ะอยู่สมทกับบ้านพี่กอบคุณน่าจะไม่ไกลกันแต่ว่าเอ๊ะทำไมทางนี้ไม่ตกทางนั้นตกแรงจัง
1: เนี่ยพัดลมดัง
0: อ๋อโอเคค่ะได้เลยนะคะไม่ได้คุยกันตั้งหลายวันเลยพี่กอบคุณเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะ
1: สบายดีค่ะ
0: เมื่อวันที่
1: 7คุณเมย์ก็มาแวะหา
0: จำได้เห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอ้วันนี้บอกอยากฟังอยากมีที่จอดใจใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: หนูอ่ะกำลังหาอยู่หาที่จอดไม่เจอวนรถอยู่ตอนนี้อุ้ยเจอแล้วลากไปก่อนวนรถอยู่พี่กับคุณขำใหญ่วนรถอยู่พอพี่กับคุณบอกอยากฟังอยากมีที่จอดใจเมื่อกี้หนูเลี้ยวเลยเลี้ยวปุ๊บหาเลยแต่ตอนนี้เจอแล้วนะคะแล้วทานข้าวเรียบร้อยฮัลโหลพี่กับคุณขา
1: ค่ะค่ะ
0: ทานข้าวแล้วเนาะ
1: ทานแล้วค่ะตอนเย็นที่ไม่ทานไง
0: ค่ะอ๋อแล้วมีต้องทานยาอะไรไหมคะ
1: มีทานยาก่อนนอนยาไขมันนะคะไขมันสูง
0: โอเคก็ดูแลเรื่องอาหารด้วยแล้วก็ทานยาตามที่คุณหมอสั่งด้วยเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคได้เลยหนูจัดให้นะคะสำหรับอยากมีที่จอดใจอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ให้ทุกเสียงทุกสายค
0: ่
1: ะ
0: ให้ทุกเสียงทุกสายเลยโอเคจัดไปค่ะเป็นกำลังใจพี่กอบคุณอีกหนึ่งใจโตๆนะคะ
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวหิวใจของเรามนแค้นแก่นคุณกับเพลงนี้อยากมีที่จอดใจค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณมากๆเลยอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆเข้ามามีหลายคนแบบโอ้โหชอบพี่สู่บอกว่าฟังแล้วอยากมีที่จอดใจเหมือนกันแหละแต่ตอนนี้เต็มหรือเปล่าที่จอดเต็มหรือเปล่านะคะขอบคุณมากๆพี่กอบคุณจากลาดพร้าวใกล้ๆนี้เองนะคะเอาล่ะนะคะตอนนี้เนี่ยหลังไมค์ฝากเพลงเข้ามาเยอะเลยแล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนซีรีส์วายทั้ง Boys Love แล้วก็ Girls Love นะคะจะพลาดงานนี้ไม่ได้เลยนะคะกับ Y Entertain Awards 2026ค่ะเริ่มขึ้นแล้วนะคะกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026ค่ะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y นะคะซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์ไทยซิลค์เคอร์เทนแอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสบุตรสบงกตม่านไหมลายสยามนะคะเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบนะคะทั้ง5สาขารางวัลซึ่งเราเนี่ยได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละรางวัลมีรายชื่อผู้เข้าชิงนะคะมีใครกันบ้างนะคะเริ่มกันที่รางวัลแรกนะคะกับ Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนะคะ Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2

ภูพาเวล Y3 ฟอร์ดพีท Y4 ลูกหมีซอนย่าและY5 หลิงออมนะคะไปค่ะไปกันต่อนะฮะรางวัลที่2กับ Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์นะคะ B1 เก่งหฤทธิ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกริตตินและ B5ฟอร์ดทิติพงค่ะโอ้โหนะแต่ละคนนะมาแรงมากๆอ่ะไปต่อค่ะรางวัลที่3นะคะกับ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ค่ะ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยาและG5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ค่ะไม่ยอมกันไม่ยอมกันรางวัลที่4 Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งมาดูว่ามีคู่ไหนบ้าง R1 ค่ะจินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่าและ R5 อุ้มแบมนะคะและรางวัลสุดท้ายนะคะรางวัลสุดท้ายกับ Most Popular Y Novel นะคะนิยายวายยอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player Too Hashtag ซอโซล่ามทีนะคะ N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Crazy Love หมูมู N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife และ N5Not the best but still good ค่ะนี่คือรายชื่อของ most popular YA novel นะคะนิยาย YA ยอดนิยมนะคะทั้งหมด5สาขารางวัลตรงนี้นะคะใครรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมไหนนะคะอย่าลืมเข้าไปโหวตกันเยอะๆผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net/vote นะคะหรือโหวตผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะแอปพลิเคชัน eMOS นะคะEMOS EMOS นะคะสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เท่านั้นนะคะโอ้โหหลายคนนี่กรี๊ดมากพอได้ฟังรายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลแล้วนะคะยังไงก็ฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านไว้ด้วยนะคะกับงาน Y Entertain Award 2026ค่ะมาทักทายสมาชิกของเราบ้างดีกว่าวันนี้นะคะมีใครเข้ามาเพิ่มเติมสวัสดีพี่สันทัศน์นะคะพี่วิจิตรนะคะแล้วก็พี่เสือดวงอยู่นานะคะเมื่อสักครู่นี้พี่สุด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สิรินทิพย์บอกว่าสวัสดีจ้าดีเจลูกตาลคนสวยนะที่น่านฝนไม่ตกอากาศร้อนแต่ที่โน่นอาจจะฝนตก ไม่ใช่อ๋อที่น่านกับเจ้าไปถึงจังหวัดน่านเนาะจังหวัดน่านพี่เจอยู่คนเดียวไงผู้ฟังนะงงเหงาก็เล่นมุกไปก่อนสวัสดีน้องกิตติกรนะคะน้องกิตติกรบอกว่าขอเพลงน้องนอนไม่หลับอันนี้คือขอเพลงหรือบอกพี่ตาหรือเปล่าอาจจะบอกเป็นการแบบส่งข้อความมาบอกว่าพี่ตาน้องนอนไม่หลับเลยก็ต้องมาฟังเพลงพี่กฤษชมนบอกรับฟังจากมหาสารคามนะคะขอบคุณมากๆพี่ปอเล็กสวัสดีครับยามเฝ้าแผ่นดินปัตตานีนะคะทักทายนะคะพี่อัธวิทย์จากสุรินทร์นะคะพี่สุบอกไม่ค่อยได้เข้ามาทักทายแต่ฟังตลอดเน้อขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีน้องอินแทนจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะแล้วก็มีสปป.ลาวมาอีกท่านนึงแต่ว่าอันนี้อ่านว่าอะไรไม่รู้ทักทายนะบอกชอบฟังดีเจลูกตาลขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์จริงๆเมื่อสักครู่นี้ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะแต่ว่าต้องบอกพี่อ้อมว่าโทรกลับไปไม่ติดนะนะคะคือสายเข้ามาเยอะมากๆผู้ฟังขาแล้วก็เลยจะต้องสุ่มนะคะเหมือนกันเป็นแรนดอมนะคะว่าเบอร์ไหนจะรับสายก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่เป็นไรเพลงไหนอาจจะไม่ได้คุยสายหน้าใหม่แต่ว่าจัดให้ด้วยเหมือนกันนะคะเพลงนี้เลยรอไออุ่นรักงานจากพี่แคทรัตการค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะงานเพลงน่ารักน่ารักจากพี่ฝนธนสุนทรในช่วงนี้ค่ะอายจัง
2: ฟังเพลงนี้กันต่อดีกว่ามีหนุ่มๆมาก็อย่างที่บอกนะคะว่าอายนะคะนานๆทีจะมีหนุ่มมารุมขนาดนี้อาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหม

0: ที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ุณแม่ธันวิชาบอกว่าอุ้ยใครขอเพลงนี้เข้ามาเนี่ยกำลังอยากฟังพอดีเลยนะคะ16ย้อนนะคะจากลูกตาชนิชาเองนะคะพี่มณัฐจากนครศรีธรรมราชนะคะฝากเพลงนี้เข้ามาทางหลังไมค์นะคะก็จัดให้ไปเลยสิจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะพี่นันจากเพชรบูรณ์นี่ค่ะฝากเพลงเข้ามานะคะของชัยสานุวัฒน์กับยังรักยังห่วงนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็จบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ารับสายหน้าใหม่นะคุณผู้ฟังคะบอกเลยว่าตอนนี้ทางสะดวกมากๆใครอยากคุยสายกับดีเจนะคะ02 248 1366ค่ะ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา2นาทีนะคะอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชวนิชานะคะชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วโอ้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: อื้อหือเสียงสดใสมาเลยน้องแวนนะ
5: ใช่ฮะน้องแววฮะ
4: น้องแวว น้องแววอยู่ไหนคะตอนนี้โทรมาจากที่ไหน

0: คะ
1: พุทธมณฑลฮะนครปฐมฮะ
0: โอ้นครปฐมนี่เองวันนี้ฝนตกไหมคะ
1: ตกฮะ
0: ไม่ตกนะไปทำอะไรอยู่นครปฐมคะ
1: เรียนต่อฮะ
0: โอ้มาเรียนต่อนะปีอะไรคะหรือว่าอะไรปริญญา
1: ปีแรกครับผมเพิ่งปีแรกฮะ
0: ปริญญาตรี
1: ใช่ฮะ
0: โอเคเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ครับผม
0: ทำไมน้ำเสียงดูไม่มั่นใจเลยบอกเป็นกำลังใจให้ในการเรียน
1: ใช่แรกๆเนี่ยครับก็ชินอะไรประมาณนี้ครับแรกๆ
0: ไม่ถึงว่าตอนนี้คือเปิดเทอมแล้วหรือยังไง
1: เปิดเทอมแล้วฮะเปิดไปไม่ได
0: ้โอเคก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการศึกษาเนาะนะคะอยากเรียนอะไรจบแล้วก็ทำงานอีกเนาะนะเรียนอะไรคะเนี่ยตอนนี้ที่บอกว่าไม่เรียนต่อ
1: นิเทศภาพยนตร์นะ
0: ฮะอ๋อเรียนภาพยนตร์เรียนฟิล์มเรียนแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ฮะ
0: โอเคค่ะจัดไปถือว่าจริงๆก็ใกล้เคียงเนาะพี่ตันก็เรียนนิเทศศาสตร์เหมือนกันนิเทศศาสตร์วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์นี่ไงเลยต้องมาทำงานอยู่วิทยุนะอ่ะโอเคน้องแวนค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: หนุ่มเมืองเพชรฮะของชัยโยธนวัฒน์ฮะ
0: หนุ่มเมืองเพชรของพี่ชัยโยธนวัฒน์นะคะอยากมอบให้ใครด้วยไหมคะ
1: แก๊งเป้าดีเจแล้วก็ต้องสีทุ่งสายด้วยฮะและเพลงนี้ชื่นชอบด้วยฮะ
0: โอ้ชื่นชอบเพลงนี้เป็นพิเศษเลยใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวพี่ดันจัดให้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะน้องแวนจะพูดเองหรือจะให้
1: พี่ดันนำนะกันนะคะเพราะเริ่มจำไม่ได้
0: โอเคได้เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวพูดตามเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เสียงเราได้นะมีไดนามิกนะมีหนักมีเบามีดูมีแบบอารมณ์ร่วมนะ
1: ผมศึกษาการภาคอยู่แล้วคร
0: ับ รอชอบใช่ไหม
1: แล้วก็นานๆไม่ภาคก็ไม่ได้ภาคเลยอะ
0: ต้องซ้อมเยอะๆต้องซ้อมเยอะๆนะคะวันนี้ขอบคุณน้องแวนมากๆเลยที่โทรเข้ามาคุยสายน้ำใหม่กันแล้วก็เดี๋ยวรอฟังเลยนะจ๊ะสำหรับเพลงที่ขอเข้ามา
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอเคครับแวนขอบคุณมากนะ
1: ขอบคุณมากครับพี่ตื่น
0: จ้าสวัสดีค่ะจัดให้นะคะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคคุณผู้ฟังขากับ4งานเพลงต่อเนื่องที่ฝากกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยเดี๋ยวไปรอฟังกันว่าจะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆเริ่มต้นคือบนพาเรทของเรากับหนุ่มเมืองเพชรชัยโยธนวัฒน์ค่ะ

0: ิดสิฮะ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สีงานเพลงเพราะๆนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทจากสายหน้าไมค์ของเราเนาะน้องแวนจากนครปฐมนะคะกับหนุ่มเมืองเพชรชัยโยธนวัฒน์นะคะแล้วก็ต่อด้วยทาสมนคนดีค่ะพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะจากไอ้นานดิฟลำปางเนอะนะฝากเข้ามานะคะแล้วก็มาที่สาวบางกรวยสาวบางกรวยออนอรดีนะคะจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชโอ้เพิ่งคุยกันไปเองเนาะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับรักมา5ปีสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะจากคุณแม่ทันวิชานะคะลัดพร้าวนี่เองคุณแม่ส่งข้อความมาบอกอุ้ยชอบเพลงนี้มากเลยเนี่ยรักมา5ปีไม่รู้ใครขอก็คุณแม่ไงคะ มีหลักฐานอยู่ตรงนี้ไงคะเขาบอกว่าชอบมากพาเรตนี้เพลงลูกทุ่งเนาะนะฮะฟังแบบว่าไม่ช้าไปไม่เร็วไปนะพอแบบว่าให้ได้โยกกันนิดๆหน่อยๆนะก่อนนอนก่อนนอนนะฮะตอนนี้23:21 นะคะขออนุญาตอ่าน SMS เพิ่มเติมเนาะมีแนะนำงานเพลงเต้ยสั่งลานะคะจากพี่เม่นลวดช่อง นี่อ่านตามที่เขาพิมพ์เข้ามานะลวดช่องไม่ใช่ลวดช่องเต้ยสั่งลาเหมือนน้องอะไรนะน้องบอสเพิ่งเปิดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะคะแล้วก็น้ำตาฟ้าเวอร์ชันไม้เมืองจากป้าติ๊กสามโคกอ่ะแล้วก็มีสวัสดีค่ะน้องลูกตาลค่ำคืนนี้ก่อนจากกันนะคะพี่ฟังเพลงสาวสองเมืองของพี่เป้าสายันสัญญาหน่อยนะคะมีความคิดถึงบ้านทางฝั่งซ้ายค่ะอ๋อพอตั้งแต่จากมายังไม่ได้กลับไปเยี่ยมทุกคนอีกเลยโอ้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะนะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่กันละกันเนาะสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามาทาง SMS นะคะนะขอบคุณค่ะทุกๆข้อความเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีการไลฟ์อีกรอบหนึ่งสตรีมใหม่นะคุณผู้ฟังนะคะไลฟ์เดิมอาจจะเข้าไม่ได้แล้วนะคะก็โยกนะคะวาร์ปมาที่ไลฟ์นี้นะคะสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์อีกรอบหนึ่งนะคะคุณพี่สุนันท์ด้วยแล้วก็พี่คันชิตนะคะมีใครอีกพี่หนูเพียรตามมาแล้วนะน้องๆ

แกงเฝ้าดีเจด้วยนะน้องหนูดีนะคะพี่บางแอนพี่กฤษชมนบอกฟังอยู่จากมหาสารคามนะคะน้องลูกตาลขอบคุณนะคะน้องไบด้วยสวัสดีพี่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะบอกอยากฟังรักจบที่ลพบุรีนะใช่ไหมคะแล้วก็สวัสดีคุณแบงค์นะคะจากทางฟินแลนด์ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยข้อความเข้ามาเยอะมากๆแต่ว่าระบบแอบงอแงนิดนึงนะผู้ฟังพี่วิวัฒนะคะพี่อุดรใช่ไหมคะชื่อพี่วิวัฒใช่ไหมยังไงรถขยะบางนาโอ้ทำงานอยู่แน่เลยน้องแชมป์ด้วยนะสวัสดีจ้าบอกมาใหม่นะคะพี่หนูเพียนบอกอุบลฝนตกจ้าโอ้นะอากาศเย็นนี่ละเนาะหลายคนก็เริ่มจะไม่สบายเพราะว่าอะไรอากาศเปลี่ยนแปลงมากนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวนะก็จะทำให้ไม่สบายได้ต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะแต่ว่าที่แน่มีเพลงให้ฟังกันต่อนะคะแนะนำมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วนะคะเอ้าจัดให้เลยน้องหนูดีนะคะจากปทุมธานีวอนพ่อตักสินค่ะ

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับสาวสองเมืองสายันสัญญานะคะที่ SMS เข้ามานะคะจากพี่อะไรเอ่ยไม่ได้ลงชื่อนะคะแต่ว่าจัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะแถมไปเลยนะคะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ช่วงนี้นะคะกับจอคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่แนะนำค่ะในช่วงนี้จากพี่บาวีเอาพี่บ้าวพี่บ้าวกับเพลงนี้คุณผู้ฟังเอาที่บายใจเอาที่บายใจเอาที่บายใจซ้อมมาซ้อมมาเอาทีบายใจงานจากพี่บ่าววีนะคะรักสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองโดย Mac Folk 2และเรียบเรียงโดยอภิชัยชูเกื้อ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะจากจ่อคิวฮิตมากันที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven สองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะกับบ่ได้จับสลากเป็นแฟนลำเพลินวงสกอร์นะคะแล้วก็ต่อด้วยงานเพลงที่พี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีแนะนำเข้ามานะคะขอกำลังใจหนูเล็กกากาฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์ค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรม

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: จัดให้เรียบร้อยนะคะสำหรับน้ำตาฟ้าเวอร์ชั่นของไม้เมืองนะคะให้กับป้าติ๊กสามโคกนะจ๊ะ
1: เพลงเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะเช่นเคยค่ะต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยวนี้จัดงานเพลงของพี่ป้างนะครินกิ่งศักดิ์กับเพลงพี่ชายแนวผู้ฟังแล้วก็วันนี้ส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยนะคะเพลงไหนที่แนะนำเข้ามายังไม่ได้เปิดให้ขออภัยด้วยจริงๆเนาะนะคะเวลาหมดแล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับ DJ ลูกตาชนิชานะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะก่อนไปฝากงานเพลงอีกครั้งหนึ่งฝากเพลงดอกชบาสีแดงของลูกตาลชนิชาด้วยนะคะคุณผู้ฟังสามารถไปฟังได้ที่ YouTube นะคะมีมิวสิกวิดีโอนะคะแล้วก็บนสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้คงจะได้จ่อคิวฮิตกันที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ลูกทุ่งมหานคร LTM
0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: Pulsa
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
6: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่าย
2: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
13: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
14: นัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อย

0: ิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เที่ยงคืน9นาทีครับพาคุณผู้ชมมาพบกับรายการ99ไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงนี้อยู่กับผมก้องกีรติจงสถิตเสถียรนะครับแล้วก็พี่ปาล์มศรีด่านครับ
1: สวัสดีครับคุณก้องครับ
0: สวัสดีพี่ปาล์มด้วยนะคร
1: ับ อีกครั้ง
0: ใช่ครับ
1: เมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะ
0: ได้
1: ร่วมจัดกัน
0: รู
1: ้มันมาก
0: สนุกมาก
1: สนุกมากก็พูดถึงเรื่องแทคติกต่างๆนะจนวันนี้ทีมที่เคี่ยวในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ทั้ง2ทีมเรื่องแทคติกก
0: ็
1: ผ่านมาเข้ารอบมาเจอกันในรอบ4ทีมสุดท้าย
0: ใช่ครับ
1: นะโอ้โหวันนี้มันรู้สึกว่าตื่นเต้น
0: มันพลาดไม่ได้จริงๆนะเกมน
1: ี้นะ
0: ใช่ครับ
1: เกมระดับ5ดาว
0: 5ดาวแน่นอน5ดาวที่ไม่ใช่ไก่ย่างนะ
1: นี่ใช่น่าจะมันนะ
0: ครับผม
1: สำหรับเกมนี้ก็ชั่วโมงแรกเราอาจจะแบบสบายๆเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวฟุตบอลโลกนี่แหละอาจจะเป็นสีสันมากกว่าแล้วเดี๋ยวชั่วโมงที่2นะครับพี่ก้องเรามาลุยเรื่องแทคติกพรีวิวกัน
0: เราแบบเข้มๆเลย
1: เ
0: ลยโอ้ในอยู่กับพี่ปาล์มด้วยเข้มๆแน่นอน
1: โชว์เข้มๆครับผม
0: ครับผมก็คุณผู้ชมที่อยู่กับเราก็ส่งเอเจ็ตมาทักทายกันได้นะครับ
1: ได้เลยครับ
0: เบอร์เดิมนะ4689899 4689899นะครับ
1: ครับ
0: เปิดมานี่เปิดด้วยเพลง The Cup of Life ของริกกี้มาร์ติน
1: ครับผม
0: เพลงประจำฟุตบอลโลก98นะ
1: 98ฟรอง98
0: ใช่ครับ
1: ที่เราน่าจะทันกันนะ
0: ทันกัน
1: กองนายก็ชัดเจนเพราะว่าฟุตบอลโลกในครั้งนั้นน่ะมันทำให้เราตราตรึงมาถึงจนถึงทุกวันนี
0: ้ถูกต้องครับ
1: ก็หลายๆนักเตะที่เราก็ยึดเป็นอุดมคติหลายๆคนในยุคนั้นอย่างเช่นซีเนดินซีดานก็ตามโรนัลโด
0: โรนัลโด
1: นาซาริโอนะครับแล้วก็นักเตะอย่างเช่นสเปย์ถ้ายุคนั้นก็เป็นราอูลกอนซาเลส
0: ราอูลกอนซาเลส
1: เพิ่งจะเขาเรียกว่าจะเป็นยังเป็นดาวรุ่งอยู่นิด
0: ๆยังถือว่าขยับขึ้นมาจากดาวรุ่ง
1: ขยับ
0: ขึ้นมาแล้วขยับมาแล้วตอนนั้นโอ้แต่ว่าตอนนั้นก็คือเป็นตัวหลักนะ
1: เป็นตัวหลัก
0: ถ้าพูดถึงสเปนแล้ว
1: เฟรนโดเอโร
0: เฟรนโดเอโรตอนนั้นเป็นดาวซันโบทีมชาติด้วย
1: ใช
0: ่แต่ว่าเล่นเป็นเซนเตอร์นะ
1: เซนเตอร
0: ์
1: เอโรยุคนั้นก็
0: เฟรนโดมอริเอนเตส
1: มอริเอนเตสใช่ผมชอบมากคนนี้มอริเอนเตส
0: ชอบ
1: ครับผมก็ประมาณนั้น
0: ใช่
1: ทุกกองกลางตอนนั้นผมจำไม่ผิดมีเฮ้ยผมจำเซกี้บาควนได
0: ้เซกี้บาควน
1: แบ็กซ้ายนะ
0: แบ็กซ้ายใช่ขวาน่าจะเป็นอัลเบิร์ตเฟเร่ไหมของเชลซี
1: แล้วก็คุณอาหรือคุณลุงของเนี่ย
0: นาดาวมิเกลอังเกลนาดาว
1: มิเกลอังเกลนาดาว
0: ใช่เซนเตอร์นะ
1: ใช่ครับผม
0: ประตูเป็นนี่ไหมอันโดนีซูบิซาเรต้า
1: ใช่
0: เลย
1: โอ้เก่ามากสเปนยุคนั้น
0: เก่าครับ
1: เก่าแล้วเก่าด้วย
0: เก่าจริง
1: แล้วไปไม่รอดเพราะว่าเก่าตัวเก่าเยอะเกิน
0: พอเป็นแบบเนี้ยเรามาได้ถึงสเปนนะพี่ปานนะสมัยนั้นนะมันจะเขาจะได้ชื่อว่าหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมนะอันนี้แฟนสเปนอย่าว่าผมนะสมัยเด็กๆผมได้ยินมาแบบนั้นจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: คือรอบ
1: จริงจริง
0: รอบคัดเลือกเนี่ยสเปนโหเรียกได้ว่าจะฟอร์มดีทุกครั้งกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยูโ
1: ร
0: หรือว่าเป็นฟุตบอลโลกเนี่ยสเปนรอบคัดเลือกนี่คือมาเต็งเลย
1: เนี่ยผมเปิดดูละใน22ผู้เล่นตอนน
0: ี้
1: เขาให้ลงชื่อแค่22ผู้เล่นตอนปี98นะโวครับสเปนชุดนั้นมีใครกันบ้างผู้รักษาประตูก็เป็นอาร์เดนีซูบิซาเอต้านะครับเป็นกัปตันทีมด้วย
0: อ
1: ีกคนหนึ่งผู้รักษาประตูคือใครรู้ป่ะ
0: ใครครับ
1: ซานเดียโกคานิซาเรส
0: คานิซาเรส
1: ตำนานของบาเลนเซีย
0: อ
1: ีกคนก็เป็นโคเซ่มูริน่าคนนี้ก็เป็นผู้รักษาประตูของเดปอ
0: ล
1: ซูเปอร์เดปอล
0: ใช่
1: ครับผมแบ็คขวาก็เป็นอัลเบิร์ตเฟเร่
0: ใช่เลย
1: แล้วก็ติดอาราซาบาลนะครับคนนี้ก็ลึกๆหน่อยลาฟาเอลอากอต้าอาเวลาโดเฟอร์นันเดสคนนี้เป็นตัวหลังของบาร์เซโลน่าในยุค
0: ใช่
1: ยุค98-99ยุค99ไปปลาย90ไปปลายแล้วก็มาถึง2000นิดๆแล้วอีกคนนึงคือซากิเซอร์กี้บาควน
0: เซอร์กี้บาควนนี่แบ็คซ้ายคนดัง
1: ที่เราบอกไปแล้วก็อีบานคัมโปคนนี้ก็นะ
0: ใช
1: ่ที่เราเคยคือถ้าใครดูบอลยุค2000เนี่ยแล้วเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับเรอัลมาดริดยุคที่มีอีบาน

0: โปนี่แหละ
1: ใช
0: ่กับเอโร
1: ่คู่เอโร่แต่เอโร่เนี่ยเขาจะนิ่งๆหน่อย
0: ใช่
1: ส่วนคัมโปนี่เขาจะออกลูกแบบว่าเฟ้อฟ้านิดนึง
0: แล้วก็ไปค้าแข่งที่อังกฤษด้วยตอนช่วงปลายการ
1: ไปอยู่กับทีมรวมดาวโรยของบิ๊กแซมใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นอังเกลนาดาวนั่นแหละแดนกลางครับมีใครบ้างน้องมีเนี่ยฟูนันโดเอโร
1: ่เอโร่
0: กูเรนเกเรโร
1: ่
0: คาร์ลอสอากิเรร่านะครับอัลเบิร์ตคาเรเดสนี่ก็เป็นดาวรุ่งคนนี้คือโดดเด่นมากนะตอนเด็กผมเด็กๆนะแต่สุดท้ายก็ไปไม่สุด
1: ครับ
0: แล้วก็กิโยโมอามอร์แล้วก็อีกคนนึง
1: เขาคือ
0: เป็นยอดโค้ชของปารีสแซงต์แชร์กแมงตอนนี
1: ้อุ้ย
0: รุยเอลิเก
1: ้นี่คือหนึ่งในขบถลูกหนังนะ
0: สุดยอดจริงๆ
1: เขาอยู่กับบาร์เซโลนาก่อนไหม
0: เรอัลมาดริด
1: เรอัลมาดริดก่อน
0: ใช่
1: แล้วย้ายไปบาร์เซโลนาข้ามฟาก
0: ใช่ครับไปสวมเบอร์21และเป
1: ็
0: นกัปตันทีมด้วย
1: ใช่จริงๆเขาเป็นมิดฟิลด์ที่ยิงประตูเยอะมากสอดขึ้นมายิงประตูบ่อยมาก
0: ยืนปีกนะปีกซ้าย
1: เหมือนอารมณ์แบบยืนไปริมเส้นเพราะเมื่อก่อนมัน4-4-2เนาะ
0: ครับผม4-4-2ใช่ครับผมแล้วก็สอดไปยิงบ่อยอ่ะ
1: บ่อยมาก
0: เอริเก้อ่ะครับผมแล้วก็แดนหน้าอ่ะแดนหน้าก็เป็นโมเรียนเตสเป็นฮวนอันโตนิโอปิซซี่ราอูที่ใส่เบอร์10นะ
1: ใส่เบอร์10
0: แต่โมเรียนเตสใส่เบอร์7ในปี98
1: แล้วเขาไปแลกกันทำไมฮะ
0: ผมไม่ทราบเหมือนกันตอนนั้นเราก็คงจำโมเมนต์ไม่ได้นะแล้วก็กองหน้าอีกคนอัลฟันโซเปเรสคนนี้ก็กองหน้าดูเบติสจริงๆอ่ะเขาจะโด่งดังเด่นมากในยูโร2000
1: ใช่ๆ
0: อ
1: ั
0: ลฟันโซเปเรสนะครับแล้วก็โคเซบ้าเอ็กเซเบเรีย
1: โอเค
0: ของบิวเบา
1: บิวเบาชื่อนี่รู้เลยว่าใครยี่ห้อมาจากบาสแน่นอนชื่อแบบนี
0: ้แล้วก็อีกคนก็คือกิโก้นาวาเรส
1: กิโก้กิโก
0: ้ครับผมประมาณนี้สำหรับสเปนยุค98ผู้จัดการทีมผมดูก่อนว่าใครตอนนั้นนะครับผมผู้จัดการทีมผมถ้าไม่ใช่คามาโชน่าจะปี2002
1: คามาโชผมว่าน่าจะเข้ามาตอนช่วงยูโร2000
0: เดี๋ยวผมดูก่อนผู้จัดการทีมมินิเจอร์นะขอดูสักแพรบนึงเพราะตอนนั้นนี่เราก็จะลงรายละเอียดสเปนนี่ไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะ
1: ใช่
0: เรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยแหละในฟุตบอลโลกปี98อ่ะครับผมผู้จัดการทีมสักขอเป็นฮาเวียร์เครมองเหรอเครเมนเต้
1: เครเมนเต้ใช่แต่ถ้าอ่านแบบฝรั่งเศสก็ต้องเป็นเครมองแหละ
0: เครมองครับผมอ๋อคนนี้คือกูลึกเหมือนกันนะ
1: คาเบียเคยเป็นเต้ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็ถึงมาเป็นคามาโชน่าจะยูโร2000
0: ใช่ครับผมก็เป็นยุคหนึ่งของสเปนที่เขาเรียกว่าอยู่ในยุคที่ผู้เล่นก็ดูดีในระดับหนึ่งนะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ก็ไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได
1: ้ถูกต้องครับ
0: ครับผมแล้วฝรั่งเศสล่ะ
1: นี่อ่ะกำลังจะบอกเลยว่าเรามาดูฝรั่งเศสกันบ้าง
0: ยุค98นะ
1: ยุค98นะ
0: ครับ
1: อันนี้เรียกได้ว่าตัวเต็มต
0: ้
1: องบอกว่าตัวเต็มไม่แพ้
0: ต
1: ั
0: วเต็มด้วยมั้ย
1: โอ้ตัวตึงตึงทุกคนนะผู้สับประตู3คนเนี่ยเขามีแบ็คนาลาม่า
0: โอ้แบ็คนาลาม่าของปารีสยุคนั้น
1: ใช่
0: ใช่มั้ยโกเป็น
1: จริงๆเขาก็เป็นมือหนึ่งมาก่อนนะก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าในทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเป็นฟาเบียงบักเตส
0: ใช่
1: ขึ้นมาเป็นมือหนึ่ง
0: โอ้สุดยอดโดดเด่นมากในทัวร์นาเมนต์นั้น
1: เด่นมากนะครับแล้วก็เขาจะมีเรียกได้ว่าเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ก่อนเกมทุกเกมนะ
0: ครับผม
1: กับโลลองๆ
0: ใช่มันจะมีโมเมนต์นะเป็นภาพซุปเปอร์สโลโมชั่น
1: ถูกต้อง
0: เป็นการคิสเบิกกระบาล
1: เบิ
0: กเนตรอ่ะ
1: เรียกว่าเบิกเนตรดีกว่านะฮะแล้วเขาจะเชื่อว่าจะโชคดีไง
0: จริงจริง
1: แล้วทำทุกเกมจริงๆนะ
0: จริงจริงช่วงนั้น
1: ก็เป็นภาพที่จะมองว่าขลังก็ขลังน่ารักก็น่ารักนะครับ
0: จะเป็นโมเมนต์อย่างนั้นนะ
1: แล้วก็ประตูมือสามจะเป็นเลโอเนลชาบอนิเย
0: ่ชาบอนิเย่อ่ะคุณที่ว่าจะ
1: ไม่อาจจะลึกหน่อยลึกหน่อย
0: ลึกหน่อย
1: กองหลังนะครับแผงกองหลังมีแวร์ซองกองเดล่า
0: โอ้คนนี้โรม่า
1: บีเซนเต้ริซาราซูอันนี้แบ็คไซด์ตัวจริงโลลองบลองมักแซลเดอไซยี่ลีลียงตูรามล่างเป็นแบ็คขวาน
0: ะ
1: วัยรุ่นต้องเป็นแบ็คขวานะ
0: ฟิตนะ
1: ฟิตเปรี้ย
0: คือสุดลงสุด
1: แข็งมากนะฮะ
0: ครับ
1: ฟลองเลเบิร์บนี่ก็จากเชลซี
0: ครับ
1: นะครับขยับขึ้นมาแผงมิดฟิลด์นะครับมีปาติกเวร่า
0: ตอนนั้นยังเป็นก็เรียกว่ากำลังสอดแทรกขึ้นมา
1: ถูกต้อง
0: แต่ไม่เป็นตัวจริงนะ
1: ไม่เป็นตัวจริงนะชุดนี้ใช่
0: ครับผม
1: ในอาร์เซนอลเนี่ยจะเป็นตัวหลัก
0: ใช่
1: แต่กับทีมชาติยังนะครับชุดนี้นะพี่การยาวของผมนะครับแล้วก็มีเดอะสเน็กยูริจอเกฟ
0: โอ้โหสุดยอดจริงๆฟุตบอลโลกในครั้งนี้ถ้าใครดูอินฟานติโนนะในสนามจะมีจอเกฟอยู่เป็นเหมือนกับเป็นแบ็กกราวให้เขาอะแบ็กกราวให้เขา
1: เหมือนเป็นบอดี้การ์ดอยู่ตลอดเวลาร
0: ู้สึกก็ทำงานให้ฟีฟ่าอยู
1: ่ยูริจอเกฟนะแล้วก็มีดิเดียเดชอง
0: แน่นอนอยู่แล้ว
1: นี่แหละกุนซือคนปัจจุบัน
0: ครับ
1: กัปตันทีมด้วย
0: ใช
1: ่มีโรเบร์ปีเรส
0: ครับ
1: ในยุคที่ยังสอดแทรกเป็นตัวจริงไม่ได้เช่นกันแบ็กนาดิโอแมท
0: แบ็กนาดิโอแมทครับ
1: ใช่อแลงบุโกซิยอง
0: โอ้อแลงเบโกซิยองนี่ถ้าโด่งดังโด่งดัง

0: กับมาร์เซย์แต่ว่าตอนนั้นไปค้าแข่งกับปาม่า
1: ใช่ไปกับปาม่าใช่ปาม่ายุคที่ลงทุนนะพี่ปามนะ
0: ใช่ครับ
1: ตัวดีมาก
0: ตัวดีมาก
1: โบโกซิยองนะแล้วก็นี่แล้วก็อีกหนึ่งมิดฟิลด์ตัวจริงคนนี้จริงผมขวัญใจผมเลยนะ
0: ครับ
1: ผมยาวสลวย
0: โอ้โหผมชอบนะคนนี้เปอร์ตี
1: เอ็มมานูเอลเปอร์ตีใช่
0: ถ้าคนในยุคนี้หรือว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังนะที่นึกไม่ออกว่าเปอร์ตีได้ยังไง
1: เป็นยังไง
0: ไปดูลาบิโอ
1: ใช่
0: ทรงนั้นเลย
1: ใช
0: ่แต่ว่าก็จะมีอีกแบบนึงจะเขาเรียกว่าลูกเรื่องอาจจะแบบร่างกายไม่ได้แบบคือเปอร์ตีนี่เหมือนตัวเขาแบบจะตัวใหญ่นะแต่จริงๆตัวเขาบางมากนะผมเขายาวเลยทำให้ดูเขาตัวใหญ่ทรงเดียวกับลาบิโอเลย
1: ใช่
0: ครับผม
1: คือแบบว่าฉลาดฉลาด
0: เนาะฉลาดฉลาด
1: แล้วเปอร์ตีคือแบบว่ามันเท่สง่าตรงผมสีทองที่ยาวสลวยนี่แหละมัดหางม้านะเท่มากคือชุดนี้เขาจะเป็นเปอร์ตีคู่กับเดชองตรงกลางคือแน่นมาก
0: แน่นมาก
1: นะครับแล้วก็มีคริสยองกาลอมเบอร์
0: คนนี้ก็ลงบ่อยนะ
1: ลงบ่อยเลยในทัวร์นาเมนต์เป็นตัวหลักเลย
0: เป็นนักเตะคนหนึ่งที่ภรรยาสวยมาก
1: คนแรกๆเลยที่ถูก
0: ฟังไปเซิร์ชได้เลย
1: จับตามองเรื่องของภรรยาเนี่ยคนแรกๆคือคริสยองกาลอมเบอร
0: ์เป็นนักเตะที่มีวาสนาเพราะว่าได้ไปอยู่ทีมใหญ่ๆตลอด
1: ใช่
0: ใช่ไหมกาลอมเบอร์
1: เรอัลมาดริดก็เคยอยู่กาลอมเบอร์จริงๆผมมองว่าเขาอ่ะฝีเท้าอ่ะจะไม่ได้ท็อปมาก
0: ไม่ได้ท็อปเท่านั้นแต่มีวาสนานะ
1: วาสนาดีนะครับดีทุกเรื่องเลยนะ
0: ครับผม
1: ที่จริงภรรยาเขาเป็นเหมือนนางแบบ
0: ใช่
1: วิกตอเรียซีเคทนะ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ผมจำได้คนแรกๆเลยแล้วก็มาที่แนวรุกจะมีคริสตอฟดูการี
0: คนนี้ของจิโรแดงบอกโด
1: โด่งดังมากเล่นในฝรั่งเศสนะฮะดูการีเหมือนเคยมาค้าแข่งอยู่กับในอิตาลีไหม
0: ใน
1: เหมือนจะเคยมาอยู่มิลานไหม
0: ผมไม่แน่ใจมิลานหรือเปล่าแต่ว่าไปอยู่เนี่ยไปอยู่เบอร์มิงแฮมที่อังกฤษ
1: มีเบอร์มิงแฮมช่วงท้ายอาชีพจำได้จ้ะผมยาวๆมีคนนี้ฝืดไปหน่อยอ่ะแต่จริงๆแล้วก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เขาเป็นดาวสันโบลิกเองนะสเตฟานกีวาช
0: ของโอแซ
1: ใช่ของโอแซ
0: คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเหมือนเป็นประดับให้ครบ11คนดีไม่ใช่หรอกเป็นตัวแท็กติกหนึ่งของเอเมชักเก้
1: ใช่ใช่ๆยุคนั้นเอเมชักเก้ทำเนาะ
0: ครับ
1: แนวรุกก็มีเนี่ยตัวหลักเลยเนี่ยซีนาดีนซีดาน
0: โอ้โหคนนี้สุดยอดจริง
1: ๆที่สุดนะ
0: ไม่ต้องกล่าวแล้วล่ะ
1: ถูกต้องครับไม่ต้องพูดอะไรมากมาย
0: ครับผม
1: เล่นฟุตบอลยังไงให้เหมือนเต้นบัลเล่นะฮะแล้วก็มีเทียรี่องรีร่างยังเป็นดาวรุ่ง
0: ใช่ตอนนั้นรู้สึกว่าเขาเล่นเป็นปีกขวา
1: เป็นปีกขวาใช่
0: ปีกขวานะครับ
1: องรีคือปีกจ๋าๆเลย
0: ตอนนั้นอยู่ยูเวนตุส
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่มาจากโมนาโกมาอยู่ยูเวนตุส
0: ค
1: ือในทีมชาติอ่ะเล่นปีกขวาเป็นเหมือนตัวบนถูกไหมแต่พอไปเล่นยูเวนตุสโดนจับเล่นวิงแบ็คขวาเลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ซึ่งกลายเป็นว่าฟอร์มไม่ออก
0: ใช่เล่นไม่ออกจริงๆแล้วเป็นยูทูบในยุคที่มีผู้เล่นรู้สึกว่าจะโหดาราล้นทีม
1: ซุปเปอร์สตาร์ล้นทีม
0: ครับ
1: ใช่ๆนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าอีกคนคนสุดท้ายก็เป็นหนึ่งดาวรุ่งที่ภายหลังเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมชาติเขาคือดาวิดเทรเซเก
0: ้นี่ไงยุคนั้นเทรเซเก้ดูดีกว่า
1: ดูดีกว่าดูดีกว่าจริงๆ
0: ดูดีกว่าเยอะนะ
1: ดูดีกว่าเยอะครับ
0: ครับผมในยุคนั้น
1: ทั้งจากในสโมสรแล้วก็ทีมชาติ
0: ครับ
1: ครับนี่ก็คือประมาณนี้กุนซือเอเมชักเก้ครับ
0: ครับผมในยุคนั้นนะ
1: ครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะผ่านมาปี2ตอนเนี้ยเป็น2026จาก1998กี่ปีแล
1: ้
0: ว
1: 28ปี
0: โอ้โหไวจัง
1: วันเวลาล่วงเลยมันไกลมากหากเป็นคนนี่ก็เลยวัยเบญจเพสแล้วนะพี่ปาม
0: ก็เกือบจะมาเกือบก็เรียกว่าเลยวัยรุ่นแล้วล่ะ
1: ครับ
0: เข้าสู่วัยทำงานอย่างเต็มที่เกือบเป็นจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้ว
1: ครับ
0: เออเนาะ
1: นานนะ
0: นานนะ
1: มันก
0: ็ดูฟุตบอลกันมาเกือบครึ่งชีวิตคนแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: 28ปี
1: โอ้ยาวนานนะ
0: เ
1: นี่ยก็2ผู้เล่นไอ้2ผู้เล่นของ2ทีมที่จะเจอกันในค่ำคืนนี้ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ28ปีที่แล้ว
0: อืมก็ทำให้เราฉุกคิดมาว่าในยุคนั้นเนี่ยฝรั่งเศสที่เต็มพร้อมไปด้วยก็เรียกว่าตอนนั้นกำลังจะมีซุปเปอร์สตาร์ที่เยอะ
1: ม
0: ีซุปเปอร์สตาร์แหละแต่ว่ายังจับต้องความสำเร็จอะไรไม่ได้
1: ใช่แล้ว
0: ในทัวร์นาเมนต์ทีมชาตินั่นแหละ
1: ครับ
0: จนเนี่ยคือก้าวแรกของความสำเร็จในยุคนั้นนะครับจนมาจบมาถึงปัจจุบันนี้โอ้ย26ปีเอ้ย28ปี
1: 28ปี
0: ไวเหมือนกันนะ
1: ไวมากครับ ซึ่งจริงฝรั่งเศสชุดนี้ถ้าเราจะพูดถึงนะพี่ปาล์ม
0: ครับ
1: เขาอีก2ปีถัดมาเขาก้าวไปคว้า
0: ใช่
1: ยูโร2000ด้วย
0: รู้สึกว่าจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมละ
1: ตอนนั้นเป็น
0: โรเชอร์เลอแ
1: มร์
0: ใช่ครับผม
1: แต่คือโครงก็เป็นโครงเดิมนะ
0: โครงเดิมโครงเดิมนะครับชุดเดิมเหมือนกับเปลี่ยนไม่กี่ตำแหน่งวีราได้เป็นตัวจริงแล้ว
1: วีรามาแล้วเพราะว่าเดชองกับเปอร์ตีเนี่ยเขาก็สลับกันละ
0: ครับผม
1: แล้วก็รู้สึกว่าที่ขึ้นใหม่คนตอนนั้นจะเป็นซินแบงวิลตอ
0: ใช่ครับวิลตอ
1: ใช่
0: วิลตอก็โอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ทั้งลงเล่นตัวจริงและเป็นซูเปอร์ซับก็ทำได้ดีเหมือนกัน
1: ใช่
0: และปีแรกก็เริ่มได้ลงแล้ว
1: ปีแรกเริ่มมาละ
0: ครับผมในยุคนั้นนะ
1: ครับ
0: รู้สึกว่าเขาจะเจอสเป

0: เอด้วยมั้งในทัวร์นาเมนต์2,000ยูโร2,000ครับผมแล้วก็สเปนรู้สึกน่าจะนำก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับในยุค2ยูโร2,000เนี่ยเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็เป็นฝรั่งเศสสามารถเอาชนะไปได้รู้สึกว่าเป็นซีดินซีดาน
1: อีกแล้ว
0: ประตูชัย
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวดูข้อมูลให้อีกครั้งหนึ่งนะครับปี2000นะถ้าเราย้อนไปใช่นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นการเจอกันระหว่างควอเตอร์ไฟแนลนะครับระหว่างสเปนคือตอนนั้นเนี่ยซีดานเนี่ยทำประตูขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่32แล้วก็เป็นไกสก้ามินเดียตาย ิงจุดโทษนะครับในนาทีที่38แล้วก็มาได้ประตูชัยในนาทีที่ครึ่งแรกแหละครับนาทีที่44จากยูริจอร์เกต
1: ก็เรียกว่า2มิดฟิลด์ยิงประตูให้นะ
0: ครับผม
1: โอ้โหนี่ก็ยูโรโหอยู่ถึงว่านานนะ
0: นานนะยูโร2,000ก็นานก็26ปี
1: ครับ
0: ยุคนั้นนี่ผมได้ดูกับทุกแมตช์เลยนะเพราะว่ามันเหมือนกับรู้สึกว่าโรงเรียนผมเนี่ยเขาจะปิดอะไรสักอย่างมันเป็นโรงเรียนแคทอลิกอ่ะแล้วก็มันเป็นช่วงนึงแล้วมันปิดช่วงยูโรพอดีแล้วตอนนั้นถ่ายทอดสดในช่องน้อยสีคือช่อง3
1: ครับ
0: คุณบิจะสาธิตกรีกุลบรรยายกับเนี่ยครับหลายๆคนนะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นผมจำไม่ได้แล้วบรรยายคู่กับใครแต่ว่าสนุกมากสมศักดิ์สงวนทรัพย
1: ์ครับ
0: กับ
1: ที่คุณฉุย
0: คุณฉุย
1: ทุกวันนี้เขาก็รีเทิร์นกลับมาคู่กันนะ
0: โอ้ยกี่ปีแล้วนะ26ปีแล้ว
1: นานมากแต่ว่าเขาเป็นคู่ที่ลงตัวมากนะ
0: ใช่ครับ ก็ถือว่ายูโรช่วงนั้นอ่ะเหมือนเรารู้สึกว่าฟุตบอลมันดูแล้วมันคลาสสิกยังไงไม่รู้สำหรับตัวเราเองนะ
1: ครับ
0: เพราะอาจจะเป็นครั้งแรกที่เราเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกหรอกช่วงโมเมนต์ช่วงแรกๆที่เราได้สัมผัสของเขาเรียกว่าความเป็นลูกหนังจริง
1: ๆ
0: เรื่องดราม่าอะไรต่างๆมันยังไม่เยอะเหมือนกับยุคปัจจุบันด้วย
1: ถูกต้องครับฟุตบอลยังตัดสินกันในสนามค่อนข้างเยอะนะพี่ปั๊มนะ
0: ครับผม
1: รวมไปถึงอีกอย่างนึงผมว่าที่มันคลาสสิกรู้ไหมพี่ปั๊มอะไรเพราะว่ามันดูย้อนหลังยากมากคือถ้าเราจะดูเต็มเกมเนี่ยยังไงเราก็ต้องดูถ่ายทอดสดอย่างเดียว
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็ถ้าเราจะดูไฮไลท์เนี่ยเราก็ต้องไปรอดูในข่าว
0: หรือไม่ก็ต้องคุณก็ต้องไปซื้อเทปจากเนี่ยสตาร์สเกอร์
1: นะสตาร์สเกอร์เท่านั้นเลย
0: ใช่หรือไม่ก็คุณต้องไปติดตามเป็นตัวหนังสือเป็นเล่มรายสัปดาห์สตาร์สเกอร์เช่นกัน
1: ใช่ผลการแข่งขันแมตช์แฟกต์อย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันเลยทำให้แบบว่าการแข่งขันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องคอยติดตามแบบมันใกล้ชิดมากๆนะ
0: ใช่ครับ
1: พูดถึงนี่สมัยก่อนนี่พี่ๆที่เขาเป็นผู้ใหญ่รุ่นเก่าเขาเก่งมากเลยนะ
0: มูเก่งมากนะครับ
1: ข้อมูลต้องอยู่ในหัวจริงนะ
0: ใช่ครับแล้วเขาโหทั้งความจำทั้งก็เรียกว่าความการแปลความรู้ต่างๆองค์ต่างๆอ่ะโอ้โหมันยากอ่ะข้อมูลต่างๆมันไม่สามารถเซิร์ชเหมือนอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้ได้และยุคนี้มันง่ายเพราะมันมี ChatGPT Gemini อย่างเงี้ยมันมาแป๊บเดียวมันขึ้นมาให้เราละมันต้องมันอาศัยอะไรไม่มากหรอกแต่นั่นเขาใส่อาศัยประสบการณ
1: ์ใช่ครับ
0: เนาะนักข่าวในยุคนั้นก็ต้องขอชื่นชมก็เรียกครูบาอาจารย์แหละในยุคนั้น
1: ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเราเลยนะ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อ่ะข้อความใน YouTube ว่าในบ้านแดงเรียกว่าบ้านแดงดีกว่าส่งมาพูดคุยกันได้แล้วก็บ้านฟ้าเหมือนกันนะครับผมก็ทาง Facebook ผมดูข้อความก่อนดีกว่าโอ้มีคุณจอมพลวันนี้น่าจะเชียร์ฝรั่งเศสมีสเปนมีคุณจอมพลออกหลุดมาอันนึงแล้วก็ทาง YouTube นะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ปาล์มพี่ก้องเพลง The Cup of Life เพลงที่ติดหูผมตั้งแต่เด็กครับน่าจะยุคเดียวกัน
1: น่าจะรุ่นเดียวกันครับผมพี่นันทพงศ์
0: แล้วก็ App True Vision Now ชมฟรีครับวันนี้นะครับวันนี้ดูฟรีหลายช่องครับเพราะว่าล่าสุดเห็นทางผู้บริหารของโมโนใช่ไหมครับที่ออกมาแถลงแล้วว่าเหลืออีกไม่กี่นัดแล้วเนี่ยอีก4นัดจะได้ดูฟรีกัน
1: ยาวๆไป
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าถ้าคุณนายจิตพงศ์นะครับบอกว่าถ้าทีมไหนได้แชมป์โลกเราจะเรียกว่าเจ้าโลกได้ไหมฮะ
1: ผมว่าเราเรียกอย่างอื่นน่าจะดีกว่านะครับพี่จิตพงศ์นะ
0: ต้องให้เกียรติเขาหน่อย
1: ครับผมมันได้ไหมมันก็อาจจะได้ครับแต่ว่าถ้าคิดดีไม่ค่อยได้คร
0: ับ เจ้าโลกมันจะแบบมันจะนี่หน่อยนะ
1: ครับ
0: แล้วทาง SMS มีใครไหมครับพี่กอง
1: SMS ก็พี่2คนใครกว่ากันครับจากพี่ขานปากของมอนขออนุญาตอ่านออกอากาศไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยไปวัดกันนะ
0: ตัวกำกับด้วยกัน
1: ครับผมกำกับนะฮะ
0: เดี๋ยวจะได้ไม่ง่วงนะครับเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ทาง4689899แล้วก็บ้านแดงและบ้านฟ้านะครับ
1: ครับผมนี่ตอนนี้เราออกอากาศผ่านแอปพลิเคชันด้วยเนาะ
0: ใช่แอปพลิเคชันแล้วก็สถานีวิทยุทั่วประเทศ
1: ครับผม41สถานีทั่วประเทศ
0: ใช่ครับ
1: เรียกได้ว่าฟังกันทั่วถึงเลย
0: ใครที่เดินทางอยู่บนท้องถนนนะหรือว่าแม้กระทั่งผมเห็นจาก SMS เมื่อ SMS แล้วก็ทาง Facebook หรือว่าไอ้ทางนี้แหละบ้านฟ้ากับบ้านแดงเนี่ย

0: ก็คือว่าอยู่เนี่ยตอนนี้เขากำลังแบบอย่างเช่นทางใต้ก็ตัดยางอยู
1: ่
0: ก็ฝากเราไปด้วย
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับช่วงนี้ก็ฟุตบอลโลกก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน
1: ใช่ฮะอยู่เป็นเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับที่ทำงานอยู่ในตอนนี้นะ
0: เออพูดถึงตอนก้องเคยแบบขับรถไปไกลๆไหมตอนต่างจังหวัดแบบเนี้ยช่วงเวลากลางคืนเนี่ยตอนสมัยก่อนนะสัก10 ปีตอนที่

0: ไปเรื่อยๆ
1: จนกว่าจะเจออ่ะ
0: จะเจอ
1: ช่องสัญญาณที่ชัด
0: อืมชัดแล้วก็อะไรก็ได้อ่ะฟังอะไรก็ได้
1: ขอให้ฟังได้ว่าจะเป็นเพลงอะไรเราก็ฟังถูกไหม
0: มันก็ดีกว่าเงียบๆบางคนจะง่วงไงนะถ
1: ้
0: าเราขับรถไปแล้วเรามันไม่มีบรรยากาศหรือเสียงอะไรต่างๆเป็นเพื่อนคู่ใจเราตอนณเวลานั้นอ่ะ
1: ครับเราต้องใช้คำว่าหมุนวิทยุด้วย
0: เออนะ
1: มันยุคหมุน
0: ใช่ยุคหมุนประมาณ15 16 17ปีก่อนนั้นใช่ใช่ใช่ครับผมอันนั้นหลอกก็โดยแท้แหละ
1: โดยแท้ๆเลยล่ะนะครับ
0: ก็คลาสสิกดี
1: ครับ
0: นะครับผมอ่ะพอดีมีที่ผมส่งข้อมูลไปคุณก้องม
1: ัน
0: มีเนี่ยฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยก็เรื่องของทีมชาติสเปนที่เขาบอกว่าทำไมนักเตะทีมชาติสเปนเนี่ยไม่ร้องเพลงชาติเหมือนชาติอื่น
1: ๆจริงๆเรื่องนี้คนตั้งก็สังเกตมาก็หลายทัวร์นาเมนต์อยู่นะพี่ปั๊มนะ
0: สเปนใช่ครับก็หลักๆเนี่ยสเปนเนี่ยจริงๆอะเพลงเขาเป็นเพลงบรรเลง
1: ใช่
0: นะครับผม
1: ก็คือเพลงบรรเลงเนี่ยก็คือจะมีแต่ทำนองดนตรีมันจะไม่มีเนื้อร้องคือถามว่ามันเคยมีเนื้อร้องไหมมันเคยมีครับ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันเป็นเนื้อร้องที่แต่งขึ้นมาภายหลัง
0: ครับ
1: แล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้ถูกประกาศใช้ยังเป็นทางการ
0: คือเนื้อร้องเนี่ยมันเกิดขึ้นมันคือประวัติศาสตร์แหละก็มันมีอยู่ช่วงนึงที่สเปนเนี่ยใครๆก็คือหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าสเปนทำไมไม่ได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2
1: ครับ
0: เพราะว่าบ้านเขาเองเนี่ยมันมีปัญหาภายในก็มีการรัฐประหารแหละก็นายพลของเขาคือนายพลฟรังโก
1: อันนี้หลายๆคนที่เคยฟังประวัติศาสตร์ก็อาจจะคุ้นชื่อนายพลฟรังโกนี่แหละ
0: ฟรังโกนี่แหละเขาก็เคยนี่แหละมีอยู่ช่วงนึงเขาก็พยายามที่จะแต่งเพลงให้เข้าไปแต่งเนื้อเพลงแหละให้อยู่ในเพลงชาติแต่พอมาเขาก็ปรับเปลี่ยนพอหมดเขาเรียกหมดรัชสมัยของฟรังโกนี่แหละเป็นกษัตริย์ฮุนคาร์ลอสมั้ง
1: ครับ
0: ผมก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นเพลงบรรเลงเหมือนเดิม
1: ครับด้วยความที่เหมือนกับว่าด้วยความที่สเปนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นชาติที่มันมาจากหลายๆแคว้นมารวมกัน
0: ใช่
1: ถูกไหมพี่ปาม
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็มีหลากหลายวัฒนธรรม
0: ถูกต้อง
1: หลากหลายความเชื่อในแต่ละแคว้นที่มันไม่เหมือนกันเราเคยได้ยินน่ะกาตาลุญญ
0: า
1: เราเคยได้ยินบาสใช่ไหมเราเคยได้ยินอันดาลูเซีย
0: ใช่
1: เหล่านี้มันคือการรวมแคว้นเข้ามาอยู่ในประเทศภายใต้ธงของประเทศสเปน
0: สเปนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นจักรวรรดิเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ในยุคหนึ่งก็เคยล่าอาณานิคม
1: ใช่ครับ
0: แถวบ้านเราก็ชัดเจนก็คือฟิลิปปินส
1: ์ชื่อจะเป็นชื่อแบบสไตล์สเปนเลย
0: ถูกต้องสเปนมีนักเตะฟิลิปปินส์ที่เคยมาค้าแข่งกับบาร์เซโลนาซึ่งเป็นตำนานด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่มันยุคโน่นอะ
1: ชื่ออะไรนะอัลคันทาร่าเนี่ยแหละใช่ไหมชื่อลงท้ายด้วยอัลคันทาร่าผมจำได
0: ้
1: เป็นตำนานเลย
0: ยุคหนึ่งสเปนก็นั่นแหละครับ
1: คือจริงถ้าหลายๆคนศึกษาบริษัทจะทราบว่าสเปนเนี่ยเขาในยุคที่เรียกได้ว่ายุคสำรวจโลกหรือ Age of Discovery เนี่ยสเปนเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ในด้านการออกเรือสำรวจโลกมากนะ
0: ถูกต้องครับ
1: เขาจะเคียงคู่มากับชาติในคาบสมุทรไอเบียเพื่อนบ้านของเขา
0: ใช่
1: นั่นคือโปรตุเกส
0: โปรตุเกส
1: ใช่สองชาตินี้คือเป็น สองชาติที่เป็นมหาอำนาจทางเรือโดยแท้จริง
0: ใช่ครับ
1: สเปนจะมีกองเรือที่ชื่อว่าสเปนิชอาร์มาดาน
0: ี่ไง
1: นี่แหละคือกองเรือที่ทรงอำนาจมากหลายๆท่านก็พอพูดถึงสเปนใช่ไหมพี่ปามเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทางฝั่งอเมริกาใต้ลาตินอเมริกาทำไมพูดสเปนเยอะจัง
0: ใช่ครับก็นี่แหละครับเป็นประเทศอาณานิคมของเขาแหละ
1: ก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยอ่ะที่เราเห็นนะอาร์เจนตินาก็พูดสเปน
0: แน่นอนอยู่แล้วอาร์เจนตินาโคลัมเบีย
1: โคลัมเบียใช่
0: โคลัมเบียชิลี
1: เป
0: รู
1: เนี่ย
0: ก็พูดง่ายๆว่าฟุตบอลลาลิก้าสเปนอ่ะในบ้านในต้องย้อนไปเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนนะ
1: ครับผม
0: ยังไม่เป็นที่นิยมในบ้านเราสักเท่าไหร่
1: ใช
0: ่ซึ่งเขาไม่ได้แคร์นะเพราะว่าอย่างแรกก็คือเขาเตะกันดึก
1: ใช
0: ่แล้วกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มฐานลูกค้าของเขาจริงๆก็คืออเมริกาใต
1: ้ชอบดูมาก
0: ใช่
1: เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือนักเตะเหล่านี้เนี่ยไปข้ามไปค้าแข่งกับที่สเปนเยอะ
0: ใช่ครับผ
1: ม
0: ซึ่งมันเป็นในยุคก็คือความฝันของเขาแหละการที่ได้ไปในสนามค้าแข่งและเป็นตัวจริงในสเปนเป็นผู้เล่นตัวจริงในซานติโกเบอร์นาบิลหรือแม้กระทั่งสนามของบาร์เซโลนาก็คือคัมนูนั่นเอง
1: ใช่สองสโมสรนี้จึงไม่แปลกใจนะครับที่บรรดานักเตะที่มาจากลาตินอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ทีมไหนในโลกเมื่อได้รับข้อเสนอจากสองทีมนี
0: ้ครับ
1: เป็นอันต้อง
0: เรียบร้อย
1: ทุกคน
0: ย้ายไปอยู่แล้วเพราะว่าผมว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอาหาร
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องเขาเรียกว่าการโลกมันไม่ globalization บาร์มาเหมือนตอนเนี้ย
1: ครับ
0: มันแบบยังมีนักเตะเกิดอาการโฮมซิกเกิดขึ้น
1: เยอะมากนะที่เราเคยได้ยินข่าว
0: ใช่เพราะในยุคนั้นเนี่ยโอ้ยุค2000ต้นๆเนี่ยโหปัญหาโฮมซิกเกิดขึ้นเยอะจริงๆ

0: แต่เราจะไม่ได้เห็นหรอกครับในลีกอังกฤษที่เราติดตาม
1: ใช่
0: นักเตะอเมริกาใต้ที่เข้ามาแล้วแบบประสบความสำเร็จน้อยมาก
1: แทบจะไม่มีนะเพราะว่าอย่างที่พี่บามบอกมันปรับตัวยากนะ
0: ปรับตัวยาก
1: คืออย่างข้ามมาสเปนเนี่ยยังพูดภาษาเดียวกัน
0: ครับ
1: กินอาหารคล้ายๆกัน
0: อากาศ
1: ทุกนี่แหละเรื่องสำคัญ
0: ครับผม
1: มาอังกฤษเป็นไงฮะพี่ปาม
0: เรียบร้อยเจอกับฝนนะ
1: ครับ
0: ถ้าใครหลายคนนึกไม่ออกผมแนะนำให้ไปดูภาพยนตร์เรื่องโก
1: โอ้ย
0: ใช่ไหม
1: ตรงยกอีกแล้ว
0: ตรงยกอีกแล้ว
1: ใช่ซานติอาโกมูเนส
0: ใช่ครับสองภาคนะอย่าดูภาคสามนะครับ
1: ภาคสามเป็นไงฮะ
0: ออกทะเลเลยครับ
1: ครับเหมือนทำไม่จบอะฮะ
0: ผมว่าหนึ่งสองดีนะ
1: หนึ่งสองดี
0: ครับผ
1: ม
0: หนังเรื่องนี้เนี่ยค่ายเกมบางค่ายเกมนะผมพูดเลยดีกว่าเอามาปรับมาเป็นเนื้อเรื่องในเกมด้วยนะดีดูดีเหมือนกันฟีฟ่าอย่างเราพูดง่ายฟีฟ่า
1: ครับ
0: ฟีฟ่าเมื่อหลายปีก่อนอะค่ายของ EA Sport แหละ
1: ครับ
0: ต้องเอามาพัฒนาเป็นบทในภาพยนตร์ในตัวของเกมเนี่ยให้คุณได้เข้าไปเล่นได้จำลองชีวิตก็ถือว่าเป็นอะไรสุดยอดมากนะ
1: สุดยอดนะ
0: ผมชอบภาคแรก
1: ผมภาคแรกคือที่สุด
0: ภาคแรกนี่มีเพลงของ Oasis ด้วยนะ
1: ใช่
0: เราไปย้อนดู
1: ไปดูเลย
0: เราไปย้อนดูอีกครั้งนึงมีเพลงของ Oasis ด้วย
1: คือภาคแรกเป็นอะไรที่แบบสมบูรณ์แบบมากนะพี่ปาคือเด็กแบบว่าเล่นฟุตบอลเค้าอยู่สหรัฐมั้ย
0: ใช่ครับอยู่อเมริก
1: าแต่ว่าแบบเป็นเหมือนแบบเป็นชาวเม็กซิกัน
0: ที
1: ่อพยพเข้ามารอบรั้วเข้ามา
0: ก็เค้าเรียกว่าอยากที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแหละ
1: ถูกต้อง
0: ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่เลยนะครับตรง
1: ตามชายแดนตรงนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: เท็กซัสนะ
0: เท็กซัส
1: ประมาณนั้น
0: แล้วก็พ่อก็เป็นเหมือนกับวิศวะซ่อมบ้านอะไรประมาณนี้แหละ
1: ประมาณนั้นประมาณเอาพี่ปาพูดสะเท่เลยผมว่าประมาณผู้รับเหมาผู้รับเหมา
0: ใช่ใช่
1: คือความฝันของคนเป็นพ่อเขาแค่แบบว่าแค่อยากมีรถกระบะ
0: ใช่
1: มีรถกระบะแค่นั้นจริงๆแล้วไม่ได้ฝันไกล
0: แล้วอยากให้ลูกเรียนหนังสือแหละ
1: จริ
0: งๆนะแล้วก็ช่วยพ่อทำงานเพราะว่ามันชีวิตมันคิดไกลได้การเป็นนักฟุตบอลมันเป็นอะไรที่ยากมาก
1: ใช
0: ่ในยุคนั้นนะ2000แล้วแบบเป็นระดับแถวหน้าของไม่ใช่แถวหน้าหรอกเข้าไปค้าแข่งในประเทศอังกฤษอ่ะมันเป็นอะไรแล้วเป็นคนที่เติบโตในทวีปอเมริกาเหนืออเมริกากลางอย่างเม็กซิโกนี่มันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะประเทศเขาประชากรเขาเยอะแล้วโอ้โหเขาเยอะแล้วก็เศรษฐกิจมันไม่ได้ดีเด่นหรืออะไร
1: ใช่ครับแล้วคุณผู้ชมต้องอย่าลืมว่าในยุคนั้นน่ะมันยังไม่มีบ้านแดงนะฮะคลิปนี่มันไม่ได้มีง่ายๆนะโทรศัพท์ยกมาถ่ายวิดีโอไม่ได้นะครับ
0: ใช่
1: โทรศัพท์นี่คือมีไว้กดโทรอย่างเดียวนะ
0: เมื่อก่อนมีแมวมองนะ
1: ใช่ต้องมีแมวมองนี่แหละคือคนสำคัญในเรื่องใช่ไหม
0: ชีวิตเปลี่ยนเลยนะหน้ามือเป็นหลัง
1: ต้องใช้คำนั้นเลยล่ะจริงๆนะหลังมือมันยังใกล้ไปใช่ไหม
0: สุดยอดเลยคือแบบเรื่องราวในการเขียนบทยุคนั้นนะมันเป็นอะไรที่องค์ประกอบทีมเราได้รู้ด้วยผมดูในยุคนั้นคือการเตะเป็นทีมสำรองอ่ะปกติถ้ายุคนั้นผมก็เลยเข้าใจจากโลกฟุตบอลก็คือในการเล่นเกมฟุตบอล CM แหละ
1: เราเล่นเกมเดียวกันแหละ
0: ใช่ครับเราจะรู้เนื้อหาจากเนี่ยตัวเกมแต่พอเราได้ดูหนังเรื่องนี้มันเติมเต็ม
1: ถูกต้อง
0: การเป็นนักฟุตบอลอาชีพมิติต่างๆเรื่องราวความดราม่าต่างๆการต่อสู้การแข่งขันจากผู้เล่นสำรองเป็นผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงและกลายเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ย
1: ถูกต้อง
0: โอ้มันมีบันไดของความสำเร็จที่เหมือนการเดินขึ้นเขาอะ
1: ครับ
0: ไปอยู่สู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ได้นี่มันยากนะ
1: ยากมากระหว่างทางมันต้องผ่านอะไรเยอะนะ
0: ใช่
1: มันไม่ได้มันสุดท้ายแล้วมันไม่ได้จบแค่เรื่องราวในสนาม
0: เ
1: ล่นดีไม่พอ
0: ผมชอบมากนะ
1: ใช่
0: จากมีแฟนเป็นพยาบาลครับย้ายไปอยู่สเปนเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับผม
0: เนาะเราออกเรื่องนี้ได้ไงเน
1: ี่
0: ย
1: เราเลี้ยวแบบโกง
0: พูดถึงสเปนพูดถึงสเปน
1: แล้วเรากลับไปที่สเปนกันต่อทำไมสเปนไม่ร้องเพลงชาติแล้วเราเลี้ยวไปถึงเม็กซิโกเลยนะ
0: ก็ประเด็นเดียวกันแหละเอ้ยไม่ประเด็นเดียวคือสเปนก็อย่างที่ทราบกันเป็นเจ้าของอาณานิคมแหละมันก็ทำให้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่านี่แหละเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าเป็นเพลงมันเลงเกิดขึ้นก็ไม่ต้องสงสัยอะไรมากสำหรับคนที่ข้องใจอยู
1: ่
0: ผมเชื่อว่าสเปนนี่เป็นชาติหนึ่งนะที่เขามีค่อนข้างที่มีความเป็นพอเราคนลงสนามหรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยอย่างเช่นกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยมันดูแล้วมันฮึกเหิมพอลงมันไม่มีความกดดันอ่ะมันไม่มีชาติมันไม่มีแรงเพรสเชอร์เกิดขึ้นทัวร์นาเมนต์นี้ผมเชียร์นะ
1: เชียร์สเปนเลยนะ
0: เชียร์สเปนเลยออกตัวเลย
1: ออกตัวเลย
0: วันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพิวในชั่วโมงหน้า
1: ได้ครับผม
0: ครับก็ประมาณนี้สำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมสเปนไม่ร้องเพลงชาตินะครับ
1: ครับผมวันนี้ก็กระจ่างแล้วนะ
0: กระจ่างแล้วครับผมมามันมีอ้อนี่ก็เรียกบอกว่าทางชูลอตเนี่ยผมไปวันนี้เปิดดูทาง Facebook มั้ง
1: เจอ
0: ในฟีดบอกว่าเนี่ยเออร์ลิงบัลส์ฮาแลนด์ก็ออกมาพูดแหละว่ามันเกิดอาการแบบนี่มีคือก็สื่อก็ถามแหละว่าฮาแลนด์เนี่ยมันมีความกดเครื่องอะไรของชัวร์ล็อตหรือเปล่าใน

0: ังหวะนั้นฮาแลนด์เขาบอกอีกแบบนึงเขาบอกว่าจังหวะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณอยู่ในสนามการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีมันสำคัญมากซึ่งเขาก็อาจจะบ่นอะไรในสนามตรงนั้นแต่ว่าถึงเวลาจริงๆคือเข้าใจเพราะว่าโชคุณต้องเข้าใจว่าโชลอตมันเป็นผู้เล่นที่ตัวสูงความอาจจะวิ่งเร็วก้าวยาวจริงแต่ความคล่องตัวเขาสูงตัวเขาใหญ่และการตัดสินใจต่างๆชั่วโมงนั้นอ่ะผมเชื่อว่าเออมันก็เราก็ให้อภัยกันได้นะแต่จริงๆแฟนๆที่ดูเกมอยู่อ่ะระหว่างเกมอ่ะไปคนไปคอมเมนต์อ่ะโชลอตบานเลยนะ
1: โดนเยอะนะ
0: โดนเยอะเลยนะโซเชียลมีเดีย
1: พอเราดูส่วนมากเราจะถูกตัดสินกันด้วยภาพที่ถูกกดหยุดกดฟรีซใช่ไหมพี่ปาม
0: ใช่ครับ
1: แต่จริงๆมันแค่จะเป็นแค่เสี้ยววินาทีเดียวนะ
0: เสี้
1: ยววินาทีจริงๆแล้วก็อย่างที่พี่ปามบอกอ่ะคือถูกต้องเลยแน่นอนโชลอตเป็นนักเตะที่ตัวสูงว
0: ิ
1: ่งเร็วแต่เขาไม่ได้คล่องแคล่ว
0: ใช่
1: คนวิ่งเร็วไม่ได้แปลว่าจะคล่องแคล่ว
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมวิ่งเร็วคือวิ่งตรงๆอ่ะทำความเร็วได้แต่ในแง่ความละเอียดจะแตะบอลหลอกจะเลือกจ่ายอะไรเงี้ยมันไม่เขาไม่ใช่นักเตะสไตล์นั้น
0: ใช่
1: นั่นแหละคือปัญหาและอีกจุดหนึ่งนะพี่ปามที่ผมอยากจะให้เครดิตมากคือวิธีการวิ่งของจอห์นสโตนคนที่เป็นนักบอลคือจอห์นสโตนถูกไหม
0: ครับ
1: เนี่ยสิ่งเนี้ยถ้าเป็นในฟุตซอลผมไม่รู้ว่าฟุตบอลเขาเรียกแบบเดียวกันไหมผมคิดว่าใกล้เคียงกันในฟุตซอลลูกเนี่ยเขาเรียกว่าการปิดทางส่งบอลปิดพาสเวย์
0: อ
1: ่ะคือเหมือนกับว่าเขาจะปิดบีบให้ทางด้านหนองโชลอตอ
0: ่
1: ะไปเองแล้วมันลงล็อกตรงไหนรู้ไหมพี่ปามโชลอตถนัดเหมือนเท้าซ้ายปะ
0: ใช่
1: ไหมเขาปิดที่ออกขวาแค่นั้นเองแล้วคือมันถ้าจ่ายให้ฮาแลนด์อ่ะมันมีโอกาสติด
0: เพราะว่าเป็นการดึงให้ผู้เล่นแนวรับของอังกฤษลงมาช่วยด้วย
1: ถูกต้องดีเลย
0: ์นะ
1: คือการรับอ่ะมันเป็นเหมือนกับว่าสถานการณ์เป็น2ต่อ1เนาะเกมรับมีแค่คนเดียวคนน้อยกว่าสิ่งที่ต้องทำคือปิดทางส่งบอล
0: ใช่
1: ต้องปิดก่อนให้มันเหลือ1-1
0: อ่านขาดนะ
1: อ่านขาดตรงนี้ต้องชมจอห์นสโตนด้วยส่วนหนึ่ง
0: คือลูกนั้นเนี่ยถ้าจ่ายตั้งแต่จังหวะแรกๆอ่ะเรียบร้อยแทงไปดอกแรกอ่ะเพราะว่ากัดไปอีกหน่อยนึงอ่ะจะจ่ายจังหวะ2ผมว่าไม่ได้
1: แล้วไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วใช่ครับบางทีฟุตบอลมันถ้ามันเลยจังหวะที่มันใช่ไปแล้วอ่ะค
0: ือ
1: ถ้าเมื่อไหร่ที่มันคล่อมจังหวะคือมันไม่ได้แล้วจริงเป็นแบบนั้นจริงนะ
0: เสี้ยววินาที
1: ถูกต้อง
0: กล้องกิรตินี่เป็นนักฟุตซอลที่ชัดเจนอยู่แล้วออกมาพูดนะเพราะว่าจริงๆในการตัดสินใจในสนามเนี่ยมันโอ้โหมันนิดเดียวจริงๆ
1: ใช่
0: มันต้องยอมรับนะเพราะว่าบางทีนักฟุตบอลมันมีความกดดันด้วยแล้วเกมใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมว่านะต้องเข้าใจแหละ
1: ใช่
0: ถึงแม้มันจะให้อภัยไม่ได้ก็ตามมันเป็นเหตุผลที่มันนะเพราะลูกนี้มันถ้านำเป็น 2-0
1: แทบจบ
0: คนละเรื่องกันเลยนะ
1: คือนอร์เวย์จะเล่นง่ายมาก
0: ใช่แล้วเกมจะเข้าทางนอร์เวย์โดยแบบปริยายเลย
1: มันจะไม่ออกลูกกดดันแบบนี
0: ้ครับผมเป็นอะไรที่น่าเสียดายสำหรับนอร์เวย์นะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่ากลับไปมีคนแห่รับต
1: ั้
0: งแต่ทีมชาติ
1: โ
0: อ้ย100,000คนป่ะ
1: ใช่ภาพล้นเป็นแสนก็ตั้งแต่ลงรันเวย์เขาก็ฉีดน้ำไห
0: ม
1: เขาเรียกอะไรนะวอเตอร์ซาลูท
0: ครับผม
1: เป็นเหมือนสดุดี
0: ผมว่าถ้าเขาเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายหรือไปได้ไกลกว่านี้เนี่ยโอ้โห
1: จะขนาดไหนนะ
0: จะขนาดไหน
1: แต่ผมว่าเท่านี้ก็เกินในสิ่งที่เขาหวังแล้วนะ
0: ครับผม
1: กับการกลับมาฟุตบอลโลกของเขาเนี่ย
0: ใช่
1: ในรอบกี่ปีอะเขามาทีสุดท้ายแล้ว98ไงพี่ปาล์มที่เราคุยกันอ่ะ
0: 28 ปี
1: อ่ะพี่ปาล์ม
0: เยอะมาก
1: กองหน้าเขายังเป็น
0: ตัวเรียกเดโฟ
1: เรียกเดโฟกับโอเลกุนาโซชาอยู่อ่ะ
0: ครับผม
1: ยังเป็นพวกนั้นอยู่อ
0: ่
1: ะ
0: พ่อของนักเตะหลายคนเนี่ยเวกาเฮเกมเนี่ยล
1: ู
0: กชายเขารู้สึกว่าเจ็บใช่ไหม
1: ใช่
0: กองหลังอาเซนเตอร์ฮาร์ฟอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็เนี่ยพ่อของอัลฟรีฮาลันอ่ะ
1: ฮาลันใช่
0: ครับผมแล้วอีกคนหนึ่งใครนะผมจำไม่ได้แล้วมีอีกคนหนึ่งเป็นเนี่ยพ่อลูกเหมือนกัน
1: เป็นพ่อเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ครับผมมี3คนช
1: ุ
0: ดจากชุดนั้นอ่ะจนเนี้ยมาสู่ชุดลูกของเขาแล้ว
1: ใช
0: ่นักเตะนอร์เวย์ชุดนี้ถือว่าอีก4ปีข้างหน้าก็ยังมีโอกาสเพราะว่ามันตอนนี้เหมือนเป็นกราฟพารากราฟขาขึ้น
1: ใช่
0: นะครับเดี๋ยวเนี่ยในยูโรอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยมันแน่ชุดเนี้ย
1: ชุดนี้สนุกแน่
0: สนุกแน่เพราะเริ่มมีประสบการณ์แล้ว
1: อายุเฉลี่ยก็ไม่ได้เยอะเลย
0: ไม่เยอะนอร์เวย์ชุดนี้มันโอเดกาดมีฮาลันมีโชลอตก็ยังพอไปได้แหละลีเอเซนนะครับแล้วก็ขายแดนอาเยอร
1: ์คิสเฟอร์อาเยอร
0: ์หลายคนนี่ถ
1: ือว่าเหล่านี้ก็คือเล่นในลีกระดับท็อปทั้งหมดนะ
0: ใ
1: ช่แน่นอนว่าโอ้สบายครับ
0: ครับผมก็ติดตามได้นอร์เวย์ในอีก2ปีและ4ปีข้างหน้าผมว่าไปได้ไกลนะ
1: ไปได้ไกลแน่นอน
0: แต่ผมว่าแรงกดดันมันจะมากกว่าเดิม
1: ก็จะถูกเป็นทีมที่ถูกคาดหวังมากขึ้น
0: ใช่มันจะไม่เหมือนอย่างนี้ละ
1: ใช
0: ่จริงๆมันมีอยู่ในระดับหนึ่งแหละนอร์เวย์แต่คนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาได้ไกลขนาดนี
1: ้ใช่ๆ
0: ชนะบราซิลอย่างเงี้ยซึ่งแต่บราซิลก็อย่างที่ทราบกันแหละมันเป็นบราซิลที่ไม่ได้แบบเป็นบราซิลแท้โดยแท้แล้วพันทางแล้ว
1: บราซิลเป็นบราซิลแบบออกแนวสายยุโรปไปหน่อยเนาะ
0: ครับผมก็ เดี๋ยวผม

0: ดูข้อความก่อนดีกว่า
1: ครับผม
0: ข้อความทาง YouTube นะครับก็ตอนนี้คุณนันทพงศ์บอกว่าเกือบยอดรัก30ยังแจ๋วน่าจะพูดถึงบอลโลกแหละ
1: 28 ปี
0: จากปี98นะครับวันนี้ฝรั่งเศสแน่นอนครับนะแล้วก็คุณนายบ่าวบอกว่าตอนนี้กรีดยางอยู่ครับอยู่ที่หาดใหญ
1: ่สวัสดีพี่บ่าวด้วยครับ
0: พี่บ่าวครับก็สู้ๆก็ตอนนี้ช่วงเวลาก็เที่ยงคืนพอดีนะก็ตีสองเดี๋ยวก็ติดตามฟุตบอลด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบรรยายสด
1: ครับผม
0: ต่อจากเราอย่างแน่นอนมันแน่คู่นี้เป็นพี่บีแหลมสิง
1: ห์
0: กับพี่เอกนพดลน
1: ะครับครับผม
0: แล้วก็คุณธนพงศ์บอกว่าสเปนยังอยู่ยุคธมินอยู่ครับยุคธมินอยู่มืดของเขานะครับ
1: ใช่ครับ
0: รัฐประหารบ่อยเหมือนไทยไหมครับไม่ครับสเปนยุคนั้นเนี่ยประเทศสเปนรู้สึกว่าเขามีอำนาจการต่อรองในระดับนานาชาติพอสมควรเพราะว่าขนาดเยอรมันก็ยังไม่กล้านะครับนาซีไม่กล้ากับสเปนนะไม่รู้ว่าในเหตุผลนะว่าเพราะว่าอาจจะเป็นเกรงบารมีของนายพลฟรังโก้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ยุคนั้นนะครับ
1: ทีมก็เหมือนดาบสองคมนะ
0: ครับผม
1: คือพอเป็นแบบนี้ก็อำนาจการต่อรองในระหว่างประเทศก็เยอะขึ้น
0: ใช่คร
1: ับแล้วนี่ตอนนั้นนาซีคือห้าวมากเลย
0: ห้าวมากนะครับรวมออสเตรีย
1: ใช่
0: ออสเตรียแล้วก็มาออสเตรียปุ๊บโปแลนด์
1: ใช่ไปบุกโปแลนด์รถถังไปโปแลนด์จริงๆแล้วพูดถึงออสเตรียหลายๆคนจะคิดว่าเขาเป็นชาติเล็กนะในยุคนั้นออสเตรียไม่เล็กนะครับเรียกได้ว่าราชวงศ์ฮับสบวร์กเนี่ยชั่วโมงนั้นคือราชวงศ์ที่ใหญ่ที่ส
0: ุ
1: ด
0: ใหญ่นะ
1: ราชวงศ์หนึ่งในโลกเลยนะ
0: ใช่ครับผม
1: ออสเตรียออสเตรียฮังการีนะตอนนั้นเป
0: ็
1: นออสเตรียฮังการีใช่
0: ยุคหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอารถถังออกมาวิ่งชมเมืองหลวงบ่อยไม่เหมือนไทยเอาอีกแล้วแหมอย่าโยนสิครับผมแหมล่อเอาเหยื่อมาล่อโหน่ากลัวจริงๆคุณอาวาโมบอกว่าสเปนเด็ดกว่ากระทิงต้องแมลงวันครับมันมีแมลงวันเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับแมลงวันไหม
1: แมลงวันสเปนเหรอครับ
0: จริงเหรอ
1: เออมันมีแมลงวันสเปนนั้นผมไม่รู้รายละเอียดนะว่าเป็นไง
0: อ๋อดูคลิปโกงเกาหลีไม่ลืมครับ
1: โอ้โห
0: โกงเกาหลีสเปนเหรอสเปนรู้สึกว่าฟุตบอลโลกที่เกาหลีจะแพ้จุดโทษ
1: แพ้จุดโทษ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ก็เป็นเหมือนเป็นทีมแรกที่โดนพิษเจ้าภาพโดนต่อยอิตาลีคนจะไปจำแมตช์อิตาลีเยอะ
0: แมตช์อิตาลีเยอะ
1: แต่ว่าสเปนโดนมาก่อนสเปนก็โดนลิฟประตูเนี่ยแหละเหมือนจะทำประตูได้แล้วก็โดนลิฟว่าฟาว
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ใช่แล้วผมจำได้ว่าเกมนั้นน่ะคนที่เล่นดีมากนะของสเปนนะเป็นดาวรุ่งเนี่ยตอนนั้นเขาคือคัวคินซันเชส
0: ใช่
1: ตอนนั้นเล่นดีมาก
0: เล่นดีมาก
1: ยังเป็นริมเส้นอยู
0: ่มีข่าวกับนี่ด้วยแมนยูตอนนั้นอยู่ริมเส้น
1: ใช่อยู่ริม
0: เส้นดีมากเขาจะเอามานี่แหละมาแทนเบคแฮมอะไรไงเซอร์จะเอามาในยุคนั้นนะครับแต่เซอร์ไปเอาลูกแชดวิกไม่ใช่ไม่เกี่ยวเขาเป็นดาวรุ่ง
1: ครับผมดันขึ้นมาดันขึ้นมาแชดว
0: ิกดันขึ้นมาครับผม
1: คนละเรื่องเลยคนละคนเลยแต่สุดท้ายแล้วว่าครัวกินเกมนั้นเล่นดีนะเหมือนเป็นคนยิงประตูในเกมแต่ว่าสุดท้ายเขาเป็นคนพลาดจุดโทษลูกสุดท้ายทำให้แพ้เกาหลีใต
0: ้ครับผมโก้ก็เป็นลีวอนแจนะลีวอนแจ
1: อีวอนแจใช่ยุคนั้นใครอะพักจีซองเป็นดาวรุ่งนะ
0: โอ้โหพักจีซองเด่นมาก
1: ใช่ยุ
0: คนั้นแบบเก่งแบบถ้าใครได้มีโอกาสไปย้อนดู YouTube เนี่ยคลิปยาวๆฟุตบอลโลกเกาหลีใต้แบบเราไปดูเรื่องความโกงอะไรของเขาความเอียงข้างของเขานะคุณไปดูได้เลยนะแต่ละคน
1: น่
0: ะย
1: ิ่งเก่งจริงๆ
0: พักจีซองอะโอ้เก่งมากแล้วมีลีแจซังหรือใครคนที่แบบหัวทองๆเนี่ยก็เก่ง
1: อีชุนซู
0: ที่ผมต้องทองอ่ะ
1: อยู่โซเซียดับ
0: โอ้โหเก่งแต่คนนั้นก็จะบางๆคือด้วยตัวเขาบางไปหน่อยตัวเขาเล็ก
1: ใช่ๆเขาเป็นสายเร็วสายคล่อง
0: กูนั่นก็สุดยอด
1: สุดยอดเล่นดีมากก็ไป
0: ชื่ออะไรอีใจสั่งเน
1: ี่ยน่าจะเป็นอีชุนซู
0: อีชุนเอออ
1: ีชุนซูที่อยู่โซเซียดับอ่ะ
0: ครับผมใช่ผมต้องทอง
1: สุดท้ายเสียดายคนนั้นนะเขาต้องกลับมาเป็นทหารพี่ปาม
0: โอ้แล้วเหมือนกับนะ
1: เลวันขาดตอนไปกลับมาเล่นกับอะไรนะกวางจูซังมัวอ๋อเป็นทหารตามเกาหลีใต้เขาต้องเกณฑ์ถูกไหมเกณฑ์ทุกคนยกเว้นว่าเล่นเอเชียนเกม
0: ครับ
1: แล้วได้เหรียญทองโอลิมปิกได้เหรียญทองแบบนี้ถึงจะยกเว้นเหมือนที่ซอนฮึงมินได้นั่นแหละแบบนั้นแหละ
0: ก็ปาร์คพูดถึงปาร์คนี่ยิงโปรตุเกสนะ
1: ใช่
0: ยิงโปรตุเกสบอลโลกนะบอลโลกปี2002นี่ยิงโปรตุเกสนะครับ
1: ตอนนั้นเป็นดาวตอนนั้นยังเป็นแบบเพิ่งขึ้นมาเลยนะ
0: ใช่ครับเพิ่งขึ้นมาเลย
1: เขาอยู่ PSV ไหมพี่ปาล์มตอนนั้น
0: คือตอนนั้นพอจบจากทัวร์นาเมนต์เนี่ยกูทิสดิ้งเนี่ยคุมเกาหลียุคยัน
1: ใช
0: ่และกูทิสดิ้งเอาองคาพยพอ่ะเอาเนี่ยนักเตะที่เด่นที่สุดอ่ะ
1: หนีไป
0: รู้สึกว่าจะมีลียองเปียว
1: อียองเปียวแบ็คซ้าย
0: ไปด้วยไปกับเขาด้วยแล้วเอาไป2 คน 3 คน
1: ยองเปียวอ่ะก็มาเล่นพรีเมียร์ลีกกับสเปอร์

0: อีกาก้าครับ
1: อ๋อโอ้ยโหยุคนั้นโหดมาก
0: ใช่ยุคนั้นเอสวีก็โหดมีกองหลังก็อเล็กโกก็เป็นเฮราโยโกเมส
1: เฮราโยโกเมสประตูฟันยาง
0: เฮราโยโกเมสก็ปีก็เป็นนี่แหละ
1: พัก
0: ปาร์กีซองรู้สึกบาเตยาเคสมาเนี่ยย้ายไปอยู่เชลซีแล้วกองหน้าผมไม่แน่ใจว่าเป็นเยนเวนิโกออฟเฮสเซลลิงหรือเปล่า
1: โอ้โหที่สกรีนชื่อไม่ค่อยพอ
0: น
1: ั
0: ่นแหละคนนี้
1: แกก็กดซะยาวเลย
0: กดซะยาวเลยครับยุคนั้นตัวเยอะเคสยุคนั้นเก่งจริง
1: ใช่
0: ครับผมก็นั่นแหละก็เรียกว่ากูดีก็เอานักเตะเกาหลีชุดเนี้ยไปพัฒนาต่อแล้วก็ประสบความสำเร็จ
1: ใช่ครับ
0: นะครับผม
1: จริงจริงเกาหลีใต้ชุดนั้นอีกหลายคนนะพี่ป๋า
0: เยอะฮงมินโบไง
1: ฮงมินโบคุณซื้อทีมชุดนี
0: ้ครับผมแล้วก็จะมีหน้าตาเหมือนพี่ตูนที่ยิงอิตาลีอ
1: ่
0: ะ
1: อันจุงวานสุดท้าย
0: เหมือนพี่ตูนยุคนั้นเลย
1: ใช่ใช่ผมยาวๆนะ
0: ใช่
1: แล้วประเด็นคือแกยิงอิตาลีอ
0: ่
1: ะแล้วแกเล่นกับเปรูจา
0: ก็ชีวิตแทบจะหาไม่กับอิตาลีไม่ได้อ่ะ
1: กับอิตาลีไม่ได้ก็คือเขาโยนเสื้อผ้าทิ้งออกมาจากห้องพักเลยบอกว่ากลับบ้านไปเลยนะฮะ
0: เออนะ
1: โซกีฮอนด้วยไหม
0: ใช่
1: ใช่ป่ะ
0: แต่ไปไม่สุดโซกีฮอนอยู่วูฟใช่ไหมครับ
1: อยู่วูฟแล้วก็อยู่แล้วก็ไปฟูลแลมมั้งช่วงปลายอาชีพโซกีฮอนใช่
0: ใช่ยุคนั้นหลายผู้เล่นหลายคนนะฮงเมงโบเดี๋ยวผมนึกก่อนกองกลางประมาณนี้ที่จำได้
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ดีดีมากเกาหลี
0: โอ้โหครับผมแล้วก็สมัยก่อนฟรังโก้สืบทอดอำนาจนานอยู่ครับก็ประมาณหลายปีอยู่นะในช่วงหนึ่งช่วงชีวิตหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็สมัยก่อนเกาหลีเหนือเนี่ยฟุตบอลตึงมากครับแต่ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นเพราะเปลี่ยนผ่านผู้นำไหมครับก็มีสิทธิ์เพราะว่าเกาหลีเหนือตั้งแต่มาฟุตบอลโลกมันเหมือนกับสิ่งที่เขาทำได้ปฏิหารตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นในยุคปี2010อ่ะ
1: ใช่
0: แต่ก่อนหน้านั้นเขาก็เคยมาแล้วนี่ใช่ไหม
1: เคยมาแล้ว
0: ผมว่า
1: เคยชนะด้วยนะตอนที่มา
0: ใช่ครับอยู่ในใช่เก่งมากตอนยุคเรายังไม่เกิดเลยมั้ง
1: โอ้ยุคสมัยเสื้อยังเหมือนเป็นเสื้อเชิ้ตอยู่เลย
0: ใช่ครับยุคนั้นน่าจะปี70
1: ประมาณนั้น
0: ประมาณนั้น
1: ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะชนะเยอรมันด้วยนะ
0: ครับผม
1: ถ้าผมจำไม่ผิดนะเกาหลีเหนือเก่งมากแข็งแรงฟุตบอลแข็งแรง
0: แล้วก็มันอยู่ที่รัชสมัยของเขาเรียกว่าทายาทตระกูลคิมนี่แหละครับ
1: ใช่
0: เพราะว่าเหมือนคนพ่อคนปู่อ่ะคนปู่เขาจะผลักดันหน่อยเพราะว่ามีการเปลี่ยนผ่าน
1: ครับ
0: พอเริ่มมีความประเด็จการมาเป็นคนพ่อ
1: คนพ่อ
0: มันเริ่มชัดเจนแล้ว
1: คนพ่อนี่จะเป็นคิมจองอิล
0: คิมจองอิล
1: แล้วก็มาคนปัจจุบันเนาะ
0: ครับ
1: ลูก
0: ครับผมประมาณนี้สำหรับเกาหลีอย่าถามในไทยนะครับ
1: ครับ
0: ผมกลัวผมกับคุณก้องกลัว
1: ไม่เกี่ยวนะครับถามมาอ่านได้แต่จะไม่ตอบนะฮะ
0: ครับผ
1: ม
0: ก็สำหรับในช่องแดงประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะครับผม
1: บ้านฟ้าเป็นไงฮะ
0: บ้านฟ้าเดี๋ยวเข้าไปดูสักครู่นะครับผมโอ้วันนี้ใน YouTube เข้ามาเรื่อยๆนะพอเราพูดถึงประวัติศาสตร์สเปน
1: ครับ
0: มันเลยสำหรับบ้านฟ้าตอนนี้มีโอ้คนก็เข้ามาดูเยอะก็คุณแมนนี่ครับบอกว่าเคยมีประสบการณ์หมุนคลื่นตอนเดินทางไกลเนี่ยไปเจอคลื่นที่เปิดเพลงแบบเพลงไทยเดิมอ่ะหรือดนตรีไทยเดิมไหมครับ
1: อันนั้นน่ะตื่น
0: เจอบ่อย
1: ตื่นเลยป่ะพี่ปาม
0: มันสยิวอ่ะ
1: ตื่นเลยตาตั้งเลย
0: มันก็มันจะอุ๊ยแล้วคือมันจะเหมือนหนังฮอร์เรอร์หนังฮอร์เรอร์แบบสไตล์ไทยหนังผีไทยอ่ะเปิดแล้วมันจะมีแบบตกคลื่นตกเนี่ยหน่อยๆโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะแต่ผมเจอบ่อยผมไม่ค่อยเท่าไหร่คือเราไม่มีความนี่อยู่แล้วไม่มีความกลัวอยู่แล้วก็เปิดก็โอเคชอบฟังด้วย
1: ชอบฟังซะด้วย
0: ผมชอบฟังแล้วผมชอบอย่างนึงเหมือนเขาอัดเทปเขาไม่ได้จัดสดหรอกเขาจะอัดเทปไว้แล้วเสียงเขาจะยันยานเนี่ยหลังจากรายการต่างจังหวัด
1: ใช
0: ่ๆยุคนั้นยานแล้วเราก็ฟังมันเป็นคาแรคเตอร์ที
1: ่มีเสน่ห์นะ
0: เสน่ห์นะ
1: ใช่
0: แต่บางคนมันอาจจะกลัวเพราะว่าด้วยถนนมันมืดไปหมดผมต้องยอมรับว่าในหลายปีก่อนเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยคือเขายังไม่มีไฟเขาเรียกว่าไฟสปอตไลท
1: ์อ่ะครับใช่
0: ที่มันลงมาอย่างชัดเจนมันก็จะน่ากลัวน่ากลัวหน่อยยิ่งฝนตกๆนี่โหยแบบหนักๆอย่างนี้น่ากลัว
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็เรียกได้ว่าเดินทางไกล
0: นะเคยเจอไหมคุณก้องเคยเจอไหม
1: เคยเจอแต่เหมือนเพลงแบบเพลงท้องถิ่นเนี้ยอย่างไปทางใต้ก็เจอเพลงใต้แต่ผมชอบฟังนะ
0: เออมันก็มันดีนะ
1: แ
0: ปลกดีทางใต้เยอะแล้วประเด็น
1: อ
0: ่ะผมชอบโฆษณาโฆษณาของเขาที่มันจะสีโคตรครีเอทีฟเลย
1: ใช
0: ่สนุกมากโฆษณาของเขาถ้าคุณได้ฟังนะทุกวันนี้ถ้าใครได้ไปฟังเนี่ยโอ้โหเขาจะขายยันขายทุกอย่างอ่ะยิ่งเป็นยาอะไรต่างๆ
1: ยาเนี่ยจะเยอะ
0: ยาจะเยอะมาก
1: ใช่แล้วคือประเด็นคือเป็นวิทยุเหมือนท้องถิ่นอ่ะ
0: ค
1: ือเหมือนกับว่าเขาจะพูดอะไรเขาก็พูดได้เขาทำได้หมดอ่ะ
0: ใช่
1: ก็คือขายสนุกมากนะพี่ปาม
0: สนุกตอนนี้กสทช.ควบคุมคงจะมันลำบากขึ้นเยอะแหละ
1: ใช่
0: ก็ยังมีอยู่บ้างยังมี

0: เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ต้องอย่างที่ว่าก็คือรายได
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะ
1: เป็นรายได้ของเขา
0: ของเขาอ่ะนะครับคุณวรรลบบอกว่าพี่ก้องครับตั้งแต่มันจัด99พี่ไม่ค่อยยิงในฟุตซอลไทยลีกเลยนะครับหยอกเล่นนะครับพี่ก้องสวัสดีครับพี่โอ้ไม่ค่อยยิงเลยครับ
1: ครับผมยิงๆ
0: ๆตอนไหน
1: ตอนนี้ใบเหลืองนำยิงมาแล้ว
0: อ้าวจริงเหรอออกแนวเล่นแบบลูกแรงซะแล้ว
1: ออกแนวเข้าหนักซะแล้ว
0: ครับผม
1: โอ้สวัสดีคุณวรรลบด้วยนะครับ
0: ครับผมคุณฮาเมดบอกปาร์คแจ้งเกิดในเกมเจอมิลานครับโหดครับตอนนั้น
1: น่าจะเป็นตอนเขาน่าจะหมายถึงสมัยอยู่กับยูไนเต็ดแล้วล่ะตอนที่เซอร์เล็กสั่งไปประกบปีโร่
0: ครับผมปีโร่ก็โอ้ยุคแมนยูยุคที่รู้สึกว่าจะแพ้มาแล้วนะแพ้มาแล้วก็กลับมาชนะตอนที่มีกาก้าคือกาก้าพีคปุ๊บแล้วก็มีช่วงก่อนจะไปมาดริดอ่ะเริ่มดาวลงแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมประมาณนี้สำหรับในบ้านฟ้านะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเรามีตอนนี้เที่ยงคืน55นาทีแล้วเดี๋ยวผมไม่อัปเดตวิวันนี้มันมีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอ้เตะด้วยนะครับ
1: เป็นรอบเพลย์ออฟเนาะ
0: เพลย์ออฟ
1: รอบแรกๆเลย
0: ทีมก็ยังเป็นทีมยอดทีมของยุโรปลีกเล็กๆอยู่ฟินแลนด
1: ์
0: จอร์เจียอันดอร่าประมาณนี้ถ้าอยากจะทราบสกอร์คู่ไหนก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะ
1: ใช่ครับจริงก็เป็นทีมที่เราคุ้นชื่ออยู่บ้าง
0: ยังจบแล้วเนี่ยคูพีเอสนะครับชนะต่อเวลาเอ้ยเสมอแพ้ต่อเวลากับทีมนี้จากมอร์โดวาป่ะวาเดอร์สเกตเนียกอันหนึ่งนะครับไซเยนชื่อทีมจากมอร์โดวาครับ2-3
1: ครับ
0: โอ้แต่ละทีมผมไม่กล้าพูดเลยมีเนี่ยมีไวกิงโกลายาวิกอย่างเงี้ย
1: ใช่แต่ละทีมนะชื่อนี่บอกเลยว่าแน่นอนว่าสแกนดิเนเวียนแท้ๆเลยครับ
0: ใช่เลย
1: ชื่อประมาณนี้นะ
0: อยากรู้คู่ไหนพิมมาสอบถามกันได้นะครับ
1: ครับผม
0: พูดถึงนี่เรื่องราวที่จะมันอีกแล้วสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ปีก่อนมันมีโมเมนต์หนึ่งคุณก้องจำได้ป่ะฟุตบอลคลับฟีฟ่าคลับเบอร์ครับ
1: คลับเบอร์ครับ
0: ผมจะอ่านคลับเบอร์เชื่อเป็นชิปทุกครั้งเลยเวลาพูดออกมาไม่รู้ติดปาก
1: เราจะไปชื่อเก่านะ
0: ฮะชื่อเก่าใช่ไหมใช่
1: ดีนะเราไม่ไปโตโยต้าครับกันเลย
0: เก่ามาก
1: เก่าจัดเลย
0: นี่แหละโดนัลด์ทรัมป์เอาอีกแล้วจะลงไปเขาเรียกว่าเสนอหน้
1: า
0: พูดอย่างนี้ดีกว่าเขาคงไม่ว่าเรานะเราอยู่เมืองไทย
1: เขาน่าจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเขาฟังเราก็เป็นเกียรติของเรานะฮะ
0: คือไม่รู้กันแล้วเดี๋ยวสายยิงนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคือก็พยายามที่จะนี่แหละเข้าไปมอบถ้วยแล้วก็จะเฮด้วยดูทรงอ่ะฟุตบอลโลกในครั้งนี
1: ้ก็อารมณ์ทำเหมือนตอนที่เชลซีได้แชมป์อ่ะ
0: ใช่
1: ไปนะไปมั่วบ้านงานเฮเขาด้วย
0: เหมือนจะเอาอีกแล้วล่ะแล้วประธานฟีฟ่าอินฟานติโนไม่ว่าด้วยนะ
1: ตอบรับซะด้วยประเด็น
0: นี่ก็ออฮอมกันเลยตามใจเลยเกิดกับโดนัลด์ทรัมป
1: ์ครับ
0: ครับผมก็นะซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ผู้นำระดับโลกที่ชัดเจนที่สุดอ่ะปี2018ผมจำได้ตอนนั้นฝนตกด้วยตอนที่ฝรั่งเศสได้แชมป์อ่ะ
1: ใช่ใช่
0: การมอบพิธีเนี่ยการให้ถ้วย World Cup Trophy เนี่ยฝนมันตกวลาดิเมียร์ปูติน
1: อ
0: ่ะคนระดับโลกอย่างนั้นแหละที
1: ่
0: เขาสามารถที่จะพยองได้เลยนะเข้าไปปุ๊บเขาก็ยืนคือหนึ่งห่าง
1: ใช่
0: ออกจากบูธที่เขา
1: เหมือนเขาไปยืนอีกโพเดียมเลยเนาะพี่ปั๊มเนาะตอนนั้นอ่ะแล้วคนที่เอาถ้วยมาส่งก็เป็นฟาติโน่คนเดียว
0: ใช่
1: จำได้
0: แล้วก็2022ก็รู้สึกมาเป็นประมุขของนครรัฐนั้นก็เช่นกันคล้ายๆกันก็คล้ายๆกับปูตินนี่แหละแต่เนี่ยครั้งเนี้ยผมอยากให้ทุกคนจับตามองได้เลยว่ามีอะไรที่ฮาอีกและเป็นประเด็นอีก Talk of the Town
1: มีแน่ๆ
0: Talk of the World เลยไม่ได้วอดไม่ได้ชาวหรอก
1: นี่จริงเรื่องการเรียกได้ว่ารอลงอาญาของฟาโรเลนบาโลคุณยังไม่จบนะ
0: เป็นไงบ้าง
1: ก็สรุปแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะพี่ปาม
0: ครับ
1: ก็คือกลายเป็นว่าก็ยังคาซังอยู่เพราะว่าสุดท้ายแล้วอเมริกันมาตกรอบแล้วด้วยไง
0: มันก็จบไปเลย
1: ก็คือเท่ากับจบไปเลยแล้วคือจะไปแบนตอนไหนโดนตอนนี้แบนตอนไหน
0: ฟุตบอลเนชั่นลีกอ่ะ
1: ขอบคุณมากคอนคาเคฟโกครับ
0: เออ
1: ต้องไปแบนโกครับอย่างนี้หร
0: อ
1: แล้วคือมันคนละรายการไง
0: งงมากเลย
1: ตลกปีนะครับ
0: ตลกคือฟีฟ่าโดนเคสนี้ไปแบบโดนผมว่าหลังจบฟุตบอลโลกผมยังคิดอยู่ว่าจะมีชาติไหนๆที่มีการยื่นประท้วงความไม่โปร่งใสตรงนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเคสที่อินโดนีเซียนะที่เขามีการจะเนี่ยการเมืองเนี่ยเขาไปแทรกแซงสมาคมฟุตบอลแล้วโดนแบนยาวไปเลย
1: ใช่มีช่วงเวลาที่เขาโดนแบนอยู
0: ่มันเกิดความไม่เท่าเทียมของการตัดสินใจของฟีฟ่าในครั้งนี้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าฟีฟ่าจะดำเนินการดำเนินอะไรยังไงนะครับมีมาตรการในการลงโทษบุรุษกุลบริการยังไงนะ
1: ครับ
0: โอ้โห

0: ลเนี้ยมันกรณีเนี้ยมันน่าจะมีผลกับการที่เดี๋ยวอินฟานติโน่จะต้องลงเลือกตั้งประธานฟีฟ่าอีกสมัยถูกไหม
1: ดูตอนแรกๆอินฟานติโน่มันไม่ใช่คนแบบนี้นะ
0: ใช่ผมว่าอินฟานติโน่นี่เขามารับไม้ต่อจาก
1: เซ
0: บาสเตอร์ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ยุคเซบาสเตอร์นี่ก็อย่างที่เราทราบกันว่าก็โดนล้างบางกันไปทั้งแก๊งเลย
1: ดวลดูดีด้วยนะเซบาสเตอร์เนี่ยมันทรงอินฟานติโน่ชัดๆเลย
0: แรกมาดีนะ
1: ทรงเดียวกันเลย
0: ใช
1: ่เออเว้ย
0: อินฟานติโน่เนี่ยเข้ามาเป็นประธานฟีฟ่าในปี2016แล้วก็เน
1: ี่
0: ยคร
1: ับ
0: 10ปีแล้วก็เนี่ยน่าจะมีเลือกสมัยต่อไปเร็วๆนี้ก็ถ้าเกิดว่าเขาได้ก็จะเป็นสมัยที่3นะพี่ปั๊ม
1: ก็เป็นโอกาสของเขาเหมือนกันนะ
0: เป็นโอกาสของเขาก็คือตอนนี้ณตอนนี
1: ้คู่แข่งมัน
0: ไม่มีคู่แข่ง
1: ไม่มีใช่ไหม
0: ใช่เพราะเขาได้แรงสนับสนุนจากทั้ง AFC แล้วก็ CFA ก็คือทางโซนเอเชียแล้วก
1: ็
0: แอฟริกา
1: แอฟริกา
0: แล้วคือ2 2ทวีปเนี้ยชาติสมาชิกเยอะพี่ปั๊ม
1: อ๋อใช่นะ
0: เยอะมากเยอะมาก
1: ในเอเชีย
0: ใช่
1: แก้วเยอะอยู่แล้ว
0: คือยูฟ่านะอาจจะเป็นสหพันธ์ที่ใหญ่
1: ใช่
0: อย่างคอนเมโบหรือว่าอเมริกาใต้ละตินอเมริกาเป็นสหพันธ์ที่ใหญ
1: ่
0: ทีมคุณภาพดีแต่ต้องอย่าลืมว่าทีมมันน้อย
1: คะแนน
0: ใช่คะแนนมันน้อย1ชาติมัน1เสียงอ่ะพี่ปั๊ม
1: เหมือนการเมืองในประเทศไหนประเทศหนึ่งเลยแถวเนี้ย
0: คุณนะเอาไป
1: แล้ว
0: ไม่เอาเลยเราไม่เข้าดีกว่านะเราอยู่กันที่ฟีฟ่า
1: เออเว้ยทีหนึ่งแล้ว
0: ครับ
1: ก็พักหน่อยไหม
0: เบรกก่อนดีกว่าครับ
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกงสีทอง
6: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
11: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
15: เอมิเลโนมาร์ติเนสกำแพงเหล็กและเจ้าพ่อจุดโทษสถิติของผู้รักษาประตูมักถูกมองข้ามแต่สำหรับเอมิเลโนมาร์ติเนสตัวเลขการเซฟของเขาส่งผลถึงแชมป์โลกเขาทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาในการดวลจุดโทษตัดสินทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกใน World Cup 2022มาร์ติเนสพาทีมชนะการดวลจุดโทษถึง2ครั้งคือนัดเจอกับเนเธอร์แลนด์และนัดชิงกับฝรั่งเศสรวมถึงจังหวะเซฟลูกยิงของโคโลมัวนี่ในนาทีที่123ของนัดชิงซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่ง Golden Glove มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่
4: ุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมี

0: 24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: นะครับผมสำหรับชั่วโมงที่2นะครับ
1: ครับผม
0: 99 Live บอลโลกตี1 11นาทีนะครับผมอีก1ชั่วโมงสำหรับคู่เกมฟุตบอลโลก4ทีมสุดท้ายระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนจะเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้อยู่กับผมปาล์มณัฐวุฒิศิริดาและก็พี่ก้องกฤตินะครับ
1: ครับผมก็อยู่กันต่อเนื่องนะอันนี้ชั่วโมงที่2นะครับก็เหมือนเดิมนะพี่ปาล์มนะ
0: ครับผม
1: ผู้ชมส่ง SMS เข้ามาคุยกันได้48899นะครับแล้วก็ทักทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านแดงบ้านฟ้าเราอ่านหมดนะครับ
0: ครับเมื่อกี้พูดถึงวงการฟุตบอลไทยมันเลยนะ
1: ม
0: ัน
1: มากเลย
0: เดี๋ยวให้จบฟุตบอลโลกเดี๋ยววันไหนเรามีโอกาสได้พูดคุยกันเนี่ยน่าจะ
1: มันแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้ถ้าใครดูไลฟ์อยู่แล้วก็อ่านปากเราตอนพักเบรกก็อาจจะสนุกกับเราไม่ได้นะฮะแต่ไม่มีเสียงนะฮะ
0: เราเป็นเพลงไปนะครับผมเมื่อก่อเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะครับเมื่อกี้เราก็พูดถึงสีสันแหละฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับแล้วก็ก่อนเกมอะไรต่างๆเมื่อกี้พูดเรื่องเก่ากูเยอะนะ
1: ใช่
0: เรื่องหนังเรื่องฟุตบอลเรื่องประวัติศาสตร์ก็มันดีใครที่อยากจะให้เราเล่าเรื่องอะไรก็ถ้าเกิดเรารู้ที่เราใส่เต็มที่แน่นอน
1: เล่าให้ฟังแบบเต็มๆเลย
0: นะเพราะเราถ้าเราอินเนอร์เพราะผมกับคุณก้องนี่แน่นอน
1: สนุกมาก
0: ลึกนะคุณก้องนี่ประวัติศาสตร์ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ
1: โอ้ยผมจัดกับพี่ปาล์มเนี่ยไปได้เรื่อยๆแหละได้ยาวๆ4ชั่วโมงก็จัดได้นะแบบเนี้ย
0: เออนะมันดีมันดีก็ตอนนี้ที่1ไม่แน่ใจว่า11ผู้เล่นตัวจริงตอนนี้รายชื่อ
1: ผมว่ารายชื่อน่าจะออกแล้วนะพี่ปาล์มตอนนี้นะ
0: อัปเดตลองดูอีกครั้งนึงนะคร
1: ับ รายชื่อเนี่ยน่าจะออกมาแล้วล่ะพี่ปาล์มตอนน
0: ี้เดี๋ยวไปดูในข้อความก่อนดีกว่า
1: ได้ครับ
0: สเปนเด็ดกว่ากระทิงต้องอ้อขอไปถึงอ่านไปแล้วแล้วก็สมัยก่อนพี่ๆ2ท่านคิดว่าถ้าเพิ่มเป็น64ทีม
1: อันนี้ก็เป็นประเด็นนึงนะ
0: ไทยเรามีลุ้นจะได้ไปฟุตบอลโลกกับเขามั้ยครับเนี่ยผมวันนี้ผมเตรียมข้อมูลมาจริงๆก็ผมคุยกับกล้องเลยดีกว่ามันโค14ทีมเนี่ยมันได้ไปจริงแต่มาตรฐานเนี่ย
1: นี่แหละ
0: ทีมในเอเชียเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะนี่ขนาด48ทีมนะทีมในเอเชียเราไม่นับญี่ปุ่นกับไม่นับเกาหลีแล้วกันทีมอื่นๆที่ไปเนี่ยโหเละเลยนะ
1: เละครับ
0: แล้วถ้าไป14ทีมอะเราเรียกโหเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะถ้าเหมือนภาษาเกมเขาเรียกเป็นสถิติให้ทีมใหญ่เขาฟาร์มอ่ะ
1: ใช่ให้ฟาร์มเลยใช่ไหม
0: ก็เรียกภาษาเกมอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้คำนี้มั้งผมไปอ่านเจอในเฟซบุ๊กนะ
1: ใช่
0: ผมก็ไม่ใช่คนติดเกมเลยเขาเรียกว่าเป็นสถิติให้ทีมใหญ่เขาฟาร์มอ่ะเป็นสถิติให้เนี่ยให้รามินยามากับเอ็มบัปเป้ยิงเนี่ยทีมในเอเชียเละ
1: คือถ้าจับมาเจอเนี่ยเอาตรงนะไม่ได้บูลลี่ชาติตัวเองเพราะว่าหลวมปากอ่ะ
0: คือเรามีโอกาสที่เขาเรียกนะมีโอกาสยิงเขาสักลูกสองลูกโต้ตอบแค่เถียงเขายิงเถียงเขาสักนี่ก็โอเคแล้ว
1: ก็ชื่นใจแล้วคืออย่างที่พี่ปาล์มบอกจริงคือ64ทีมอ่ะมันทำให้มาตรฐานของฟุตบอลโลกมันจะตกลงไปนะเอาจริงแค่ทุกวันนี้เนี่ย
0: ครับ
1: 48เนี่ยรอบแรกๆเนี่ยก็มีเกมที่ไม่สนุก
0: ใช่
1: จากที่เมื่อก่อนอ่ะในยุคที่มันเป็น24ทีม12ทีมอ่ะมันเข้มข้นทุกเกมนะ

0: พี่ปาน
1: ครับ
0: คือจะไม่มีเกมไหนที่มันออกมาขาดแล้วก็ไม่มีเกมไหนที่น่าเบื่อจนง่วงนอน
1: สามสิบสองทีมกำลังดี
0: ผมว่าสามสิบสองกำลังดี
1: เพราะเราดูของเราตัวปีเก้าแปดก็สาม
0: สิบสองทีมครั้งแรกเนาะ
1: ครั้งแรกเพราะที่อเมริกายี่สิบสี่
0: ใช่ครั้งสุดท้าย
1: เพิ่มมาเป็นสามสิบสองแล้วก็สามสิบสองมาสามสิบสองรู้สึกว่าจะเป็นไซส์ที่กำลังดี
0: ถูกต้อง
1: สำหรับฟุตบอลนะ
0: เพราะว่าจริงๆกับผมว่าส่วนหนึ่งอะสายสองที่มันกำลังดีนะพี่ปามเพราะว่ามันสามารถแบ่งเป็น8สายสายละ4ทีมแล้วมันพอจบปุ๊บแชมป์รองแชมป์กลุ่มเข้ามามันเป็น16เลยซึ่งมันไม่ต้องไปวุ่นวายกับการเอาอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: ใช่
0: ซึ่งผมว่าการทัวร์นาเมนต์ไหนเมื่อไหร่ที่มันมีการเอาอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยผมว่ามันจะเริ่มวุ่นวายละ
1: นะ
0: ถูกป่ะเพราะเกมสุดท้ายอะโอเคเกมสุดท้ายทุกวันเนี้ยมันถ้ามันเป็นถ้ามันจบในสายอะเขาเตะพร้อมกัน
1: ครับ
0: มันก็ลำบากกันเรื่องที่ผมว่าเรื่องคิดเยอะเรื่องผลน่ะ
1: เขาเรียกอะไรมินิลีกเหรออ
0: ่ามินิลีกอะไรอย่างเงี้ยคือพอสุดท้ายแล้วไปเอาอันดับ3ดีที่สุดอ่ะมันจะมีทีมที่เตะไม่พร้อมกันแล้วมันจะคิดเยอะเรื่องผลอันดับ3ด้วยมันมีโอกาสที่2ทีมมันจะจับมือกันเข้ารอบ
1: นี่ไง
0: อะไรแบบนี้เยอะกว่าพี่ปาล์ม
1: ใช่ชัดเจนฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: จริงๆอ่ะถ้าไม่นับฟุตบอลโลกนะยูโร2016ทีมอย่างโปรตุเกสอย่างเงี้ยเสมอ3นัดเนี้ยเข้ารอบ
0: อย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรไง
1: มันไม่ควรนะแต่เป็นแชมป์ด้วย
0: แล้วสุดท้ายเป็นแชมป์ด้วย
1: เนี่ยเพราะผลอย่างเงี้ยมันมีนัดสุดท้ายการเล่นคือฟุตบอลระดับเนี้ยเรามาดูเกมกันเปาะแปะเปาะแปะมันมีอยู่เกมรู้สึกออสเตรเลียเจอปารากวัยหรือเปล่า
0: อ่ะใช่ๆ
1: แมนชั่นนี่ใครได้ไปดูเนี่ยโอ้โหแล้วเตะสายๆนะครับ
0: ครับ
1: หลับเถอะครับ
0: จังหวะเราแบบตึงๆอย่างเมื่อคืนเราดูคู่สายต่อนะโอ้เรียบร้อยไปเลย
1: หลับดีกว่า
0: ครับ
1: สุขภาพดีกว่าเยอะ
0: คือจริงเกมนั้นชัดเจนนะพี่จันนะอันนี้เราพูดตรงๆเลย
1: มันมีหลายเกมนะถ้าเราไปดูในเกมสุดท้ายชัดเจนคุณต้องพูดถูกต้องนะเพราะถ้าเป็น64ทีมเนี่ยหนักกว่านี้อีก
0: หนักกว่าคือมันอาจจะแบ่งสายลงตัวแหละพี่ปาล์มแต่มาตรฐานมันจะแย่ไปเลยอ่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมอย่างเอเชียชาติของเราเนี่ยในเอเชียผมว่าไปกันเยอะแน่นอน
0: ไปเยอะ
1: แล้วก็แอฟริกาก็เช่นกัน
0: ใช่เพราะว่า
1: ท้ายที่สุด
0: พวกนี้ทีมเยอะ
1: ครับท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเสร็จพวกอเมริกาใต้กับยุโรปอยู่ดี
0: ใช่ครับ
1: นะเพราะว่าความรู้สึกว่าผมว่ามาตรฐานของฟุตบอลมันยังห่างกัน
0: เยอะใช่ครับ
1: นะขนาดเอาเราเปรียบเทียบถึงแม้ว่าจะวัดไม่ได้เองก็ตามฟุตบอลฟีฟ่าขับบัวครับอ
0: ่
1: ะเนี่ยสโมสรขนาดเราซื้อผู้เล่นยุโรปอ่ะอาจจะเป็นยุโรปเกรด A แต่ปลดระวางแล้วนะมาลงเล่นก็ยังสู้ไม่ไหวพอไปเจอยุโรปจริงๆอ่ะนะ
0: ใช่
1: แล้วทีมอย่างแอฟริกาเนี่ยอย่างเช่นทีม
0: มาเมโลดี้ซันดาว
1: ทีมจากอียิปต์อย่างเงี้ย
0: ซามาเล็ก
1: ซามาเล็กเนี่ยเข้าไปไปเจอทีมจากอเมริกาใต้
0: ไม่ไหวจริงๆไม่ไหว
1: คือบอลมันห่างกันเยอะ
0: ใช่
1: แล้วยิ่งๆเป็น64ทีมโอ้โห
0: คือคิดสภาพนะคุณผู้ชมคืออย่างกาตาร์อย่างเงี้ยอยู่ใน AFC เนี่ยมันก็ใช้ได้พอตัวนะ
1: สุดยอดด้วยนะ
0: กาตาร์ซาอุดิอาระเบีย
1: ครับ
0: เหล่านี
1: ้ครับผม
0: ใช่ไหมพี
1: ่ครับ
0: แล้วดูพอไปฟุตบอลโลกเนี่ย
1: ไม่ไหวมันเป็นปัญหาเลยนะอิหร่านเนี่ยชัดเจนสุดอ
0: ิ
1: หร่านเนี่ยพอเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยผมดูหลายๆแมตช์แล้วนะมีปี2018ดีหน่อยที่เจอโปรตุเกสแล้วยันโปรตุเกสได
0: ้ถึงใช่ครับใช่
1: แต่ก็แพ้อยู่ดีนะ
0: แต่นี่เป็นเรื่องที่ผมแปลกใจในชีวิตเรื่องนึงนะพี่ปามอิหร่านเนี่ยจริงๆแล้วมาตรฐานผู้เล่นเขาควรจะสูงนะคือถ้ามองเทียบกับฟุตซอลผมเล่นฟุตซอลฟุตซอลอิหร่านเนี่ยพี่ปามมันคือเวิลด์คลาสนะ
1: ใช่
0: บราซิลยังกลัวนะ
1: ครับ
0: แต่แปลกใจว่าในเมื่อความสามารถระดับเนี้ยแต่ทำไมเล่นฟุตบอล11คนอะมันไม่ดีแบบนั้นนะ
1: เออแปลกนะ
0: แปลก
1: ผมงงเหมือนกันเพราะว่าอิหร่านพอไปเจอทัวร์นาเมนต์ใหญ่ผมจัดรายการทุกครั้งผมพูดถึงอิหร่านนี่อิหร่านนี่มันเป็นอะไรที่มันสุดยอดในเอเชียมากนะเจอในเอเชียเองทีมญี่ปุ่นทีมจากชาติตะวันออกเอเชียตะวันออกอะญี่ปุ่นจีนเกาหลีไปไม่เป็นนะ
0: เจออิหร่านแย่นะผมบอกให้นะจริงๆแย่เลยแล้วประเด็นคืออิหร่านเป็นชาตินึงที่ถ้าเจอในเอเชียถ้าเจอไม่ใช่ทีมอย่างที่พี่ปาล์มกล่าวมาไม่ใช่ทีมชั้นนำอ่ะพวกตบเละเลยนะ
1: ใช่
0: ยิงเละเชื่อขนมกินเลยคือว่ายิงเละแน่นอน
1: หนึ่งด้วยสภาพร่างกายของเขานะ
0: ใช่ใช
1: ่อิหร่านเนี่ยเป็นชาตินึงที่เขาเรียกว่าเป็นเปอร์เซียมันเป็นออกแนวแบบยุโรปนิดๆแล้วอ่ะเป็นเปอร์เซียชาติโบราณนะ
0: หลายคนจะชอบคิดว่าอิหร่านเป็นอาหรับ
1: ไม่ใช่อ
0: าห
1: รับนะ
0: อิหร่านเป็นเปอร์เซียนะคร
1: ับ เปอร์เซียนะครับ
0: เขาเป็นเปอร์เซียนะ
1: เป็นอารยธรรมโบราณเป็นชาติที่เขาเรียกเป็นโอ้ยที่ราบเมโสโปเตเมียตั้งแต่โน่น
0: ใช่ใช
1: ่ยุคตั้งแต่เริ่มเป็นมนุษย์กันนะครับโอ้โหคือประวัติศาสตร์ยาวนานมากแล้วอิหร่านนี่เป็นชนชาติที่โอ้โหจริงๆนี่ตัวเขาใหญ่
0: ใช่
1: นะตัวใหญ่สูงคือตอนนี้เขาไปประมาณตุรกีอ่ะ

0: ประมาณนั้น
1: ประมาณนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: คืออิหร่านนั่นนึกไม่ออกว่าเปอร์เซียคืออะไรนะเปอร์เซีย300
1: 300
0: ถูกต้องถูกป่ะที่ลบกับสปาร์ตัน
1: น่
0: ะอ
1: ี
0: กฝั่งนึงอ่ะ
1: ก็สัตว์ใดรู้สึกอีกคนนึงไม่ใช่ลูกของไดแอสชื่ออะไรนะครับที่ไปเนี่ย
0: โหจำไม่ได้ชื่อจำยากด้วย
1: น
0: ั
1: ่นแหละ
0: ใช่
1: 300อ่ะชัดเจน
0: ใช่นั่นน่ะคือคู่ต่อสู้ของเลโอไดดัสอ่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละคือเปอร์เซียครับ
1: ครับผมโอ้โหรู้สึกว่าประวัติศาสตร์เรื่องเนี้ยมันมากนะ
0: ใช่
1: อาจจะไม่ได้ตรงกับหนังโดยสิ้นเชิงเพราะตอนนั้นเปอร์เซียที่มาเจอคือต้องยอมรับในกรีกตรงพื้นที่ตรงนั้นน่ะเขาก็ไปสมัครคีกัน
0: ใช่อ
1: ย่างสปาร์ตันก็ไม่ได้ถูกกับเอเธนอย่างชัดเจนนะ
0: ใช่ๆๆ
1: เขาก็มีความขัดแย้งกันแต่ว่าเขาต้องจับมือสู้เพราะว่าตอนนั้นเปอร์เซียยิ่งใหญ
0: ่ใช่สิ่งที่มาลุกลานจากภายนอก
1: ครับผม
0: คืออย่างน้อยๆสปาร์ตันกับเอเธนก็อาจจะพูดภาษาเดียวกันจริงๆก็ต้องน้องเข้าใจก่อนว่าสมัยก่อนยุคนึงอ่ะคนพูดภาษาเดียวกันน่ะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ใช่ชาติเดียวกันนะ
1: ครับผม
0: เขายังไม่รวมชาติ
1: ครับผม
0: โลกของเราเหมือนมันรวมชาติคนพูดภาษาเดียวกันเยอะๆช่วงหลังจากนโปเลียน
1: ใช่
0: ใช่ไหมหลังจบสงครามนโปเลียนนั่นแหละถึงจะมารวมชาติกัน
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ก็ประมาณนี้เมื่อกี้พูดถึงไทยใช่ไหมโหเราไปประวัติศาสตร์แล้ว
0: หยุดไม่ได้
1: หยุดไม่ได้
0: จริงๆเราน่าจัดรายการประวัติศาสตร์สองคนนั้นได้ไหม
1: ฟุตบอลด้วยกับประวัติศาสตร์
0: ใช่สนุกเลยนะ
1: ได้ๆครับผมแล้วก็เขาบอกว่าพี่อ๋อรอลุ้นไคลรัตอามาตี้ของคาซ
0: ั
1: คสถานนะครับ
0: คาซ
1: ั
0: คสถาน
1: โอ้โหมาในรอบนี้เดี๋ยวดูก่อนเจอกับใครนะครับไคลรัตอามาตี้แป๊บนึงนะครับผมแล้วก็อินฟาติโนไม่กล้าหรอกครับกลัว FBI บุกบ้านสงสัยคงมีบ้านอยู่แต่จริงๆเขาเนี่ยเป็นอิตาเลียนที่ไปอยู่ในสวิตเซอร์แลนด
0: ์เขาเป็นสวิต
1: แล้วประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่อย่างที่ทราบกันถ้าใครได้ดูหนังเนี่ยเป็นประเทศที่ประเทศกลางอ่ะที่นักเศรษฐีต่างๆเอาเงินไปเก็บไว้
0: ใช่เอาเงินไปฝากธนาคารสวิตเพราะอะไรพี่ปาล์มความปลอดภัยมันสูงที่สุดเหรอครับ
1: ใช่ผมว่าความปลอดภัยมันสูงทางการเงินคือมันก็มีกฎหมายที่มันเอื้อให้กับเศรษฐีต่างๆเขาเรียกการปลอดภาษีผมเพิ่งดูมาในเรื่องเนี้ย
0: ครับ
1: เดี๋ยววันไหนถ้ามีเดี๋ยวมันจะมาเล่าให้ฟังมันมากเพราะเรื่องเนี้ยคือเดี๋ยวนี้มันจะมีเยอะนะการทำธุรกิจจากประเทศหนึ่งอ่ะอย่างเช่นประเทศลงทุนแล้วก็จะมีประเทศที่แบบเป็นประเทศนายหน้า
0: ครับ
1: มันลงทุนในประเทศไทยเรามันมีเกาะอยู่เกาะนึงนะที่ลงทุนในประเทศไทยเราอ่ะติด1ใน3นะ
0: เหร
1: อมีสิงคโปร์อันดับ1ใช่มั้ย
0: ครับ
1: แล้วก็มีญี่ปุ่นอันดับ2แล้วก็มีเกาะเนี่ยอยู่ที่แอฟริกาเนี่ย
0: ไม่น่าเชื่อนะ
1: ครับผม
0: โอ้วันไหนพูดเรื่องนี้โทรมาตามจัดด้วยนะ
1: พี่ๆเฮ้ยจริงๆก็มันเป็นประเทศที่3ที่เค้าว่าเป็นเทรนด์ของการทำธุรกิจในพวกที่ประเทศมหาอำนาจอ่ะชอบทำกันอย่างนี
0: ้
1: สำหรับนักลงทุนนะ
0: ครับครับ
1: นะครับผมก็อินฟอร์ติโน่ใช่ไหมครับแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ผมเคยชอบแกนะครับทำรายการ Apprentice
0: ใช
1: ่แต่ตอนนี้ขยะแขยงครับ
0: คือเขาเป็นเหมือนบุคคลที่อยู่ในแสงมาตลอดนะอยู่ในความบันเทิงตลอดเขาเคยไปเป็นแขกรับเชิญใน WWE ด้วยนะมวยปั้มอ่ะ
1: เขาเป็นเพื่อนกัน
0: เป็นรักกันกวินแฟกแมนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับผมโอ้แล้วแสบมากไปโชว์แต่ละครั้งนี่ก็คือสร้างเสียงความฮือฮา
0: ใช่
1: เหมือนเขาเป็นคนประเภทเดียวกันแหละ
0: ใช่ประมาณแบบขี้โอเลยอ่ะ
1: วันก่อนผมจัดกับน้องเจมส์อ่ะผมเคยพูดให้ผมกับน้องเจมส์มาฟังนะเรื่องนี้คือมันมีเนี่ยครับคุณก้องถ้าไปดูสารคดีผ่าน Netflix แหละเกี่ยวเรื่องวินแม็กมาน่ะสนุกมากม
0: ี
1: 5ซีรีส์5อีพิโซดอ่ะ
0: ว่าจะดูอยู่ที่เขาออกมาเอาพูดตรงๆว่าเหมือนกับว่าม
1: า
0: แฉวีรกรรมของวินแม็กแมนอ่ะ
1: คือใช่แรกๆเนี่ยเล่าถึงประวัติแหละว่าเล่าถึงเรื่องการเติบโตของเขาแล้วตอนหลังๆเริ่มแฉแล้วในสำหรับรู้สึกว่า EP 4 EP 5นี่เต็มๆเลยเรื่องความแบบจะเรียกว่าวิปริตเรียกว่าความที่เขาแบบมีอีโก้สูงเกินไปจนทำให้เนี่ยมันเป็นเขาเป็นคนสร้างอันดับWWEกับมือสุดท้ายพังเพราะเขาเองแหละ
0: ทำลายเพราะมือเขาเอง
1: ใช่
0: แล้วตอนนี้คือผู้บริหาร WWE คือ Triple H ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นลูกเขยเขาถูกไหม
1: ครับผมแต่โดนซื้อบริษัท WWE โดนซื้อรู้สึกว่าจะเป็นเนี่ยเป็นมาเชียลเป็นศิลปะการต่อสู้รู้สึกว่าจะเป็นทาง UFC บริษัทที่ทำเนี่ยซื้อไปแล้ว
0: อ๋อซื้อ
1: ไปบริหารแล้วเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยความนิยมของ WWE ลดลงเยอะ
0: ใช่เยอะลดลงเยอะมาก
1: คุณจะเห็นได้เพราะตอนหลังๆนะนักเวทปั้มเราจะไม่มีคุ้นชื่อเหมือนยุคเอติจูตอนที่เราดูกันตอนเด็กๆ
0: ใช่ใช
1: ่คาแรคเตอร์มันไม่ได้โดดเด่นมันซ้ำซึ่งตรงเนี้ยมีการแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยหลายๆครั้งเกิดขึ้นแ

0: ต่พอวิชแมคมานเนี่ยยังอยู่ในอำนาจมันก็จะเป็นครอบครัวแมคมานเกิดขึ้นแมคมานพยายามที่จะออกมาและให้ทริปเปิลเอชเข้าไปและเพื่อไปเจรจาต่อรองกับกลุ่มธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามาตรงนี้เกิดขึ้นตอนนี้ก็ผมก็ยังไม่ชัดเจนใน 2-3 ปีหลังที่ผ่านมาเดี๋ยวลองดูผมว่าไปดูสารคดีมันมาก
1: โอเค
0: ห้าต่อมีอยู่ 5-6 ตอนอ่ะ
1: เดี๋ยวต้องตามไปดูแล้ว
0: จะกระจ่างเลย
1: กระจ่างเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: แล้วก็คือเราทุกคนน่าจะคิดได้แหละว่า WWE มันหมดความนิยมจริงถ้าดีจริงเขาคงไม่ตามเดอะล็อกหรือจอห์นซีน่ากลับมา
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ใช่หลายๆครั้งนะ
1: ใช่
0: ครับผมบล็อกเลนเนอร์ด้วยอีกคนนึง
1: เออใช่ไปขุดแกกลับมานะ
0: ใช่ครับผมแล้วก็แบบนึงนะครับผมแล้วก็ผมเพิ่งเข้ามาชมดีเจสองคนชื่ออะไรครับอ๋อขออภัยก็ขอแนะนำตัวเลยแล้วกัน
1: ครับ
0: ผมก็ชื่อปาล์มสีด่านนะครับแล้วก็พี่ก้องกิรตินะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ฝากตัวมีอะไรที่ผิดพลาดก็ขออภัยด้วยแล้วก็เข้ามาแนะนำได
1: ้คอมเมนต์มาคุยได้ครับ
0: ได้ครับให้เราอยากจะปรับอะไรตรงไหนอะไรยังไงเข้ามาพูดคุยกันได้
1: ยินดีเลยนะฮะ
0: ครับผมแล้วก็แวะมาทักทายนะครับคุณนัทพงศ์ว่าระดับเอเชียเนี่ยไม่ได้แสดงศักยภาพของทีมเอเชียในบอลโลกมากพอครับก็จริงเดี๋ยวไม่เป็นไรบอลเอเชียสงสัยอาจจะเป็นการซ้อมเพื่อจะพรีเอเชียนคัพหรือเปล่า
1: เป็นไปได้คือมาเอาจริงไอ้ครับนี่อ่ะ
0: ผมก็ยังงงเนี่ยติดกันนะแล้วก็คือเหมือนรู้ว่าในฟุตบอลโลกอ่ะมันคงสู้ใครไม่ได้อ่ะ
1: ก็คือเหมือนพรีอุ่นเครื่องนี่หรออ
0: ุ่นเครื่องแบบใหญ่หน่อยแบบอุ่นเครื่องครั้งใหญ่แล้วก่อนที่จะไป
1: อุ่นไกล
0: ตลกนะ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งที่แบบการแข่งขันในระดับโลกมันน่าจะแบบมีความสำคัญมากกว่า
1: ใช่ใช่ฮะ
0: ครับผมแล้วก็เราไม่ได้ไปบอลโลกไม่ต้องเสียใจครับขนาดอิตาลียังไม่ได้ไปเลยนะครับ3ครั้งติดใช่ครับผมเป็นแฟนอิตาลีนะผมบอกไว้เลยนะครับถ้ามีตอนนี้ได้มาดิดี้แล้วมาดูเดี๋ยวได้เป๊ปมานะหรือทั้งระบบนะ
1: รอดู
0: ครับผมแล้วก็ทรูไอดีจอดำอีกแล้วครับอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาของนะ
1: อืมใช่ครับ
0: ของเขาแล้วก็อิหร่านเก่งฟุตซอลครับเพราะคนเก่งไม่ค่อยมาเล่นเหตุผลรายได้มันน้อยคนเก่งจึงไปเล่นฟุตบอลในสนามใหญ
1: ่
0: จริงไหม
1: อืมจริงๆคืออันนี้ผมอ่านก็ยังงงๆครับว่าอิหร่านเก่งฟุตซอลเพราะคนเก่งไม่ค่อย
0: มาเล่น
1: คือไม่ค่อยมาเล่นฟุตบอลงี้ครับจริงๆสุดท้ายแล้วอ่ะผมว่ารายได้อ่ะฟุตบอลเยอะกว่าอยู่แล้วถึงที่อิหร่านฟุตซอลจะนิยมก็ตามแต่ถ้ามองในเหตุผลตัวผมว่าฟุตอิหร่านเขาเก่งในสไตล์ที่แบบว่าเขาแข็งแรง
0: ครับ
1: แล้วพอเป็นฟุตบอลเนี่ยพอมาเจอยุโรปแข็งแรงชนแข็งแรงอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็ลำบากแต่พอเจอเอเชียด้วยกันเขาแข็งแรงกว่าไงฟิสิกอลเขาดีอ่ะ
0: พอผมคุณก้องพูดถูกต้องเลยพอคุณก้องพูดอย่างเงี้ยพูดถึงอิหร่านนะตัวสูงใหญ่แล้วเทคนิคเนี้ยเราพูดถึงยุโรปตะวันออก
1: อืมใช่
0: อย่างชาติพวกเซอร์เบียเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: อิหร่านก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะพอเจอบอลสไตล์เดียวกันอ่ะ
1: เจอแบบใช่พี่ปาบอกมันชนกันสไตล์มันชนกัน
0: เหมือนคลาสของตุรกีอีกระดับนึงอ่ะแล้วถ้าไปเจอพวกสเปนพวกไม่ต้องพูด
1: ไม่ต้องพูดถึงเลยแต่คือถ้ามาเจอพวกแบบเอเชียตะวันออกเนี่ยที่มาโซนตะวันออกอ่ะรูปร่างเล็กกว่าเขาเอารูปร่างข่มค
0: ือ
1: ฟิสิกอลมาข่ม
0: นะ
1: อันนี้ผมเลยมองว่าเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อิหร่านอ่ะฟุตบอล11คนอ่ะไปไม่ถึงประมาณนี้ครับ
0: ครับผมแล้วก็ถ้ามี64ทีมเชียงรายกับใต้คงไม่ต้องเล่นรอบคัดเลือกโควต้าเพิ่มหรอกครับใช่ว่ามันไปกับหมดอ่ะ
1: ใช่ทีมมันน้อย
0: มีอยู่10ทีมไปหมดแหละเวเนซุเอลาแล้วคราวเนี้ยความมันของการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมันจะไม่สนุกนะหลายๆทวีปอย่างเช่นอเมริกาเหนือเนี่ยอเมริกาใต้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่ไม่ต้องคัดกัน
1: จืดเลยอ่ะมันแทบจะไม่คัดเลยอย่างที่พี่ปาล์มบอกอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วคุณจะได้เจอทีมแบบทีมอย่างเช่นกัวเตมาลาอะไรพวกเนี้ยไปฟุตบอลโลกซึ่งแบบโอ้โหไม่ได้ว่าเขามาตรฐานเขาไม่ดีนะแต่แบบคือบางประเทศเขาก็ไม่ได้กีฬาฟุตบอลไม่ใช่เป็นกีฬาระดับชาติ
1: ไม่ใช่กีฬาเบอร์หนึ่งอ่ะ
0: เบอร์หนึ่งของเขาอ่ะ
1: พี่ไปเจอแบบคิวบาเอลซาวาดอร์มาเนี่ยใช่ไหม
0: ครับผม
1: มันก็64มันก็เยอะไปอ่ะจริงๆนะผมว่านะ
0: เยอะไปแล้วคุณอย่าลืมนะนี่ขนาด48ทีมเนี่ยเตะเนี่ยใช้เวลา40กว่าวัน64ทีม2เดือนกับอีก10วันผมเชื่อประมาณ2เดือนอ่ะ2เดือนเพราะเอาให้จบแล้วร่างกายของนักฟุตบอลน่ะคุณเละ
1: อ่ะใช่นี่ประเด็นเนี้ยผมก็ลืมมองถึงไปพี่ปาล์มพูดถูกเลย
0: เรื่องของคุณภาพร่างกายเรื่องเนี้ยความฟิตอะไรต่างๆไม่ต้องพูดถึงหรอกครับแต่ว่าเนี่ยพอจบฟุตบอลโลกไปเนี่ยเปิดฤดูกาลใหม่มานักเตะมีอาการบาดเจ็บร่างกายสภาพร่างกาย
1: ไม่คุ้มนะ
0: ไม่คุ้ม
1: เนี่ยแค่ทุกวันนี้เนี่ยอ่ะพูดตรงๆเรายึดโยงพรีเมียร์ลีกเป็นหลักนะพร
0: ี
1: เมียร์ลีกเปิด22สิงหาเนี่ยเนี่ยจบฟุตบอลโลกอ่ะสมมติอ่ะจบฟุตบอลโลกปุ๊บไม่กี่อาทิตย์นักกีฬาต้องกลับไปพรีซีซั่นแล้วนะ
0: ใช่

0: ไม่ได้พักเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้สำคัญนะอย่าคิดว่านักฟุตบอลอาชีพพักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็หายแล้วเขาใช้ร่างกายไม่เหมือนเราเตะบอลเล่นนะ
1: ไม่เหมือนกันนะ
0: ใช่ครับคือช่วงที่เขาพักก็สังเกตดูว่าเขาแทบจะไม่

0: บางทีมก็ไม่ได้แคร์เพราะว่าทีมส่วนใหญ่เป็นทีมเล็กๆแหละแต่ทีมใหญ่ๆมีปัญหาแน่นอน
1: มีปัญหาเพราะว่านักเตะมาทีมชาติกันแบบครึ่งค่อนทีมอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับ
1: อ้าวผมพูดตรงๆอย่างดัวอย่างบาเยิร์นมิวนิกเนี้ยจะมีปัญหาแน่นอน
0: กูแต่บาเยิร์นนะยึดตัวผู้เล่นชุดเนี้ยเป็นบาเยิร์นบล็อกอ่ะเขาเรียกบาเยิร์นบล็อกนะเป็นชุดผู้เล่นตัวจริงของเยอรมันเออน่าจะส่งผลตกกับคอมมานีนะ
1: ใช่
0: พอสมควรเหมือนกัน
1: แต่ว่าโชคดีหน่อยที่ว่าเยอรมันตกรอบเร็ว
0: ไม่เอาสิ
1: เดี๋ยวแฟนเยอรมันจะว่าเรานะ
0: แล้วก็อิหร่านมัวแต่ทำจรวดไม่มีเวลาว่างเลยแกล้ง
1: ไม่หรอกแต่อิหร่านที่พูดถึงก็น่าเห็นใจเขาเรื่องข้อจำกัดของพี่ปาล์มปีนี้เพราะว่านอกเหนือจากผลการแข่งขันไม่เป็นใจแล้วก็เรื่องของการเข้าประเทศก็มีส่วน
0: มันเหมือนกับว่าอิหร่านเนี่ยจริงๆถ้าทำเมื่อกี้เราพูดถึงภาพยนตร์นะถ้าใครเอาภาพพอดตรงเนี้ยไปพัฒนาเดเวลลอปมาเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยสุดยอดมากนะเพราะว่ามันชัดเจนอ่ะมันเกิดเรื่องของอิโมชันแนลความดราม่าเกิดขึ้นแล้วมันไปทำเป็นหนังได้สบายเลย
1: เออจริงๆนะ
0: เรื่องจริงเลยเพราะว่ามันโดนทำจริงๆอ่ะมันโดนประเทศที่โดนกระทำจริง
1: ๆถูกกระทำจากทุกทิศทางแต่ว่ายังมีสปิริตมากพอที่จะแข่งขันต่อให้จบ
0: พูดถึงทีมฟุตบอลทีมเดียวนะ
1: ใช
0: ่เราไม่พูดถึงโมเมนต์เซ็กชันของ
1: รอบนอกไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวเอาเนี่ยทีมฟุตบอลเนี่ย
1: ชั
0: ดเจนเลย
1: ครับ
0: นะโอ้โหแล้วอีกทีมนึงที่เข้ารอบไปคือแอลจีเรียเนี่ยเข้ามาทำไม
1: เข้ามาโดนแท้ๆนะ
0: เข้ามาโดนแท
1: ้ๆ
0: ทั้งคู่เลยทั้งออสเตรียทั้งนี่เลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่ห่วยทั้งคู่เลยโอ้โหเซ็งเลยถ้าอิหร่านเข้ามาผมเชื่อว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี
1: ้นะเราถ้าเราเชียร์เพราะว่าเขามันก็เหมือนถูกกระทำด้วยแหละมันมีแรงขับแรงถีบนะ
0: มันชัดเจนอยู่แล้วว่าอเมริกานี่มันไม่ธรรมดา
1: ใช่
0: นะมันแน่นอนอยู่ละครับก็ในทางด้านบ้านแดงประมาณนี้แล้วก็
1: นี่มีอีกอันนึงครับบอกว่าคู่นี้ดีจังครับความรู้รอบตัวเยอะจัดได้ไหลลื่นเพิ่งเคยฟังทั้งคู่ครับ
0: โอ้ขอบคุณมาก
1: ขอบค
0: ุ
1: ณพี่วสันต์มากเลยครับ
0: เยี่ยมเลยครับขอบคุณมากก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กับเรานะครับ
1: ถ้าเป็นภาษาพี่ลิมิงเลยว่านี่เป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจ
0: เชื่อใจพี่ลิมิงได้ไหม
1: ไม่เคยครับ
0: แต่เคยฟัง
1: เป็นแฟนเป็นแฟนพี่เขาครับผม
0: แกฮา
1: โอ้สุด
0: ๆเดี๋ยวยิ่งทีสองเนี่ยพี่บีกับพี่เอกอะพี่บีเนี่ยโอ้โหประวัติศาสตร์ก็แน
1: ่
0: น
1: ใช่
0: มุกนี่ทีเด็ดเลยนะ
1: แน่นๆเลยครับ
0: แน่นๆฮาโอ้โหแล้วประวัติศาสตร์ก็ได้ด้วยจังหวะเลยโอ้โหจังหวะก็ดีด้วย
1: ใช่เรียกว่าถ้าเป็นนักฟุตบอลก็คือทามมิ่งดีจัด
0: ทามมิ่งดีจัด
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เนี่ยทัวร์นาเมนต์เนี่ยแกอัมพี่แปะของเราอะป๋าแปะช็อกบอลช็อกบอลผมฟังขับรถตอนก่อนอะผมขับมาทำงานอะนะผมฟังพอดีโอ้โหฮาก
1: าก
0: เลยแต่โอ้โหอัมจริงๆสำหรับพี่บีนะครับก็เนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราไปดูไลน์อัพกันไหม
1: ดูรายชื่อกันหน่อยดีกว่าออกมาแล้ว
0: ครับผมสำหรับฝรั่งเศสครับเดี๋ยวคุณก้องฝรั่งเศสแล้วกัน
1: ได้โอเคครับฝรั่งเศสนี่โอ้โหเรียกได้ว่าไม่มีปัญหาใดๆในการจัดทัพเลยนะวันนี้เต็มมากฮะก็ไลน์อัพที่ขึ้นมาเป็น 4-2-3-1 นะครับผู้สับตูใช้ไมค์เมยองนะครับแผงหลัง4คนเป็นแบ็คโฟก็แบ็คขวาเป็นชูสคุนเด้นะครับคู่เซนเตอร์เป็นดายูปาเมกาโนจับคู่กับวิลเลียมซาลิบาแบ็คซ้ายเป็นลูก้าดีนนะครับ2มิดฟิลด์คู่กลางเป็นออนเลียงชูอาเมนี่นะครับจับคู่กับอเดรราบิโอนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่แน่นมากเลยนะคู่นี้เอาจริงนะครับ3ตัวรุกมีอุสมันเดเบเล่ครับไมคโครอิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโคล่านะครับเลือกใช้บาโคล่าก่อนวันนี
0: ้
1: แล้วก็ตัวรุกบนสุดหน้าเป้าเป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้กับตันทีมครับ
0: ครับผม
1: ชุดนี้เป็นไงพี่ปาล์ม
0: ครบเครื่องครับ
1: ครบเครื่องครับเรียกว่าเต็มข้อ
0: เสียงอ่อนเลยผมเชียร์สเปนนะวันนี้แต่ว่าดูแล้วฝรั่งเศสดูดี
1: สำหรับดูดีเลยนะครับคือจริงๆแล้วว่าจุดที่ผมว่าเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยที่สุดคือมิดฟิลด์คู่กลางนี่แหละ
0: ใช่
1: บางวันเขาใช้ลาบิโอมั่งใช้เจ้าโคเน่ลงมาแซมบ้าง
0: อ
1: ะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวรุ่นอีกตัวนึงที่ชอบเปลี่ยนก็ตรงที่บาโคล่าเล่นนี่แหละ
0: แต่แมตช
1: ์สลับสลับ
0: แมตช์ก่อนผมชอบไอ้นี่นะโคเน่อะมันโคเน่ที่รู้สึกว่าสภาพร่างกายเขาดีมากแล้วจังหวะการวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ฝรั่งเศสแมตช์ก่อนที่เข้ารอบมาที่ชนะมาร็อกโกไปได้ก็มานูโคเน่ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะคร
1: ับ ก็คือผมมองว่านี่แหละจุดนี้คือมันเป็นจุดเด่นของฝรั่งเศสคือเขามีมิดฟิลด์ที่หลายคนแล้วก็หลากหลายอยู่ที่จะเลือกใช้งาน
0: แต่อีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระโดยแท้ก็คือลาบิโอ
1: ถูกต้อง คือยังไงสุดท้ายอ่ะมันต้องมีลาบิโอปักไว้คนนึง
0: นะ
1: ถูกป่ะพี่ปาล์ม
0: ใช่ครับ
1: ก็อย่างที่ปาล์มบอกผมเลยนึกขึ้นได้เลยว่าเออเขาคล้ายเปอร์ตีจริงๆเหมือนเปอร์ตีจริง
0: ๆเรานึกอะไรบอกจริงเปอร์ตีเล่นอย่างนี้เลย
1: อย่างนี้จริงๆ
0: ครับก็แล้วว่าลาบิโอเนี่ยถ้า คุณผู้ฟังถ้าจำได้นะแมตช์ฟุตบอลโลกปี2002

0: ว่าไอ้2022ตายแล้ว2022เนี่ยนัดชิงชนะเลิศเนี่ยคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกให้ลาบิโอจ่ายให้กับเอ็มบัปเป
1: ้
0: วันเป็นแบบนี้เลย
1: จริง
0: ๆมุกแบบนี้แหละเอชองใช้มุกเนี่ยจัดเจอกับฝรั่งเศสจนยันไปถึงจุดโทษได
1: ้แล้วจริงๆอันเนี้ยมันเคยมีฟุตเทจที่ไปเก็บเนื้อหนังตัวที่ตามพี่ฟาร์มเคยเห็นไหมที
0: ่
1: เนื้อหนังตัวที่เอชองเข้าไปพักครึ่งอ
0: ่
1: ะแล้วพูดว่าถ้าคิดไม่ออกส่งให้ลาบิโอก่อนแล้วให้ลาบิโออ่ะหาคีเลียนเงยหน้าลาบิโอเอาเดียนเงยหน้าหาคีเลียนแล้วส่งให้คีเลียนจะส่งที่ตัวก็ได้ส่งที่วางก็ได้เดชองพูดแค่นี้พักครึ่ง
0: ใช่
1: นี่คือวิธีการเล่น
0: เล่นแบบนั้นเล่นอย่างนี้จริงๆนะ
1: ใช่จริงๆแล้วก็ลากกันไปถึงนู่นเลยนะ
0: ยาลากได้นะถือว่าลากก็สู้กับทีมของเมสซี่ได้มันนะครับเมื่อ4ปีก่อน
1: ใช่
0: ไปดูสเปนกันบ้างนะ
1: มาดูกันหน่อยครับ
0: สเปนมา 4-2-3-1 นะครับผู้รักษาประตูเป็นอูนายซิมองนะครับ2เซตครับคู่นะครับเป็นอเมริกลาปอสผู้คู่กับปอกูบราซีผมอยากเน้นเลยนะครับคนนี้วันนี้จะได้เจอเกมลุกอย่างของจริงกับฝรั่งเศส
1: เจอของแท้ละ
0: บิ๊กแบ็คขวานะครับเป็นเปโดโปโรนะครับซ้ายก็เป็นแบ็คซ้ายเป็นมาร์คคูเลย่านะครับแดนกลาง2คนตัวรับเป็นโรดี้คู่กับฟาเบียนลุยส์3ประสานในแนวรุกนะครับตรงกลางเป็นดานิโอโมขวาเป็นลามินยามาลซ้ายเป็นอเล็กซ์ไบน่าหน้าเป้าเป็นมิเกลโอยาซาบาลครับผม
1: ก็เต็มเหมือนกัน
0: จะเต็ม
1: เต็มเหมือนกันไม่มีปัญหาการบาดเจ็บใดๆในการใช้งานผู้เล่นจริงๆอ่ะชุดเนี้ยคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์ว่าเขาเล่นดีมากตอนนี้นะ
0: ครับ
1: มันคือเปโดรปอโล
0: เปโดรปอโลเล่นดีเล่นดี
1: รู้สึกไหม
0: ครับจริงๆอ่ะแมตช์แรกอ่ะเขาจะใช้รู้สึกว่าจะใช้โยเลนเต้มั้ย
1: ใช้โยเลนเต้ใช่
0: แล้วโยเลนเต้คือเล่นเขาก็เล่นในมาตรฐานนึงแหละแต่ว่าเกมแมตช์แรกมันเหมือนสเตย์มันอัดมันอั้นอั้นอั้นหน่อย
1: ใช่มันตื้อ
0: มันตื้อพอเอาเปโลมาเปโดรปอโลมาเนี่ยมันโอ้โหดูดี
1: ด้วยความที่อย่างนี้ได้ไหมพี่ปาล์มคือโยเลนเต้เขาไม่ตรงตำแหน่งตำแหน่งจริงเขาคือเหมือนเป็นพวกมิดฟิลด์แต่ว่าเป็นคนสัมผัสประโยชน์คือด้วยความที่มิดฟิลด์ตัวกลางทุกคนมันมีสกิลเล่นแบ็คขวาได้อยู่แล้วถูกไหมมันพอไม่ตรงตำแหน่งมันก็ลงเหมือนแบบเล่นตามมาตรฐานอะแต่ปอโร่เป็นแบ็คแท้ๆ ที่เติมสุดเส้นตรงนี้เลยเป็นอาวุธอีกหนึ่งอันที่พออ้อมหลังลามินยาบาลไปแล้วมันมีมิติมากกว่า
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับผมการเกมริมเส้นแหละลูกโอเวอร์แลปอะใช่ไหม
1: ใช่
0: มันก็เป็นอีกเสน่ห์นึงของสเปนในชุดนี้และบอลระบบสเปนคู่กลางวันนี้น่าสนใจแมชก่อนเนี่ยฟาเบียนลุยเล่นไม่ดีในแมชที่เจอกับทางด้านโปรตุเกสใช่ไหม
1: ใช่
0: แมชก่อนเฮ้ยโปรตุเกสใช่ไหมไอ้เบลเยียมขอ
1: เจอเบลเยียมเจอเบลเยียม
0: ตายแล้วเจอเบลเยียม
1: ก่อนนู้น
0: ครับผม
1: ครับ
0: เจอกับเบลเยียมฟาเบียนลุยเล่นไม่ดี
1: แต่มีประตู
0: แต่มีประตู
1: ใช่
0: ครับผมก็เกมนี้ผมยังเชื่อว่านะครับสเปนก็น่าจะเป็นบอลระบบแหละเจอกับฝรั่งเศสที่ความเร็วทั้งโอ้โห3 4เรียกว่า4มั้ย1 2 3 4ประสานในแนวรุก
1: ใช
0: ่โอ้โหเร็วปี๊ดปี๊ดทุกตัวแต่ยังเชื่อว่าสเปนน่าจะเอาอยู่นะในความคิดของผมพี่ก้องว่าไงคู่นี
1: ้ผมว่าชอบฝรั่งเศสมากกว่าแต่คิดว่าคู่นี้มีโอกาสยืดเยื้อ
0: เออมันเล่นเยื้อ
1: ผมว่ายืดเยื้อแน่
0: ยืดเยื้ออยู่แล้วเพราะหลุยส์เดลาฟอนเต้อะผมดูเกมหลังๆหลายครั้งเดลาฟอนเต้พยายามที่จะปิดเกมให้ได้แต่ก็บอลเขาก็ไม่ได้รีบไม่ได้รีบมากนะค่อยๆเซตยิ่งเกมผมแมนเชสเตอร์โปรตุเกสอะในรอบรู้สึกว่าจะเป็นรอบ16ทีมสุดท้าย
1: ใช่
0: โอ้โหเป็นเกมที่น่าเบื่อมาก
1: ใช
0: ่ผมคาดหวังเกมความมันของเกมนั้นอะแล้วพอดูสเปนโอ้เล่นอย่างนี้เหรอเจอฝรั่งเศสแต่ฟุตบอลอะพอมันเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายอะการเจอทีมใหญ่อย่างสเปนมาเจอฝรั่งเศสมันไม่กลัวกัน
1: ใช่
0: แล้วโค้ชมันมีการแก้เกมตลอดเวลาม
1: ันแก้ทุกวินาทีอ่ะ
0: มันแก้ทุกวินาทีแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้คุณอย่าลืมนะครับมันเป็นควอเตอร์นะ
1: ใช่ใช่
0: มันไม่เป็นฮาฟมันไม่ครึ่งเหมือนครั้งก่อนๆแล้วนะ
1: มันเหมือน4ควอเตอร์อ่ะเพราะมันมีไฮเดชั่นเบรก
0: ใช่คร
1: ับมาสั่งแท็กติกกันได
0: ้ฟุตบอลมันมีการมันไม่คอนติเนียแบบสนุกเหมือนเนี่ย2ครึ่งเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
1: ใช่
0: แล้วเกมมันยาว
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าบอลมันจะน่าเบื่อกลัวจะเป็นอย่างนั้นถ้าอยากให้มันฝรั่งเศสยิงนำหร
1: ือ
0: ไม่สเปนก็ยิงนำไปก่อนมันแน
1: ่มีประตูเร็วๆรับรองว่าเกมมันจะเปิดนะพี่ปานนะ
0: ใช่พอเปิดเนี่ยมันเราจะเห็นเกมลุกเพราะสองทีมนี้เขาเล่นเกมลุกมันอยู่แล้ว
1: ใช่สนุก
0: ครับ
1: แต่จะคนละสไตล์นะสเปนอาจจะแบบว่าเกมลุกที่ว่าอย่างที่พี่ปานบอกคือเป็นบอลระบบคอนโทรลบอลคอนโทรลโพสเซชั่น
0: ครับ
1: แต่ในขณะที่ฝรั่งเศสเร็วแรงทะลุนรกครับทุกคนนิยามแค่นี้เลย
0: เทอร์โบปรูด
1: แต่ท้ายเกมต้องระวังนะถ้าสเปนเปลี่ยนมิเกลมาริโน่ลงมานะ
0: ฮะใช่
1: ราชานาทีบาปนะฮะ
0: เออเนาะไม่น่าเชื่อนะมิเกลมาริโน่เนี่ยมันเป็นตัวลัคกี้ของสเปนในชุดนี้เฉยเลยนะ
1: ถูกต้อง
0: แล้ว รู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมายูโร2024ก็ใช่น่ากลัวนะซุปเปอร์ซับคนเนี้ย
1: แล้วคือเมริโน่เนี่ยเขาแปลกตรงที่ว่าตำแหน่งเขาคือมิดฟิลด
0: ์ใช
1: ่แต่ว่าท้ายเกมเนี่ยมักจะถูกเปลี่ยนออกมา
0: ใช่
1: เป็นกองหน้า
0: แล้วเขาฮอสดีด้วยนะ
1: ดีเฉยเลยครับ คือหุ่นแกมันก็ยาวๆอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: เขาฮอสจังหวะอะไรต่างๆสัญชาตญาณอะไรต่าง
1: ๆใช่ใช่ใช่
0: ผมกองหน้า
1: แล้วทำไมแกไม่เล่นกองหน้า
0: เพื่อผมก็งงงงเหมือนกัน
1: แต่ทำไปเล่นไปอาร์เตต้าจับเล่นหน้านะ
0: บางเกม
1: นะจับเล่นหน้านะในสโมสร
0: ก็นั่นแหละส่วนฝรั่งเศสไม่ต้องพูดให้มากความนะ
1: ครับ
0: เกมลุกโหดจริง
1: ๆโหดมากครับ
0: วันนี้มิจูอามินี่ฟิตแล้วใช่ไหม
1: ฟิตครับฟิตละ
0: น่าจะฟิตแล้ว
1: ผมว่าเดชองต้องการลูกประสบการณ์มากกว่าวันนี้เลยดอกโคเน่เป็นสำรองแล้วให้ชัวเมนี่ลงสนามมา
0: แล้วมาชนแดนกลางมันชนกันนี่มันมากเลยนะมีโรดรีฟาเบนลุยชนกับลาบิโอโอ้โหเกมน่าจะมันมากอีกคนหนึ่งที่ผมบอกพอลกูบาซี่
1: อ่
0: ะคือเป็นเซนเตอร์เขาเรียกว่าอนาคตไกลแหละวันนึกคิดของทางด้านบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนเนี่ยวันนี้มาเจอของแท้ของแท้ซึ่งเคยเจอแล้วล่ะในเขาเรียกลาลิก้าสเปนระหว่างกูบาซี่กับเอบาเป้
1: ใช่ใช่
0: แต่เวอร์ชันนั้นอ่ะมันอาจจะแบบวัดอะไรไม่ได้อย่างชัดเจนเท่ากับวันเนี้ย
1: ใช
0: ่ฝรั่งเศส4คนที่มันมีเทอร์โบแล้วก็ในตัดในตัวเนี่ย
1: เทอร์โบและในตัดชอบ
0: น่ากลัวจริง
1: ๆน่ากลัวจริง
0: แล้วแต่ละคนดีซ้ายขวาหมดเลยมั้งเนี่ย
1: นี่ทำไปเล่นไปแล้วพี่ปามนะหมดชุดนี้หมดนะเขามีเติมได้อีกนะเขามีดูเอมีแชร์กีอีกนะ
0: โอ้ยตายฝรั่งเศสที่ชุดนี้ไปโหน่ากลัวจริง
1: โหดมากนะแต่จริงอะปาวูเบอร์ซี่ผมก็ชื่นชมไม่ได้อย่างพี่ปามนะคือผมว่าเขาเป็นเซนเตอร์สไตล์สเปนที่แบบว่าสมัยใหม่นะ
0: สมัยใหม่สมัย
1: เล่นฟุตบอลกับเท้าเก่งด้วย
0: ใช่
1: แล้วอย่าลืมว่าประตูชัยในเกมเจอกับเบลเยียมอะเริ่มต้นมาจากเขานะ
0: ใช่
1: เขาเป็นคนยิงไกลเข้าไปนะ
0: ใช่ก็เกมมันตื้อ
1: ใช่
0: ปึ๊บปึ๊บก็ยิงเรียบร้อย
1: กดไปเรียบร้อย
0: ที่70กว่าใช่ไหม
1: ลูกน้องผมซองแตก
0: เรียบร้อย
1: ครับลำเมนครับลูกน้องผมเอง
0: เออพูดถึงโมเมนต์นั้นเราขอแวะไปหน่อยผมว่ามันรับยากนะ
1: ยากไม่ง่ายนะพี่ปาล์ม
0: ลูกมันตกพื้นอะ
1: ใช่
0: แล้วซองแต่วิถีบอลก็คาดหวังแหละระดับผู้รักษาประตูระดับทีมชาติอ่ะนะแม้จะเป็นมือสองเองก็ตามแต่มันน่าจะปัดให้มันแต่ผมว่ารับยาก
1: รับยากคือถามว่าลูกเนี้ยเรื่องจะรับติดมือผมว่าเลิกคิดยากจริงๆเพราะว่า1เลยบอลมาแรงแล้วก็ตกพื้นใช่อันตรายแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็บอกว่าเป็นเรื่องการตัดสินใจเฉพาะหน้าอีกอ่ะพี่ปาคือถ้าเป็นผู้สาวที่มีประสบการณ์อาจจะเลือกปัดบอลทิ้งไปไกล
0: เล่นด้วยเท้าดีไหมลูกแบบนี้เตะ
1: จริงๆอ่ะถ้าเป็นประตูฟุตซอลพี่ปามฟุตบอลผมไม่รู้ว่าศาสตร์เดียวกันไหมถ้าประตูฟุตซอลนะในยุคปัจจุบันโค้ชประตูเก่งๆหรือประตูทีมชาติเก่งๆเพื่อนๆพี่ๆผมจะบอกว่าเขาจะบอกอย่างนี้ว่าบอลมาต่ำอ่ะใช้เท้าเลยบอลมาสูงค่อยใช้
0: ม
1: ือเพราะว่าไม่งั้นน่ะก้มลงไปบางทีไม่ทัน
0: ครับ
1: มันตกมันลอดแต่ถ้าเกิดใช้เท้าอ่ะเราเตะสกัดออกไปไกลได้
0: 11คนน่าจะไม่คือผู้ศัตรูเขาไม่ให้ใช้เท้า
1: ไม่ใช้เท้าใช่ไหม
0: ส่วนใหญ่ครับผม
1: นั่นแหละ
0: ก็น่าจะเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: แต่ยิงน่าใช้เท้านะ
1: ผมว่าใช้เท้านะ
0: เพราะมันรับยากอ่ะ
1: ยาก
0: การลูกมันก็ปึ๊บ
1: เตะออกไปก่อนอ่ะ
0: แต่อย่างว่าผู้สับตัวโค้ชเขาคงเน้นอ่ะให้ใช้มือเป็นหลัก
1: ใช่ใช่ครับใช่นะ
0: จริงจริงต้องโทษแดนกลางอีกคนที่ต้องเข้าไปเนี่ย
1: คือไม่ชิดอ่ะไม่ชิดตัว
0: ห่างพอห่างปุ๊บเรียบร้อย
1: แต่จะบอกอย่างนั้นก็มันก็ต้องยอมรับในเรื่องแท็กติกของเดลาฟินเต้ด้วยที่ว่าเขาดันเซนเตอร์ขึ้นมาเล่นกับลูกฟุตบอลเลยไง
0: ค
1: ือมิดฟิลด์มันก็ต้องจับคู่กับมิดฟิลด์ถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าคู่ที่เป็นคู่กับเซนเตอร์มันก็เป็นเหมือนตัวลุกกองหน้า
0: ครับ
1: ซึ่งตัวลุกธรรมชาติมันก็ไม่ชอบเล่นเกมรับอยู่แล้วตรงนี้มันกลายเป็นว่ามันผมก็มองว่าเป็นแท็กติกชนแท็กติกแหละที่สุดท้ายแบบดันคูบาซี่ขึ้นมายิงแล้วคูบาซี่ประเด็นคือดันยิงดีซะด้วยนั่นแหละ
0: โอ้ยิงมันก็นะลูกสามก็เมกิโลเมโนก็เร็วกว่า
1: เมริโนเร็วกว่าม
0: ันจังหวะมันแค่เสี้ยววินาทีจริง
1: ใช่ครับ
0: ผมชอบดูดิกาเซียนะเอาอยู่นะเจอสเปนแล้วสเปนนี่เกือบช็อกไปพักหนึ่งนะ
1: ตอนโดนตีเสมอช็อก
0: เลย
1: เห็นเลยนะครับเห็นเลยนะ
0: ชัดเจนเลยเกมมันหล่นเลยนะ
1: เนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยพอพี่ปาล์มพูดถึงลูดี้กาเซียมันพาให้ผมแบบเสียดายช่วงเวลายุคทองของเบลเยียมนะที่มันไปอยู่ในมือโรเบโต้มาติเนสอะที่คิดมันผมไหม
0: คิดเหมือนกันครับเพราะว่าโรเบโต้มาติเนสเนี่ยเขาอาจจะดูดี
1: ใช่
0: เพราะว่าเขาใส่สูทผูกไทย
1: ขอบคุณครับ
0: ไม่ใช่
1: อะไรก็ดูดีแหละ
0: ตอนอยู่วีแกนแหละมันก็เป็นผลงานที่มันจับต้องได้ก็คือถ้วยแชมป์
1: ใช่ใช่
0: ถ้วยแชมป์ที่ชัดเจนก็คือถ้วยเขาเรียกว่าคาริ่งครับ
1: คาริ่งครับ
0: ลีกครับ
1: ยุคเก่ายุคเก่า
0: ชัดเจนก็นั่นแหละประสบความสำเร็จจริงๆแล้วก็มาคุมรู้สึกจะคุมทีมชาติเลยใช่ไหมมาเบลเยียม
1: เหมือนจะมาคุมเอเวอร์ตันก่อน
0: เอเวอร์ตันเอเวอร์ตันก็ไ ไม่ค่อย
1: ไม่ได้สำเร็จ
0: ไม่สำเร็จเท่าไหร่แต่ด้วยชื่อ
1: ใช่
0: ด้วยชื่อของมาดริดเนี่ยเจอทีมใหญ่ๆแล้วได้มาคุมเบลเยียมแล้วคุมยาวด้วยนะ
1: ยาวด้วยก็ลากยาวของชุดเรียกได้ว่าชุดโกลเด้นเจเนเรชั่นของเบลเยียมอ่ะยาวมาเลย
0: ยาวอยู่ยาวอยู่ก็น่าเสียดายก็เป็นนี่ก่อนกองหน้าเป็นมาร์ควิลมอร์ดก่อนเป็นวิลมอร์ดคุมปุ๊บแล้วก็ปี2014พอหมด2014ก็เป็น2016มั้งใช่ไหมน่าจะคุมยาวแล้ว
1: 2016ใช่ครับ
0: คุมโกลเด้นเจเนเรชั่นเสียดายเบลเยียมชุดนั้นนะ
1: ใช่ครับ
0: อาซาหลายๆคนโ
1: อ้อาซาเดอร์บอยตอนพีคและยันนิกกาลาสโก
0: โอ
1: ้
0: โห
1: อย่างเงี้ย
0: ตัวดีมาก
1: เซนเตอร์ก็แบบโทบี้เอาเดวัยแล้วอะไรทำนองนี
0: ้แฟนตองเก้น
1: แฟนตองเก้นโทมัสมูนีเ
0: อแฟนสองคอมพานีด้วยนะ
1: กองวันนี้อีกใช่เนี่ย
0: โอ้ตัวดีจัง
1: ตัวดีครับ
0: ตัวดีมากโกก็คู่ตัว
1: ทีมโบกูตัวยาวๆมาเลยซึ่งจริงๆอ่ะเราเห็นชัดว่าโปรตุเกสอ่ะทีมที่มีตัวผู้เล่นดีๆอย่างโปรตุเกสอ่ะมาร์ติเนสยังทำหน้าเบื่อได้ขนาดเนี้ยพี่ปามคิดดูดิมันน่าเสียดายขนาดไหน
0: ไม่เกี่ยวโรนโดใช่ไหม
1: ไม่เกี่ยวผมว่าเป็นปลายเหตุ
0: ก็คนจะโทษโรนโดนะ
1: ใช่แต่ผมมองว่าไม่ใช่ต้นเหตุนะคือสุดท้ายถ้าเรามีกองหน้าระอย่างโรนันโดอ่ะโอเคเราก็ไม่จำเป็นต้องให้เขามาล้วงบอลเยอะอยู่แล้วคุณมีตัวสร้างสรรค์ตั้งมากมายอ่ะ
0: แต่ดูสุดทุนนั้นวันนี้บรูโน่เล่นไม่ดี
1: บรูโน่ใช่บรูโน่
0: เนี่ยออกเลย
1: คือส่วนหนึ่งคนก็ชอบคิดว่านักเตะโปรตุเกสอะเกรงใจโรนัลโดช้อยแรกที่เลือกเป็นโรนัลโดหมดทั้งที่บางทีโรนัลโดไม่ได้พร้อมเล่นขนาดนั้น
0: ครับ
1: อะไรทำนองนี้มากกว่า
0: ใช่ครับ
1: แล้วจริงๆคือประเด็นที่ถูกวิจารณ์มากคือแผงมิดฟิลด์ของโปรตุเกสเขาระดับโลกอะเราเห็นวิตินยาเจ้าเนเวสอย่างเงี้ย
0: โอ้น่าเสียดายนะ
1: กับสโมสรคือดีมากแล้วคือมันเพิ่งผ่านมาแบบไม่กี่สัปดาห์ป่ะพี่ปาม
0: ใช่
1: ก่อนมาฟุตบอลโลกอะในมือเอลิเก
0: คนละเรื่องเลยนะ
1: กับในมือมาร์ติเนสนั่นแหละยิ่งทำให้เราเห็นชัดว่ามันน่าเสียดายแค่ไหนกับการที่เบลเยียมยุคทองอยู่ในมือของชายที่ชื่อว่าโรเบโตมาร์ติเนส
0: นี่ไงจนมาวันนี้แหละเขาก็พูดถึงโค้ชวันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเดชองเมื่อกี้ที่เราพูดก่อนที่จะเข้ารายการนะ
1: ครับ
0: เดชองมันจะเหลืออีกกี่นัดนะเหลืออีกสองนะ
1: เหลือสองเกม
0: สองเกมที่จะสร้างประวัติศาสตร์แต่จริงมันคือประวัติศาสตร์อยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: สำหรับเดชองการเข้าชิงฟุตบอลโลกครั้งที่3ครั้งติด
1: 3ครั้งติด
0: ถ้านับเป็นเล่นด้วยหรือเปล่าเข้ารอบ4ทีมสุดตอนที่4ท
1: ี
0: ม
1: ใช่ๆๆ
0: เดี๋ยวถ้าเข้ารอบชิงได้
1: ถ้าชิงได้คือ3ครั้งติด
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะ
1: ไม่ธรรมดาคือผมว่าไม่น่าจะมีกุนซือคนไหนทำได้มั้ยพี่ปา
0: ใช
1: ่ไม่มีนะ
0: น่าจะไม่มีมั้ง
1: ไม่มี
0: นะ
1: ใช่
0: โค้ชเก่าๆมิเชลซากาโลก็ไม่ถึงก็มีเมื่อกี้เขาเป็น1ในโค้ชที่คุมทีมชาติอย่างยาวนานที่สุด
1: อ่ะใช
0: ่นะที่คุณกล้องบอกมา16ปีครับผม
1: แห่งความหลัง
0: ทั้งรักทั้งชังนะวันนี้รู้กัน
1: ครับใช่ได้รู้กันแน่นอนและอีกหนึ่งคนที่ผมว่าถ้าชิงก็เอ็มบัปเป้ไงเข้าชิงฟุตบอลโลก3ครั้ง
0: เอ็มบัปเป้นี่สุดๆจริง
1: ๆสุดๆเลยอ่ะ
0: ถ้าเขาได้ฟุตบอลโลกอีกสมัยนี้โอ้โหจะไม่ธรรมดานะ
1: เลิกมาเลิกเลยมั้ย
0: อุ้ยว่ายัง
1: เร็วไวเร็วไว
0: แชมเปี้ยนยังนี่
1: แชมเปี้ยนยังไม่ได้นะ
0: ยังไม่ได้นะเพราะใช่ใช่ออกจากปารีสมาก่อน
1: แล้วเขาได้เลย
0: เขาได้กันเลย
1: ขอบคุณมากนะ
0: เป็นเพราะเอ็มบัปเป้หรือเปล่า
1: น่าจะเป็นเพราะเขาเนี่ยแหละ
0: นี่แหละก็น่าสนใจเหมือนกันวันนี้เกมคุณก้องว่าคิดว่าเป็นยังไงบ้าง
1: คิดผมว่าเกมน่าจะอาจจะระวังตัวกันมากกว่าปกติ
0: เออ
1: พี่ปามาไหม
0: ผมกลัวอย่างนี้บอลมันแบบเหมือนเนี่ยบอลทีมใหญ่เจอกันมันอย่างเงี้ยทรงเนี้ยรู้สึกว่าเจอในฟุตบอลยูโรกันมาด้วยนี่ใช่ไหม
1: ใช่เจอในยูโรมาด้วย
0: เจอในเนชั่นลีกกันยิงกันเละตุ้มเป๊ะปีก่อนนะครับ
1: 5-4อ่ะ
0: จะนะคือยิงกันห้าส
1: ี่เลยครับแต่นั่นมันคือเนชั่นลีกไง
0: เนชั่นลีกยัง
1: เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เหมือนกับเป็นการอุ่นเครื่องนะ
0: ครับแล้วคู่นี้มีประวัติศาสตร์มายาวนานปี2006ก็เจอกัน
1: ใช่
0: ปี2006ก็โดนซีดานอีก
1: ครับ
0: สำหรับสเปนยุคนั้นนี่ได้รู้สึกสเปนจะนำก่อนจากดาวิดบีย่านะ
1: ใช่
0: แล้วก็โดนสเปนรัว2ลูกไอ้โดนฝรั่งเศส
1: รั
0: ว2ลูกเรียบร้อย
1: ครับ
0: ตกรอบสำหรับสเปนยุคนั้นของลุยอารากอนเนสนะที่มีตอเรสคู่กับบีย่
1: าโดนเนี่ยโดนฟองริเบรี
0: ่
1: ปัตติกเวียร่าแล้วก็ปิดท้ายที่ซีเนดีนซีดาน
0: อุ้ยตาย 3-1 เลยใช่ไหม
1: 3-1 ครับผม
0: จุกๆไปปี2006แล้วมาเจอฟุตบอลโลกอีกนะ
1: ใช่ๆแต่ฟุตบอลโลกเหมือนเป็นครั้งเดียวที่เจอกันนะแต่ฟุตบอลโลกไม่เคยเจอกันก่อนหน้านั้นเลย
0: ก็เจอกันยูโรครั้งล่าสุด
1: ใช่ยูโรครั้งล่าสุด
0: รอบ4ทีมสุดท้ายเช่นกัน
1: ครับ
0: เกมนั้นถ้าใครจำกันได้ก็เป็นโคโลโมยนี่ยิงไปก่อนนะครับนาทีที่9
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นรามิญามาล ยิงในนาทีที่21นะแล้วก็เป็นดานี่โอโมยิงประตูชัยนาทีที่25เกมผมว่าน่าเบื่อแน่
1: ใช่ผมว่าต่างคนต่างเราคือฝรั่งเศสอ่ะจะเห็นชัดอย่างสเปนเรายังเห็นว่าเขาเคาะบอลถูกไหมปาม
0: ใช่
1: แต่ฝรั่งเศสเกมลุกที่มันเร็วทะลุทะลวงแล้วก็ไปข้างหน้าไวๆอ่ะเกมนี้เราจะได้เห็นแบบนั้นหรือเปล่า
0: ไม่น่าจะ
1: ได้ต้องมาลุ้นกันผมว่าเขาต้องระวังตัวมากขึ้น
0: สเปนเป็นทีมที่คลองบอล

0: เยอะด้วยนะ
1: ใช่
0: เป็นทีมที่เนี่ยคอนโทรลบอลตอนนี้ถ้าใครได้ดูสัญญาณสดเนี่ยผู้เล่นกำลังลงสู่สนามแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แต่เกมนี้ไม่ต้องกลัวถ้าฟัง FM 99เนี่ยมีพี่บีแหลมสิงกับพี่เอกอยู่ไม่น่าเบื่อแน่นอน
1: สนุกตลอดเวลาแน่นอนครับ บันเทิงแน่นอนนะฮะ
0: ครับผมตอนนี้นะมาละคิเลนเอ็มบัปเป้วันนี้ดูดีว่าจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆได้หรือเปล่าย
1: ิ
0: งเขายิงไปกี่ลูกแล้วเนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี
1: ้ทัวร์นาเมนต์นี้ยิงไป8นะ
0: 8แล้วนะ
1: 8แล้วครับนี่คือยิงน่าจะเท่ากับเมสซี่ไหม
0: ยิงน่าจะเท่ากันแล้วมั้งครับ
1: น่าจะเท่ากัน8ประตูเท่ากันครับแต่ว่าในแง่ของสถิติยิงประตูรวมในฟุตบอลโลกเนี่ยตามเมสซี่อยู่ลูกหนึ่งเมสซี่22เอ็มบัปเป้21
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราอาจจะลงเร็วหน่อยเดี๋ยวไปอ่านข้อความดีกว่า
1: ได้ครับไปดูข้อความกัน
0: บ้านแดงนะครับผม
1: ครับ
0: ก็สำหรับผู้รักษาประตูชกบอลโดนสะกิดล้มในกรอบเขตโทษ
1: สะกิดล้อมด้วยนะ
0: สะกิดล้อม
1: อําปับแปะซะแล้วครับ
0: สะกิดล้อมแล้วก็สเปนดีกว่าครับระบบดีกว่าฝรั่งเศสอองรีลงไหมครับอองรีรู้สึกว่าจะเป็นคอมเมนเตอร
1: ์
0: ในช่องอะไรสักช่องกับอีกคู่กับอีบรา
1: ฮิมสกายไหม
0: สกายน่าจะเป็น
1: น่าจะสกายใช่
0: สกายถ้า ITV เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นรอยคีนมีแกรี่เนวิลอีกคนหนึ่งผมไม่ทราบแล้วเป็นใครจำไม่ได้แล้ววันก่อนเพิ่งดูมาของ ITV ของอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็คุณนพดลคดินบอกว่าหาดูในไหนครับถ้าดูไม่ได้แนะนำเปิด FM 99
1: ใช่ครับ
0: ทั้งเครื่องวิทยุหรือแอปพลิเคชัน Mcord
1: Mcord Connect
0: Connect นะครับ
1: โหลดแอปพลิเคชันมาเลยก็ได้ครับฟังได้ไม่มีสะดุดแน่นอนนะครับ
0: ครับผมหรือไม่ก็ FacebookFacebook แล้วกัน
1: ง่ายง่าย
0: FM 99 Active Radio นะครับแล้วก็ YouTube ก็เช่นกัน
1: นี่อยู่ในนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวก็มีภาคต่อเลยคุณใจเย็นนรสิงห์ถามว่าใครภาคครับก็วันนี้เป็นพี่บีดำสิงห์กับพี่เอกนะครับพี่เอกนพดลนะครับ
0: ครับ
1: สองท่านนะครับ
0: ครับผม
1: ไปดูข้อความกันบ้างนะครับถามว่าบอกว่าผมว่าจะกี่ทีมก็สนุกดีนะสมกับคำว่าฟุตบอลโลกต้องมีส่วนร่วมกันทั้งโลกครับจากคุณโจผี
0: ครับก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยทางรู้สึกว่าจะมีการจัดที่สวนสาธารณะอีกใช่ไหมที่สวนรถไฟสวนรถไฟ
1: ใช
0: ่รู้สึกว่าวันเมื่อรอบ80สุดท้ายเนี่ยคึกคักมากนะก็มีคนไปดูเยอะมากช่วงเช้าตรู่แต่นั้นมันเป็นวันหยุดด้วย
1: ใช่
0: วันนี้มันเป็นวันทำงานในเช้าวันอังคารมันก็จะนะ
1: พรุ่งนี้ตื่นมาก็ต้องทำงานแต่ว่าเชื่อว่าคนอยากดูก็คงไปดูแหละครับ
0: ใช่แล้วก็โดดงานไป
1: ครับรออะไรครับ อย่าพูดสิเดี๋ยวเขารู้ทั้งหมดพ
0: ี่ครับผมก็ใน Facebook คุณบอกคุณวันลบบอกว่าพี่ก้องเอาประมาณนี้อ่านไปแล้วใน Facebook ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาชมรอคุณเป๋ตกปากซะบอกว่าฝรั่งเศสชนะ 2-1 ครับ
1: ทายผลไปก่อนเลยดูทีจะแม่นหรือเปล่านะฮะ
0: ช่องโมโน29ถ่ายทอดสดไหมครับน่าจะมั้งครับน่าจะใช
1: ่ถ่ายครับโมโนเพจได้ถ่ายไปโมโนแม็กสปอร์ตนะครับ
0: ครับผมคุณอาเมนบอกแชมป์ร็อกโรเวอร์แชมป์ร็อกโรเวอร์นี่ไอแลนด์ป่ะ
1: ไอแลนด์ใช่
0: ไอแลนด์นะครับ
1: แชมป์ร็อกเตะอยู่นะ
0: ครับผม
1: เตะจบยังไม่รู้นะฮะก่อนหน้านี้เตะอยู
0: ่คุณวรายุบอกว่าได้ความรู้ดีครับประวัติศาสตร์ครับ
1: ขอบคุณครับถ้าชอบกันก็เดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวเผื่อ99จัดเป็นช่วงรายการบริษัทนะครับก็ปาล์มพี่ปาล์มกับน้องก้องนะครับได้เลยนะครับยินดีครับ
0: โอ้ยตายได้ๆสนุกดี
1: ครับ
0: บริษัทจริงๆมันเป็นเรื่องราวที่มันอยู่นะรีเลทกันใกล้เคียงที่มันมากันด้วยกันแหละเพราะมันสนุกมากมันมีเรื่องราวมากมายอย่างเช่นฟุตบอลแมตช์พรุ่งนี
1: ้
0: ชัดเจนเลยก็คือบุกกอดฟอกแลนด์ใช่ไหม
1: บุกกอดฟอกแลนด์สงครามต่อฟอกแลนด์ใช่
0: ครับผมก็นั่นแหละมันก็เป็นอีกเขาเรียกอีกเสน่ห์นึง
1: ใช่
0: แต่มันมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นกิมมิกเล็ก
1: ๆ
0: ที่มาต่อยอดในสนามได้
1: คือถ้าดูถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์แล้วเราเป็นคนชมฟุตบอลอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะชมฟุตบอลได้มีความบันเทิงมากขึ้น
0: ใช่ได้อรรถรสมากขึ้น
1: ถูกต้องครับเราก็จะรู้ความหมายของหลายสิ่งหลายอย่างมากยิ่งขึ้น
0: ครับผมมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะ
1: ถูกต้องครับ
0: โดยเฉพาะแฟนบอลอ่ะชัดเจนอยู่แล้วเขาล้อถ้าใครได้ชมภาคภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเสียงที่มันในสนาม
1: ใช่
0: มันมีการหลอกล่อแล้วมันซีบีล้อแล้วกันชัดเจนเลยนะ
1: ได้ยินเพลงชั้นอะไรเงี้ยนะม
0: ี
1: มาตลอดนะครับ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลงเลยไหม
1: ได้ครับตอนนี้พี่บีพร้อมแล้วนะครับ
0: ครับพี่เอกนพดลนะครับผมก็มาเตรียมแล้วเตรียมที่จะช็อกบอลแล้ว
1: ช็อกบอลแล้วก็ประตูล้อมในก่อนเขตโทษ

0: นะฮะ
1: ครับผมอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ครับผมวันนี้ผมกับน้องก้องนะครับปาล์มสีดานกับก้องกิรติขอลาไปก่อนเดี๋ยวรอฟังบรรยายสดได้เลยนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: 19ชื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Voice Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: บอลโลกสตอรี
3: ่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนัดชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดการของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: นี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
5: พาวซ่า
0: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
4: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
5: พาวซ่าย
0: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
12: ประตูเป็นซีมอนนะครับก็แบ็คขวาซ้ายปีปอโลกับกูกูเรียคู่เซนเตอร์กูบาซี่กับลาป็อกนะครับมิดฟิลด์มีฟาเบียลูอิสโรดี้เกมรุกยามาลโอโมบาเอน่าแล้วก็ดาเปาใช้อุยาซาบาวนะครับ
13: เรียกว่าแทบจะยกชุดแชมป์ยูโรมาเลยนะครับ ในแผงกลางของพวกเขานะครับมาวันนี้เนี่ยโรดี้แต่งตัวเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเลยครับเอากางเกงไว้นอกเสื้อแทบจะถึงสะดือเลยครับโรดี้เดี๋ยวดูตอนเตะสักหน่อย
12: เดี๋ยวพี่ให้ดูว่าจบเกมเสื้อจะออกจากน่องเกง
13: ฝรั่งเศสวันนี้มาในสีประจำชาติของเขาเลยนะครับ ชุดสีน้ำเงินเข้มส่วนสเปนนั้นมาในเสื้อสีขาวนะครับเกมเริ่มขึ้นมานะฝรั่งเศสจินตนาการกันไปนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยพลิ้วแล้วครับเอ็มบัปเป้พยายามจะแหวกเข้าไปตรงกลางครับแต่โดนแดนนี่โอโม่ครับตามมากดดันเอาไว้ได้สวัสดีทาง YouTube ทางFacebook Fanpage นะครับแล้วก็สถานี
12: ครับผม
13: ของอสมททั่วประเทศนะครับสวัสดีครับ
12: 41สถานีใครรับชมอยู่แถวไหนนะฮะก็ส่งข้อความคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ
13: ครับ
12: อยู่กันยาวๆนะครับ90นาทีถ้าไม่มีผลแพ้ชนะก็ Extra Time แล้วก็ดวลชุดโทษผมรอบล็อกเอาท์มาต่อเวลาทุกเกม
13: เอออย่าและนี่ของผมนี่16คู่ต่อเวลา12นะครับ
12: ครับ
13: เคยมาล็อกเอาท์จับคู่ดีเหลือเกินขึ้นมาทางซ้ายครับเอ็มบัปเป้ล็อกหนีฟาเบียลุยส์เข้ามาพยายามจะแหวกแต่ว่าเลือกส่งคืนหลังดีกว่าครับเกมเร็วมากนะครับคุณเอกครับ
12: ครับอย่างสเปนอย่างดราพูนเต้เองก็ออกมาบอกแล้วนะครับก็วันนี้แรกแน่นอนนะฮะสองเกมหลังเจอกันเนี่ยเป็นทั้งเนชั่นลีกแล้วก็ผู้เล่นยูโรนี่สเปนชนะฝรั่งเศสทั้งสองเกมเลยนะครับ
13: ครับในยูโรเนี่ยเราจดจำได้ลูกยิงกันสดสวยนะครับของลามินยามาลแล้วตอนนี้เนี่ยบอลอยู่ที่เขาพอดีครับลากตัดในเข้ามาครับอยู่ตรงกลางเส้น40ใบหน้าได้บอลแต่ว่าเล่นช้าแล้ววันนี้ลูกครึ่งโคราชกับลูกครึ่งจันทบุรีเป็นผู้บรรยายนะครับ
12: ครับผม
13: วันนี้มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งนะคร
12: ับฝรั่งเศสเนี่ยชนะมาทุกเกมนะครับ
13: เป็นที
12: ที่มีเกมลุกใช้คำว่าโคตรดุดันเลยนะคร
13: ับ
12: ส่วนสเปนเองก็เสียแค่ลูกเดียวนะ
13: ใช่
12: ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มมานะครับเกมรับแน่นมาก
13: ของจริงครับเหนียวแน่นเพิ่งเสียประตูเมื่อเกมที่แล้วนะครับให้กับทางเบลเยียมครับชาวเซเคเตอร์เรอร์นะครับเป็นคนที่ทำได้เหนียวจริงครับนี่ต้องได้รับสโลแกนเลยเหนียวจริงเหนียวกว่าลีมิงเมืองไทยครับ
12: เอ้ยคืนนี้แก

0: ียดายแกไม่มีคิวอ่ะ
1: พ่อโหแกทดท้อเหลือเกินแกบอกไม่ไหวละทดลองตื่นก็จะเป็นลมครับหลายอย่าง
0: เดาว่าถ้าภาพวันนี้แกน่าจะเชียร์ฝรั่งเศสอ่ะแกน่าจะเอาใจช่วยประธานเป้นะฮะ
1: เป็นไปได้นะครับ
0: ส่วนแฟนบอลอังกฤษเดี๋ยวรอพรุ่งนี
1: ้โอ้โห
0: เห็นก่อนแข่งไอ้คลิปเผาธงอันนี้ AI หรือของจริงวะพี่อ
1: าร์เจนตินาใช่ไหมครับ
0: เ
1: ออมันเหมือนของจริงมากเลยนะครับ
0: โอ้เดือดตั้งแต่ข้างนอกแล้วนะครับ
1: ใช่ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นถ้าเมื่อก่อนเป็นสงครามครูเสดแต่คู่นั้นนะเป็นสงครามครูกับศิษย์นะฮะเพราะว่าอังกฤษเขาไปสอนบอลให้พวกอาร์เจนตินานะคร
0: ับ
1: เมื่อยุคปฏิวัติหูยตอนนี้ทะลุขึ้นมาทางซ้ายดูจังหวะนี้ก่อนครับฝรั่งเศสลุยมาแล้วก็ได้เป็นลูกเตะมุมนะครับเปิดเข้ามาแล้วก็ไปติดบล็อกของเปากูบาซีครับลูกเปิดของบรัดเล่ย์บาโกล่า
0: แต่หลบก็ดีมาได้มองหาข้างหน้าแล้วนะครับบาโกล่านี่ครับประธานเป้อยู่ไหนจังหวะเปิดมาลูกนี้ไปโดนตัวกูบาซีออกหลังนี่สิ
1: โดนเข้าไปที่บริเวณท้องนะครับบริเวณลำไส้เล็กนะคุณเอกนะเมื่อสักครู่นี้เอาละครับส่งสัญญาณเข้ามาครับโดยไมเคิลลิเซ่จอมแอสซิสโยนเข้ามาครับโดนมงไว้ได้ก่อนลับบล็อกแล้วซัดกลับไปอีกทีนึงโอ้โหยิงลูกนี้สวนแล้วมันออกไปเลยครับอาเดียงราบิโอ
0: เก็บตัวจากนอกกรอบนะครับซัดได้ซ้ายผิดเหลี่ยมไปเยอะเลยในช่องครับครั้งสุดท้ายของเขากับการคุมทีมชาติปูนี่เท่ากับว่าถ้าครั้งนี้ชนะสเปนเข้ารอบชิงที่3ครั้งติด
1: คนแรกของโลก
0: โอ้ยังโหด
1: คือก่อนหน้านี้มีของบราซิลนี่3คน
0: ครับ
1: เพราะว่าสลับกันมานะครับก็คือคาร์ลอสซาโปโตปาเรีย
0: ครับ
1: ต่อด้วยมาริโอสกาโลอีกคนนึงก็หลุยส์ฟิลิปเป้สโคลารีนะ
0: ครับผม
1: ส่วนเยอรมันนี่เป็นจุ๊บเดวัลแล้วก็ต่อด้วยฟรานซ์แบ็คเคนบาวร์แล้วก็ฟรานซ์แบ็คเคนบาวร์ก็ตอนปี86ยังไม่น
0: ะแล้วแสดงแต่เป็นตั้งแต่ตอนเยอรมันตอนตก
1: เยอรมันตอนตกใช่ครับเยอรมันตอนตก
0: ช่วงต้นเกมเหมือนกับดูเชิงกันอยู่นะครับบอลมีของทั้งคู
1: ่แล้วชุดของไมเมยองวันนี้เนี่ยมันกลืนกินกับสนามเป็นสูตรเดิมของผู้สาประตูว่าทำไมใส่เสื้อเขียวนะครับฝรั่งเศสลุยขึ้นมาจะดับเบิลพาสกันครับเดมเบล่โดนโรดี้ดักไว้ได้ครับวันนี้เนี่ยวัดกันเลยครับเพราะว่าตัวของฟาเบนลุยส์เนี่ยทรงเหมือนกับอาเดียงราบิโอเลยนะทรงเดียวกันเป๊ะครับคู่นี
0: ้เกิดไปเล่นกับเปเช่ที่ไปเล่นกับเปเช่ที่ฝรั่งเศสนะครับฟาเบนลุยส
1: ์แหวกเข้ามาครับแหมลามินยามาลโดนราบิโอแซะกินดื้อปูปาเมกาโน่ตวัดลูกนี้ทะลุมาครับให้เพื่อนร่วมทีมบายอนโอ้โหโอลิเซ่จะแทงลูกนี้ติดนิดเดียวครับมาไปติดที่ปลายสตั๊ดของอเมริกลาป็อกแล้วโดนสวนกลับมาครับที่เดเนโอโมตะลุยมาครับอยู่บริเวณ30หลาออกไปทางขวาครับยามาตัดในมาครับโอโมล็อกลูกนี้โดนราบิโอแย่เอ้าผู้ตัดสินเป่าฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษทางขวา
0: โอ้ยโดนนักแข่งของโอโมอีกนิดเดียวจะเข้ากรอบไปโทษนะครับเนี่ยแต่หลบมาได้หนึ่งโอ้ยเข้าช้าดูจากภาพช้าเนี่ยชัดเจนนะครับแต่หลบโอลิเซ่ไปแล้วแล้วเหยียบพีบีแล้วเหยียบช้าอีกคนนี้กำลังก้าวเขาเก็บโทษเลยนะ
1: เดียวครับโอ้ยแทบจะบนเส้นเลยครับถ้าอีกครึ่งก้าวแล้วคุณเอกนะ
0: ครับโอ้โหแล้วเหลี่ยมนี้คือนอกกรอบเขตโทษเยื้องๆมาทางขวามันเป็นเหลี่ยมเท้าซ้ายนะครับ
1: เหลี่ยมลามินยามาลครับอาเดรียนราบิโอที่ต้องบอกว่ารับใบเหลืองไปด้วยครับแค่9นาทีแรกของเกมเท่านั้นครับเอ็มบัปเป้ต้องมาเคลียร์กับผู้ตัดสินหน่อยครับโอ้โหลูกนี้แต่ว่าแม่ภาพมันฟ้อง
0: ใช่ต้องเช็คกำแพงแล้วนะครับนายมิยอง
1: เบียด4เลยครับ
0: อันนี้ปิดปากคุยกันเองได้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ปิดปากคุยกันครับบอกสูตรกันอยู่แต่ว่าเหลี่ยมนี้เนี่ยลามินยามาลซ้ายล้วนๆครับไม่ต้องมีอย่างอื่นมาผสมเลยอเล็กซ์ไบน่าไปยืนอยู่ด้วยนะครับด้วยเท้าขวาเนี่ยมันโค้งเสียบเสาแรกได้เช่นเดียวกันครับสองเหลี่ยมครับ
0: อ
1: ผู้ตัดสินเดินมาอะไรหายครับคุณเอก
0: ผิดคมเป็นผู้ตัดสินจากเอลซาวาดอร์นะครับยูวานบาตัน
1: อ๋อสเปรย์หายแหมลืมพกสเปรย์มาครับไปพกดีนะไม่พกกระบอกยากันยุงมาแทนครับโอ
0: ้แกเอาหาใช่ไหมสิบนาทีแรกครับ
1: แกไม่ได้เอาหาสิก็ลืมโอ้ฟรีคิกซัดเองเลยครับโอ้โหซัดกำแพงครับเวน่ายังได้อยู่ละมาถึงเส้นหลังดีดไซส์ไซส์มาที่เสาไกลครับอูปาเมกาโน่โคไว้ก่อนยังได้ทีครับฟาเบนลุยส์เปิดไปติดบล็อก
0: นึกว่ายาเมาจะเป็นคนยิงครับจังหวะฟรีคิกยิงไปติดกำแพง
1: โอ้ยิงหน้าผิดหวัง
0: ใช่
1: เตะเหมือนเตะไม่ขึ้นครับสำหรับทางอเล็กซ์ไบน่าซึ่งก็ได้เล่นตำแหน่งนี้เนื่องจากนิโก้วิลเลียมส์ครับไม่ฟิตสักทีลงมาเล่นก็โดนเหยียบวุ่นวายไปหมดแทงยาวๆขึ้นมาก็เข้ามือครับของเมยอง
0: แหมเหมือนจะดูกล้าๆกลัวๆอยู่นะครับแล้วบอลมันทันกันนะครับคู่นี้สเปนจังหวะขึ้นไปบีบโอ้โหบีบสูงเลยเหมือนกันฝรั่งเศสแก้มาได
1: ้ทำได้ดีนะครับขึ้นมาแล้วครับราบิโอนี่ถ้าเป็นพวกนักรบรุ่นนโปเลียนเนี่ยคือราบิโอนี่น่าใช่เลยนะครับเป๊ะที่สุดแล้วชอมินี่ครับวันนี้ผ่านความฟิตกลับมาไม่ได้เล่นมา2เกมอุปาเมกาโน่ครับคืนหลังดีกว่าเซตกันใหม่เลยครับที่ซาลิบา12นาทีนะครับเกมเริ่มเร็วขึ้นนะครับในตอนนี้ฝรั่งเศสกับสเปนครับปั่นยาวๆขึ้นมาเลือกโอ้ยชูสคูเด้โดนกระแทกเหลี่ยมนี้ออกหลังไปเลยครับนี่แกเล่นเซนเตอร์ไม่เป็นแล้วมั้งคุณเด้นี่เล่นแบ็กจนชินแล
0: ้
1: ว
0: เติมเกมขึ้นมาสูงเลยครับ
1: โอ้โหผู้ยิ่งใหญ่อาร์เซนเวนเกอร์ชาบีเ
0: อพวกนี้นี่ระดับ VP เหมือนกัน
1: ใช่ VVIP
0: โอ้โหเป็นประธานฟีฟ่าที่น่าจะดูบอลเยอะสุดแล้วอ่ะ
1: ใช่แต่ดูแค่โครงการรัฐบาลไทยครับคนละครึ่งต้องบินแต่วันนี้น่าจะนานนะมีคู่
0: เด
1: ีย
0: วพอมีประตูเนี่ยแกจะกำปั้นฝั่งไหนอ่ะ
1: โอ้โหบางทีแกออกอาการชัดเจนไปหน่อยนะครับสำหรับทางอินฟานติโน่กำลังจะเพิ่มทีมนะเป็น64โอ้โหฝรั่งเศสต่อลูกนี้สเปนเข้าไปเพรสทีเดียวเนี่ยอูเหมือนกระทิงวิ่งเข้าขิดมาทดอครับเมื่อสักครู่นี้3ตัวเลยครับเข้าไปหา
0: อย่าพลาดง่ายๆครับฝรั่งเศสคือเจอกันช่วงหลังเนี่ยสเปนผลงานดีกว่าฝรั่งเศสนะครับทุกรายการ5เกมหลังสเปนชนะได้3ฝรั่งเศสชนะ2นะครับ
1: มันมาจากระบบ
0: ใช่
1: ที่ชนะเนี่ยแต่ละครั้งนะครับแล้วก็มีทีเด็ดแต่ครั้งนี้ว่ากันว่าฝรั่งเศสเป็นอีก1ทีมที่มีเกมรุกที่ดีที่สุดอีกครั้งนึงเลยนะครับในฟุตบอลโลกนะครับแหมพอชมปุ๊บเนี่ยเอ็มบัปเป้ส่งออกไปเลยครับแหมทำบริษัทเอ็กพอร์ตซะแล้ว
0: ครับเปิดอูเปิดจะเปิดมาทางขวาให้เดเมเล่เนี่ยเปิดจังหวะเนี่ยล้นมาเยอะเลยนะครับปกติเราเห็นเวลาเจอกับทีมอื่นนี่จะกดเขาฝรั่งเศสไม่ง่ายนะครับเนี่ยผ่านมา10กว่านาที
1: บอลกลับไปอยู่ในการครอบครองของฝรั่งเศสอีกครั้งนึงครับเพรสได้เร็วโอ้ยโอลิเซ่โดนเข้าไปตันนี่ครับฟาเบลุยส์เข้าไปตันแล้วโอโมให้ขึ้นมาก็เล่นเร็วไม่ได้ฝรั่งเศสยังเป็นระบบนะครับลงไปรับกันเร็วชุดโรดี้นี่เข้าโรงเรียนนี่ครูชอบเลยนะครับ
0: ใช่ๆ เดินหน้าห้องปกครองนี่คุณครูไม่ต้องเรียก
1: หัวเข็มขัดเงาวับเลย
0: เมื่อกี้แบบผมก็สั้นนะ
1: เ
0: ป็นเด็กที่แบบเป็นคนที่แบบเรียบร้อยมาก
1: แต่เตะไม่เลี้ยงนะเวลาเตะ
0: ใช
1: ่สายมาครับสเปนขึ้นมาใบหน้าเดมเบเล่ลงไปช่วยเกมรับครับว่ายืนปักอยู่แนวลึกโรดี้โดนเสียบโอ้โหฟาวลิเซ่ครับเป็นคนที่เหยียบเข้าไปไมเคิลลิเซ่นี่เล่นคนละตำแหน่งกับตอนอยู่กับไบเยิร์นนะครับ
0: ครับ
1: ตำแหน่งนี้ต้องเข้ามาอยู่ด้านในนะครับแล้วก็เอาเดมเบเล่ไปทางนอกโอ้ยให้ได้เลย
0: ว่าแก่ๆได้เหมือนกันนะครับเน
1: ี่
0: ยจังหวะยันไปที่ข้อเท้าเนี่ย
1: โอ้ย
0: นี่ต้องอันตรายมาก
1: มีใครเรียกอะไรมาป่ะครับ

0: เช็คใบแดงยังได้เลยนะช็อต
1: ตัวโอ้โหรอดครับเล่นไปแล้วครับ
0: อันตรายมากอันตรายนะจังหวะสไลด์มันเปิดปุ่มไปเหยียบที่ข้อเท้าของโรดี้นะครับ
1: ลาปอกออกมาแล้วก็เปิดมาซ้ายครับอเล็กซ์ไวน่าเปิดไปฉลับโอิเซ่เบิ้ลเร็วมาสวยครับเดมเบเล่ทิ้งยาวๆขึ้นมาทางซ้ายครับมาแล้วครับจะแตะพลิกหนีมาได้ครับเอ็มบัปเป้แหวก1 2แหวก3มาเอ็มบัปเป้อยู่ในกรอบเขตโทษครับคืนมาเดมเบเล่เบิ้ลซ้ายบัตเล่บาโคล่าตบัดต่อมาทีไมเคิลโอลิเซ่ซัดตัวนี้ติดบล็อกครับเป็นลูกเตะมุมของฝรั่งเศส
0: จังหวะสวนกลับฉวยโอกาสเล่นกัน2คนนะครับเตะบอลจากเดมเบเล่เห็นประธานเป้ไปแล้วครับเปิดลูกนี้ถึงด้วยแต่บอลแรกของเอ็มบัปเป้จับปุ๊บเนี่ยโอ้โหสเปนมาลุม3คนเงี้ยยังเอาตัวรอดมาได้แต่ว่าจังหวะจบยังไปติดบล็อกแล้วเล่นเร็วครับคอนเนอร
1: ์มาแล้วครับเปิดมาจนได้ครับเดมเบเล่ยังติดอยู่ดานิโอโมอยู่ทางขวานะครับโอโมต้องเตะทิ้งขึ้นมาครับแล้วก็เกี่ยวไม่อยู่ครับลามินยามาออกข้าง
0: นี่ยกมือฟ้องอะไรเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะฟ้องเอาไปลูกแฮนด์บอลนะครับเพื่อนของฝรั่งเศ
1: สบอลอยู่ด้านในนะครับเดินเครื่องต่อครับอุปาเมกาโน่อูเกมเร็วครับคุณผู้ฟังหมันมากครับออกมาทางขวาอีกทีครับชูสคูเด้อยู่บริเวณ25หลาทางขวาตัดเข้ามาด้านในอยู่ตรงกลางครับไมเคิลโอลิเซ่จอมเริงระบำลีลาแกนี่แม่ชดชอยมากครับขวามาอีกทีนึงเดมเบเล่ลากจี้มาเดมเบเล่เจ้าของบอลลงดอครับล็อกซ้ายล็อกขวายึกยักอยู่ออกไปขวาโยนจนได้ครับเปิดไปที่เสาไกลครับบาโกล่าบาโกล่าเกี่ยวลงมาบาโกล่าโดนกระแทกยังแข็งแกร่งอยู่ครับลูกาดินชัวร์ไหมนี่ปั่นโค้งเข้ามาตรงกลางครับแล้วป๊อกโขกไว้ได้โอ้โหชุดนี้
0: จังหวะขึ้นก็ขึ้นกันไปทั้งแผงเลยนะครับทั้งหน้าทีมชาติฝรั่งเศสนี่ก็นั่งไม่ติดแล้วครับไปช
1: มแม
0: ่แต่ถ้าทำช้าก็เจาะสเปนยากแล้วพี่มันต้องเร็วแล้วก็แม่นนะครับ
1: แล้วเดี๋ยวดูสเปนเนี่ยจังหวะสวนเนี่ยเรายังไม่เห็นทีเด็ดเท่าไหร่นะครับแต่เนี่ยหลุดโฟกัสกันไม่ได้นะครับตอนนี้บอลย้อนคืนมาด้านหลังทีครับที่ลาป็อกหลายท่านก็ส่งมาครับมาจากกาญจนบุรีก็มีครับการตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยก็มีพ่อผมอยู่ครับ
0: เอาว่าไม่มีอยู่บางการ
1: อยู่บางการครับโอ้ตื่นมาเรียบร้อยครับมาดูบอลโหดจริง80นะ
0: มีฮัลโหลไหม
1: น่าจะมีอ้าว
0: ฮัลโหลหาเจ๊เนี่ย
1: ฮัลโหลหาเจ๊แน่ครับพ่อนี่ลุ้นผิดสังเกตแล้วเกิดโชคหลังซื้อไปรษณียบัตรมา1,000เอกไม่ธรรมดานะความหวัง
0: คนรุ่นเราก็ประมาณนี้
1: ใช่ใช่
0: มากูเรย่าครับไอ้หนุ่มผมยาวปีนี้นี่เปลี่ยนสีเสื้อนะครับจากเชลซีไปเป็นเรอัลมาดริดไม่น่าเชื่อว่ากุนซืออย่างเดลาปูนเต้จะทำสเปนได้ก็ดีขนาดน
1: ี
0: ้ผมว่าดูชื่อแกไม่ดัง
1: ใช่ครับ
0: แต่บอลระบบเขานี่ดีมากๆนะ
1: อยู่กับทีมพวกเด็กๆพวกนี้ครับมานานเปนขึ้นมาเพรสบอลนะครับฝรั่งเศสจะทำเร็วชูสคูเด้จ่ายไม่ผ่านคือกุลิญญายังบล็อกหน้าลายได้ดีนะครับผู้เล่นของทีมชาติสเปนสิ่งหนึ่งที่หลายคนหวั่นใจแฟนฝรั่งเศสก็คือถ้าบอลเนี่ยมันอยู่ในการคอนโทรลของสเปนจะเป็นอย่างไรแต่ว่าช่วงต้น18นาทีนี่ฝรั่งเศสครองบอลนะครับ
0: ครับ
1: สเปนเป็นฝ่ายตั้งรับแต่ยังไม่เพียงพำนะครับยังไม่มีให้อูนายซิมอนเนี่ยต้องเซฟ
0: จังหวะจะก็ยังน้อยอยู่นะครับสำหรับทั้ง2ทีมแล้ววันนี้เอาง่ายๆแค่แฟนก้าวแล้วนะพี่วันนี้บอลสูสีมากนะทั้งแฟนฝรั่งเศสแฟนสเปนเนี่ยเยอะพอๆกัน
1: จริง
0: บอลไม่เทอ่ะวันนี
1: ้ครับแฟนบอลแล้วก็ในยุคหลังไม่ได้นะครับตั้งแต่ยุคศาสตร์ซอสใหม่เนี่ย2ทีมเนี่ยได้แฟนบอลไปเพียบเลยนะคร
0: ับ
1: เพราะประสบความสำเร็จเยอะกูกุริยาขึ้นมาทางซ้ายครับโยนลูกนี้แม่มันล้นไปหน่อยอ่ะล้นไปที่ลูกาดีนเช้าโอ้โหเสียจุดโทษนี่ครับโอ้โหนี่เราวิเคราะห์กันก่อนเกมไว้นะครับว่านี่คือ

0: จุดหนึ่งนะครับที่ถ้าจะถามหาจุดเปราะบางของฝรั่งเศสคือลูกาดีนครับแล้วก็โดนลามินยามาลครับโอ้โหลูกนี้เหมือนไม่มีอะไรแกช้าแล้วแกไปพักไว้ทีนึง
1: ใช่ครับบอลกระดอนเนี่ยเนี่ยมงจังหวะ2จะตามมาเล่นต่อโอ้ต้องชมยามาลด้วยนะครับ
2: ใช
1: ่ที่ปรีเข้ามาเร็วแล้วดูจากภาพช้าจังหวะหวดด้วยเท้าซ้ายโดนจริงครับเตะต้นขายามาลเลยโอ้โหไม่ต้องดีกาเลยลูกเนี้ยถ้าไม่มีกำลังภายในจุดโทษแน่นอนครับ
2: ครับคือตัวเขามันเลยแล้วพยายามที่จะเอาศีรษะเนี่ยหม่งและชงบอไว้แล้วจะหมุนตัวเตะหันมาทีต้นขาของยามาลครับ
1: โอ้โหบอลสมัยใหม่เป็นแบบนี้พี่
2: ใช่
1: คือรูปแบบนี้หม่งทิ้งไปนะเมื่อก่อนอ่ะ
2: ใช่
1: ไม่ออกข้างก็เช็ดหม่งออกหลังไปเลยเนี่ยพยายามจะหม่งแล้วเก็บบอลเล่นต่อ
2: ถือว่าเพี้ยงพ้ำนะคร
1: ับ ใช่
2: ลูกนี้ถือว่าเพี้ยงพ้ำครับโอ้โหโอยาซาบาลถือบอลครับ
1: เดี๋ยวจะถือลองหรือถือจริงครับโอยาซาบาลยิงมาแล้ว4ประตูนะครับ
2: ครับ
1: ไม่ยองเองก็เข้ามากดดันผู้สินผู้สินบอกไปฮะผู้เล่นฝรั่งเศสถอยไปแล้วยืนยันเป็นจุดโทษแน่ๆแล้วนะครับไม่เหมือนพวกปารากวัยนะที่แบบจังหวะแบบนี้มันชอบไปจิกจุดโทษ
2: ใช่ใช่โอ้ตอนนี้วุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ว่าคือณเวลาตรงนี้เนี่ยไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนนะ
1: ใช่
2: ครับเพียงแค่ชี้ให้ไม้มายองนั้นกลับไปยืนที่ประจำตำแหน่งนะครับดานิเอลโมไปยืนอยู่ที่จุดที่จะตั้งเตะโอ้โหสงสัยแบบนี้เนี่ยเอาเองแล้วคุณเอกครับ
1: ครับ
2: มิเกลโอยาซาบาลครับจะเป็นคนสังหารแล้วเขียวยกแผงเลยนะครับ
1: มาดูกราฟิกนี่เป็นคนที่ยิงจุดโทษแม่นนะครับเนี่ย5ลูกเข้ารวดเลยครับ
2: ซ้ายครับของมิเกลโอยาซาบาลดวลกับไมค์เมยองครับลุ้นกันครับนาทีที่22ครับโอ้โหเข้าสู่ครึ่งทางพอดีครับโอยาซาบาลย่างสามขุมซัดลูกนี้เสียบตะข่ายครับสเปนขึ้นนำครับ1ประตูต่อ0ครับ
1: โอ้โหครึ่งทางครึ่งแรกพอดีเลยนะครับเป็นประตูที่5ของโอยาซาบาลนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก็เป็นประตูขึ้นนำครับกล้องจับมาที่ลูคาดีนครับประธานเป้แต่ก็จังหวะนั้นเนี่ยก็ทำอะไรได้ไม่ได้นะครับลูคาดีนนะคือตั้งใจแต่หวดบอลแต่ก็ต้องชมยามาลนั่นแหละครับที่โฉบเข้ามาตัดบอลแล้วก็โดนทำฟาวครับ
2: นั่นแหละครับ30ประตูในทีมชาติของเขานะครับโอยาซาบาลในการติดทีมชาตินัดที่60นี่เป็นคนที่ถูกมองว่าโอ้กองหน้าสเปนไม่มีแล้วหรือนะครับ
1: ใช่ใช
2: ่โอ้โหแต่ยิงลูกนี้เนี่ยเฉียบขาดครับ
1: น้ำหนักทิศทางได้ครับยิงไปทางขวามือของตัวเองครับแล้วก็มุมบนนิดนึงน้ำไม้เนี่ยพุ่งไปถูกทางนะโอ้โหรู้จักมุมหลังประตูยังห่างอยู่นะครับ
2: ครับ
1: ทั้งแรงแล้วก็ทิศทางได้เอาแล้วครับกระทิ้งดุสเปนขึ้นนำ 1-0 ครับเอาจริงๆสเปนเนี่ยเข้าชิงครั้งล่าสุดก็ตอนเป็นแชมป์นะพี่แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยกับบอลโลกเนี่ยส่วนใหญ่จะตกรอบน็อกเอาท์นะ
2: ใช่โอ้โหกล้องจับไปที่เด็กน้อยที่อยู่บนอัศจรรย์ร้องไห้นะครับ
1: ครับแต่มอยมุมหนึ่งก็อะไรความมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับเพราะว่าถ้าไม่มีสกอร์เนี่ยมันก็จะเป็นทรงนี้อยู่นะครับ
2: ครับมันจะตึงๆนะ
1: ใช่
2: แล้วครับทีนี้มาดูกันแล้วครับคู่ปะทะคู่นี้เนี่ยหลายคนทราบดีนะครับว่าพรมแดนนี่ก็ติดกันนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางการทูตมากมายนะครับทั้งบวกทั้งลบทั้งดีทั้งร้ายนะครับเอาล่ะตอนนี
1: ้เบรกกัน
2: เบรกครับเบรก
1: อะไรนะของเจ๊เรียกอะไรน
2: ะไฮโดรเจนเบรก
1: ไฮโดรเจนเบรกใครที่รับชมอยู่แถวไหนทักทายกันมาได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับข้อความเดี๋ยวเราก็มาอ่านกันนะครับ
2: ครับ
1: ลืมไปเลยคำถามของเราวันนี้นะครับประเทศแชมป์ฟุตบอลโลกใดที่ไม่เคยเล่นเกมชิงอันดับที่3เลยนะครับ
2: โอ้โห
1: ตอบมา1ชาติอาร์เจนกับสเปนเอาว่าเจ้าภาพแชมป์ฟุตบอลโลกใดที่ไม่เคยชิงอันดับ3มาเลยสเปนกับอาร์เจนตินา
2: สเปนหรืออาร์เจนตินาใช่ไหม
1: ที่ไม่เคยชิงอันดับ3
2: โอ้โหแม่มันมีสถิตินึงนะที่ทีมที่เคยเข้าสู่รอบรอง

0: อเลิศแล้วไม่เคยแพ
1: ้ไปเหนือได้ไหมพี่อเมริกาใต้หรือยุโรป
0: รู้เลยอ่ะ
1: ยากเลย
0: แม่ส่งข้อความนะครับอันนี้ให้ส่งที่ SMS นะคุณเอกนะ
1: SMS SMS ทาง4689899นะครับประเทศที่เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกที่ไม่เคยชิงอันดับที่3นะครับระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนโอ้ยนี่ดูภาพช้านี่ชัดนะพี่บีฟาวชาวชัดเจนมากนะครับหวัดดีนะเอกนะบรีฟและแฟนกับก้าทุกท่านฟังอยู่นะครับติดตามตลอดรอบตัดเชือกคู่นี้หนูเชียร์กระทิงดุค่ะ
0: ค่ะ
1: ไก่จะสู้กระทิงได้หรือคะฟังแค่ฉายาก็คมแล้วค่ะแต่ต้องเคยลงทุนอาจารย์บรีขอแบบหลอนๆนะฟังจากช่อมแค่ข้อมูล
0: โอ้ยเป็นไปไปฟังไก่จังหวัดดีจ้ะ
1: ครับผมดูบอลจากริมคลองครับจากพี่เพียรคุณธนทัศน์ชอบอาร์เจนตินาตอบเจน่าพี่ธนทัศน์นี่ไปตอบทาง SMS นะครับพี่
0: ใช่
1: ทาง468ก็899
0: ครับ
1: ก็สุ่มๆมาอาร์เจนตินาหรือสเปนนะครับใส่หูฟังปิดเสียงทีวีฟัง99ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวเมียด่าครับผม
0: ใส่หูชอบเรา
1: พี่ทองดินทักทายมาฟังอยู่รามินทาครับ
0: ครับ
1: พี่ชพลหวัดดีจ้าผู้บรรยายทั้งสองท่านชอบมากเลยครับพี่บีนักภาคโน1ของฟุตบอลนะคร
0: ับ อุ้ยขอบคุณครับ
1: คุณชุติเทพบอกว่าโกฝรั่งเศสชื่อเขาดูแปลกๆไม้เมนย่างโคตรไม้เมยองนะคร
0: ับไม้เมยอง
1: สอจอพาคินบอกสเปน 4-2 คุณชุติเทพทักทายมานะครับพี่ประเสริฐฝังอยู่บางปูครับขอบคุณมากๆ
0: ครับ
1: พี่บีจะมีแอบเอาซองเข้าไปแบ่ง ในห้องน้ำชั้นบนเหมือนเจ๊หมิงไหมครับ
0: โอ้ถ้ามาในอมเอกแน่นอนอ่ะ
1: กลับมาลุยกันต่อนะครับใครขับรถใครตัดยางอยู่แถวไหนก็ส่งมาพูดคุยกับเราได้นะคร
0: ับ พวกพี่ๆที่ตัดยางนี่กำลังจะออกไปนะทำงานแล้วอ่ะ
1: พูดคุยกันได้คอมเมนต์มาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะ
0: มาแล้วครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของฝรั่งเศสครับตกเป็นฝ่ายตามหลังแล้ว2ครั้งหลังในการเจอกันรอบตัดเชือกฟุตบอลรายการสำคัญทั้งยูโรแล้วก็เนชั่นลีกเนี่ยแพ้สเปนนะครับ
1: ครับ
0: เวลายังเหลือเยอะครับเพิ่งผ่านมา27นาที
1: ฝรั่งเศสเบิ้มโลกครั้งนี้ยังไม่มีแมตช์ที่แบบขี้เหร่เลยนะพี
0: ่
1: แต่สเปนมีแล้วตั้งแต่เกมแรกอ่ะที่ใช้เบิดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่โอ้โหดูแล้วทรมานครับในเกมแรกแล้วก็ปั้นซะวงสินยานี่ดังครับโลกไปเลยอ่ะ
1: แต่อันนั้นเขาก็น่าจะดีจริงนะกับอาเจนก็ดีนะ
0: ครับ
1: เกมที่เจอกับอาเจนอ่ะเอาทานเป้โดนอะไรครับเนี่ยนอนกองกับพื้นอยู่ครับหรือว่าจะเป็นบอลแพ้ทางวะจัน
0: ต้องดูครับเพราะว่าเดชองน่ะเขาแก้มาแล้วนะด้วยการใช้หน้าในเกมรุกทั้ง4คนเนี่ยถือว่าสุดๆนะฮะ
1: ครับได้แค่ทุ่มนะครับจังหวะที่ประธานเป้โดนเตะไม่ฟาวนะครับแล้ว2เกมที่ฝรั่งเศสมันแพ้รอบรองแล้วมันเจ็บปวดตรงนี
0: ้มันอีก9เดียวครับจะเข้าสู่ไฟนอล
1: เอ้าซาลิบาโอ้ยอยู่ๆนั่งเลยครับไม่ได้มีการประทะเพื่อนคืนหลังมาให้แล้วจับบอลได้เสร็จปุ๊บนั่งเลย
0: โอ้โห
1: เจ็บตรงไหนครับเนี่ยเดี๋ยวรอดูครับ
0: โอ้นี่ม็อกซองรักครัวสมาวอร์มอย่างเร่งด่วนเลยนะครับโอ้อย่างนี้น่าจะไม่ไหวเลยนะครับ
1: น่าจะไม่ไหว
0: มาแล้วก็เนี่ยครับชัวร์มินี่ส่งสัญญาณไปที่ม้านั่งสำรองเลยครับว่าต้องเปลี่ยนตัวนะครับ
1: ครับ
0: นี่เพิ่งไปพักเบรกมาเองไปรับแผนมาน
1: ี่ก็ให้ดูจังหวะลูกกระดินไปเตะยามาวครับ
0: ยามาวเนี่ยชิงเล่นเลยนะรู้ว่าหันมาทางนี้แน่ครับคืออ่านเลยโอ้โหแล้วก็ประตูของมิเกลโอยาสบาลครับนี่คือประตูที่5ในฟุตบอลโลกทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นสเปนคนที่3ในประวัติศาสตร์นะครับที่ยิงประตูได้ในทัวร์นาเมนต์เดียว5ประตูเท่ากับพญาแร้งนะครับเอมิเลียโนบูตาเกนโย5ประตูในปี1986แล้วก็ดาบิดบีย่านะครับ5ประตูเมื่อปี2010ซึ่ง2010สเปน
1: มาแชมป
0: ์ครับ
1: ที่แอฟริกาใต้นะครับ
0: ครับซาลิบาออกแล้ว
1: ดูไม่ไหวแล้วครับซาลิบาเล่นได้

0: ไม่ต้องไปเสียใจนะคุณมีเพื่อนครับ
1: คืออ
0: ีบูเองก็ไม่ได้ลงนะฮะ
1: ส่วนหนึ่งเนี่ยอิบราฮิมาโกนาเต้เป็นเซนเตอร์ที่เล่นทางขวาด้วย มันซ้อนกับนายโยอุปาเมกาโน่
0: ครับ
1: ส่วนม็อกซองราครัวส์เนี่ยในช่วงที่เขาอยู่วอล์ฟบวกเล่นเซนเตอร์คู่มาแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่อยู่พาเลสเนี่ยเล่นเซนเตอร์3คนใช่อยู่ซ้าย
0: ครับผม
1: นะครับแล้วครับลงมาแล้วครับม็อกซองราครัวส์เปลี่ยนเร็วเลยครับนี่ไม่ได้เปลี่ยนแท็กติกเลยเปลี่ยนผู้เล่นแบบตรงๆเลยครับว่ามีอาการบาดเจ็บครับโอลิเซ่จะแหวกลูกนี้ครับอยู่ริมเส้นโดนอัดร่วงลงไปครับเหลืองเลยครับสำหรับกูกูเลนย่า
0: ดูจังหวะไปขวางโอลิเซ่มือไม้ออกหรือเปล่าครับตามมาอัดจังหวะแรกโอ้ชันโอลิเซ่ดึงผมป่ะเนี่ยแต่จังหวะของกูเลนย่าเนี่ยฟาวจริงครับเนี่ยไปกระแทกนี่กระเด็นออกนอกสนามเลยครับ
1: โอ้โหประเด็นดึงผมนี่น่าสนใจมากเพราะตัวแกก็เคยโดนมา
0: ใช่ดูแล้วไม่น่าจะมีนะครับโอ้ที่นี่เล่นยากเลยฮะโดนเหลืองไปแล้วแต่ว่าชิงตัดฟาวระยะไกลเลยนะครับฟรีคิกของฝรั่งเศสครับ
1: เดมเบเล่ครับเปิดฟรีคิกปั่นลูกนี้ลึกเกินไปครับเข้ามือของอุนายซิมอนนี่ก็ปั้นกันมาแต่อ้อนแต่ออกเลยครับของเดลาฟอนเต้คนอื่นมาเล่นดียังไงดาบิดรายาดีแค่ไหนก็ไม่สนครับ
0: ครับ
1: โอ้โหท่านเปากูบาซี่ลากแหวกมาเองเลยครับมามองหาจันเจาไม่มีเตะอัดซะเลยครับได้เป็นลูกทุ่มครับของสเปน
0: เราเล่นฉลาดซะด้วยทางตันเสร็จปุ๊บเตะยัดเลยอย่างน้อยก็ได้ทุ่มนะครับทีมชาติสเปนพอนำแล้วก็เล่นง่ายเล่นสบายเลยนะครับ
1: แม่ผู้ตัดสินวันนี้แกตัวเล็กนะครับวันนี้เราก็เห็นมาโดยตลอดมองตอนแรกนึกว่าพี่เมธีลาบานูนฮะ
0: เอ๊ะแต่ก็ตัดสินเด็ดขาดดีนะ
1: ใช่คนนี
0: ้
1: ตัดสินได้เร้าใจมากม้วนอยู่ตรงกลางครับดานิเอลโมเลือกมาทางซ้ายครับที่บูเอน่าบูเอน่ามองอยู่ไปที่หัวหน้าห้องครับโรดี้อยู่ที่กลางสนามครับเลือกไปทางขวากลับมาที่โรดี้อีกครั้งนึงวันนี้ปอโร่ไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าต้องบล็อกทางนั้นเพราะว่าบัตเล่บาโคล่านี่ไวเอาโอ้โหสเปนชิงกลับมาได้อีกแล้วครับแล้วบล็อกกลับมาครองบอลอยู่ในแดนตัวเองดึงจังหวะครับเล่นกับโรดี้ใกล้ๆแล้วบล็อกกระแทกออกมาครับโอโมแอบไปอยู่ทางซ้ายครับลากจี้มาคุนเด้ถอยลึกเกินไปแล้วครับให้มาที่กูกูเลนย่าเปิดลูกนี้ติดนิดเดียวโอโมยังไวครับไปเบียดไว้อุปาเมกาโน่ต้องซัดลูกนี้ออกไปก่อนครับแล้วก็เป็นลูกทุ่มของสเปนด้วย
0: ก็ต้องระวังนะครับสเปนเนี่ยจังหวะขึ้นเกมเขาก็ขึ้นกันได้เร็วนะครับเหมือนฝรั่งเศสก็เล่นแบบประคองตัวเองไปด้วยนะไม่ค่อยกล้าแรกเท่าไหร่นะครับ
1: ครับไปเรื่อยๆก่อนครับตอนนี้บอลอยู่ที่โอโมครับ30หลาโอโมซัดเลยครับโอ้โหโด่งเหลือเกินไอ้ขาวครับโอ้โห
0: ขาวหรือออกแทนมีจังหวะได้ส่องด้วยขวาแต่บอลผิดเหลี่ยมปิ้นออกไปไกลเลยนะครับ
1: โอ้นี่มีจอมทัพ NFL มาด้วยนะครับ
0: ครับ
1: คือในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยกล้องจับขึ้นไปมันไม่เหมือนฟุตบอลโลกในอดีตนะมันมีดาราม ีนักกีฬา
0: ครับใช่ๆ
1: โอ้โหนัวไปหมด
0: เราจึงไปจัดที่อเมริกานะพวกนักกีฬาอเมริกันเกมที่แบบระดับโลกมันก็เยอะ
1: ใช
0: ่บางคนยอมรับเลยไม่รู้จักเลย
1: จริงตอนนี้รอโอตานิมาเที่ยวทิ้งบอมยาวขึ้นมาเอ้าโอยาซอชิงเหลี่ยมได้ด้วยครับโอ้โหสุดท้ายนะล้ำหน้าไปก่อนอุ้ยนี่แอบขึ้นไปนะครับเป็นใบหน้านะครับ
0: ใช่โอ้ดูบอลจากซีมอนจานโอ้โหลูกเนี้ยต้องชมแนวรับของฝรั่งเศสอีกประมาณสักก้าวครึ่งจะถึงเส้นกลางสนามนะครับโอ้โหขึ้นเป็นดักล้ำหน้าสูงมากแต่ถ้าไม่ล้ำหน้าเมื่อกี้มีโอกาสเสียจุดโทษอีกนะครับแน่ฝรั่งเศสว่าไม่ยองออกมาไม่เจอบอลนะครับ
1: ใช่โอ้โห
0: ครั้งที่แล้วเนี่ยทีมชาติสเปนอ่ะไปตกรอบ16ทีมสุดท้ายแพ้โมร็อกโกฝรั่งเศสเนี่ยไปแพ้นัดชิงอ่ะโตแต่ไม่รู้ว่าแพ้นัดไหนเจ็บปวดเหมือนกันนะอาจารย
1: ์โอ้โห
0: มันต้องนัดชิงกันนะ
1: ใช่
0: คือแพ้16อ่ะแพ้ทีมรองบอลแต่มันจบแล้วจบเลยไง มาอีกแล้วเอ้ามี

0: ว่าชนอีกครับคุณเด้กับใบหน้าเนี่ยแนวรับของฝรั่งเศสเวลาจะดันไปช่วยเกมลุกต้องระวังจังหวะบอลยาวบอลแนวลึกนะครับ
1: ครับคุณเอกเมื่อสักครู่ในแซมดาโนเลยนะควอเตอร์แบ็กของซีแอตเทิลซีฮอค
0: ผม
1: ที่เป็นแชมป์ซูเปอร์โบว
0: ์ได้ยินคำแค่ว่าควอเตอร์แบ็กก็ได
1: ้ครับโอ้โหนี่ถือว่าเกมนี้นี่นะมากันซูเปอร์สตาร์มาเต็มวงอ่ะนะครับ
0: นี่ผมครั้งนี้ผมมองหาแต่ลาลิซ่าที่เกิร์ลไม่แองเดียวไม่เห็นนะครับ
1: อาจจะกลับบ้าน
0: ไปแล้วเห็นแต่ชากิล่า
1: ครับวันนี้ชากิล่าไม่มาขอเป็นชากิรี่ก็ยังดี
0: เอ๊ะน้องลิซ่ายังอยู่ที่นู่นไหม
1: ยังอยู่ครับ
0: ทั้งที่แล้วไปดู
1: ใช่ใช่เอาละครับขึ้นมาทางซ้ายครับฝรั่งเศสจี้ขึ้นมาครับปัดได้บาโกล่าบาโกล่าตัดในอ้อมหลังมาแต่บาโกล่าซัดเองเลยครับลูกนี้ไม่จ่ายครับข้ามคานแต่มันต้องยิงแล้วครับ
0: ครับคือมีตัวอ้อมไปแล้วนะครับแต่ว่าบาโคล่าเลือกที่จะแต่งอีกหนึ่งจังหวะลูกก็ดีนไปแล้วนะครับแล้วไม่มีใครประกบเลยนะครับแต่เลือกที่จะตัดเข้าในแล้วก็กดด้วยขวาน้ำหนักได้ครับแต่ว่าทิศทางอ่ะกดไม่ลงครับ
1: บาโคล่านี่ดูเหมือนจะชอบการเล่นแบบนี้ไปแล้วนะ 4-2-3-1 หรือว่า 4-2-4 นะ
0: ครับ
1: พอเล่นในเพชเช 4-3-3 นี่ก็สำรองนะครับเป็นสำรองของดูเอแต่มาในฟุตบอลโลกเนี่ยเหลื่อมๆนิด
0: ๆครับ
1: แต่สเปนขึ้นมาครับบุยน่าคืนหลังกลับมาครับโอ้ยฟาเบรลิสหายไปนานเลยม้วนละลากจี้มาไม่มีใครเข้ามาจี้ครับจ่ายเข้ามาที่โอโมแหวก 2-3 โอ้โหจะฝ่าฝูงไก่ยังไปทางขวาที่ปอโรโอ้โหข้ามคานออกไปครับลูกซัดลูกนี้30หลาครับของปอโร
0: แต่ขึ้นมาอย่างน้อยก็ได้เสียวนะครับบอลอยู่ทางขวาพักอกแล้วก็ซัดเลยครับลูกนี้โอ้โหก็ตัวเสียดายครับ
1: สนใจมาอยู่แถวเมอร์ซีไซด์ไหมครับ
0: จะกลับสเปนไหมเนี่ยจะกลับสเปนไหมเนี่ยไปดูบอลโลกเอาโอ้โหไม่ยอง
1: ไม่มีอะไรเลยครับไม่ยองทำพลาดแล้วก็สเปนจะได้ลุยต่อตองลูกสดมาหักลูกนี้โอ้โหอย่ามาเอาหักเข้ามาแล้วดีดลูกนี้ออกครับไม่ตรงกรอบก็ฟาเบนลุยส์ไปบล็อกทันนะครับ
0: โอ้โหลูกเนี้ยถ้าฝรั่งเศสเสียประตูไม่ยอมคนเดียวเลยนะครับจะไปหลบผู้เล่นของสเปนออกบอลมาโดนดักได้ยามาเล่นกับโอโมลูกนี้ไม่ล้ำนะครับแล้วยามาเปิดมาไม่มีอุบาเมกาโน่เนี่ยโอ้โหมีโอกาสเสียประตูที่2เลยครับ
1: ผู้ตัดสินให้เล่นใหม
0: ่
1: โอ้แล้วทีมงานเขาเนี่ยตัวเท่าเท่ากันเลยแล้วรูปร่างเหมือนกัน
0: ใช่ ใ
1: ช แม่มาเป็นแบบสายแบบหลอดออฟเดอะลิงคร
0: ับ
1: ฮอบบิท
0: ไม่ต้องสูงใหญ่
1: ใช่
0: แต่บอลเขาเร็วเขาคล่องนะครับ
1: ใช่เอาโยนลูกเตะมุมลูกนี้ยังปริ้นอยู่แถวหน้าประตูบอลตกตอนนี้เข้าหาสเปนข้างเดียวเลยครับฟาเบียนลุยบรรจงเลือกไปที่เสาไกลโอ้โหล้นแต่ว่าบายหน้าครับยาวคืนมาได้เกี่ยวมาที่ลามินยามาลยามาลกระชากจะแหวกกลางมาแล้วยามาลลูกนี้สุดท้ายเตะมุมไม้ออกยามาลเองครับ
0: ผมมั่นใจในสปีดของตัวเองมากนะครับยามาลโดนขวาง2นี่จะแหวกดื้อๆแล้วก็อย่างที่พี่บีบอกอ่ะรู้อยู่แล้วคือจุดอ่อนของฝรั่งเศสถ้าจะมีจุดนึงคือแบ็คซ้ายเนี่ยนะครับ
1: ลูก้าดีนครับวันนี้คือต้องเรียกสมาธิกลับมาเลย
0: ไม่รู้ว่าใครจะดีอยู่กันนะเตโอก็ไม่น่าจะไหวนะ
1: ใช่ซ้ายครับบอดนิด
0: ๆโอกาสยิงสเปน5ครั้งตรงกรอบ1ครับฝรั่งเศสยิงไป2ครั้งยังไม่ตรงกรอบหนึ่งในนั้นคือลูกยิงของบาโคล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับ
1: ครับซึ่งมันห่างด้วยนะ
0: ห่างเยอะ
1: แล้วตอนนี้เนี่ยกลายเป็นสเปนนะครับที่ดูเหมือนยกระดับขึ้นมาด้วยนะครับโอ้โหฝรั่งเศส
0: โอริเซ่ลงไปรับต่ำแต่เจอโรดี้เลยครับวิชิงตัดฟาวแล้วเข้าฟาวฉลาดครับโรดี้ไม่ต้องหนักแต่ว่าตัดเกมคู่แข่งได้นะครับถึงว่ายาเมาบอกไม่กลัวฝรั่งเศสนะนี่ แต่พอเห็นเล่นแล้วกับการว่าหยุดเกมบุกของฝรั่งเศสได้เลยนะครับ
1: ครับนะถึงตรงนี้นะครับยังบล็อกได้ดีนะครับ
0: นี่ล้ำหน้าอีกแล้วครับประธานเป้จังหวะบอลขึ้นมาทางซ้ายเมื่อกี้ว่าฝรั่งเศสโหดสเปนเช็คล้ำหน้าก็โหดนะครับเลยกลางสนามมาประมาณ2-9ครับคือถ้าเช็คพลาดลูกเนี้ยประธานเป้ได้หลุดเดี่ยวเลยนะครับ

0: เดี๋ยวดูว่าห้านที่สุดท้ายจะเอาประตูตีเสมอได้หรือเปล่านะครับสเปน
1: นี่เป็นการเสียประตูแรกในรอบน็อกเอาท์ของฝรั่งเศ
0: ส
1: แล้วพวกเขาไม่เคยโดนนำเลยนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงก็ล้ำหน้าอีกครั้งนึงครับสำหรับเอ็มบัปเป
0: ้โอ้เท่าที่เห็นในช่วง40นาทีแรกแท็กติกเดลาฟุนเต้ครบเครื่องมากนะ
1: จริง
0: เกมลุกเกมลุกก็เพสดีตรงกลางก็บู
1: ๊
0: แนวรับก็เช็คลายยังไม่พลาดเลยนะครับพอเล่นไปแล้วไม่ค่อยได้บอลก็เดี๋ยวจะออกการหงุดหงิดนะครับประธานเป้
1: เกมเร็วนะครับแล้วก็40นาทีแล้วนะครับเนี่ยที่คุณเอกบอกคร
0: ับ
1: เป็น40นาทีที่ฝรั่งเศสดูตึงมากนะครับดูเครียดในขณะเดียวกันสเปนเนี่ยประตูคือก่อนหน้าที่จะได้ประตูนำเขายกระดับขึ้นมาดีขึ้นนะคร
0: ับ
1: แล้วพอได้ประตูไปเนี่ยผ่อนคลายไปเยอะเลยประตูแรกสำคัญครับที่ทั้งเดลาฟอนเต้กับเดชองบอกเลยนะครับว่าจังหวะผิดพลาดนิดๆหน่อยๆเนี่ยคือสิ่งที่พวกเขากลัวที่สุด
0: ครับ
1: แล้วนี่ลูกาดีนทำให้เห็น
0: ใช่ช็อตเดียวเองนะคือนอกนั้นโอกาสยิงของสเปนก็ไม่ได้อันตรายนะพี่
1: ใช
0: ่นอกจากจุดโทษที่ยิงได้นะคร
1: ับ ฟาเบลูอิสได้อีกแล้วครับเปิดจี้ไปทางซ้ายนั่นแหละแต่ว่าคราวนี้ลูกาดีนทำดีครับมงสกัดคืนกลับไปที่เมยองย้อนคืนมาครับที่เมยองอีกครั้งหนึ่งต้องรีบออกครับก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหมีแชงเช็ดมาอีกครั้งหนึ่งบาคล่าให้สวยครับอาเดียงระเบิดแทงลูกนี้วิ่งเสียบมาแล้วครับเอ็มบัปเป้โอ้โหนี่ออกมาเร็วมากครับลูกนี้ต้องชมนายซิมอนครับออกมาดักไว้โอ้โหนี่เกือบ40ล้าครับ
0: ครับอ่านเกมไว้อยู่แล้วนะครับ
1: ฝรั่งเศสเล่นเร็วกลับมาสุดท้ายเปากุบาซี่ต้องเตะออกครับได้เตะมุมโอ้ลูกอย่างนี้อันตรายจริง
0: ใช่คือถ้าเช็คลายพลาดในมีโอกาสเสร็จเลยแล้วเนี่ยโอ้โหคือถ้ายิงเข้าก็ต้องมาเช็คอีกว่าล้ำหรือไม่ล้ำครับแนวรับสเปนขึ้นไปเช็คลายสูงมากนะครับ
1: ขาสุดท้ายจริงๆออกมาดักแต่ว่าไม่พ้นอันตรายนะครับฝรั่งเศสได้เตะมุมครับไมเคิลโอลิเซ่ปั่นโค้งเข้ามาครับลูกนี้เลยมาที่เสาไกลครับชูสคุนเด้คุนเด้ปักหลักหยอดลูกนี้มาอีกทีนึงโรดี้มงเอ้าสกัดลูกนิดมากโรดี้แปดทิ้งไว้จนได้ครับอัดกันเองนะครับโอ้โหลาบ็อกกับซิมอน
0: แล้วผู้สินเหมือนเป่าหยุดเกมนะครับโอ้ไม่สุดไม่เสียงนี่เกือบพลาดเหมือนกันนะครับโอยานซาบาวจังหวะโมงกับซิมอนจะออกมารับแล้วโรดี้พักอกแต่อีกคู่หนึ่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอุปาเมกาโน่ครับ
1: ครับแหมมันดูแอบมั่วๆกันหน่อยแต่โรดี้นิ่งมากนะ
0: ใช่ใช่
1: พักอกแล้วแปลออก
0: แต่ถ้าเจอคนรีบๆเด็ดโอ้โหตรงนั้นเตะปิ้นเข้าตัวเองหรือได้ไปเตะติดบล็อกทีมเพื่อนร่วมทีมนี่ก็ตายเลยนะครับ
1: เรียกมาเคลียร์หน่อยครับบาตอง
0: ให้ดอกบอลฝรั่งเศสลุยต่อครับ
1: โอ้โหแล้วเดบเล่เลี้ยงลุยจะแหวก 2-3 ได้ฟรีคิกครับโอ้โหระยะประมาณ20หลาเยื้องออกกรอบเขตโทษทางซ้าย
0: เพื่อเป็นลุยครับเหมือนจะไปทำฟาวเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีหนึ่งจังหวะเดนเบเล่ล่างตัดเข้าในจะจิ้มออก
1: ก็เพื่อนกันนี่
0: ใช่ใ
1: ช่ที่เจ้ายุโรปด้วยกันนะ
0: เพื่อเป็นลุยส์จังหวะเหมือนกับจะยกขาแต่มันไม่โดนนะครับมันน่าจะเป็นจังหวะโฟลทูอู๋แต่ก
1: ็ดึงกลับหรือเปล่าดึงกลับคุณเอง
0: ผมว่าแกก็เป่าง่ายไปลูกเนี้ย
1: ใช่
0: ไม่รู้ว่าลั่นหรือเปล่านะ
1: เอาเดชองต้องมาถามแล้วครับว่าตอนแรกคุณให้ผมแล้วนี่
0: ใช่เนี่ยพี่บีดูเนี่ยลุยส์เองอ่ะมันก็เป็นการเข้ามาสัมผัสกันหรือชนกันตามจังหวะโฟลว์ทูไม่ได้นะครับ
1: ครับกลายเป็นสเปนครับที่ได้บุกขึ้นมาครับแทงออกซ้ายครับมาร์กูกูเลนยาเปิดลูกนี้เข้ามาครับโอ้โหติดชัวร์ไม่นี่นิดเดียวแล้วฝรั่งเศสจะได้สวนกลับในช่วงที่สเปนขึ้นไปเยอะด้วยครับไมเคิลริเซ่ลากขึ้นมาโยกซ้ายขวาหันมาอีกทีบูยน่ามาฉกไปเลยโอ้โหสเปนมาล้อมเร็วมากครับในช็อตนี้มารุมกินโต๊ะไว้แล้วก็โอ้โหแก้ไขสวยครับฟาเบลุสเข้ามาตรงกลางแล้วก็ย้อนมาที่เปากูบาซี่อยู่ตรงนี้ครับโรดี้โอ้โหเจาะยากครับ

0: คือพอตัวทีเด็ดได้บอลน่ะแกลุมเลยค
1: ุณใช่ใช่แท็กติกของเดลาคุนเต้นี่แบบโอ้วิ่งทุกตัวในฟาวอีกแล้วครับ
0: อ้าวแล้วอาเดียงราบิโอ
1: โดนเหลืองไปแล้ว
0: นะครับ
1: เขาโดนเหลืองไปแล้วนะครับราบิโอเดี๋ยวดูว่าจังหวะนี้เนี่ยเข้าจังหวะช้าหลังดีที่แบบ
0: ปะทะกันโอ้ยคือแกสแตมจริงแต่สแตมพื้น
1: ครับเป็นเตะข้อเท้าหรือถ้าเหยียบหลังเท้านี่ไม่แน่นะเหลืองสองนี่อาจจะมานะครับ
0: ครับแอลลันปัดเลยอ่ะเมื่อสักครู่นี้โอ้ทด6นาทีครับครึ่งแรกมา
1: ช่วงพักช่วงเช็ค VR จุดโทษด้วยนะ
0: อย่าเมาจ่ายลูกนี้เข้ามาตรงกลางครับติดนิดเดียวบอลอยู่ที่ดาโยอุปาเมกาโนเลือกขวาครับไมเคิลโอลิเซ่ครับโอลิเซ่ตอนนี้เนี่ยออกมาพิงขวาครับจ่ายลูกนี้มาอ้าวเดเบเล่เบิ้ลออกมาทางนี้โอลิเซ่มันไปตัดในแล้วแล้วก็คุณเท่เลยฟาวเลยโอ้โห
1: บอลที่ว่าเคาะสั้นๆแมนๆพอเจอกดดันก็มีจ่ายพลาดเหมือนกันนะครับพลาดง่ายเหลือเกินครับลูกนี้ใบหน้าก็เรียกความได้จากคุณเด้นะครับ
0: แต่ชอบการแต่งตัวของเดลฟอนโอยูเซนโบครับโอ้โหพี่สายฟ้า
1: แต่นาฬิกาก็เด่นนะ
0: ใช่ครับแม่นี่ขวัญใจเลยคุณเอก
1: ไ
0: ปทำข่าวโอลิมปิกเนี่ยนั่งรถไปกับ9ชั่วโมงเพื่อไปดูแกวิ่ง10วิ
1: ที่ไหนย่าสุดที่ฝรั่งเศส
0: เหรอไปทั้งที่ลอนดอนทั้งที่บราซิลไปดูยูเซนโบ
1: ลีโอพี่บีก็ไป
0: ไปครับไปทำข่าวแล้วก็
1: อันนี้เขารีทายไปยังไง
0: รีทายตอนที่บราซิลนะไปกับ9ชั่วโมงไปดูวิ่ง10วิ
1: โอ้แต่วิ่งใครก็อยากเห็นก็วิ่งครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะ
0: อ้าวฝรั่งเศสลุยต่อหน้ายูเซนโบต้องสปีดหน่อยบอลซ้ายครับบาโกล่ายึกยักอยู่บาโกล่าปาดเข้ามาตรงกลางครับเดมเบเล่จับลั่นลั่นยังอยู่ครับจัวเมนี่เดมเบเล่ปายออกไปซ้ายทีครับลูกาดีนดีนให้มาไปแล้วครับราบิโอหยอดเสาไกลครับล้ำหน้าราบิโอ
1: กึดแนวรับสเปนจ้องอยู่แล้วนะครับจังหวะไหลตามช่องเนี่ยเขาหยุดกันหมดนะครับดูว่าบอลจากขวาคุณได้เปิดมานู่นนะฮะสุดเส้นหลังมี
0: โอ้นี่เล่นเร็วจะไม่มีเวลาโม้กันเลยนะหันไม่มองหน้าคุยกันนิดเดียวบอลมาอีกแล้วครับ
1: ผมว่าครึ่งหลังจะเร็วกว่านี้นะ
0: ครับ
1: ครึ่งหลังจะเดือดกว่านี้หันมาจะ3นาทีแล้วนะครับทดเจ็บนี่คนละคาแรคเตอร์กับไอ้เจ้าโรดี้กูกูเลย่า
0: พูดถึงบราซิลนี่นึกถึงป่าแปะเลยครับรายงานไปรายงานที่โอลิมปิกกลับมาที่ FM 99กลับมาป๋าแป๊ะพาไปเลี้ยงอีสานเสี่ยงตายเลยครับ
1: โอ้เนี่ยข้ามถนนไปเนี่ย
0: ข้ามถนนไปครับอีสานเสี่ยงตายโยนข้ามาลามีนยาเมาจะถึงไม่ถึงอ่ะโดนลูกดีนดักได้ครับแล้วก็ม้วนหางขึ้นมาก่อนครับราบิโอบอลอยู่ในการครอบครองของสเปนแต่โรดี้จ่ายไม่ดีครับราบิโอแหวกขึ้นมาราบิโอสุดท้ายเนี่ยโดนอเมริกาป๊อกอ่านขาดครับโอ้โหบอลคู่นี้มันชิงกันนิดเดียว
1: ใช่ครับมันชิงกันแบบกันนิดเดียวลาป็อกนี่32แล้วนะโอ้โหนี่ดูยืนนิ่งมากโอ้สเปนมีจ่ายหลุดเหมือนกัน
0: นึกว่าออกจากซิตี้แล้วจะหมดมาต่อครับโอลิเซ่อยู่ทางขวาครับ30หลาย้อนคืนหลังกลับไปดูสเปนครับลงมารับเนี่ยโอ้โหระเบียบเรียบร้อยจริงๆครับ10ตัวครับหันหลังให้ประตูหมดเลยดีนซ้ายครับบัตเลบาโกล่าดีดกลับมาผ่านมาเกินครึ่งนึงแล้วนะครับของการทดเวลาครับ6นาทีครึ่งแรกสเปนนำอยู่อุ้ยตัดล่างใบหน้าฟาวเข้าไปตัดล่างคุณเด
1: ้โอ้โหไล่ทุกจังหวะเลยครับคุณเด้ได้บอลปุ๊บพยายามจะเลาะหนีนี่ซัดข้อเท้าเลยครับโอ้โหไม่ได้เล่นง่ายๆแล้วครับฝรั่งเศสวันนี้
0: เบิ้ลเข้ามาอีกทีครับเดมเบเล่เสียบอลอีกครับโอ้โหโรดี้เนี่ยตาเป็นเงาเลยครับมาโอโมย้อนกลับมาที่โรดี้ครั้งนึงครับสเปนย้อนกลับมากล้าเซตมากเลยนะครับ
1: ใช่ใ
0: ช่ซิมอน
1: โดนผู้เล่นฝรั่งเศสไม่มีตื่นเลยนะเกมลุกฝรั่งเศสปุ๊กเป้โอริเซ่พวกเดมเบเล่พวกเนี้ยมันเร็วครับ
0: ครับโอ้นี่กำลังจะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะครับสเปนงานพวกเขาในครึ่งแรก

0: นะครับยังทดเจ็บเนี่ยยังเหลืออีก2นาทีครับฝรั่งเศสแกะเพรสมาได้แล้วครับอยู่ทางขวาครับคุณเด้เลยครึ่งสนามมาโอลิเซ่พลิกหนีครับโอลิเซ่ไปแต่ว่าแม่สนามมันลูกนี
1: ้ได้ทุ่มด้วยนะ
0: ครับ
1: บอลยังไม่ออกเต็มใบหรือเปล่าลาป็อกไปเหมือนกับไปแตะบอล
0: อ้
1: าวอะไรอีกฮะผู้ตัดสิน
0: โอ้โห
1: ถ้าเจอผู้ตัดสินไม่ทันเกมนี่ลำบาก
0: อันนี้ถือว่าเก่งมากฝรั่งเศสขึ้นมาอีกสักชุดนึงครับม็อกซองราครัวสซ้ายครับปัดได้บาโกล่าบาโกล่าไหลเข้ามาครับเอ็มบัปเป้แหวกเข้ามาในกรอบเขตโทษจะแหวก2ยังได้กี่ดีนเปิดไปตรงนี้ติดโรดี้ครับได้แค่ทุ่ม
1: โอ้โหยืนตรงไหนบอลก็ไปหานะครับทําให้โรดี้เกะกะไปหมดครับ6นาทีกําลังจะครบแล้วนะครับดูก็ดีทุ่มยังยากเลย
0: โอ้โห
1: ทุ่มคืนหลังเฉยเลย
0: ใช่ครับมันทุ่มยากคุณเอกบอกเนี่ยจริงครับมันขาวโพลน่ะยืนอยู่อ่ะแทงออกมาทางขวาครับเปลี่ยนแกนเร็วมากไมเคิลริเซ่ดีดเข้ามาเดมเบเล่ลากจีมาในกรอบเขตโทษเดมเบเล่เปิดลูกนี้น่าจะแฉงออกไปเองครับเดมเบเล่
1: จังหวะเปิดอ่ะติดกุเรย่าแล้วน่าจะไปโดนเดมเบเล่ออกครับแบบนี้น่าจะจบแล้วครับนั่นแหละครับคุณศิลป์เป่าจบเกมครึ่งแรกครับสเปนขึ้นนำฝรั่งเศส 1-0 ครับจุดโทษของโอยาซาบาลนาทีที่22นะครับ
0: ครับ
1: ว้าโหนี่ใครเป็นแฟนฝรั่งเศสอ่ะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้นะพี่อึดอัด
0: อึดอัดครับเป็นเกมที่มันเหมือนกับว่า45นาทีแรกเนี่ยมันไปเข้าล็อกสเปนก่อน
1: ใช่
0: นะครับเพราะว่าเล่นเกมมันตึงๆค่อยๆขยับขึ้นมาเล่นเกมรับแล้วก็มีจุดเปลี่ยนแล้วได้ลูกโทษได้ประตูนำ
1: ใช่
0: แล้วจากนั้นเล่นง่าย
1: เล่นง่ายแล้วโอกาสยิงของฝรั่งเศสอ่ะโดยรวมก็น้อยกว่าด้วยซ้ำนะครับ
0: ครับ
1: โอ้นี่ต้องบอกว่าเป็นงานหนักของดุชองกับการที่จะต้องทั้งแก้เกมแก้แทคติกของเดลาฟูนเต้ด้วยนะ
0: ใช่โอ้โหแล้วเราที่เห็นเกมรุก4ประสานที่มันปี๊ดปาดเหลือเกินเนี่ยนะคร
1: ับ
0: ในครึ่งแรกเนี่ยยังไม่เข้าล็อก
1: เงียบมากอ่ะในช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่รับฟังอยู่นะครับมีคำถามรวมสนุกกันนะครับก็ส่งคำตอบมาที่4689899นะครับแชมป์โลกทีมไหนที่ไม่เคยเล่นเกมนัดชิงอันดับที่3นะครับก็มีอาร์เจนตินากับสเปนเลือกมา
0: ครับ
1: เลือกมาเป็นทีมชาติใดนะครับ
0: ลองตอบกันมาดูนะครับแม่หลายคนก็แซวว่าจานเหมือนผู้ตัดสินอาจจะไม่ทันนะโอ้ก็เดี๋ยวต้องแต่ผู้ตัดสินถือว่าทันนะคร
1: ับ
0: ยังทันอยู่ยังทันอยู่
1: ผมว่าพี่พ้าคิดผิดต้องเป็นระดับผู้ตัดสินพี่เมีย
0: ครับ
1: โอลิเวอร์เทเลอร
0: ์มีหลายคนคุณเอกถามเสื้อผมมาว่าเสื้อสกีผมใส่เสื้อทีมชาติโปแลนด์ครับไม่เกี่ยวกับสองทีมนี
1: ้ไอ้โลโก้เป็นอินซีใช่ไหม
0: อินซี
1: ชายาของโปรแลนด์มันคืออ
0: ินซีขาว
1: อินซีขาว
0: อินซีขาว
1: เยอรมันคืออินซีเล็ก
0: ใช่บาร์เลอร์อินซีเล็กเขาต่างคนต่างอินซีคู่นะครับแล้วก็จะมีชายาพวกเขาส่วนสเปนเนี่ยเขาไม่ได้เอากระทิงมาแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันเรียกเป็นกระทิงเพราะมีการชนวัว
1: ครับผม
0: ส่วนไก่เนี่ย 100%
1: ของโลโก้เขาขึ้นเลย
0: ใช่ใช่เป็นสัตว์นำโชคประจำประเทศนะครับสนุกมากนะครับคู่นี้ครึ่งแรกมันแล้วคุณเอกครึ่งหลังมันต้องมันแบบนี้นะ
1: รู้สึกว่ามันยังแบบกล้ากลัวกันอยู่ทั้งสองทีมนะ
0: นี่ขนาดกรรมการนับ8ไปดอกเลยนะ1 0ด้วยนะ
1: ใช่ครึ่งหลังเนี่ยมันกว่านี้แน่นอนการขอไปเก็บคอมเมนต์นิดนึงนะ
0: ได้เลยครับ
1: ส่งมาพูดคุยกันได้นะครับทางโซเชียลแล้วก็ข้อความ489899คุณเอบอกว่าแมวล่ามาแล้วครับสวัสดีครับ
0: จ้
1: าขอเทพเจ้าสถิตแก่ขอเทพเจ้าสถิตแก่สเปนในประมาณน
0: ี้อ๋ออาเมน
1: คุณธนเทพบอกว่ากระทิงจงเจริญนะฮะ ในหัวพีรวิทย์กินเบียร์รอฟังเก้าๆครับหมดไป8ลังนะ อย่าเพิ่งเมานะเพิ่งเมานะ
0: ยังไงพี่บ้า
1: บอลครึ่งหลังยังมีอีกนะฮะ
0: ครับ
1: คุณรัฐธมหรือบอก0-0โอ้นี่สเปนนำไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ขอแค่อย่ายิงกันเยอะนะพี่เอก
0: คือ
1: ถ้ายังอึดอัดแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะ
0: ตึงๆนะ
1: 0111อ่ะนะ
0: เออ
1: ต้องดูว่าเดชองจะเอายังไงนะครับ
0: ครับ
1: ฟังจากพระราม9ครับนะจากในหัวพีรวิทย์โออยู่ใกล้ๆ
0: ครับผม
1: รัง9รัง10เดี๋ยวรอพี่บีภาคบอลเสร็จก่อน

0: อยู่ตรงไหนบอกพี่กัดมานะฮะ
1: ครับ
0: คุณตั๊กสวัสดีครับฟังจากไต้หวันครับ
1: สวัสดี
0: ค
1: ุ
0: ณต
1: ั๊
0: กกีรติ
1: ไต้หวันต้องทักภาษาเขาคือเจ๋อสัน
0: อ
1: ย่างอื่นไม่สันเจ๋อสัน
0: พ่อเคยไปทำงานที่ไต้หวันด้วยใช่ใช่
1: เยี่ยมเลยครับ
0: ของบอลดีมากสเปนนะครับสาวกันตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยสวัสดีครับพี่บีคุณเอกสวัสดีด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ซ้อมหมิงจะกรี๊ดไหมครับ
1: น่าจะตื่นหรือยังเมื่อคืนแกซ้อมตื่นเลยตื่นมาตีสาม
0: ผมว่าซ้อมหมิงจะเชียร์ฝรั่งเศสแน่ผมเดานะ
1: คิดไว้อย่างนั้น
0: ผมเดา
1: คิดไว้อย่างนั้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยปีวิวมาพอผมแอบชมสเปนนิดนึงมีก้อนตอนทุ่มนึง
0: แล้วพรุ่งนี้อาจารย์ก็มีล่วงหน้าไหม
1: พรุ่งนี้ตัวแกเหรอ
0: ไม่พรุ่งนี้อังกฤษกับอาเจนอะ
1: แกน่าจะเชียร์แกชมอังกฤษจังเลยอะแปลกๆ
0: สิงโตคำรามอย่างนี้เหรอ
1: ครับ
0: สวัสดีครับจากกาญจนบุรีครับมาเชียร์สเปน
1: ครับ
0: คุณแพร่ล่องไพนะครับกรรมการเอลซาวาดอร์มาได้เลยพี่เห็นไปสินหลายเกมแล้ว
1: ใช่ใช่แกเจ๋งมากนะ
0: คือฟีฟ่าเขาก็ต้องมองนะว่ารอบแรกๆมาใครตัดสินดีแล้วเกมนี้มันเกมใหญ่นะครับ
1: คือต้องควอลิฟายกันนะครับไม่ธรรมดานะครับ
0: ครับผมสวัสดีอดีตเด็กย่านบ้านแขกทั้งสองท่านครับ
1: โอ้โหลูกสุริยะ
0: ใช่นี่โต้งกับเด็กบ้านแขกกันโต้งนี่เด็กทนเด็กทน
1: อ๋อโอ้โหเด็กทน
0: ตรงข้ามกันของเราเด็กบ้านเด
1: ็กเราจะสกปรกนิด
0: ๆต่อบอลสเปนกินขาดเลย
1: ครับ
0: ทีมชาติฝรั่งเศสมีฝรั่งเศสแท้ไหม
1: มีครับคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยคนที่มาอยู่เนี่ยนะครับเขามาอยู่เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าคือเราพูดขออภัยอาจจะต้องเอ่ยชื่อสักประเทศสองประเทศอย่างอยู่แทนซาเนียอยู่บูรุนดีอยู่เซเนกัลกับอยู่ปารีส
0: ผู้อพยพอย่างเงี้ย
1: ใช่ผู้อพยพแล้วอย่าลืมนะครับว่าถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วถ้าคลอดบุตรออกมาแล้วเนี่ยเด็กเรียนฟรีนะถ้าอยากเรียนหมอเขาก็ส่งเรียนหมอนะ
0: ก็ได้สัญชาติไปด้วย
1: ใช่ใช่ผมไม่ได้ความรู้นี้จากตอนที่ไปทำข่าวโอลิมปิกเมื่อ2ปีที่แล้ว
0: แล้วลูกพี่บีที่คลอดที่นู่นได้สัญชาติฝรั่งเศสไหม
1: เฮ้เอกอย่าง
0: น
1: ี้เ
0: ลยได้ข่าวก็จะทำข่าว36ประเทศจันบีเนี่ยทำข่าวรอบโลก36ประเทศแล้วนะครับ
1: 36ขอมีลูกที่ไทยพอแล้ว
0: ทางเพจนิดนึงนะพี่เพียรชูแก้วสวัสดีมาพี่ประพิษสวัสดีครับจากพัทยาครับพี่ณัฐวุฒิเชียร์สเปนพี่โชคชัยสวัสดีนะครับคุณนายถาวรสวัสดีครับทั้งสองท่านรับฟังจากบ้านโป่งราชบุรี
1: สวัสดีจ้าบ้านโป่ง
0: สวัสดีครับแฟนหงแดงทั้งสองท่านครับ
1: ครับ
0: คุณอํานวยพี่เมลิกจะมีบรรยายแบบนี้ไหมครับเยี่ยมมากเลยคือต้องส่งทั้งข้อความคอมเมนต์แบบนี้ไปถามช่วงเช้าขยี้เยอะๆเลยช่วง
1: มอนิเตอร์เจ็ดโมงครึ่ง
0: คือถามว่าเรตติ้งดีไหมผมว่ากระแสก็ดี
1: ครับ
0: ด
1: ี
0: แต่จะได้ภาคแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู
1: ้เดี๋ยวเราภาคก่อนนะคุณเอกนะ
0: ได้เลยครับพี
1: ่วันนี้เนี่ยวันนี้นี่ต้องบอกเลยผมเอาใจผู้สินวีอาร์นะโทมัสควีสโคสกี้จากโปแลนด์เลยใส่เสื้อโปแลนด์มา
0: ครับผม
1: พักก่อนนะ
0: ได้เลย
1: เดี๋ยวเรากลับมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังนะ
0: นิดนึงขอบคุณ
1: ได้ครับ
0: สนับสนุนก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ขอขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กนะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวมานะจ๊ะ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเสื้อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีม

0: โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่เทคโนโลยี AI และการตัดสินกึ่งอัตโนมัติฟุตบอลโลก2026จะเป็นปีที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงสุดระบบเซมิออโตเมเต็ดออฟไซด์จะถูกอัปเกรดให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ AI วิเคราะห์ตำแหน่งผู้เล่นและลูกบอลผ่านกล้องรอบสนามเพื่อช่วยการตัดสินใจของ VR ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะฝังเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงเพื่อส่งข้อมูลการสัมผัสบอลแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเช่นความเร็วการยิงหรือวิธีโค้งของบอลให้แฟนบอลได้ชมทันทีผ่านกราฟิกหน้าจอทีวียกระดับการชมฟุตบอลให้ล้ำสมัยไปอีกขั้น
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: บนโลกสตอรี่
5: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ลด์คัพ2026มาเซโลบิเอลซาเฮดโค้ชทีมชาติอุรุกวัยแอลโลโคเจ้าพ่อแท็กติกผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลสมัยใหม่บิเอลซาเน้นสไตล์การเล่นที่ดุดันวิ่งบีบกดดันสูงหรือไฮเพรสซิ่งและโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งสะท้อนออกมาในฟอร์มของอุรุกวัยในรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เขายังเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกมาอย่างโชคชนผลงานเด่นของมาเซโลบิเอลซาคือการปฏิวัติระ

0: นั้นอุรุกวัยภายใต้การคุมทีมของเบียซ่ายังมีสถิติวิ่งระยะทางรวมเฉลี่ยต่อแมตช์เพิ่มขึ้นจากยุคก่อนหน้าถึง 11.5% และเป็นทีมที่ตัดบอลในแดนคู่แข่งได้บ่อยที่สุดในโซนอเมริกาใต้
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บ

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio SM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @SM 99
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
8: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
13: เร่งเครื่องเปิดลูกนี้มาโอ้โหติดลับป๊อกนิดเดียวพยายามไปขึ้นมาจั่วบนกันครับโรดี้เบิ้ลไปก็ออกข้างนี่ครับออกไปนั่งแล้วครับราบิโอ
14: คืออยู่ต่อโอกาสที่จะโดนเหลือง2มันก็มีนะครับ
13: ดูว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของเดชองนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าราบิโอนี่เป็นคนสำคัญของทีมเอ้าลูกาดินช้าโดนยามาฉกลูกนี้ไปมากแต่ว่าม็อกซองราครัวครับยังมาปั๊มบอลจากโอยาสบาไปได
14: ้โอ้บิวอีกแล้ว
13: บิวจังเลยฝรั ่งเศสเดชองนี่คุมทีมชาติลุยฟุตบอลโลกเกมที่26นะครับวันนี้เกมประวัติศาสตร์สูงสุดของผู้จัดการทีมในฟุตบอลโลกนะครับแซงหน้าของโรมาคูอย่างเฮลมุทเชิร์นของเยอรมนีที่ทำไว้25เกมไปแล้วครับโอ้โหแล้วซิมอนนี่ออกบอลแม่นจริงเลย
14: ใช่แล้วสเปนกล้าเล่นเลยนะครับอีกคนหนึ่งถอดเสื้อเดชองเองก็กัดเล็บแล้วครับตอนนี้ยังสูตรยังไม่ถอด
13: เรา
14: ก็อีกไม่นานนะ
13: แต่งตัวเหมือนกันเลยนะครับข้างนอกนี่

0: เป็นสูทสีเข้มครับข้างในเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวถิงยาวขึ้นมาลาป็อกชิงมงโรดี้มงลูกอากาศครับลุยไปตวัดแย่งไว้ลุย 2-3 จังหวะนี้แล้วก็ฟาเบลุยฟาวครับโอ้ยไปเตะเหมือนกับไปโดนศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรครับของดาโยอุปาเมกาโน
1: จังหวะชิงอยู่จังหวะโอ้ชักเท้าออกมาก่อนเนี่ยก็ชักเท้าออกมาได
0: ้อืมโอ้แกเจ็บขาครับแต่แกกลุ่มเป้า
1: เพิ่มเติมแอคชั่นนิดหน่อยไม่เนียนครับลูกนี้อุปา
0: สเปนดักได้อีกแล้วครับขึ้นมาทางขวาครับลามินยามาลยามาลจ่ายเข้าในครับอยู่ตรงกลางสนามดึงกลับมาครับเล่นช้าครับที่โรดี้โอ้สเปนเล่นคือต้องใช้คำว่าเล่นละเอียดครับ
1: ครับ
0: ละเอียดมากไม่ผีผามครับยามาลโชว์ลูกนี้ดิ้นเองครับผู้สินให้เล่นต่อไปแล้วครับไม่ฟาวครับเล่นต่อขึ้นมาครับโคเน่ให้มาครับที่โอลิเซ่แทงตรงๆเข้าไปตรงกลางครับเอ็มบัปเป้จะจ่ายลูกนี้หืมเดียวมาติดเปากูบาซี่นะครับกำลังจะทะลุไปให้กับบัลเล่บาโกล่าบีอยู่ตรงกลางยังเป็นบอลของสเปนครับแล้วก็เปลี่ยนแกนออกมาทางขวาที่ดานิเอลโอโมอ้าวมีกองลงไปแล้วครับโอยาซาบาล
1: กับลักครัวหรือเปล่าจังหวะเปิดบอลมานี่คู่ใครคู่มันนะครับลักครัวนี่ตามอัดเลยครับบอลเปลี่ยนแกนมาโอ้โหวิ่งกระแทกเลยนะครับดูจังหวะยามาจะเอาเป็นลูกฟาวก็บาโคล่าเข้าไปชนนิดนึงนะครับก็มีบวกแอคชั่นทิ้งตัวด้วยนะครับยามาครั้งนี้ฟอร์มในการพังประตูไม่เปรี้ยงนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็มาด้วยระบบนะครับหมาอีกแล้วยามาหลุดเดียวมาดวนไม่ยอมดีดลูกนี้โอ้โหยังติดเซฟครับถ้าไม่ล้ำหน้าก็เสียดายครับโอ้ล้ำหน้าไปก่อน
0: แฟลกมาพอดี
1: โอ้ล้ำเยอะเลยครับลูกนี้โอ้นี่คงได้เห็นว่าสเปนจะเจาะทางขวามาเรื่อยๆแน่นอนครับ
0: ดูก็ดีนี่ตั้งแต่ช็อตนั้นไปนี่ดูแกซึมๆเลยครับ
1: ดูแบบดูเหมือนดูเบื่อๆไปเลยอ่ะ
0: แล้วก็เสร็จอีกแล้วครับบอลกลับไปอยู่ในการครอบครองของสเปนอีกครั้งหนึ่งอ้าวโอ้ยตกใจครับผอ.มาอุ้ยก้มหน้าอยู่พอดีเลยมายังไงเนี่ยมาเป็นดินจาเลยครับผอ.เบ่งมาแล้วโอ้ยแน่นอนจริงเลย
1: ของเราถึงตีห้า
0: หกโมง
1: อะ
0: หกโมง
1: ลาผอ.ตีห้าผอ.อาจารย
0: ์ตีห้าผอ.นะฮะ
1: พรุ่งนี้ส่งลูกเช้า
0: ใช่เหมือนกันงานประจำสายมาแล้วครับของสเปนขึ้นมาครับอเล็กซ์บูน่าตัดในมาแล้วครับคัตอินไซด์มาจ่ายลูกนี้มาโอยาสบาลโอยาสบาลเสียจังหวะไปนิดนึงยังได้อยู่ครับเข้าซ้ายโอยาสบาลซัดลูกนี้เลยครับมาแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับ
1: คนอื่นไม่มีช่องไม่เป็นไรฮะแต่ซ้ายยังได้จบนะครับกดได้ซ้ายลูกนี้บอลมันโด่งข้ามคานครับแต่สังเกตว่าสเปนขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้จบนะเข้าไม่เข้าอีกเรื่องนึงนะครับ
0: ครับเมยองเปิดพุ่งขึ้นไปครับโอ้โหออกไปเลยครับน่าจะให้กับคุณเด้ที่แอบขึ้นมายูเซนโบอ้าวโหยูเซนโบกับโนอาไลส์ครับนี่เป็นสุดยอดสปรินเตอร์ของโลกใบนี้นะครับ
1: นี่ไม่ดูบอลแล้วนัดกันไปจิบเบียร์แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ไม่ดูแล
0: ้
1: ว
0: โนอา
1: ไลส์มันเหนื่อยเหลือเกิน
0: ใช่โนอาไลส์นี่เป็นเจ้าของเหรียญทองคนล่าสุดที่ปารีสเกมนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีคนวิ่งต่ำ10ทุกคนในรอบชิง
1: ครับ
0: โอ้โหมนุษย์เราควิกมากครับ
1: คุ้มไหมพี่เดินทาง
0: 9
1: ชั่วโมงไปดูนักวิ่งวิ่ง
0: สุดไอ้นัวลายนี่หนักกว่านะ10 แต่ยามาลมาแล้วยามาลลากตัดในมายามาลจ่ายได้ด้วยครับแต่ว่าติดที่อุปาเมคาโนเอ้าอุปาเมคาโนคืนหลังลูกนี้มาดไม่ดีครับเมยองยังไปเกี่ยวไว้ได้เกือบออกหลังก็โทคืออุปาเมคาโนแกมีลูกแบบเนี้ยทุกเกมตอนอยู่บูเดสลีกาวันนี้มีแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ของแท้ครับ
1: พี่ลามีนยามีนยามาวเนี่ยเริ่มพาลูกกระดีนพาทัวร์แล้วนะ

0: ครับ
1: เมื่อกี้เริ่มห่างแล้วนะครับเกิดอายุก็เยอะเรื่องสปงสปีดก็หายไปด้วยนะครับลูกกระดิน
0: แล้วไปเจอลูกตัดกำลังใจนี่แหละครึ่งแรกครับลูกกระดินเอาคืนหลังกลับไปที่เมยองอีกครั้งหนึ่งบอลอยู่ที่มานูโกเน่ครับให้ไปทางขวาค่อยๆจ่ายเรียดๆมาแล้วครับเลาะเข้ามาที่โอลิเซ่พลิ้วนิดนึงโอลิเซ่อยู่ตรงกลางสนามครับออกมาทางซ้ายครับลูกกระดินดินเติมขึ้นมาเลือกที่บาโกล่าวิ่งอ้อมมาครับบาโกล่าให้ที่โอลิเซ่ตอกลูกส้นมาที่บาโกล่าข้ามหลอกมาอีกทีนะครับเอ็มบัปเป้แทบไม่ได้บอลเลยครับในครึ่งหลังบอลอยู่ที่ชอมายนี่กระแทกออกไปขวาครับคุนเด้อยู่ทางขวาแล้วเดมเบเล่เดมโอ้โหเดมเบเล่ดอกสุดท้ายไปแปรลูกนี้คืนประตู
1: เนี่ยเริ่มเครียดเริ่มเกรงจังหวะจ่ายบอลง่ายๆเนี่ยพลาดแล้วนะครับฝรั่งเศสนั่งไม่ติดแล้วครับเดชองคือบางทีลูกทีมพลาดง่ายจนนั่งหงุดหงิดอ่ะ
0: ใช่วันนี้เราฝรั่งเศสดูติดขัดนะครับ
1: ครับ
0: อึดอัดหน่อยคล้ายๆกับเกมกับปารากวัยอ่ะชัวเมนี่อยู่ตรงกลางครับย้อนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอุปาเมกาโน่เลือกไปทางขวาครับคูเด้เติมขึ้นมาอยู่ประมาณ30กว่าโอ้โหโดนเลาะจากข้างหลังไม่ฟาวด้วยครับอเล็กซ์บูยนาแย่งมาแหวกมา 2-3 แต่บูยนาให้ไม่ดีเหมือนกันครับอุปาเมกาโน่มาที่โอลิเซ่จ่ายมาทางซ้ายนะครับบาโกล่าลากจี้มาในกรอบเขตโทษบาโกล่าแหวกลูกนิดมาสุดท้ายเนี่ยเข้าเหลี่ยมพอดีครับแม่ปอโร่บังดีครับแล้วก็เข้ามือของซิมอน
1: พื้นที่มันมีน้อยครับจังหวะกระชากหนีไปโดนปอโร่แต่ซิมอนเองก็เนี่ยจังหวะแบบนี้เขาลองไว้อยู่แล้วนะครับเล่นต่อไม่ได้ครับบาโคล่าจิ้มทื่อไปหน่อยครับได้ฟาวอีกแล้วอูปา
0: ครับโอ้โหมาแล้วครับน้องเอเอ้นพดล
1: คนที่ดูเอ้ดูมุมนี้อาจารย์ประธานเป้นั่งเหงา
0: ๆกองจับที่แฟนบอลด้านบนเนี่ยเป็นเสื้อเอ็มบัปเป้เปเช่นะ
1: ครับหมายเลข7
0: ครับ
1: ก็ถ้าดูเอ้มาก็น่าจะตามตำแหน่งนะ
0: ครับ
1: บาโคล่านะครับ
0: เพราะเนี่ยบอลมันไม่
1: ถึงเป้อะประธานเป้ไม่ได้บอลเลย
0: เนี่ยมีคนถามคุณเองว่าประธานเป้คืออะไร
1: ก็เอ็มบัปเป้นี่แหละครับเราให้ฉายาเขาเป็นประธานเป
0: ้ประธานเป้เนี่ย
1: จริงๆเขาเป็นประธานตั้งแต่ตอนอยู่เปเช่แล้วตำแหน่งนี้ครับ
0: ครับสเปนขึ้นมาครับที่กลางสนามครับดานิโอโมเล่นกันกับยามาไปที่โรดี้สายมาแล้วครับโอยาซาบาโยนลูกนี้แม่มันลึกไปหน่อย
1: เหมือนเปิดทิ้งเลยครับจะยกให้เพื่อนในกรอบ18หลาน้ำหนักลดไปหน่อยเอาละครับโอ้โหนี่โควต้าที่3ของฝรั่งเศสครับดูเอแทนบาโคล่านะครับ
0: วันนี้ก็นี่ตามตำแหน่งนะครับเราวิเคราะห์กันไว้ก่อนเกมว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฝรั่งเศสส่งกองหน้าตัวใหญ่ลงมานั่นคือวิกฤต
1: ครับ
0: ณเวลานี้เขาปรับตามตำแหน่งที่เคยเล่นมาโดยตลอดอยู่นะครับ
1: ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเวลายังพอมีเหลือตามแค่ลูกเดียวนะครับ
0: ครับโอลิเซ่จะแหวกโดนกูกูเรนย่าท็อปเหลือเกินครับนักเตะเรอัลมาดริดไม่ติดทีมชาติสเปนใช่ไหมแกย้ายโชว์ซะเลย
1: ใช
0: ่โรดี้ครับไหลมาอยู่โอ้โหที่หน้าประตูฟาบิโอต้องแก้หน่อยครับปอโร่ตัดในทำได้ดีครับปอโร่โรดี้มาจังหวะนี้สเปนไม่มีตกใจเลยครับ
1: นะเล่นโคตรนิ่งเลยแล
0: ้
1: วเป็นนักเตะคนเดียวที่เสื้อยังเข้าในกางเกงอยู
0: ่โอโมมาแล้วครับโอโมมองอยู่มองกระจกข้างออกซ้ายสายมาบุยน่าตัดในซัดเลยครับติดบล็อกย้อนกลับมาโรดี้25หลาโรดี้ตักมาที่เสาไกลครับลูกระดีนโขกไว้ได้โอ้โหบอลกลายเป็นสเปนครับขึ้นมาปอโร่ทางขวาปอโร่ลากมาแล้วให้กับโอโม่ทำชิงมาครับปอโร่หลุดซัดริด 2-0 ครับโอ้โหสเปนครับนำฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ครับจากเปโดปอโร่
1: โอ้โหแนวรับของฝรั่งเศสพลาดครับปล่อยให้ปอโร่สอดเข้ามายิงได้ไงเดี๋ยวดูว่าจังหวะจะเป็นโอโม่หรือเปล่าทำชิงจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยเขาว่าโดนเตะแต่ผู้สินก็ไม่ได้เป่าอะไรนะครับสุดท้ายในบอลมันได้เปรียบครับเปโดปอโร่หลุดเดียว

0: รอบเป้ากับไม้ไม่ยงครับโอ้โห2-0นาที58ครับนี่ครับแฟนบอลกระทิงดูได้เฮครับตอนนี
1: ้โอ้โหส่วนแฟนบอลเม็กซิกันเนี่ยกระดกหมดป๋องแล้วเมื่อสักครู่นี
0: ้ไม่สนใครจะยิงผมไม่สน
1: ใช
0: ่โอ้โหไปดูปอโลนี่คือแบ็กสเปนเนี่ยแบ็กจอมรู้อยู่แล้วทั้งคูคูเรย่าแล้วก็ไปดูปอโลครับ
1: ครับออกสตาร์ทในนัดแรกเนี่ยเขาใช้ยอร์เรนเต้นะครับซึ่งเป็นแบ็กฤาษีดัดตนมา
0: ครับ
1: อันนี้เป็นปอโล
0: บอลเริ่มต้นจากเขานะครับโอ้โหคือลูกนี้ถ้าไม่ได้เปรียบผมก็เชื่อว่าสเปนน่าจะได้ฟาวครับอุปาเมกาโน่เนี่ยครับไปเตะทางด้านโอโมกับการนั้นพอเตะปุ๊บบอลมันกลายเป็นดีมาเข้าทางเปโดปอโลเนี่ยดูจากภาพช้าด้านหลังอ่ะลูกนี้ถ้ายิงไม่เข้าผมก็เชื่อว่าน่าจะได้ฟาวย้อนหลัง
1: เป็นฟรีคิกกลางประตู
0: ใช่โอ้แล้วพอมันล่อเป้าแบบนี้ก็จะโทษไม่ยอมก็ไม่ได้
1: ใช่ครับลูกนี
0: ้ยิงฉลาดด้วย
1: ยิงเยอะกองหน้าบอกนี้เลยครับโอ้โห2-0แล้วเท่ไปเลยครับว่ากลางปีครับสำหรับเดลาฟอนเต้ประธานเป้เป่าปากพูดเลยครับ 0-2 แล้วครับตอนนี้สำหรับทางฝรั่งเศสที่ตามหลังสเปนครับ
0: แม่ผมเริ่มจะเชื่อแล้วไอ้บอลแพ้ทาง
1: โอ้โห
0: นี่วันนี้ถ้าแพ้อีกจะเป็นการแพ้ฝรั่งเศสจะเป็นแพ้สเปนรอบรอง3โทรนาเมนต์ติด3นัดติดเลยนะครับ
1: และ3ปีซ้อน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: 2024 2025แล้วก็2026ครับ
1: ครับมีอีก30นาทีครับที่ฝรั่งเศสจะต้องพลิกสถานการณ์กลับมาครับในวันชาติของพวกเขานะครับวันนี้ประธานาธิบดีมาครงก็บอกว่าขอให้มีความสุขและขอให้ฟุตบอลเราโชคดี
0: เมื่อกี้ตอนที่สเปนยิงเข้าภาพก็ไม่ได้ตัดให้ดูอินฟาติโน่นะว่ากำหมัดหรือเปล่า
1: ใช่นะฮะ
0: ไม่เห็น
1: โอ้โหไม่เห็น
0: เป็นรู้อยู่ป่ะนะผมว่าถ้าอยู่กล้องคงแพ้ไปแล้วแหละว
1: ่
0: าน่าจะกลับแล้วทั้งบ่านเนี่ย
1: โอ้โหแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นสเปนคึกมาแล้วครับดานิเอลโอโมลากขึ้นมาไม่มีใครเตะเลยครับโอโมต้องม้วนกลับไปคือสไตล์แกเลี้ยงไปสักพักหนึ่งรอโดนเตะนะครับโอโมนี่เป็นนักลงทุนครับอยู่ตลาดหุ้นนะของแท้ต้องเดินจับขาจับแข้งไปเรื่อยแต่ตอนนี้โอ้โหฝรั่งเศสดูเครียดแล้วสับสนโดนแทงทะลุช่องครับลามินยามาลทะลุมาในกรอบเขตโทษยามาลล็อกยามาล 3-0 ครับโอ้โหแต่ว่าล้ำหน้าครับว่าโดนโบกมือหย่อยๆยิ่งมันน้อยจะไปชายแดนนี่ครับ
0: โอ้โหลูกนี้ถ้าธงไม่ขึ้นเนี่ยฝังเลยนะครับ
1: อ
0: ่ะเดี๋ยวดูครับว่าถ้ามันเฉียดชิวนิดนึงอาจจะต้องเช็คนะครับคือยายมาไม่เห็นด้วยว่าลูกนี้ล้ำหน้าเดี๋ยวเราต้องดูภาพช้าครับโอ้แต่จังหวะที่หลุดเข้ามายิงด้วยซ้ายในสวยจริงโอ้ผ่านแล้วครับไม่ได้นะครับลูกที่3
1: ไม่ได้ครับโอ้โหโดนดึงไปแล้วครับมาย้ำกันอีกทีนะครับ 2-0 ผ่านมา61นาทีฝรั่งเศสยังไม่ได้ง้างไกลเลย
0: ใช่ครับ
1: ครึ่งหลังครับเนกโอ้โห
0: ไม่รู้ว่าโคต้าที่เหลือจะเปลี่ยนตำแหน่งไหนนะพี่คือจะเปลี่ยนหน้าลงมาบอลมันก็ไม่ถึง
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: ล้ำหน้าจิ๊ดเดียวขนจักรแล้ยาเมาฮะ
0: ใช่ใช่แล้วลูกกระดีนอีกแล้วนะครับ ลูกกระดีนไม่ทันนะครับ
1: ไม่ทันครับ
0: คือจังหวะเอียงตัวที่จะเข้าไปในแดนของฝรั่งเศสนั่นแหละครับมันจะล้ำตรงนั้นคือแขนลูกกระดีนอาจจะต่ำกว่าแต่ว่าเขาไม่นับแขนนั่นนะครับโอ้ท่านเล่นแบบนี้โอกาสโดนลูก3ก็มีนะคร
1: ับ ใช่มากกว่าจะตามนะครับ
0: ใช่
1: มากกว่าจะไล่มาเพราะว่าบอลเนี่ยครึ่งสนามเสียหมดออกทำออกเองอีกแล้วครับวันนี้โอลิเซ่ครับโอ้โหกล้องจับไปที่เดชองนั่งค้อนเลยครับโอ้นานๆเราจะเห็นกล้องถ่ายทอดสดทั่วโลกจับแล้วพลาดนะ
0: ม
1: ันจะคู่เป็นภาพแบบภาพที่เสียแล้วอะ โอ้โหไม่รู้ว่าคนที่สวิตข้างบนที่นู่นเนี่ยเป็นแฟนฝรั่งเศสหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยสเปนมาอีกแล้วครับดานิเอลโอโมเกินครึ่งสนามมาสายเตรียมวิ่งโอโมเลือกซ้ายไปครับบุยหน้าทำชิ่งกันโรดี้คืนหลังครับโอ้โหนี่เป็นภาพที่แบบเราเห็นอย่างนี้ทั้งเกมครับ
0: เอาเหมือนปี2014เลยไหมรอบรองบราซิลเยอรมัน
1: โอ้โหอันนั้นโหดไป
0: แต่จริงๆวันนี้รูปเกมไม่ได้ดุไม่ได้บู๊เลยนะ
1: มันมี
0: ประตูแบบเรื่องรายละเอียดของเกมจริงๆ
1: ใช่เป็นรายละเอียดเล็กน้อยครับลูกแรกมาจากจังหวะการตัดสินใจ
0: ใช่
1: ลูก2เป็นจังหวะที่มันปั๊มแล้วปลิ้น
0: ใช่
1: นะครับเจ จากฟาวไม่ฟาวมาเป็นลูกได้ประตูแล้วมันปิ้นมา

0: อันนี้ตั้งให้ยิงเลยครับแล้วมาอีกแล้วครับทางซ้ายครับเวน่าเวน่าดวลกับอุปาเมกาโน่คืนหลังกลับมาที่โรดี้โรดี้มาที่โอโม่เบิ้ลกันออกมาอีกทีนึงครับปอโร่ปอโร่จ่ายมาครับลามินยาเมายาเมาตอกลูกส้นลอดขาดูก็ดีอีกกลับมาครับที่ยาเมาโอ้โหฝรั่งเศสหาบอลไม่เจอครับนี่ไม่เห็นภาพนี้เลยนะครับในบอลโลกครั้งนี้ของทีมชาติฝรั่งเศสครับวันนี้ได้เห็นอยู่เดี๋ยวดูตอนพักดื่มน้ำนี่แหละนะครับมันอาจจะช่วยให้ไก่ได้น้ำหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าบอลอยู่ที่ลูกดีนครับดีนให้มาครับดูเอ้กับทางเอ็มบัปเป้นี่ยังไม่มีโอกาสเลยครับเอ็มบัปเป้ลากมาแล้วในกรอบเขตสัตว์ลูกนี้เลยครับโอ้โหแต่เซฟได้ครับซิมอน
1: ไม่เซฟก็จะเบียดเสาเข้านะครับต้องทำเองครับจังหวะกระชากมาลูกนี้คือก็กะเอาชัวร์เลยครับทางด้านซิมอนเองครับไม่ปัดก็จะชนเสาแต่ว่าเลือกที่จะปัดเอาชัวร์ไป
0: เล่นเร็วมาแล้วครับดีนอัดเลยครับติดปอโร่เตะมุมอีกทีนึงครับมันเลือดเข้าตาแล้วครับคุณเอกต้องลุยแล้วนะ
1: ใช่
0: อยู่ไม่ได้แล้วครับฝรั่งเศส
1: ลูก 1-2 ต้องมาให้เร็วครับแต่ถ้าโดนลูก 3 ก็จบเลยเหมือนกันนะครับฝรั่งเศส
0: โยนมาแล้วก็ไม่ได้เลยครับลูกนี้มงออกไปเองนะครับ
1: ครับ
0: เชื่อไหมนี
1: ่คือนักเตะเกมลูกต่ำของมาตรฐานทุกคนเลยนะครับ
0: ยังอยู่คุณเอก
1: ยังอยู่
0: แหมกล้องจับมาแกเป็นนะฮะแกยิ้มให้กล้องครับอินฟานติโน
1: รู้ไง
0: รู้ไงรู้มุมกล้องโอโม่แหวกมาสุดท้ายแล้วโอโม่ได้ฟาวอีกครับเนี่ย
1: ปล่อยให้เล่นต่อนะไม่ได้เปรียบนะครับแต่มาเป่าย้อนหลังให้25นาทีครับกับการตามหลัง 0-2 แล้วรูปเกมต้องบอกว่าไม่ได้เปรียบเลยนะครับฝรั่งเศส
0: ตัดกลับมาครับม็อกซองลาครัวสต้องคืนกลับไปครับไมยองชอมินี่เล่นกับลาครัวสโกเน่เสียบอลตรงกลางครับมาแต่ว่าโกเน่ยังตามไปแย่งกลับมาได้ข้างบนนี่มันแน่นหมดครับโอ้โหนี่ต่ออยู่ในแนวลึกตัวเองนานแล้วนะครับสำหรับฝรั่งเศสอยู่ที่ลูกาดินดูเอให้มาดูเอ้ก็ยังไม่ได้บอลในพื้นที่อันตรายเลยตั้งแต่ลงมาครับขวาไปครับเดมเบเล่ลากจีมาแล้วครับเดมเบเล่ปาดเข้ามาตรงกลางครับเอ็มบัปเป้ทำชิงครับโกเน่เลือกมาดูเอ้ให้ลูกนี้มันลึกเกินไปครับโดนสไลด์ออกข้ามครับโดยปอโร
1: ่น้ำหนักขาดไปนิดนึงครับแบกเติมขึ้นมาก็ยังช่วยอะไรไม่ได้นะครับลูกดินทีข่าวก็เป็นนั่นจริงๆ
0: เคี่ยวจัดครับตอนนี้แต่ว่าฝรั่งเศสเริ่มคืบคานขึ้นมาเรื่อยๆครับเดมเบเล่ให้มาเอ็มบัปเป้ได้ซัดลูกนี้ฉลับแล้วเฉียวออกไปนิดเดียวครับโอ้โหได้แค่เตะมุมครับฝรั่งเศส
1: ต้องทำแบบนี้บ่อยๆครับอย่าไปเซตเยอะครับมีจังหวะต้องยิงครับเป็นมาร์คกูเรย่าครับแย่เท้ามาโอ้ดูจากวิถีบอลเนี่ยตรงกรอบนะครับจังหวะยิงของประธานเป้
0: โอลิเซ่ย้อนกลับมาครับกลับไปที่โอลิเซ่อีกครั้งหนึ่งทางซ้ายเล่นแต่มุมสั้นกันมานะครับโอลิเซ่ให้สั้นๆมาครับดูเอ้ลากเข้ามาเข้าขวาดูเอ้ซัดเลยครับไปโรดี้ยังกลับมาที่ดูเอ้อีกครั้งนึงครับดูเอ้แหวกตองลูกส้นกลับมาโอลิเซ่ม้วนมาซ้ายลูก้าดีนโยนโอ้โหโยนลอยๆแบบนี้ก็เสร็จดีครับเข้ามือซิมอนแล้วซิมอนเล่นเร็วเตะมาไม่ยองครับออกมามงไกลมากโอ้โหกล้ามากนะ
1: 10คนของฝรั่งเศสอยู่ในแดนของสเปนหมดแล้วนะครับ
0: ครับ
1: มาออกมาเสร็จแล้วน่ะ
0: ใช่ครับเอ็มบัปเป้มาอีกแล้วล้ำหน้าโอ้โห
1: เช็คล้ำหน้าแทบจะไม่พลาดเลยนะครับสเปนวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เช็คลายตัวเองดูจังหวะก่อนหน้านี้โอ้กราฟิกเพิ่งขึ้นมาล้ำเยอะนะครับเกือบครึ่งตัวเลย
0: จังหวะลูก 3-0 แล้วโดนริบนะฮะ
1: คือเราอาจจะไปมองแขนของลูกาดีนะแต่แขนเขาไม่นับครับเขานับที่หัวไหล
0: ่ครับ

บอลอยู่ที่โอโมโอโมให้มาครับฟาเบลุยส์เลือกซ้ายมาอีกทีครับเบเน่าสเปนผ่านช่วงเวลาวิกฤตนะครับเมื่อสักครู่นี้2นาทีเป็นของ

0: หรือช่วงเบรกเลยนะให้น้ำไก่อ่ะ
1: ให้น้ำไก่ให้ดูสิ
0: อันนี้ให้น้ำไก่ของจริง
1: ไก่จะรอดไหมโอ้
0: โหโอ้นักเตะของฝรั่งเศสเนี่ยมันเริ่มเครียดแล้วนะครับเบรกครับตามหลังอยู่02เวลาเหลืออีกตรงนี้22นาทีครับก่อนถึงเวลาบาดเจ็บสำรองเกมรุกพอจะมีใครมาเปลี่ยนเกมช่องริมาเตต้าน
1: ั่นคือ
0: ตูราม
1: นั่นคือวิกฤตเพราะไม่ได้ใช้แบบนี้นะฮะ
0: นอกนั้นก็ไม่น่าจะมีใครแล้วนะครับ
1: ไม่มีครับพอถือว่าอาวุธหนักแล้ว
0: มิดฟิลด์ก็มีแชกีแต่แชกีบอลโลกครั้งนี้ผมเฉยๆนะ
1: เพราะว่าพวกนี้รัศมีมันดีกว่านะครับจะยังไงครับสำหรับดิดิเย่เดชองจะปรึกษากับกีเซฟองนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นผู้ช่วยของเขาม
0: ีคุณเคเบิลทายบอกว่าฟังอยู่ที่ลำปางค
1: ุ
0: ณน้ำตาลบอกประธานเป้ฮ่าฮ่าพี่ประสิทธิ์บอกว่าแตง FC สเปน 2-0 ครับโอ้โหนี่สกอร์เป๊ะมากที่ส่งมาก่อนจะ 2-0 นะสเปนเข้าชิงครับจากพี่แว่นจากพี่บ่าวเมืองศรีนะครับพี่แว่นคุณพีพีของแท้บอกสเปนครับฟังจากวิทยุในรถครับฟังจากอำเภอสะเด็ดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสเปนมาแน่ๆคุณเอก 2-0 แล้วแล้วผมว่ารูปเกมดีกว่านะ
1: ครับ
0: บอลแพ้ทางละ
1: โอ้นี่มีตัดไปที่เรียกว่าเหมือนกับ
0: มาด
1: ริ ดที่มาดริดแฟนโซนกรุงมาดริดประเทศสเปนนะครับที่นู่น3ทุ่มครึ่งสเปน4ทุ่มครึ่งนะครับ5ชั่วโมง
0: คุณทองรินบอกว่าเชียร์ฝรั่งเศสจากลำพูน
1: เดวิดเบ็คแฮมครับเข้ามาตอนนี้เนี่ยอยากเจอเดียโก้ซิเมโอเน่อีกสักครั้งหนึ่งมันก่อนถ่ายรูปด้วยกันด้วยนะโอ้โหเตโอกับแชกีมาคุณเอกเรียกอยู่ใช่ไหมเนี่ย
0: ก็ลูกก็ดินเริ่มหมดละ
1: จริงครับ
0: คือถ้าเก็บไว้มันก็อาจจะโดนเพราะว่ายาเมาในพาทัวร์หลายรอบแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็เป็น2โควต้าสุดท้ายนะครับ
1: แฟนฝรั่งเศสแน่นอนครับสีหน้าแววตาแต่ละคนเป็นกังวลเลยพวกเขาฉลองวันชาติในวันนี้นะครับแล้วก็มาลุ้นฟุตบอล
0: แฟนสเปนบอกเหลือโควต้าให้เมริโน่สักลูกหนึ่งนะพี
1: ่โอ้โหจริงแม่โหดจริงๆ
0: ก็สองเกมหลังก็เป็นเมริโน่นะ
1: ครับ
0: ทำให้ทีมชนะมาได
1: ้พลิกสถานการณ์โอ้ยโอลิเซ
0: ่แต่จริงๆโอลิเซ่วันนี้ก
1: ็ซึม
0: ฮะก็ต่ำมาตรฐานนะผมว่าเดมเบเล่ด้วยเอ็มบัปเป้ก็ใช่
1: โอ้โหแม่แต่ดูภาษากายของแชกี้เนี่ยแกไม่ค่อยโอเคมาหลายเกมนะครับ
0: ก็ตั้งแต่เกมแรกที่ลงไงทำเกมสเปนไอ้ทำเกมฝรั่งเศสช้าเนี่ย
1: ครับต้องดูครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพอเกมเร็วมันไม่ได้เนี่ยนะครับก็ต้องเอาเกมดีเลย์มาสู้บ้างหรือเปล่าและนี่มันก็ตามตำแหน่งมากขึ้นนะครับเพราะว่าแชกี้ก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเหลือเวลาอยู่
0: สเปนยังไม่เปลี่ยนสักตัวเลยที่เ
1: จ็ดสิบกว่านาทีไปหมดแล้วนะไปแม็กแล้วนะครับ
0: ปกติบอลใหญ่ๆแบบนี้บางทีการเปลี่ยนตัวมันแบบช็อตต่อช็อตอย่างน
1: ี
0: ้แต่นี่แบบฝรั่งเศสฝั่งเดียวเลยนะครับ
1: แก้ไขสถานการณ์ด้วยอาการบาดเจ็บไปก่อนนะครับจากทางวิลเลมซาลีบา
0: ครับ
1: แล้วก็พักครึ่งเนี่ยต้องปรับเอาเดียงราบิโอซึ่งติดใบเหลืองแล้วสุ่มเสี่ยงมากออกเราตั้งข้อสังเกตกันไว้ว่าเปลี่ยนราบิโอเนี่ยมันยังไงนะฮะ
0: ม
1: ันเป็นคนสำคัญแต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสไก่จะได้น้ำหรือเปล่าอ่ะขึ้นมาทางซ้ายแล้วครับเปิดลูกนี้ก็ยังไปติดอยู่ครับแชกีจะได้สวนขึ้นมาอูเบียดดีด้วยครับโอยาซาบาวคุณเอกเรียกใช่ไหมมาแล้วครับตัวแรกครับของสเปนครับ มายืนรอแล้วได้เปลี่ยนเลย
0: เมริโนโอยาซาบาววันนี้ก็ถ้าไม่นับจุดโทษก็มีจังหวะยิงอย่างต้องกรอบครั้งหนึ่งแฟรันครับลงมา

0: ดูยาซาบาวครับก็ได้ขึ้นไปทาบชั้นประวัติศาสตร์นะครับกับบูตากินโยแล้วก็ดาบิดบิย่านะครับ5ประตูในฟุตบอลโลกสมัยเดียว
1: แต่ชื่อความเป็นสตาร์นี่คนละเรื่อง
0: โอ้โหคนละแบบจริงๆลงมาได้บอลเลยแต่ล้ำหน้านะครับลูกนี้ของตอเรสฟรานตอเรสตอนแรกก็เป็นแคนดิเดตจะเป็นตัวจริงตอนนี้ก็แน่นอนครับ
1: แล้วใส่เบอร์เจ็บด้วยนะฟรานตอเรส
0: มาซะเท่เลย15นาทีนะครับของฝรั่งเศสครับ
1: ใครที่เพิ่งเปิดมาฟังเนี่ยสกอร์ไม่ผิดนะครับสเปนนำฝรั่งเศส 2-0 นะครับ
0: ดูเอไปแล้วครับดูเอตัดในมาดูเอยกดื้อๆครับไปให้กับเอ็มบัปเป้แต่ว่ามันแรงเกินไปครับออกหลัง
1: ยกตามสัญชาตญาณนะครับคือได้บอลเสร็จปุ๊บต้องมองหาเอ็มบัปเป้ครับยกมาให้แต่พื้นที่มีพื้นที่เล่นมันไม่ได้แล้วนะผู้แพ้ของเกมนี้จะเล่นชิงอันดับที่3วันที่18นะครับส่วนผู้ชนะจะเล่นนัดชิงวันที่19
0: บอลกลับมาครับอยู่ที่ไม้เมยองหาเพื่อนอยู่ครับเตโอเกมประวัติศาสตร์ของดิดิเย่เดชองตอนนี้ให้เขาโชว์กลืนเต็มที่แล้วล่ะครับว่าการแก้ไขครั้งนี้จะกลับมาได้หรือเปล่าครับเอ็มบัปเป้ลากไปแล้วครับโดนสไลด์จากด้านหลังได้ฟาวนะครับเป็นฟรีคิกระยะประมาณ25หลาทางซ้ายครับลามินยามาลครับเป็นคนที่ฟาวอุ้ยเอ็มบัปเป้ทำไมนอนนานเลยครับ
1: ข้อเท้า
0: จ
1: ังหวะกระชากมา
0: โอ้ย
1: เท้าซ้ายครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าโดนเหยียบหรือโดนปุ่มหรือเปล่าน่าจะเป็นจังหวะต่อเนื่องนะ
0: ครับยังไหวนะฮะเฉียวๆร้อยไหวอ่ะ
1: ถ้าได้มาสักหนึ่งก็ยังได้ลุ้นนะครับแต่จังหวะเปิดต้องแม่นๆนะครับฝรั่งเศส
0: เปิดลูกโค้งเข้าไปครับในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินเป่าไปแล้วครับโรดี้เรียกฟาวได้ด้วย
1: นี่ยิงเล่นยิงเก่าครับโรดี
0: ้
1: นิ่งมากครับเครียดละในช่องคือถ้าตกรอบรองนี่จบไม่สวยนะครับครั้งนี้เนี่ยมาอีก2ครับ
0: โอ้โหเอาตัวคองบอลมาแล้วครับเรดี
1: ้ถอดโอโม่ครับ
0: คู่กลางเลยคุณเอกเอากลางออก2ตัวเลยครับ
1: ครับอีกคนนึงเป็นมิเกลเมริโน่นะครับก็เป็นลุยส์กับโอโม่ออกครับ
0: พอเปลี่ยนนี่รัวเลยครับ3คนนะครับสำหรับทางสเปนครับส่วนฝรั่งเศสเนี่ยเต็มข้อไปแล้วครับ5คนเมโน่ได้บอลเลยครับลงมายามาลให้เข้าไปตรงกลางสวยครับแล้วเปดี้พิ้วซะด้วยครับพลิกมาได้เปดี้มองทางซ้ายครับเลือกมาอเล็กซ์เบอร์นาหยอดลูกนี้ได้ควิดโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวครับเฟรานตอเรสโอ้โหเดชองปวดหัวเลยมา
1: ดูจังหวะขึ้นมาทางซ้ายครับยกมาลูกนี้ถ้าไม่มีตัวตันเนี่ยได้หม่งง่ายๆลูกนี้ได้มีโอกาสเข้าเลยนะครับ
0: แล้วตัดกลับมาเนี่ยฝรั่งเศสเสียบอลอีกนะครับโอ้โหมาถึงตรงนี้มาเหนื่อยหน่อยแล้วครับ
1: จุดเริ่มต้นยุครุ่งเรืองของสเปนก็ยูโรก่อนนะยูโรบอลโลกแล้วก็ยูโร
0: 2008แล้วได้2010แล้วก็12
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: แต่ว่ายูโรเนี่ยได้ไปแล้วคือ2024 คือวันนี้ถ้าชนะเข้าชิงก็มีโอกาสลุ้นแชมป์นะครับ

0: โอ้แล้วบอลโลกครั้งหน้าก็จัดที
1: ่สเปนนะ
0: ดิ
1: ใช่กำลังแย่งชิงกับโมร็อกโกอยู่ว่าจะขอจัดนัดชิงที่สเปน
0: ครับ
1: ตอนแรกเนี่ยวางกันไว้ว่าจะไปชิงที่สนามใหม่ของโมร็อกโกซึ่งมีความจุถึง 150,000 คนนะครับ
0: แสน
1: 150,000นะครับตอนนี้เนี่ยลงเสาเข็มเรียบร้อย
0: ครับ
1: ขึ้นมาเปิดลูกนี้เข้าไปตรงกลางครับก็ยังไม่ผ่านมือของซิมอนรับกินนิ่มเลยครับลูกเปิดของเตโอ
0: แต่เวลาคุณเต้เลิกใช้อุนเนซิมอนก็ถือว่านิ่งนะเปิดไม่ดีครับลูกนี้ไม่มีใครเข้าชาร์จเลย
1: บอลตันกันตรงกลางแล้วก็ตกเป็นของสเปนอีกครั้งครับเปดี้แหวกขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายชัวเมนี่ไปดักได้ชัวเมนี่เตะไปโดนเปดี้ออกนะครับนิ่งสนิทของเชียร์ฝรั่งเศส
0: คงเซ็งนะชนะก็จะฉลองวันชาตินะ
1: ใช่ครับมันฉลองได้ไม่เต็มครับตอนนี้ยังมีอีก10นาทีนะครับแต่บอลเนี่ยอยู่ในการครอบครองของสเปนอยู่แย่งกลับมาได้นะครับแชกีแย่งมาแชกีโอ้จ่ายลูกนี้เนี่ยไปยัดเข้าที่ขาครับของเดมเบเล
0: ่ระยะมันใกล้ครับพอจ่ายแรงมันก็เก็บบอลเล่นต่อไม่ได้เลยครับเป็นแฟนฝรั่งเศสเหมือนจะรู้ตัวเหมือนจะสารภาพแล้วนะครับดูดิซองก็จิบน้ำแก้เกลือตอนนี
1: ้ใช่เหมือนคิดไม่ออกเลยนะครับเพราะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วทิ้งทุกใบแล้วครับที่ไพ่ที่อยู่ในมือ
0: คือเซตบอลผมว่าสู้สเปนไม่ได
1: ้
0: คือก็ต้องเล่นแบบบอลโบราณแล้วอ่ะ ต้องโยนต้องบอมแล้วครับ
1: แล้วเขาเลือกเปลี่ยนเนี่ยกองหน้าตัวใหญ่ที่มีก็ไม่ได้ส่ง
0: ใช่ไม่ได้ใช้เลย
1: โอ้โหบอลอยู่ตรงกลางครับแชกี้ได้ด้วยแชกี้งัดขึ้นมาเอ็มบัปเป้แต่ว่ามาซิมอนออกมาโคกไม่ดีนะครับเข้าทางของดูเอ้ดูเอ้มองอยู่ดูเอ้เล็งดูเอ้ยิงไปติดเองครับโอ้โหลูกนี้เนี่ยซิมอนถอยไปแล้วแต่ว่ายิงไปติดดื้อๆครับ
0: นี่อุตส่าห์ไม่ยิงจังหวะแรกครับคือกะเอาชัวร์ครับเนี่ยบอลยกมาจังหวะแรกซิมอนออกมาโมงแล้วไปเข้าทางดูเอ้ดูเอ้ไม่เลือกยิงจังหวะแรกนะครับแล้วแต่ยิงจังหวะสองเนี่ยครับโอ้ก็ยิงตรงตัวซิมอนเฉยเลยครับ
1: ส่งตัวกลางยังได้โอ้ว่างเพียบแต่ว่าม้าใหม่ครับดูเอ้ลากไปแล้วครับโอ้ยโดนสไลด์เอาไว้ครับยังเป็นลูกทุ่มของฝรั่งเศสอ้าวปอโร
0: แต่ทุ่มไปแล้วฝรั่งเศสขอลุยต่อครับ
1: เอ็มบัปเป้ให้มาครับชัวเมนี่แปะออกไปทางขวาครับคุนเด้ยัดไส้มาครับลูกทิศเลยโอ้โหโดนเตะทิ้งออกไปได้ครับด่านแรกรั่วมาแต่ยังมีด่านสองอ่ะบอลมาอยู่ที่เตโอให้มาครับดูเอแทงลูกนี้ลึกไปแล้วไหมโอ้โหปะทะกันครับขาของดูเอ
0: เตโอ
1: ครับไปกระแทกหน้าของซิมอน
0: คือเพื่อนไหลไปให้เนี่ยจะตามไปเล่นต่อแต่ซิมอนอ่ะเหมือนจะออกมาขวางจังหวะปะทะกันพอดีนะครับเดี๋ยวดูว่าจะโดนปลายสตาร์ทของเตโอโดนหน้าหรือเปล่าปอโล่นะปล่อยให้ซิมอนออกมาเล่นนะครับน่าจะโดนนักแข้งหรือเปล่าไม่น่าจะโดนสตัดนะครับใช่จิ้มโดนบอลแล้วไปอัดหน้าแล้วก็จังหวะต่อเนื่องไปชนกันนะครับ
1: ไหวครับซิมอนโอ้โหคือเมื่อสักครู่นี้ที่ออกมาหม่งนี่โอ้โหคงใจหายวาบเลยครับมาแล้วครับแม่ปีกกิ่งไม้ครับคุณเอกว่าปีหน้าว่าจะไว้ทรงนี้แข่งกับพอเจ๋งหน่อย
0: มาสองเลยนะ
1: เบิ้ลเลยนะนิโก้นะครับจะลงมา
0: เปโดรปอโลออกครับ
1: มาแล้วครับยอเรนเต้มนุษย์ไม้ปอโร่กับใบหน้าออกครับตามตำแหน่งครับนิโก้นี่เป็นเจ้าของตัวจริงนะครับเจ้าของตำแหน่งตัวจริง
0: นี่ขนาดว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยนิโก้วินเล่มเองนี่สภาพร่างกายไม่ดีเลยนะ
1: ไม่ดีแล้วการที่เขาเลือกอยู่กับแอตเลติกบิลเบานี่ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันการพัฒนาเล่นลดลงนะครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่เป็นแชมป์ยูโร

0: United.
1: ตอนนี้บรรดาผู้เล่นตัวสำรองของสเปนนี่ออกมาเดินเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลยครับ
2: โอ้แล้วเวลาเหลืออีก7นาที
1: ครับ
2: ครึ่งหลังไม่น่าจะทดนานอ่ะผมว่า
1: คุณเด้คุณเด้จ่ายไปติดครับเป็นลูกทุ่มมันติดขัดไปหมดครับ
2: ใช่ครับ
1: ทุ่มมาครับแฉกีแหมมีแบกไหลแต่ว่าโดนเมโน่เมโน่จ่ายลูกนี้นั้นย้อนหลังไปนิดนึงครับโกเน่โกเน่โดนลูปอีกแล้วครับโอ้โหพลิกไม่ได้เลยครับกลางของทางฝรั่งเศสวันนี้ลาครัวแก้ไขมาสวยครับเตโอมองอยู่โอ้โหให้ใครไม่ได้ครับเล่นเร็วก็ไม่ได้ครับแปะกระแทกเลือกไปทางขวาตัวไกลเลยครับแชกีเป็นจอมท้าดวลอยู่แล้วครับแชกีเข้าในมาบอลอยู่ที่ชัวเมนี่เปลี่ยนแกนออกซ้ายครับเตโอควายเร็วไปครับดูเอสปีดมาเอาครับเดมเบเล่หนีจากทางฮุนมาโอ้โหโรดี้แกก็ตามติดจริงๆครับ
2: ใช่ครับ
1: นี่บอลลงดอคู่เลยนะครับสองคนเนี่ย
2: เล่นถึงตรงนี้ยังไม่หมดนะแล้วแกผมมันใช้จังหวะใช้ความเก๋าดักทางนะคร
1: ับ กางเกงเริ่มลุยนะ
2: เริ่มย้วยนิดนึงแต่ยังไม่หลุดเสื้อยังไม่หลุด
1: เล่นเร็วครับเปิดฟรีคิกเข้าไปโดนยอร์เรนเต้ครับสกัดไม่ได้โอ้ยเมยองขึ้นมาครึ่งสนามครับตอนนี้เนี่ยแทบจะอยากจะเป็นกองหน้าแล้วครับเหลืออีก5นาทีชากีเอา
2: เนี่ยนี่
1: ชากีลีลาเอาตัวรอดมาได้แหวกมาหนึ่งชากียกดื้อไม่มีประโยชน์เลยครับโอ้โห
2: ซิมอนบอกขอบคุณโอ้ยเพื่อนมีอยู่ซ้ายขวาพยายามจะยกไปข้างหน้าแต่ว่าเพื่อนไม่วิ่งครับนั่นแหละ
1: เอา
2: ออกลูกหงุดหงิดแล้วครับเหลืองต้องมาแล้วครับ
1: ไม่น่าเล่นเลย
2: ยิ่งทำแบบนี้มันยิ่งเข้าทางสเปนนะครับ
1: เนี่ยคือเกมที่เจอกับปารากวัยพวกเขาเก็บอารมณ์ดีมากจนได้รับการยกย่องลูกนี้หมดเลยนะ
2: ครับเนี่ยเหมือนไม่แคร์ผลการแข่งขันแล้วว่า
1: ใช่
2: คือรู้อยู่แล้วว่าเข้าไปชาร์จผู้เสาประตูยังไงมันก็ฟาวครับแล้วมันก็ต้องเสียเวลาไปอีก
1: ไม่ควรทำครับลูกนี้สำหรับคิลิแอนเอ็มบัปเป้
2: เหลืองเลยครับ
1: เดชองปามหน่อยแล้วครับแม่คือมันเหลืออีกตั้ง5นาทีไงนะคร
2: ับ
1: อย่าเพิ่งรีบไปทิ้งโอกาสนะครับแฟนฝรั่งเศสนิ่งสนิทครับเป็นเจ้าแห่งแฟชั่นอยู่แล้วนะครับแต่งตัวเข้ามาเชียร์ในวันนี้สัดยาวขึ้นไปครับซิมอนโด่งๆมาลาครัวสขึ้นไปหม่งกับเมริโน่เจ้าเวหาอยู่แล้วดูเอโดนงัดไปครับโดยยอเรนเต้ครับเล่นลูกทุ่มนะฮะของฝรั่งเศสบอลบี้อยู่ตรงกลางเอ้าสกัดแล้วลูกกระเด้งไปครับมาชัวไปนี่ขาสุดท้ายครับเตะสกัดจากหน้ากรอบเขตโทษแชกีตวัดต่อไปทางขวาครับคูเด้เบิ้ลมาครับสวยครับแชกีแหวก 2-3 ลูกนี้เพื่อนมาช่วยครับเดมเบเล่เลือกซ้ายมาครับดูเอล็อกกลับมาโดนงัดร่วงไปเป็นฟรีคิกบริเวณกรอบเขตโทษทางซ้ายครับยามาวอีกแล้ว
2: เจตนาดีครับยามาวลงมาช่วยเกมรับแต่ว่าเหมือนจะโดนดูเอโยกหลอกครับขาซ้ายแล้วก็ตัวเนี่ยไปชนนะครับ
1: โอ้โหเอกบนนิดบนเส้นเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหสำคัญ
2: เหลี่ยมนี้ถ้ายิงก็ต้องเป็นเท้าขวานะครับแต่มุมก็ไม่ได้กว้างนะครับคือถ้าจะยิงให้เข้าน้ำหนักทิศทางต้องเป๊ะมาไหมถ้าจะให้สนุกต้องมาแล้วครับลูกเนี่ย
1: ว่าโอ้โหแต่เหลี่ยมนี้มันอันตรายสุดๆครับเอ็มบัปเป้อยู่ที่บอลครับสำคัญครับเอ็มบัปเป้ซัดลูกนี้ข้ามคานครับไม่ได้ลุ้นเลย
2: ระยะมันอาจจะใกล้ไปครับเพราะว่าข้ามกำแพงก็จริงแต่ว่าทิศทางมันไม่ได้นะพยายามจะปั่นได้ขวานะครับโด่งข้ามกำแพงแล้วก็โด่งข้ามคานไปด้วยดูจากความช้าที่โด่งเยอะเลยนะครับเวลามันก็เดินเรื่อยๆนี่เหมือนจะสารภาพแล้วนะครับวันนี
1: ้มันเป็นช็อตสำคัญจริงๆนะ
2: ครับ
1: ลูกนี้โอ้โหไม่ได้แล้วก็เป็นยามาวครับที่ขึ้นมาทางขวายามา

0: มาดวลกับลาครูสยามาล็อกหนีพลิกเข้ามาในกรอบเขตโทษครับโดนเบียดลูกนี้ผู้ตัดสินเฉยครับโอ้โหเตโอใจหายวาบเหมือนกันนะครับ
1: มีเสื้อมีดึงเสื้อด้วยนะครับน่าก็ได้เรียมเก่าครับเอายามาไม่อยู่ครับเตโอใช้ท่อนแขนผักนะครับดีที่จังหวะเบียดตัวมันติดกันนะก็ดันใช้แรงผักนะครับนาทีสุดท้ายแล้วนะครับ
0: โอ้โหเกมนี้เร็วมากนะครับมาถึงนาทีสุดท้ายแล้วดูโกเน่ครับลุยมา30กว่าหลาครับเลี้ยงเลี้ยงถอยหลังครับโกเน่ไม่มีเพื่อนย้อนมาอีกทีนึงอยู่ตรงกลางครับเซตกันใหม่ครับที่ชัวร์ไมนี่ลักครัวจ่ายเข้ามาตรงๆครับโกเน่ให้มาแชกีทำชิงกันครับแชกีทะลุเข้ามาแชกีจ่ายเข้าไปในกรอบเขตโทษจิ้มลูกนี้โอ้โหขาสุดท้ายของมาร์กูกูเลนย่าเตะทิ้งไปได้ครับ
1: แบ็กซ้ายใช่ไหมครับ
0: โอ้โห
1: ปุบมาช่วยในกรอบหกหลาเลยครับ
0: เล่นสั้นมาครับดูเอแหวกมาเดมเบล่โยนเข้าไปครับโดนโคสกลับไม่ได้บอลยังอยู่ทางขวาครับคุณเด้ให้มาที่เอ็มบัปเป้ตรงกรอบเขตโทษทางขวาเอเบเป้หยอดเข้ามาครับลาป๊อกโขกไว้โคเน่บอลตกมาอยู่ซ้ายเนี่ยต้องพลิกออกมาครับเตโอเอนเดสให้มาครับแชกีไม่ฝืนนะครับมาขวาอีกทีนึงโคเน่โยนลูกนิดมาแล้วก็ออกหลังก็ไม่โดนใครเลยครับ
1: โอ้โหเสียววาร์ปเลยครับทดเจ็บ7นาทีนะครับลูกนี้กล้าปล่อยได้ยังไงครับมาคูเรย่ากับอุไนซิมอนอาจจะไม่ได้ส่งเสียงนะครับนี่ครับจังหวะที่คูริยาจิ้มก่อนที่เอ็มบัปเป้จะมายิงนะครับช็อตสำคัญเลยครับลูกนี้เบชองนั่งไม่ติดแล้วตอนนี้เวลานี่เหลือไม่เยอะครับ
0: ยาเมาให้มาโอ้โหม้วนหนีเบดี้เคาะย้อนกลับมาครับที่ยอเรนเต้คืนหลังกลับมาเลยครับลึกมาที่เปากูบาซี่ทด7นาทีนี่ไปนาทีเศษๆครับลาป๊อกโยนดีกว่าครับโยนยาวๆมาโอ้โหคุณเด้หมงไว้ได้นิดเดียวปั๊มกันอูปาเมกาโน่เสียเหลี่ยมครับบอลมาอยู่ที่นิโก้ให้มาอีกทีนึงเร่งไม่เร่งอ่ะรอเหมือนจะแต่งตัวให้ฟาวแต่ไม่มีใครฟาวแกครับเมริโน
1: ่แต่ก็ยังครองบอลได้นะครับ
0: ผิวมาแล้วครับโอเล่เต็มสนามไม่หมดแล้วยามาจะไปอ่ะไม่ผ่านครับผู้สินมองว่าทิ้งตัวลูกเตโอตัดได้ก็เล่นเร็วไม่ได้เลยนะครับ
1: สุดท้ายก็ต้องไปเซตคืนหลังอีกพอทำช้าสเปนลงมากันเต็มเลยครับ
0: วันนี้บอลเร็วของฝรั่งเศสครับเจอบอลดีเลย์เข้าไป
1: เรียบร้อยเลย
0: โอ้โหทิ้งยาวมาเอ็มบัปเป้สับขาโดนกูกูเลนย่าจิ้มมีครับโอ้โหวันนี้กูกูเลนย่าเท่ไปเลยครับช่วงท้ายนี
1: ่แบ็คขวาซ้ายเด่นมากนะครับวันนี้ของสเปน
0: แต่ปอโลเนี่ยหมดนะวิ่งจนเกลี้ยงครับ
1: แต่ก็คุ้มนะจริงได้หนึ่งประตู
0: แน่นอนมากวันนี้สเปนตอนนี้จากกระทิงเนี่ยเป็นมาตาดอร์ล่อไก่ครับโอ้โหให้ไก่วิ่งตามโรดี้นี่เขี้ยวจริงๆโอ้โหเซกิโอรามอสอิเกกาซิยาส
1: ชาบี
0: โอชาบี
1: ไอ้ใช่เซตเดียวกับอีพาติโน่ป่ะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ท่านลำเลือมากนะใช่เพราะว่าชาบีเขานั่งอยู่มุม
0: ถูกครับ
1: แฟนสเปนได้เฮครับ
0: แก๊งนี้นี่แก๊งแชมป์โลกนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโอ้โหดีใจครับถ้าทีมเนี่ยผ่านเข้ารอบต่อไปเพราะว่าอยู่ไกลเมียครับ
1: ได้ดูต่อใช่ไหมอ
0: ยู่ต่ออ
1: ยู่ต่ออย่างน้อยๆเนี่ยวันที่19แน่นอนนะ
0: ครับ
1: อูสเปนถ้าเข้
0: าอ่างแล้วไม่ต้องกลับบ้าน
1: เข้าชิงอังกฤษนี
0: ่เอาอังกฤษเข้าเลยคุณเด็ก
1: รีแมตช์ยูโร
0: จริง
1: ใช่
0: ยูโรครั้งที่แล้วนะ
1: แต่ถ้าสเปนชิงกับอาเจนยามาเมซี่นะ
0: โอ้โหนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสตาร์ที่ต่างยุค
1: ใช่
0: เอาละครับเลือกเอาครับชอบอันไหน

0: ไหนก็ได้อย่างนั้นแต่ตอนนี้ฝรั่งเศสต้องตั้งรับก่อนโอ้โหมีโอกาสต้องตั้งรับก่อนนะครับโดนนิโก้ทะลุมาซัดลูกที่เสาแรกครับโอ้โหแต่ไม่ตรงกรอบครับนิดเดียว
1: ยิงหลุดไปเองแต่พี่ชายเขาใช่ไหมเลือกเล่นให้กาน่า
0: ครับใช่อยู่ทีมเดียวกันนะครับในที่แคว้นบาสครับบิลเบาดูเอเล่นลวดลายมายังได้อยู่ครับกินแดนมาผ่านมา4นาทีครับยังเหลืออีก3นาทีครับเอ็มบัปเป้จ่ายขึ้นมาที่แชกีครับมีเวลาครับแชกีเลือกไปทางขวาเดเบเล่ล็อกซ้ายซัดลูกนี้เข้ามือของซิมอนครับโอ้โห
1: ยิงยังไม่ผ่านนี่ขนาดวันนี้ซิมอนมีช็อตพลาดให้แล้วก็ยังไม่ได้ประตูเลยครับโดนกูคูเลย่าขวางก็ยิงยากนะครับโอ้โหร้องนะครับหนูน้อยเป็นแฟนฝรั่งเศส
0: เหมือนรู้นะครับ
1: มีนอกเกมกันอยู่ท่านไม่มีเสียงระวีดสเปนลุยต่อ
0: คุณเด้นะครับลงไปนอนอยู่ตอนนี้แชมป์โลกปี2010นะครับที่ซาอุดิอาระเบียกำลังจะได้ชิงอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์และเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีนะครับ
1: ทิ้งช่วง4ครั้งเลยนะน่ะ
0: ยาวนานมากตอนมาป้องกันแชมป์นี่ยับเลย
1: ครับ
0: นะฮะเจอลูกเจ้าเวหาของฟานเพอร์ซี่เข้าไปดูเรื่องเลยโอ้โหแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบอลดูครับสเปนและกุกุลิญานี่ขึ้นมาอยู่ตรงกลางเลยครับออกมาทางขวาที่ลามินยามาลล็อกกลับแน่นอนโอ้โหดูเอโดนหลอกแล้วก็เป็นบอลทุ่มของสเปนอีกต่างหากครับ
1: เข้าทางทุกอย่างแล้วครับตอนนี้เหลือแค่หมดเวลาเท่านั้นเองครับกำลังจะเข้าสู่นาทีสุดท้ายของการทดเจ็บนะครับ
0: อย่าเมาครับลากมาโดนเตะล้มลงไปผู้สินให้เล่นต่อไปแล้วครับโกเน่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่แจ้งเกิดเหมือนกันนะครับลงในฐานะตัวสำรองของจอห์นไมนี่วันนี้ลงมาเล่นคู่กันในครึ่งหลังนะครับขวามาแล้วครับนาทีสุดท้ายครับเดมเบเล่ลากจี้มาเดมเบเล่ขวาซัดแล้วนี่ติดเซฟของซิมอนครับโอ้โหแอบยิงก็ยังไม่เข้าอยู่ดีอ่ะคุณเด้ยังมาต่อครับโกเน่ฝรั่งเศสจะขอสักลูกครับดูเอเอ็มบัปเป้ลูกนี้โอ้โหปั่นลูกนี้ข้ามคานออกไปอีกแล้วครับ
1: ขอจบเองครับทางด้านประธานเป้เซตกันอยู่นานครับสุดท้ายปั่นด้วยขวาก็โด่งข้ามคานอยู่ดีครับรอเวลาอย่างเดียวนี่ต้องจะไปที่แฟนบอลสเปนครับกำลังจะได้เฮครับ
0: โอ้โหนี่แฟนอาร์เจนตินามาด้วยนะแฟนมาสำรวจ
1: อยู่ในกลุ่มแฟนบอลฝรั่งเศสอะแต่ก็ต้องทำหน้าเศร้ากับเขาด้วยนะ
0: ใช่
1: ถ้าไม่ซึมกับเขาเนี่ยเดี๋ยวโดนนะฮะ
0: เดี๋ยวโดนแล้วผู้ตัดสินก็เป่านวิดหมดเวลาการแข่งขันครับสเปนเอาชนะฝรั่งเศสในวันชาติของฝรั่งเศส2-0ครับแล้วก็พวกเขาสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2ลุ้นแชมป์สมัยที่2พร้อมกับส่งแข้งเลสเบิร์กกลับปารีสครับ
1: ก็2ประตูครับได้จากจุดโทษของโอยาซาบาลตั้งแต่ครึ่งแรกนาที22แล้วก็ประตูของเปโดปอโรครับ 2-0 ในช่วงครึ่งหลังนาทีที่58ไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศนะครับสเปนเลือกเอาคุณจิ้มเอาเลยคุณจะเอาฟ้าขาวหรือจะเอาสิงโตคำราม
0: ครับโอ้โหแต่ว่าถ้าอังกฤษเข้านี่เท่ากับว่านี่จะเป็นการมาเป็นทีมยุโรปที่คว้าแชมป์นอกทวีปนะอีกครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นอาร์เจนตินาเข้าไปก็สุดมันและตอนนี้เนี่ยรีแมตช์ฟุตบอลโลกรอบชิงครั้งที่แล้วไม่มีอยู่จริงแล้วนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าทีมที่เล่นร้อนแรงสุดในทัวร์นาเมนต์นี้จอดป้ายแค่รอบรองนี่คือแมตช์แรกที่เขาเล่นไม่ดีแล้วแบบแพ้เลยพี่
0: จริงครับแล้วนี่คือการถูกนำก่อนครั้งแรกและนี่คือแมตช์แรกที่ฝรั่งเศสยิงไม่ได้ครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหเกมรุกร้อนแรงกล้องจับไปที่ทั้งเอ็มบัปเป้แล้วก็โอลิเซ่นะครับซึ่งวันนี้แผงฤทธิ์ไม่ออกครับ
1: ร้องไห้เลยดูเกมรุกเอ็มบัปเป้เดมเบเล
0: ่
1: โอลิเซ่บาโคล่า
0: โอ้โห
1: หายหมดเลย
0: วันนี้ต่อให้บาเป๊ปซี่มากับบาโกล่าก็ไม่ไหว
1: โรดี้คนเดียวเอาอยู่อะ
0: โอ้โหโรดี้

0: คนเล็กนักเรียนโตครับ
1: ครับ
0: เอาอยู่หมดเลยคุณเอกว่าเดี๋ยวเราพักก่อนเนาะ
1: ได้เลย
0: แล้วเดี๋ยวเรากลับมาตอบข้อความแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์กัน
1: ครับผม
0: นะครับสักครู่เดี๋ยวมาครับ
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
1: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
0: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: โฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมที

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกWorld Cup 2026ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือ World Cup ครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชเดชองมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็น1ใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวัวครับคนนี้ด้วย
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: นำคุณผู้ฟังกลับมาติดตามกันต่อนะครับอยู่กับเราอีก1ชั่วโมงในช่วง OT ครับคุณเอกครับผม
1: ก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้เราก็มาเก็บตกหลังเกมนะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ก็จะมาพูดคุยในเรื่องของข้อความด้วยที่ส่งมา
0: ได้เลย
1: ก็ยืนยันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับสเปนเข้าไปชิงชนะเลิศก็ชนะฝรั่งเศส 2-0 เราเจอผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินากับทีมชาติอังกฤษ
2: เลือกเอา
1: คือ4ทีมเนี่ยมันทีมไหนเข้าชิงก็ได้นะมันมีสตอรี่มันน่าคุยหมดอ่ะพี่บี
0: ใช่ครับนะฮะมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกเลยครับว่าเราก็ออกไปคุยคุณเอกเมื่อสักครู่เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคู่นี้เนี่ยสเปนจะกำราบวิธีการของฝรั่งเศสได้แบบหมดจดจริงๆ
1: ใช่มันดูแบบจะใช้คำว่าสู้ไปได้มันก็มีมุมนั้นอยู่นะพี่นะ
0: ใช่
1: ความละเอียดของสเปนหรือว่าจะบอลแพ้ทางหรือตรงกงตรงกลางแนวรงแนวรับอะไรอย่างเงี้ยผมว่าดีตั้งแต่อูไนซิมอนอ่ะ
0: โอ้โหจริง
1: โชคดีตรงที่ไอช็อตที่ออกมาตัดบอล
0: ดูเอคิดเยอะ
1: ดูเอถ้าจริงถ้าการจะมีเหวอ
0: นะครับด้วยประสบการณ์ครับดูเอยังเด็กนะครับ
1: ครับผม
0: ยังเด็กมา20แต่ว่าคนหนึ่งที่เราอาจจะต้องพูดถึงหน่อยนะครับของฝั่งของสเปนนั่นก็คือเซนเตอร์แบ็กวัยรุ่นแล้วก็วัยเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ทั้งคู่เลยก็คือเปากูบาซี
1: ่
0: หนุ่มน้อย
1: หนุ่มน้อย
0: นะครับในวัยยังไม่20นะครับแล้วก็คนที่เรามองว่าตั้งแต่เขาออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยการมีอาการเจ็บหนัก
1: ก็น่าจะหมดแล้ว
0: ไอมริกลาปอก
1: ก็ยังเป็นตัวหลัก
0: โอ้โหเล่นแล้วเนียนกิฟเลย
1: กูบาซี่19
0: ครับ
1: ลาปอกที่32
0: โอ้โห
1: แต่เรามองว่าคงหมดจริงๆแหละว่าไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียมา
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับใช่
1: แต่กลายเป็นว่าแต่มองมุมของคนเป็นโค้ชอย่างเดลาฟูอินเต้ก็งงนะหุยสเปนนะนักเตะดีๆในลาลีก้า
0: เพียบเลย
1: เพียบเลย
0: แต่เลือกคร
1: ับ ยังเลือกอ่ะ
0: เลือกมาเมื่อไหร่นะเลือกตัวจริงด้วย
1: เราเล่นดี
0: โอ้โหเล่นดีนะครับ
1: นี่ขนาดว่าเอาจริงพี่บีมองสเปนชุดนี้ซูเปอร์สตาร์ที่เป็นระดับโลกอ่ะ
0: ยังไม่ถึงนะ
1: อาจจะมี
0: โรดี
1: ้
0: ใช่
1: ยาเมาก็
0: กำลังจะ
1: กำลังขึ้นอ่ะนอกนั้นท่านในยุโรปยังพอได้อยู
0: ่
1: ตัวระดับท็อปยุโรปแต่ว่าระดับโลกเนี่ย
0: เขาเรียก
1: ว่าฝรั่งเศสอ่ะผมฝรั่งเศสมีเยอะกว่านะ
0: ใช่เขาเรียกว่าขึ้นมาเป็นระดับอินเตอร
1: ์แ
0: ต่บังเอิญว่ามันเรียงขึ้นมาอย่างน่าสนใจเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยมีการลองวัดตัวกันของตัวจริงระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสซ
1: ึ่
0: งเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่ง
1: ครับ
0: นะของ ESPN ขึ้นมาจุดนี้น่าสนใจตรงที่ว่า11ผู้เล่นตัวจริงพอวางออกมาแล้วเนี่ย
1: ของทั้งคู
0: ่ครับสเปน6ตัวฝรั่งเศสมี5ตัวแล้วที่สกิด
1: เอามาเปรียบมวยกันนะ
0: เอาเปรียบมวยกันปรากฏว่าที่สกิดนะคุณเอกท่านผู้ชมคุณผู้ฟังครับคือคู่กลางที่สเปนน่ะเด้งเป็นสีแดง2ตัวขึ้นมาคือตัวอื่นเนี่ยไม่มองเลยพอมองกลางปุ๊บจริงเพราะว่าเขาจัดคู่เป็น

0: คู่กับทางโรดี
1: ้
0: ซึ่งมันเหลื่อมกว่า
1: อ
0: าร์เดียนราเบโอกับคู่ของชัวเมนี่หรือโกเน่
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก็เห็นผลจากคู่มิดฟิลด์จริง
1: เออพี่เพราะถ้าฟุตบอลตรงกลางมันดีอ่ะมันบรรลานได้ทั้งเกมรุกและเกมรับนะ
0: ม
1: ันได้เห็นเลยว่าโอ้โหโรดี้เก็บหมดเลยอ่ะเกมรับยังลงมาช่วยอ่ะ
0: แล้วคุณเอกก็ตั้งข้อสังเกตครับเมื่อสักครู่ว่าไอ้ชองน่ะคิดเยอะไปไหมก
1: ับ
0: ไอ้ใบเหลืองของอาเดียงราบิโอเพราะตั้งแต่เปลี่ยนเอาอาเดียงราบิโอออกเนี่ยเกมตรงกลางของฝรั่งเศสเป็นรองชัดขึ้นไปเดิมอีก
1: ใช่มันไม่ดีขึ้นนะ
0: ไม่ดีขึ้นเพราะว่า2คนเนี่ยเล่นเหมือนกันทั้งโคเน่แล้วก็ทั้งชัวเมนี
1: ่ในชองคิดเยอะแหละผมว่าเพราะว่าติดเหลืองไปแล้ว1ติดเหลืองมาแล้ว1ถ้าไปพลาดพังมาโดนเหลือง2ก็แดงก็เหลือ10คนอีก
0: มันมีช็อตสุ่มเสี่ยงที่อาจจะทำให้เดชองเนี่ยคุยกับกีเซฟองว่าเฮ้ยอาจจะต้องปรับตรงนี้ในช่วงทดเจ็บครึ่งแรก
1: ครับ
0: ซึ่งราบิโอดูเหมือนช้าไปนิดนึงแล้วเกือบไปแล้วโชคดีที่ว่าจังหวะที่เหยียบเหยียบหญ้า
1: ใช่
0: ถ้าเป็นเท้าแล้วก็
1: เรียบร้อย
0: โอ้โห
1: แดงแน่นอน
0: ดูไม่จืดอ่ะต้นนะครับ
1: ครับ
0: อ่
1: ะก็ฝรั่งเศสเนี่ยจะเล่นอันดับชิงอันดับ3วันที่18นะ
0: ครับ
1: 18ก็ค่ำคืนวันเสาร์ส่วนสเปนไปรอชิงในวันค่ำคืนวันอาทิตย
0: ์ครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้อีก1คู่อังกฤษกับอาร์เจนตินาผู้ชนะเข้าชิงผู้แพ้ก็จะไปชิงอันดับ3แต่ประธานเป้ยังได้ลุ้นดัสซันโบอยู
0: ่ครับ
1: ยังมีอีก1แมตช์ในการเล่นชิงอันดับที่3นะครับ
0: ก็ทำให้เราว่ากันถึงดิเดียเดชองหน่อยนะครับเมื่อสักครู่ที่เปิดเพลงของริกกี้มาตินเนี่ยมันเป็นเพลงที่บทจบก็คือช็อตสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นมิวสิกวิดีโอหลังจบการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1998เมื่อ28ปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับผม
0: เดชองเป็นคนชูถ้วยนะลิฟท์โทฟี่ในวันที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเป็นวันชาติฉลองแชมป์โลกเป็นกัปตันที
1: ม
0: แล้วก็ต่อจากนั้นให้หลังมาปี18เดชองกลายเป็นโค้ชที่พาฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลก
1: ที่รัสเซีย
0: ครับด้วยการเอาชนะโครเอเชียไปแบบขาดลอย4-2ในวันนั้นนะแล้วก็เขาก็กำลังจะเป็นโค้ชคนแรกที่พาทีมเนี่ยเข้าชิงฟุตบอลโลกถึง3สมัยนะต่อให้ติดไม่ติดเนี่ยแต่แกกำลังจะทำได้แต่ก
1: ็ไปไม่ถึง
0: ไปไม่ถึงนะฮะก็สถิติก็ยังคงเท่ากับฟรานซ์แบคเคนบาวเออร์กับมาเรโอซากาโล
1: ครับ
0: นะฮะ
1: อ่ะก็ยินดีกับแฟนสเปนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: ดีกว่าจริงๆ
0: ดีกว่าครับชัดเลย
1: คือฟุตบอลถามว่าความมันระดับ5ดาวไหมผมว่าไม่ถึง
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: สู้ด้วยแท็กติกมันสู้ด้วยเรื่องรายละเอียดหรือว่าความผิดพลาดของคู่แข่งอะไรเงี้ย
0: ไอ้ลูกที่เสียประตูแรกเนี่ยนะฮะคือที่เรามองก็คือว่าถ้าเราจะหาจุดที่มันเปราะบางดีกว่าจะบอกว่าจุดอ่อนเนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นแต่จุดเปราะบางที่สุดที่จะตีเข้ากำแพงเมืองของนโปเลียนทีมเนี่ยนะ
1: ก็รูนั้นรูเดียวนะ
0: รูนั้นจริงๆ
1: จุดนั้นจุดเดียว
0: กูแค่มงชงตั้งขึ้นทำไมนี่ยังย้อนคิดถึงช็อตลูกก็ดีนะที่ลูกนั้นถ้าเสยออกไปซะก็ไม่มีอะไร
1: ใช่พี่ถ้าเป็นสักเอาเรื่องของเรานะถ้าย้อนไปสัก20ปีก่อนนะถ้ามึงมงบอลแบบนี้มึงโดนโค้ชด่านะ
0: โอ้
1: โค้ชต้องบอกมึงต้องมงออกดิวะม
0: ึ
1: งต้องเคลียร์อย่างเดียวแล้วพี่
0: ใช่
1: แต่เดี๋ยวนี้ถ้ามงบอลออกโค้ชก็ด่า
0: จริง
1: ไม่เก็บบอลเล่นวะ
0: เพื่อจะท
1: าน
0: ซีชั่น
1: เออแทคติกฟุตบอลมันก็เปลี่ยนไปนะ
0: ซึ่งลูกกระดินชงลูกนั้นมันมีเด็กที่ฉลาดคนหนึ่งที่วิ่งมารอพอดีด้วยลามินยาเมาเนี่ยมันเป็นเด็กคนนั้นพอดี
1: ซับ
0: พอด
1: ี
0: ไปหมด
1: เก่ามากนะพี่ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจยิ่งด
0: ีแล้วร่างกายของลามินเนี่ยดูค่อยๆฟิตขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช
0: ่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคร
1: ับ
0: ก็เลยทำให้เป็นเหตุผลสู่ประตูแรกแล้วลูกยิงจุดโทษของโอยาซาบาลเนี่ยสวยจริงๆด้วย
1: ใช่
0: ยิงดีมาก
1: ยิงเฉียบขาด
0: เฉียบขาดครับ
1: ส่วนลูกสองก็จะบอกยังไงดีอ่ะคือจังหวะเข้าทำอูปาเข้าไปจังหวะไปทำฟาวเนาะโอโม
0: เหมือนจะเข้าไปเข้าด้านหลังอ่ะฟาวแน่ๆ
1: ฟาวแน่ๆแต่ก็ดันทะลึ่งโชคดีบอลมาเข้าทางปอโล่พี่มัน
0: ซึ่งพอมันกระเด้งมามันเหมือนกับปั่นแล้วเด้งรอ
1: ใช
0: ่แล้วปอโล่คือแบ็คเนี่ยมันมีเบสิกอยู่ข้อหนึ่งคือมันจะแปรแน่นนะครับ

0: นะแต่ลืมนะไอ้รูนั้นรูแบ็กซ้ายอีกนะ
1: ถูก
0: รูแบ็กซ้ายอีกนะ
1: รูแบ็กซ้ายที่หลุดมา
0: แล้วช่วงหลังเห็นเลยว่าลามินมันเริ่มพาลูกกระดินพาทัวร์แล้วนะเริ่มไม่ทันเลย
1: นารู้จักว่าเท็กซัสเป็นไงเท็กซัสที่ไม่ให้ไก่ย่างเลยนะไม่ให้ไก่ทอดด้วยโอ้โหเล่นซะ
0: ดูก็ดีแต่สงสัยจบทัวร์นาเมนต์นี้เสร็จปุ๊บคงไปหาเนย์มาร์ที่ลาสเวกัสอ่ะ
1: เคลียร์กันหน่อย
0: ไปเล่นโป๊กเกอร์
1: เคลียร์หน่อยนะฮะแก้เหงานะครับโอ้โหเลยกลายเป็นการเข้าชิงชนะเลิศครั้งที่2นะครับของสเปนซึ่งครั้งแรกเขาเข้าชิงแล้วต้องเล่นถึงช่วงของการต่อเวลาพิเศษที่ชนะเนเธอร์แลนด์ 1-0 ด้วยประตูของอินเนสตา
0: ตั้งแต่ได้แชมป์ปี2010อ่ะพี่บีสเปนฟอร์มไม่ค่อยดีนะกับบอลโลกอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยสเปนฟอร์มกับบอลโลกไม่ดีเลยพอได้แชมป์ปี2010ใช่ป่ะ
1: ครับ
0: 2014รอบแรก2018 2022ตกรอบ16แต่อย่างครั้งที่แล้วก็ตกรอบเพราะโมร็อกโกนะหรือจะวนลูป3เมเจอร์ใหญ่อีกวะพี
1: ่ก็ตอนนี้ภาคอยู่ครับคุณเอกบอกเอ๊ะยังไงเนี่ย มันจะเหมือนกับตอนที่ปี2008หรือเปล่า
0: 2008แชมป์ยูโร
1: ชนะเยอรมัน 1-0 แล้วก็ไปเป็นแชมป์โลก
0: แชมป์โลก
1: ชนะเนเธอร์แลนด์ 1-0
0: ใช่แล้วก็มาได้แชมป์ยูโรอีก
1: 4-0 ใช่อิตาลี
0: แต่ต่อให้เป็นอังกฤษหรืออเจนเข้าไปอ่ะก็ตามหน้าเสือเมืองนงเมืองนอกเขาก็มองว่าเป็นรองสเปนอยู่ดี
1: ใช่อันนี้คือเต็งหนึ่งก่อนเข้าทัวร์นะ
0: ใช่ใช
1: ่นี่คือเต็งหนึ่งแล้วก็ประเด็นก็คือว่าพอไปเสมอกับกับบูเวดี้แคปเปิลเนี่ยลูดเลยลูดมาซะดื้อๆนะครับโอ้โห
0: นี่เคเบิลที่ลอนดอนนี่ยิ้มเลยนะ
1: โอ้ยิ้มสิฝรั่งเศสตกรอบสงสัยคนมาเยอะนะฮะโอ้ทัวร์มาเพียบเลย
0: ฝรั่งเศสฟอร์มอย่างบ้านะพี่ไอ้รอบตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบ8ทีมันยิงไปตั้ง16ประตูอ่ะ
1: ใช่อั
0: ลเลียตอนแรกเกมมันดีมากนะครับ
1: นี่เป็นเกมแรกที่ฝรั่งเศสเป้าสะอาดนะคร
0: ับ
1: บอดสนิทในฟุตบอลโลกและเป็นครั้งแรกด้วยที่เขาถูกนำแล้วพอถูกนำครั้งแรกก็แซงไม่ได
0: ้ใช่ใช
1: ่โอ้มันเป็นอย่างนี้เสียจริงนะฮะสำหรับฟุตบอลก็ในเกมนี้นะครับทางก่อนเกมคุณเอกคุณผู้ฟังมันมีอันนี้มันมีสถิติเป็นเขาบอกว่ามันเป็นคำสาปคำสาปฟุตบอลโลกมันมาอย่างนี้เขาเขียนแค่3อันเขาบอกว่าอันแรกเลยนะถ้าช่วงนั้นเนี่ยใครเป็นบอลลงดอมามันจะไม่ได้แชมป์โลก
0: เขาหรอไม่ได้สังเกต
1: ก็คือ
0: เดมเบเล่ครั้งล่าสุดก็เดมเบเล่
1: เดมเบเล่นะก็คือเข้าเรียกว่าฝรั่งเศสนะฮะสองเนี่ยทีมที่มีโค้ชต่างชาติคุมทีมจะไม่เคยได้แชมป์โลก
0: แสดงว่าเจนเข้าชิง
1: แ
0: ล
1: ้
0: วแหละ
1: เราอย่างเห็นถูกป่ะแต่มันมีอันนึงเขาบอกว่าไอ้ทีมที่เคยอยู่เป็นโนหนึ่งของแรงกิ้งเนี่ยไม่เคยได้แชมป์โลกคืออาร์เจนตินา
0: ปัจจุบันเนี่ยเพราะปัจจุบันแรงกิ้งโนหนึ่งนี่คืออาร์เจนนา
1: อาร์เจนตินาเห็นไหมสามอันจะไม่ได้แชมป์โลกแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีฝั่งสเปนเลยมันก็มี
0: ทางเลยนะ
1: แต่มันมีแฟนบอลคนหนึ่งที่แสบก็ไปบอกว่าอ๋อโทษนะฮะเขาเขียนงี้เลยบอกว่าไม่มีโค้ชหัวล้านคนไหนที่เคยได้แชมป์โลกเว้ยแสบนะฮะซึ่งเราก็คิดตาม
0: เอ๊ะสเปนครั้งล่าสุดนี
1: ่ตอนที่เป็นแชมป์ก็ยังมีผมไงใช่เพราะว่าตอนนั้นยูโรมาลอกเนส
0: โอ้งี้ฝรั่งเศสซีดานมาเป็นก็ไม่ได้แล้วทีเนี้ยฮอลแลนด์ถ้าคุณไปเอาสล็อตนี
1: ่โอ
0: ้ไม่ได้นะ
1: ห
0: รืออิตาลีที่มีข่าวเป๊ปอยู่เนี่ย
1: ก็ไม่ได้อีก
0: นะไม่ได้นะ
1: ก็แฟนๆที่เข้าไปเถียงบอกเอ้ยหลายคนมันก็ไอ้นี่นะเออนู่นนี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตแบบสนุกสนุก
0: ครับ
1: ตามวันนี้นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยสิงโตบอยนะฮะทายถูกแต่ว่าฮิปโปก็คือเจ้าหมูเด้งทายผิด
0: ในบ้านเราใช่ไหมอาจารย
1: ์บ้านเรา
0: หมูเด้ง
1: หมูเด้งอ่ะฮิปโปฮิปโปไทยฝรั่งเศสใช่ไทยฝรั่งเศสส่วนสิงโตบอยที่ถ้าผมจำไม่ผิดคือขอนแก่นนะไทยว่าสเปนเข้า
0: สเปนก็ปลาหมึกพอนะก็ปีที่สเปนคว้าแชมป์โลกนี่ปลาหมึกพอดังเพราะสเปนนะ
1: ยุคนั้นหมึกพอตอนนี้เนี่ยคนแทบจะไปปิดทองสิงโตแล้ว
0: ดังเลยดังเลยนะดูข้อความหน่อยไหมอาจารย
1: ์ได้เลยครับ
0: ทูเคิลจะพาอังกฤษคว้าแชมป์เดี๋ยวรอลุ้นเอาพุ่งนี้เอาให้ผ่านอาเจนก่อนเถอะ
1: สนุกนะโอ้เดี๋ยวคู่นี้เรามาคุยกันหน่อยนะเบรกหน้านะ
0: ครับตัดเชือกคู่สองคืนนี้หนูฟันธงแชมป์เก่าคณะ
1: ค่ะ
0: คุณน้าเมสซี่จะนำทีม

0: นำทีมความเก่าปราบความสดค่ะ
1: ค่ะ
0: บวกกับดีกรีแชมป์เก่าคมคมคูคูเบียดเบียดเข้าป้ายชิงได้แน่แต่ต้องเคยลงทุนให้จัดทีมคร่าวๆซิมอนปอโลคูบาซีลาปอตคูย่าโรดี้จูดเมสหรือว่าทีมอะไรทีมยอดเยี่ยมหรอไม่บอกมา
1: เออ
0: อ๋อทีมยอดเยี่ยมคร่าว
1: ๆอ๋อทีมยอดเยี่ยม
0: ดีบีเอกเช้านี้จะสั่งไก่ย่างตัวใหญ่ๆสักตัวจากพี่จอนคลองหก
1: โอ้โห
0: แสดงว่าพี่จอนนี
1: ่สายกระทิง
0: เออสายกระทิงแน่นอน
1: แสดงว่าก็กินไก่ย่างแก้มกระทิง
0: ใช่
1: แต่ห้ามดื่มเกินวันละสองขวดนะฮะ
0: ไก่ย่างเราก่อนหน้านี้มีไก่ย่างสมหวังมานะพี
1: ่สมหวังไก่ย่าง
0: เออมาโอ้โหสิบยี่สิบกล่องอ่ะ
1: โอ้โห
0: แต่พักหลังมาเงียบ
1: เงียบใช่ไหม
0: ไม่รู้ว่ามีใครสั่งห้ามหรือเปล่าถ้าไม่ซ้อก็พี่ปูเลย
1: เออเลี้ยวซ้าย
0: หรือว่าพี่เขาอาจจะมาส่งนะ
1: แต่ว่าไม่ถึง
0: แต่มาเจอดักไว้หน้าตึกเดี๋ยวร้อย
1: หอมกลิ่นมันหอม
0: จะว่าไปฝรั่งเศสรูปแบบการเล่นเข้าทำมันเดิมๆนะครับ
1: ใครนะ
0: เหมือนฝรั่งเศส
1: โอ้ยก็โดนปิดลายหมดเลยอ่ะ
0: ผมว่าต้องชมดลปูนเต้ด้วยนะพ
1: ี่สังเกตไหมครับว่าวิธีการที่เล่นอยู่อ่ะมันเหมือนตัวที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันคือตัว M หรือตัว W อ่ะนักฟุตบอลของสเปนเนี่ยจะไปยืนกั้นอยู่ตลอดเวลา มันเป็นบล็อกที่เป็นบล็อกที่วิ่งเสียบแล้วผู้เล่นสเปนมายืนตรงนั้น
0: อ่
1: ะเป็นเหมือนตัวดับเบิ้ลยูครับหรือตัวเอ็มนะคู่กันอยู่ตลอดเวลา
0: เรายิงแบ็คเนี่ยโอ้โหโคตรขยันนะปอโลกูเลย่า
1: คล่องนะแล้วปอโลนี่ซัดไปสองไปแล้วนะครับก็เป็นนักฟุตบอลกองหลังของสเปนที่ต่อจากเฟนโดเอโร่ที่ยิงน็อกเอาท์2เม็ดยิงในฟุตบอลโลกอ่ะ2เม็ด
0: โอ้โหเป็นลูกไหนเนี่ย90นะ
1: เอโร่ใช่ใช่เอโร่คนที่ตอนนั้นที่สเปนไอ้ปลดไอ้นี่กลางอากาศอ
0: ่
1: ะปลดไอ้โค้ชที่แกไปคุมมาดริดเออนั่นน่ะแล้วเอโร่อ่ะไปในฐานะผู้พออ่ะ
0: คิดรัสเซียป่ะครั้งนั้นน่ะ
1: ใช่
0: ไอ้นั่นก็บ้า
1: ไปรับงานแล้วไม่พูด
0: โอ้บ้าบอ
1: ใช่ใช่ใช่นะคร
0: ับ เห็นไหมนายเอกหนูแม่นไหมคะฟังแค่ฉายาก็รู้แล้วว่าใครจะชนะแล้วที่บอกว่าเต็งหนึ่งคือเต็งหนึ่งชิงที่สามใช่ไหมคะสำนักเทรนด์ทุนใช่เต็งคืออย่างที่พี่วีพูดอย่างสเปนอ่ะก่อนออกสตาร์ทโทมเมนเนี่ยสเปนเต็งหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่พอสเปนเสมอแค่เบิร์ดแค่นั้นแหละ
1: รู้เรื่อง
0: เลยแล้วก็มันก็ปรับเป็นทางด้านฝรั่งเศสเป็นทีมเต็งหนึ่งแทน
1: ใช่เพราะว่ายิงกระพุอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: นะคร
0: ับ
1: ยิงมันเลย
0: ครับฟังจากมอเตอร์เวย์ครับจากคุณกอลัม
1: ครับโอ้เจอโฟโดยังฮะ
0: ฟังจากประเวศเดี๋ยวผมอายุ35น้ำหนัก78สูง175ผมอยากฟังภาคบอลพรีเมียร์ลีกครับจะทำให้ผมสุขภาพดีขึ้นครับถ้าเราส่งไปช่วง7โมงเราต้องข้อความประมาณนี้ไหมครับ
1: ดีมาก
0: เดี๋ยวนะป๋ากับพี่เทพต้องเจ็ดโมงครึ่ง
1: เจ็ดโมงครึ่งนะ
0: ใช่ป่ะพ่าง
1: เจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่ง
0: ต้องเจ็ดโมงครึ่ง
1: ใช่เจ็ดโมงครึ่ง
0: ต้องเจ็ดโมงครึ่งประมาณนั้น
1: ส่งต้นเลยฮะเดี๋ยวแกตอบไม่ทัน
0: ครับหมูเด้งกินแตงโมธงฝรั่งเศสท่านกับธงอังกฤษ
1: ใช่หมูเด้งเนี่ยฟันธงว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสจะชิงส่วนสิงโตเนี่ยฟันธงว่าอาร์เจนตินาชิงกับสเปน
0: หมูเด้งบอกชิงที่3
1: หมูเด้งไม่ได้บอกว่าชิงอะไร
0: หมูเด้งไม่ได้บอกว่าชิงอะไรหมูเด้งบอกชิงที่3
1: หมูเด้งนี่เพิ่งอายุครบ2ขวบนะหมูเด้ง
0: ได้ช่องลาออกเรียบร้อยจากคุณบิ๊กเบิร์ดไม่ต้องลาออกหรอกครับเขาลงอยู่แล้ว
1: เออแกลงอยู่แล้ว
0: เขาประกาศชัดเจนอยู่แล้ว
1: ใช่
0: อาร์เจนเข้าชิงกับสเปนแน่ทูเคิลหัวดื้อหัวรั้นตัวดีๆไม่เอาลง
1: ขนาดนี้แล้วยังโดนอีกเหรอทุกคน
0: ผมว่าเข้าถึงรอบ
1: โอ้ยเก่งแล้ว
0: ครั้งแรกกับการคุมแล้วเข้าถึงรอบ
1: ใช่
0: ผมว่า
1: ไม่ธรรมดาน
0: ี่มันมาตรฐานเดียวกับเซอร์เกเรตเซาเกตเลยนะ
1: ถูก
0: เออ
1: แล้วเล่นมันกว่าด้วย
0: เล่นมันส่วนยูโรยังวัดไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่เคยทำทีม
1: ถูกต้อง
0: เล่นทัวร์นาเมนต์ยูโรนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เดี๋ยวนะอังกฤษอาร์เจนตินาพี่คิดว่าใครเข้าครับจากคุณวาคิม
1: คู่นี้ก็มัน
0: โอ้วันนี้ผมชอบฝรั่งเศสอ่ะกระโดนแล้ว
1: พวกนี้ชอบใคร
0: ผมชอบอังกฤษ
1: เออ
0: แล้วพี่ชอบใครพี่พวกนี
1: ้พรุ่งนี้เหรอผมชอบอังกฤษมีความรู้สึกว่ามันควรจะได้ชิงอ่ะสักที
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่รุ่นเราเนี่ยนะครับเราไม่เคยเห็นนะเพราะมัน60ปีไม่ต้องอะไรหรอกครับพ่อผมเนี่ยในวัย

0: 80ก็ไม่เคยเห็นอังกฤษชิง
1: ไอ้ยุคเจฟเฮิร์ตอะ
0: ไม่ทัน
1: ไม่ทัน
0: เพราะว่ารุ่นนั้นมาเป็นมันถ่ายทอดสดมาเมืองไทยครั้งแรกมันปี70ซึ่งพ่อผมก็ยังไม่เคยได้ดู
1: อังกฤษได้แชมป์ยังเป็นถ้วยจูริเม่อะไร
0: จูริเม่ครับเป็นถ้วยจูริ
1: เม่เป็นทีมเดียวที่ได้แชมป์โลกแต่ว่าไม่เคยชูถ้วยไอ้ฟีฟ่าโบคัพอ่ะ
0: อุรุกวัยด้วย
1: ถ้วยแบบรูปแบบใหม่อ่ะ
0: อุรุกวัยด้วยอุรุกวัย2ที
1: คุ

0: แป้งแก้เคล็ดอาเจียนอีกทีนึงโอ้เรื่องเสื้อนี้ไม่แน่ใจ
1: คืออย่างนี้นะพรุ่งนี้เนี่ยอังกฤษใส่ขาวฮะ
0: อ
1: าเจนเนี่ยใส่เสื้อสำรองก็คือเสื้อสองจริงๆเสื้อเจนตัวเนี้ยมันสีดำนะแต่ว่าไอ้ลายด้วยความเป็นลวดลายมันเป็นสีฟ้ากับขาวมันเลยออกเป็นสีน้ำเงินซึ่งคนก็มองว่าก็อนุมานกันไปว่ามันจะไปเหมือนกับปี86แล้วก็ปี98ซึ่งพอใส่ทั้ง2ครั้งสีออกกรมท่าคุณเอกบอกเนี่ยนะชนะทั้ง2ครั้งแล้วอังกฤษตอนที่ชนะตอนที่เบ็คแฮมมันถอนคำสาปใส่สีแดงซึ่งโดนตอนนั้นที่ได้จุดโทษที่โปเชติโน่เป็นคนฟาวแล้วเบ็คแฮมยิง
0: ปี86ที่แฮนด์ออฟก็อดสีอะไรกันส
1: ี
0: น
1: ี้อังกฤษใส่ขาวอาร์เจนตินาใส่สีน้ำเงินซึ่งเสื้อตัวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก่อนเกมตอนนั้นใส่อาร์เจนตินาใส่เลือคอร์กสปอร์ตทีฟปรากฏว่าเสื้อตัวสำรองเนี่ยคือเขาจับฉลากเป็นทีมเยือ นแล้วเสื้อมันชุ่มน้ำตอนที่เจออุรุกวัยก็เลยทางโค้ชคาร์ลอสเบลาโดก็เลยบอกว่าให้ผู้ช่วยไปที่ตลาดในเมืองไปห้างไปหาซื้อเสื้อมาทีเอาเสื้อที่มันคล้ายสีเนี่ยแล้วเอาเบาๆมานั่นแหละครับไปซื้อที่ตลาดมาให้เลือกทั้งหมดเนี่ยนี่หนังสือของเราหน้าเขียนด้วยนะ
0: ที่เม็กซิโกเนี่ย
1: ใช่เอามาสองสีมาวางเทียบซึ่งมันใกล้เคียงแต่ไม่ตรงนะบิลาโดบอกว่าไม่ได้เรื่องว่ะไม่เอาม
0: า
1: หน้าไปวอร์มอยู่คือจะออกจากสนามซ้อมซ้อมเดินมาถึงปุ๊บชี้บอกเอาตัวเนี้ยแล้วเขาบอกมาเราหน้าชี้แล้วมึงไปซื้อมาให้หมดเลย20ตัว
0: ตอนแรกบอกไม่ได้เรื่อง
1: ใช่ไปซื้อมาเลยและเป็นที่มาของเสื้อที่เตะวันนั้น
0: โอ้จะมีสตอรี่อีกวัน
1: สตอรี่อันนี้เลยฮะคือมันไม่ได้เสื้อที่เตรียมมานะไปซื้อที่ตลาดมาเขาใช้คำว่ามาโลน่าใช้ในหนังสือเขาว่ามาร์เก็ตหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประวัติมาโลน่าเล่มประจำปี10หลังที่แกขอโทษเหตุการณ์แฮนด์ออฟก็อดแล้วปีเตอร์ชิลตันไม่รับอ่ะ
0: กูทุกวันนี้พวกอังกฤษยัง
1: ไม่เอา
0: สาบยังแช่งมาโลน่
1: า
0: อยู่ใช่ไหม
1: มาโลน่าเคยยอมรับทีปี90ก่อนแกไปออกรายการทีวีแกบอกว่าไม่ใช่แฮนด์ออฟก็อดครับ
0: ม
1: ือผมเองแกพูดแล้วนะแล้วปี2005แกขอโทษยังเป็นทางการแต่ชิลตันไม่รับซึ่งผมว่าตอนนี้ชิลตันน่าจะขอรับแล้วล่ะเพราะว่าน่าไม่อยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ใช่มันต้องผมต้องทิ้งช่วงมาหลายสิบปีเนาะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ถ้าเราเป็นชิลตันเราก็โกรธพี่
1: โกรธ
0: ใช่ป
1: ่
0: ะ
1: เน่โกรธ
0: คือมันเหมือนกับคือแฮนด์ออฟก็อดของเราหน้าบางคนยังไปแบบเชื่อชูว่าโอ้โหความมาสักจังอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยใช่
1: ไ
0: หมแต่เขาไม่ได้มองเขาคือเฉพาะคนที่อังกฤษเขามองเป็นการขี้โกงไง
1: ถูก
0: แต่แฟนบอลทั่วโลกเรายังรู้สึกโอ้โหเจ๋งว่ะ
1: มองไม่ทัน
0: บางคนยังมองเฮ้ยโอ้เจ๋งว่ะทำได้ไงวะ
1: ทำได้ไง
0: แต่ช็อตลากขึ้นสนามนั้นก็ต้องยอม
1: เขายอมนะซีโรลาบ
0: ใช่ใช
1: ่40ปีแล้วนะที่เราพูด
0: 40ปี
1: 40ปี
0: แต่ครั้งนี้มันแต่ครั้งนู้นมันรอบ8นะอาจารย
1: ์รอบ8ครับ
0: ครั้งนี้รอบรองโรดี้พอแกฟิตเต็มถังเนี่ยร่างทองสุดๆครับ
1: สุดยอด
0: อย่างกับบูสเก็ตเลยคลาสบอลเชิงสูงคุมเกมอยู่หมดจด
1: ใช่
0: จากคุณนพรัตน
1: ์ครับ
0: ไอ้นักเตะที่เรารู้สึกว่าเฉยๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่ะแต่พอดูเป็นทั้งเกมอ่ะโอ้โหโคตรสำคัญนะพี
1: ่สำคัญมากซึ่งอังกฤษถึงได้ประคบประหงมเดแคนไรส
0: ์
1: นะฮะ
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งข่าวล่าสุดก็คือฟูลลี่ฟิตฟิตละ
0: ฟิตพวกเนี้ย
1: ฟิตละ
0: สบาย
1: ฟิตละแล้วก็อีกคนนึงอ่ะเหมือนปิดทองหลังพระเล่นดีในทัวร์นาเมนต์นะคือเอเลียตอันเดอร์สันในช่วงหลังสังเกตว่าอังกฤษเนี่ยแบ่งฝั่งให้เล่นกันแล้วนะเอเลียตอันเดอร์สันอยู่ซ้ายไปแต่คลายขวาไปหน่อยแล้วยืนคู่กันละเหมือนเป็นดับเบิลเพย์บอทนะคู่กันละก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนให้ไลท์เนี่ยดันบนแล้วไลท์ใช้ร่างกายเยอะก็ปรับทูเคิลปรับตรงนี้ด้วย
0: ก็กลางนัดที่แล้วบาฮารันก็หงุดหงิดเพราะเอเลียตนี่แหละ
1: โอ้โห
0: ตามต่อ
1: สกีดีนะโอ้แล้วซิตี้ได้ไปแล้วด้วยนะครับ
0: คือพวกนักเตะคาดสูงนะพี่บีมันไม่ชอบหรอกตอดบ่อยๆตามประกบติดอะไรเงี้ยมันไม่มีพื้นที่เล่น
1: ตำแหน่งเนี้ยสำคัญมาก
0: สำคัญ
1: โรดี้ที่เห็นเนี่ยครับวันเนี้ยซึ่งจริงๆฝรั่งเศสแพ้เลยฮะ
0: ใช่ใช่
1: แพ้ตรงนี้เลย
0: ใช่สวัสดีพี่บีพี่เอกครับขอถามนอกเรื่องหน่อยครับข้าวแกง30บาทในกทมยังมีอยู่จริงไหมครับ
1: โอ้โหยาก
0: ทำไมผมไม่เคยเจอ
1: ยากแล้วนี่ล่าสุดเมื่อวานเพิ่งกินนะฮะขนาดไปตอนตลาดใจวายๆนะบ่ายโมงครึ่งนะไปหาข้าวเที่ยงกินเนี่ยนะฮะราดข้าวแล้วคุณเอกพี่อะไรนะที่ถามมาเนี่ยนะฮะแกงส้
0: ม
1: ไข่ดาว
0: พี่เอกลักษณ
1: ์65
0: ถ้ามีก็ต้องตามโรงเรียนมหาลัยอ่ะ
1: อันนั้นได
0: ้ข้าวแกงร้านป้าอย่างเงี้ย
1: นะ
0: แบบขายแบบ 30 30

0: อนนี้ไม่น่าม
1: ีแล้ว
0: ว่
1: า
0: เออตอนนี้ไม่น่ามี
1: ไข่เจียวยังลำบากอ่ะ
0: อืมมีบอกว่าพรุ่งนี้อาจารย์จะทำแบบนี
1: ้อ๋อเหมือนแฮนด์ออฟก็อดเหรอ
0: จะทำเหมือนสเปน
1: นี่ก็เขาทำภาพว่าเมสซี่แฮนด์ออฟก็อดใส่พิกฟอร์ดขณะเดียวกันก็มีรูปแฮร์รี่เคนแฮนด์ออฟก็อดใส่มาร์ติเนสเหมือนก
0: ัน สนุกอ่ะ
1: สนุก
0: แต่สมัยนี้มันไม่มีหรอกเพราะม
1: ัน
0: มี VR มีภาพช้าให้ดูนะครับคุณธนากรบอกว่าสหรัฐกับอิหร่านใครชนะครับ
1: เสมอ0-0
0: แต่รอบชิงสเปนจะโดนทีมลับลึกไม่แลกแบบกราไก่จะเป็นทีมไหนลับลึก
1: คือทั้งอาร์เจนตินากับอังกฤษเนี่ยมันบอลเขาแคกทั้งคู่นะ
0: ใช่ใน
1: หน้าบท
0: ใช่
1: เขาจะมาเรื่อย
0: ๆ
1: เหมือนอังกฤษอ่ะนึกจะมาก็มา
0: ใช่มันแล้วแต่วันนะ
1: ม
0: ันแท็กติกโค้ชนี่แหละสำคัญอ่ะ
1: ส่วนพี่คนนึงที่ถามว่าจับตัวผิดในแรกไหมแบ็กซ้ายเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าลูกก็ดีเล่นมาตลอด
0: ใช่
1: เราก็พูดกันว่าเราหาจุดตกกระทบของฝรั่งเศสว่าอันไหนที่มันเป็นจุดที่มันดูบอบบาง
0: เอาเตโอมาเล่นแบ็กซ้ายก็เป็นจุดที่บอบบางที่สุดของฝรั่งเศสอยู่ดี
1: ใช่ช่วงนี้ฝรั่งเศสแบ็กไม่ค่อยด
0: ีแบ็กซ้ายไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าอย่างชูสคุนเดเองอ่ะจริงๆเป็นเซนเตอร์นะแล้วเขาก็แจ้งเกิดตรงแบ็คขวาแล้วก็เล่นมาโดยตลอดแล้ว
0: อ
1: ันนั้นคือปรับไปเป็นแบ็คละ
0: ครับผมคุณกัปตันครับบอกว่าสเปนทรงแชมป์
1: ครับ
0: เมสซี่จะดับเบิ้ลแชมป
1: ์โอ้โหนี่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าเมสซี่เนี่ยแกจะทำได้ขนาดไหนหรือเปล่า
0: ครับผมมีบอกว่าหน้าดีแค่ไหนหากลางดีแบบซีดานไม่ได้ไม่ถึงฝรั่งเศสหรอ
1: ฝรั่งเศสโอ้เป็นตัวนี้ไม่น่าเปลี่ยนราบิโอ
0: คงไม่มีแล้วล่ะกลางแบบฝรั่งเศสอ่ะไอ้กลางแบบซีดานแล้วเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันไม่มีเพย์เมกเกอร์นะพี่น้อยนะ
1: ยุคเพย์เมกเกอร์
0: คือสมัยนี้ถ้ามิดฟิลด์จะเด่นมันจะริมเส้นไปเลยอ่ะ
1: แล้วก็มันไม่ใช่ปีกด้วยนะมันเป็นกองหน้าด้านข้าง
0: ใช่ใช
1: ่กองหน้าด้านข้างต้องใช้คำนี้แล้วอ่ะบัญญัติคำนี้กัน
0: เมื่อก่อนเพย์เมกเกอร์ต้องมีแทบทุกทีมอ่ะ
1: ก็คือเป็นเบอร์สิบอ่ะ
0: เบอร์สิบ
1: ยืนหลังกองหน้า
0: ซ
1: ึ่งทีนี้ถ้ามีก็คือจูดเบลลิงแฮมครับ
0: ใช่
1: แต่ว่าเป็นจอมทัพที่ไม่ได้อยู่กับบอลไม่ได้อยู่กับบอลถ้าคิดในเรื่องของสนามรบเนี่ยเป็นพวกทหารแบบทหารราบไม่ได้อยู่บนหลังม้าแต่โคตรโหดไอ้พวกน
0: ี้อันตรายนะสองลูกล่าสุดเนี่ยในวันที่เคนเล่นไม่ออกก็กระจุดนะคุณโนยิเสกว่าเปาเมทำหน้าที่เป็นไงบ้างครับจาน
1: เปาเมเมไหนอ่ะ
0: ไม่ทันอ่ะมุกหรืออะไร
1: เออ
0: เจอฝรั่งเศสสเปนเก่งขึ้นมาเลยค่ะ เนโกนะ
1: ฮะแต่ว่าที่ท่านหนึ่งบอกว่าสเปนเข้าชิงโดยไม่เสียประตูเสียไปแล้วนะครับรอบที่แล้วโดนไปแล้วนะ
0: เยี่ยม
1: ใช่โดนชาร์ลส์เดอะแคตาลเลอร์นะครับเป็นคนที่ทำได้นะครับ
0: ครับผมกระทิงดูหวานเจี๊ยบสเปนชอบไก่ทอดมีบอกว่าสอนบอลฝรั่งเศสแพ้ทางสเปนโหนี่พี่3ครั้งติด
1: มันไม่ธรรมดาแล้วนะ
0: การแพ้รอบรอง3ครั้งติดอ่ะ
1: แพ้โค้ชคือโค้ชคนเดียวกันด้วยนะ
0: ใช่
1: ที่แพ้3รายการแล้ว3ปีซ้อนเนี่ยสลบชัย
0: แต่ว่าสเปนไอ้ครั้งที่แล้วที่ชนะฝรั่งเศสนัดชิงในเชลีเขาก็ไปแพ้โรนัลโดอ
1: ่
0: ะ
1: แพ้โรนัลโดนะโปรตุเกสเป็นแชมป
0: ์นี่เริ่มเชื่อแล้วบอลแพ้ทางมีจริงคุณทอมมี่บอกว่าจริงครับบอลแพ้ทางสเปนชอบอวยฝรั่งเศสแตงหนึ่งไงล่ะล่วงเลยแต่คุณมิรัตเราไม่ได้อวยเราก็อิงจาก
1: เป็นข้อมูล
0: เราก็อิงจากเลดที่ทางเมืองนอกเขาก็คือในแต่ละรอบในแต่ละแมตช์บางทีมันขึ้นลงเหมือนหุ้น
1: อ
0: ่ะมันหุ้นอ่ะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าฝรั่งเศสพอตอนนี้เขาขึ้นมาเต็งหนึ่งเขาก็หนีพวกสเปนอาร์เจนไม่เยอะ
1: มันใกล้กัน
0: ใกล้กัน
1: ใช่ใช่ใช่ซึ่งบางทีการนำเสนอข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้เป็นการอวยนะครับอันนี้ผมก็แจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
0: ถูกเป็นข้อเท็จจริงเลยเราไม่ได้คิดเองอ่ะใช
1: ่ไหมไม่ได้คิดเองแล้วก็เมื่อเทียบมาตรฐานฟอร์มเล่นขนาดนี้มันเป็นเต็งมาอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่แล้วสเปนมันค่อยๆขยับขึ้นมานะฮะแล้วจนกระทั่งมาเจอกันแหละคือจริงๆมันเป็น1กับ2มันไม่ได้หนีนะ
0: ไม่หนีมันเหี้ยเลย
1: เอาพูดง่ายๆว่า1ขีด3กับ1ขีด4บางที1ขีด 3.5 ได้3อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เ
1: ออบอกต่างประเทศมาอย่างงั้นนะครับ
0: ไม่ได้รุนแรงเลยครับฝรั่งเศสเล่นห่วยจัด อย่าลืมชมสเปนนะผมว่าแท็กติกของ
1: สุดยอดเลย
0: แท็กติกของสเปนอ่ะ
1: เยี่ยมมากนะครับ
0: มีบอกว่าประธานเป้ไม่ทำงาน
1: พยายามทำแล้วนะ
0: อะไรอ่ะการเด็กฉันอังกฤษเยอะแต่คุณอันเอง
1: อาจจะเป็นแบบว่าแฟนแกหรือเปล่าเป็นแฟนบอลอังกฤษเยอะอะไรผู้เด็กเราไม่ต้องพักเลยไหมเราลูดเลยใช่ไหม
0: ยาวเลยก็ได้ครับ
1: ยาวเลยนะเอ้สบายสบายนะ
0: ครับ
1: สบายครับ
0: ผมดูทางเฟซมีเพิ่มเติมป่ะเนี่ยเรื่องเสื้อแข่งอาเจนเหมือนปัดอะไรอ่ะปัดชาลิดมีดสั้นเหรออาจารย์ที่สุดสำคัญที่ใจและฝีมือจากคุณอู้บุญนาคหมายถึงยังไง
1: มันเหมือนครั้งนั้นเนี่ยมันก็คือมันคนทีมอาร์เจนตินาตอนนั้นอันนี้อ้างอิงจากหนังสือมาโลน่าเลยครับผมซื้อ
0: จุดเริ่มต้นมันเป็นการจับฉลากเสื้อใช่ไหมพี่
1: ใช่
0: เพราะว่า2ทีมนี้เสื้อมันอาจจะคล้ายกัน
1: เสื้ออังกฤษก็บอก
0: ขาวเลย
1: ใส่ขาวอยู่แล้ว
0: ขาวอยู่แล้ว
1: คนแต่คนเนี่ยไปมองถึงว่าที่เคยเจอกันในอดีตแต่จริงๆอังกฤษเนี่ยเคยใส่ขาวแล้วชนะอาร์เจนตินา 1-0 ปี66ปีที่มันโด่งดังมากคืออันโตนิโอรัตตินที่เพิ่งเสียชีวิต
0: ปีที่คว้าแชมป์มา
1: ใช่ครับก็คือชนะ 1-0 แล้วรัตตินโดนใบแดงแล้วคนอาร์เจนตินาเนี่ยก็โกรธเพราะว่าเซอร์อัพแลมเซ่บอกไอ้ทีมเนี่ยอย่าไปแลกเสื้อด้วยนะโค้ชอังกฤษบอกว่าเนี่ยเล่นบอลคือพวกเนี้ยมันแอนิมอลคือด่าเลยก็นักคอมอ่ะประมาณนั้นแล้วรัตตินโดนใบแดงไล่ออกแล้วเขาสื่อสารกับคือเขาคนอาร์เจนตินาที่พูดสเปนเพราะสเปนเคยปกครองพวกเขานะแล้วกรรมการวันนั้นเนี่ยเป็นคนเยอรมันสื่อสารยังไม่ถูกแล้วผู้สินเนี่ยเขาชี้ที่ห้องแต่งตัวนี่ก็ไม่รู้แล้วก็เลยหยุดเกมไปถึง9นาทีแล้วจากนั้นเนี่ยก็เดินไปแล้วกระชากคือเมื่อก่อนเนี่ยธงเสาธงมันไม่เป็นสีแบบนี้นะมันเป็นธงชาติอังกฤษคือธงเจ้าบ้านฉีกธงแล้วก็ไปนั่งตรงพรมแดงของที่ควีนอลิซาเบธที่2เนี่ยจะเสด็จพระราชดำเนินก็นั่งประท้วงอยู่5นาทีนะครับแล้วทำให้ฟีฟ่าเนี่ยบอกต้องประชุมกันว่าจากนี้เราจะเอายังไงเพื่อเป็นการสื่อสัญลักษณ์ให้เป็นภาษาสากลจึงเป็นที่มาของใบเหลืองใบแดงในปี70มันมาจากเหตุการณ์นี้เลยอังกฤษอาร์เจนตินาเจอกันนัดที่2ก่อนนั้นเจอเกมแรกเนี่ยมันไม่มีการเขียนอะไรแต่พอเกม2เนี่ยมันเริ่มมีพอเกม3 Hand of God กับ Goal of Century พอเกม4ก็เบคแฮมเตะซิเมโอเน่
0: 98
1: แล้วก็เกมล่าสุดเบคแฮมถอนคำสาปปี2002
0: เขาก็เป็นคนยิงจุดโทษได้ไหม
1: เป็นคนยิงจุดโทษยัดเข้าไปตรงกลาง
0: 98โอเว่นคงเซ็งนะ
1: อ๋อเบบี้โกเห็นไหมมันก็กำเนิดเบบี้โกด้วย
0: แบบถ้าไม่มีช็อตเบคแฮมแล้วไปตกรอบนะแจ้งเกิดเต็มตัว
1: โอ้โหคือตอนนั้นเบคแฮมเนี่ยดังจัด
0: ใช่
1: ดังมากแล้วก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยโดนเกนฮอตเดลเนี่ยดรอปเพราะว่าเขาซ้อมมันอยู่เดินไปหาโค้ชบอกว่าผมไปหาวิกตอเรียได้ไหมคือวิกตอเรียนี่คือแฟนเขานะไม่ใช่อยู่ตรงซอยตรงนี้นะไม่ใช่นะ
0: น
1: ั่
0: นน
1: ัก
0: ร้องแต่ว่ามันก็ดังทั้งผัวเมียไง
1: ดังทั้งคู
0: ่วิกตอเรีย
1: ดังจริงดังจริงนะครับแล้วก็เดียโก้ซิเมโอเน่เพิ่งออกมาคือเขาเคยให้สัมภาษณ์แต่อันนั้นมันไม่มีได้ยินจากปากไงแกพูดจากปากกันเลยบอกว่าโค้ชเนี่ยสั่งบอกว่าเอ็งลงไปเนี่ยนะเอ็งคอยประกบไอ้เด็กคนนี้ดีแล้วมันหล่อพวกเอ็งแล้วซิเมโอเน่ตอนแรกไม่รู้จักเบคแฮมใครพอไปเห็นปุ๊บโอ้โหนี่มันหล่อจริงเว้ยแล้วก็บอกความหล่อเบคแฮมเนี่ย มันทำให้พวกเรารู้สึกอยากเตะมัน อยากจะแบบจัดการในตัวเนี้ยแล้วก็จัดการได้จริง
0: ๆโค้ชบอกถูกคนซะด้วย
1: โอ้โหซิเมโอเน่โชโล่ก็สายบูลคู่นี้มันนะครับพรุ่งนี้เพราะว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเขาได้รับอิทธิพลจากการสอนฟุตบอลของคนอังกฤษนะฮะสมัยที่อังกฤษเนี่ยเข้าไปคือมันพ้นจากยุคแรกเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็ครูจากอังกฤษไปสอนบอลแล้วก็แต่บิดาของฟุตบอลอาร์เจนตินาเนี่ยคือคนสกอตก็คือทิชเชอร์เล็กซันเดอร
0: ์
1: นะครับไปสอนแล้วก็ตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมา
0: สิทธิ์ล้างครูเนี่ยได้แชมป์มากกว่าครูอีกอ่ะ
1: คือปกติเนี่ยมันคือสงครามครูเศษแต่นี่คือสงครามครูสิทธิ์ครูเนี้ย วันเนี้ย วันเนี้ยเดี๋ยวเจอเนี่ย
0: สงครามนอกสนามก็มีนะ
1: ใช่
0: เรื่องกอกแลนด์อะไรเงี้ยสตอรี่ก็เยอะ
1: ใช่แต่ฟอกแลนด์นี่ทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังสั้นๆว่าไอ้ตอนปีที่1982 ที่มันจุดประกายเนี่ยมันมาจากรัฐบาลเผด็จการเขาในพลกาเลติเนี่ยเป็นคนที่สั่งให้ทหารไปบุกเพราะตัวเขาเนี่ยสูญเสียความนิยมของประชาชนม็อบออกมาประท้วงรัฐบาลอยู
0: ่
1: แต่ปรากฏว่าพอมีเหตุการณ์เนี่ยประชาชนก็กลับกลายว่าเป็นม็อบออกมาสนับสนุนรัฐบาลแต่พอไปลบได้10สัปดาห
0: ์
1: ก็โดนอังกฤษจัดการมาร์กาเร็ตทัชเชอร์สั่งมาลุยนะมันก็เลยเป็นประเด็นนี
0: ้
1: แต่ว่านักฟุตบอลอย่าง
0: นั้นก็เป็นยุคจับจองที่ล่าอาณานิคมเหมือน
1: จับมาแล้วอังกฤษจับมา100ปีแล้วคืออังกฤษเนี่ยไปจับมาก่อน
0: เขาจะขอทวงคืนอะไรอย่างงี้เหรออาจารย
1: ์เจนีน่าเนี่ยขอทวงคืนแล้วก็สุดท้ายไม่ได
0: ้
1: ตอนนี้ยังเป็นของอังกฤษนะเป็นของอังกฤษอยู่ก็อันนี้ไงรัฐมนตรีคนล่าสุดเนี่ยคาเบียที่วันนั้นที่โดนัลด์ทรัมป์มาอยู่ด้วยแกตะโกนเลยบอกเดี๋ยวเนี่ยเราจะจัดการเอาอันนี้กลับม
0: า
1: เราจะประชุมระดับทวิภาคีเลยพอทรัมป์กับอเมริกาปุ๊บเจ้าฟ้าชายชาวเสด็จพอดีสอนมวยตอนที่ท่านออกไปตัด
0: อ
1: ่ะหยุดหมดเลย
0: ทุกวันนี้ก็ยังเป็นของอังกฤษอยู่
1: ใช่ใช่เป็นของอังกฤษเพราะว่าคนที่นั่นถือวีซ่าอังกฤษแค่ 90% เองแน่นแน่น
0: มีคุณประสิทธิ์ทักทายมา
1: ครับ
0: เคปเบิร์ดยังไม่แพ้สเปนเลยจากคุณธีรพงษ์
1: แต่คนละแบบครับคือวันนั้นจริงๆจริงๆเกมแรกก็สเปนจัดตัวเขาคิดว่าเอาอยู่เหมือนกันนะไอ้11ตัวแรกนะสุดท้ายเอายาเมาลงนิโก้ลงยิงไม่ได้ตอนนั้นเด็กๆยังไม่ฟิต
0: เหมือนติดต้นหมาก
1: ครับ
0: โอ้พี่แค่โปรแกรมออกมาใช่ป่ะมันก็เดาออกอยู่แล้วมึงโดนแน่ใช่ป่ะโดนสเปนแน่อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เอาไว้ว่าไอ้กาโบเวดี้เองอ่ะแคปเบิร์ดเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะรอด
0: ใช
1: ่
0: ใช่
1: ครับ
0: จุดกำเนิดของไอ้เจ้าโบซินญา
1: โอ้โหดังเลย
0: ล่าสุดเข้าไปเช็คใน IG เขา 29.2 ล้าน
1: ตายแล้ว
0: จาก 50,000
1: ตายแล้ว
0: ทีนี้ยิ่งดังไปอีกไปอยู่กับเบคแฮมใช่ไหม
1: ใช่
0: เจอไมอามี
1: ่อ่
0: ะเรียบร้อยเลยนะครับบางต้นบอกว่าเมื่อวานผมบอกในเฟซทั้งคุณบีและคุณเอกว่าสเปนครับคุณเอกสงสัยกระดูกไก่ติดคอโอ้ผมชอบฝรั่งเศสฮะบางต้นเรียบร้อยเลยแต่ทรงบอลฝรั่งเศสมันก็ดีนะ
1: ดีทรงฝรั่งเศสดี
0: บอลที่ทรงไม่ดีดันแพ้ตกรอบ
1: อ่
0: ะ
1: มันมาวันที่พอดีไง
0: ลูกนี้สู้ไปแบบเล่นไม่ดีวันเจออิรักยังดีกว่านะ
1: มันก็ไม่ได้
0: ใช่มันก็ไม่ได้มันไม่เหมือนสเปนนะพี่นะสเปนมันมีวันที่มันเล่นไม่ดีแต่ว่ามันเล่นไม่ดีในรอบแบ่งกลุ่ม
1: โอ้มันมาจากรอบแรกนะสเปนในน่ากลัวครับทยานมาเรื่อยๆเลยนี่คือคุณสมบัติจริงนะ
0: ปีไหนพี่ที่เขาแพ้สวิตเกมแรกแล้วก็2010ป่ะ
1: ปี2010
0: แพ้เกมแรกเลย
1: เกมแรกจำได้เลยเพราะว่าเกมนั้นลูกชายคลอดพอดี16มิถุนาแพ้สวิต
0: คุณธีรพัฒน์ว่าพิสูจน์ได้เห็นแล้วครับซูเปอร์สตาร์สู้บอลระบบไม่ได้ครับ
1: จริง
0: ก็ต้องยอมนะ
1: ยอม
0: ต้องยอมต่อบอลแย่งบอลคลองบอลกินขาดเลยนะครับ
1: สุดยอด
0: คุณอานนท์บอกว่าฟังจากหูฟัง จอมบึงลาดลีครับ
1: โอ้สวัสดีจ้ะ
0: ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าทีมที่เขายกให้เป็นทีมเต็งหนึ่งอย่างฝรั่งเศสจะพ่ายแพ้แบบหมดรูปสู้ไม่ได
1: ้จริง
0: คนฝรั่งเสียคนแต่คนไทยที่ตามเชียร์เสียศูนย์คุณสิริชาติผมเนี่ยยังถามพี่บีนะเมื่อกี้พี่แบบนี้เขาเรียกสู้ไม่ได้ได้ปะวะอะไรเงี้ย
1: ได
0: ้
1: เราใช้คำนี้ได
0: ้คือถ้ามองแบบดูแบบเต็มเกมนะ
1: ใช่ครับสู้ไม่ได้ในเรื่องของแท็กติกสู้ไม่ได้เรื่องของวิธีการนะครับคือหน้ากระดาษเรื่องนึงนะลงไปเตะก็สู้ไม่ได้อีก
0: ใช
1: ่โอ้โหคือเด็กของสเปนอ่ะทำตามที่เดลาฟอนเต้บอกมาทุกอย่างแล้วทำเกินด้วย
0: ใช่ๆ
1: โอ้แล้วจังหวะในเกมอีก
0: ค
1: ือเกมเนี้ยสเปนยิงตรงกรอบ2ทีตรงหมดเลยนะคร
0: ับ
1: สองคมมากดูดิ
0: พวกประธานเป้นี่แทบจะไม่ได้ง้างไม่ได้ง้างช่วงท้ายๆแล้วนะ
1: โอ้ซึมอ่ะ
0: เ
1: ล่นแล้วซึมเลย
0: แบบนี้แสดงว่าเคปเบิร์ดเหนือกว่าฝรั่งเศสคร
1: ับไม่นะ
0: คลิปแบบมันบัตไงสวัสดีค่ะสเปนขึ้นแท่นคอยเลยคุณสิริพร
1: ครับ
0: คุณอาทิตย์สมมุติว่าทูเคิลพางกริดได้แชมป์จะได้เป็นท่านเซอร์ไหมครับ
1: โอ้โหไม่เหลือไม่เหลือครับ
0: แชมป์โลกเนาะ
1: โอ้แชมป์โลกนี่ประดับยศอัศวินแน่นอน
0: ยามามีคนเดียวที่เอาอยู่คือหนูร่วมเป็นเดส แล้วก็ส่วนเจอกันล่าสุดเป็นเดชเจ็บเปลี่ยนออกยาเมาฉายแสงเลย
1: ครับ
0: นั้นนะครับอันนั้นที่เจอไหนโปรตุเกสเลย
1: เอาโปรตุเกส
0: ไปเอาโปรตุเกสลงก็มิเกลมาริโน่นะลูกเดียวนะครับ
1: อืม
0: อังกฤษชิงสเปนแก้มือยูโรครับ
1: โอ้โหคือไอ้แมตช์ที่ชิงกับสเปนน่ะมันก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือในช่วงที่โรดี้เจ็บผมว่ามันเป็นตำแหน่งที่ไม่มีทางเปลี่ยนก่อนแล้วจังหวะพอดีพอโรดี้เจ็บพักครึ่งกลายเป็นซูบิเมนดี้ลงมาทุกคนไม่รู้ว่าเล่นยังไง
0: อ
1: ังกฤษนี่ผิดเลยเป๋เลยเจอวิธีการออกบอลแบบเอาเฮ้ย
0: จริงพี่ผม
1: เขียนเลย
0: รู้สึกว่าไอ้พวกซูบิเมนดี้โอยานซาบาไม่เกี่ยวกับเรโน่ดูแบบไม่ใช่พวกเก่งตรงไหนวะไม่ใช่ระดับซูเปอร์สตาร์ยิ่งถ้าเทียบกับยุคก่อนนะโอ้แต่พอเห็นมันเล่นแล้วมัน
1: อีกเรื่องนะ
0: อีกเรื่องนึง
1: อีกเรื่องคนละชื่อคนละแบบกับชื่อที่มานะคร
0: ับ นี่บอกโอลิเซ่เล่นไม่ได้เลยครับวันนี้นะครับ
1: นี่เขาบอกว่าอันนี้เซอร์เขาให้แค่คนสาราณาจักรไม่แน่หรอกครับ
0: จริง
1: ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หมดแล้วครับ
0: อย่าลืมนะครับว่าฟุตบอลอังกฤษเขาขึ้นชื่อว่าเขาเป็นเจ้าของอ่ะ
1: ใช่เขามีสิทธิ์เปลี่ยนหมดแล้วครับคือโลกมันเปลี่ยนหมดนะจริงๆการผสมผสานเนี่ยผมว่าถ้าได้แชมป์โลกเขาต้องให้ได้เพราะว่าอย่าลืมนะว่าคนอังกฤษเนี่ยมันเป็นการผสมผสานทั้งโรมันทั้งเยอรมนิกนะครับพวกเคลนะแล้วก็อย่างพวกนอร์ดก็คือพวกไวกิ้งเนี่ยนะครับมันเป็นการผสมผสานเชื้อชาตินะที่อยู่ที่นั่นแล้วถ้าสมมุติว่าประสบความสำเร็จขนาดนี้ฝรั่งเศสด้วยนะเจ้าชายวิลเลียมที่1เนี่ยที่เข้ามาวิลเลียมผู้พิชิตเนี่ยเข้ามาเพราะนั้นมีสิทธิ
0: ์นะ
1: ยุคใหม่
0: คือโหการได้แชมป์โลกอ่ะผมว่าม
1: ันไม่ใช่
0: ได้ผมว่ามีโอกาสได้นะ
1: ครับครับ
0: หรืออาจจะต้องมาเปลี่ยนกงมีกฎอะไรก็แล้วแต
1: ่ใช่เพราะว่าจากที่เดินทางอังกฤษจากครั้งแรกที่ไปจนถึงปัจจุบันเนี่ย
0: อ
1: ังกฤษเปลี่ยนไปเยอะมากครับผมไปครั้งแรกปี2004เนี่ยโอ้คุณเอกเทดดิชั่นนี่เป๊ะมากเลยแต่นี่ไม่แล้วนะครับเอาง่ายๆแค่ภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่าคำหนึ่งเนี่ยที่มันตายไปแล้วนะ
0: ค
1: ือคำว่า delicious ที่แปลว่าอร่อยอร่อยจังอะไรเงี้ยไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี
0: ้
1: กู๊ดจบโลกเลยทุกอย่างคือกู๊ดกับโนกู๊ดเลย
0: ผมมันรู้สึกว่าอังกฤษมันแหกกฎตั้งแต่คุณเอาทูเคิลมาแล้ว
1: ใช่ป่ะ
0: ม
1: ัน
0: เยอรม
1: ัน หรือ
0: เปล่า
1: เ
0: ยอรมันผมรู้สึกโอ้โห
1: ถ้า
0: อย่างพวกสวีเดนครับ
1: เป็นโลกดูดิ
0: ผมยังไม่เท่าไหร่นะ
1: แต่ว่าเนี่ยความเป็นถึงบอกว่าเยอรมันกับอังกฤษเนี่ยมันเลิกละผมว่าเลิกละ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: จริงๆเมื่อก่อนก็เรื่องฟุตบอลก็เป็นคู่รักคู่แข่งกันมาก่อนด้วยซ้ำ
1: ถูกเรื่องสงครามแต่ว่าคิดดูอย่างคู่ที่จะเจอพรุ่งนี้อย่างเคสของผู้สินเยอรมันเนี่ยที่ตัดสินเกมระหว่างอังกฤษที่เป็นเจ้าภาพตอนปี66เมื่อ60ปีนะที่เจอกับเจดีน่าเนี่ยพวกเจดีน่ายังบอกเลยบอกว่าเยอรมันเข้าข้างอังกฤษดูดิ
0: ทั้งที่แพ้นะ
1: ทั้งที่เยอรมันกับอังกฤษไม่ถูกกันเขาโยนเลยเขาบอกเนี่ยมันรู้กันซึ่งคนเขาก็ไปแซวว่าเฮ้ยตอนนั้นมันเพิ่งหลบจบสงครามมาบอกไม่เกี่ยวมันจบไปแล้ว
0: ใช่ใช
1: ่เป็นอย่างนั้นอีก
0: คอมบิเมนูจะได้แชมป์โลกโดยไม่ต้องลงเลยแม้แต่นัดเดียว ถ้าอังกฤษได้แชมป์เขา
1: ให้ได้หมดครับใช่
0: เพราะว่าชื่อเขาอ่ะ
1: เขาอยู่ในทีม
0: อยู่ในทีมอยู่ในทีม
1: แล้วลงไม่ลงเนี่ยยังไงก็สำคัญนะครับการฝึกซ้อมการอยู่ด้วยกันเน
0: ี่
1: ยมันเป็นทีมเวิร์คซึ่งทูเคิลต้องการตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าจะเด็ดยอดปอป้อไงอ่ะโดริโกเดอปอได้มั้ยมีชีพนะ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้โหสนุกอ่ะพวกนี้ก็พลาดไม่ได้นะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหมันคู่ที่แบบ
0: นั
1: ่นเองนะพลาดไม่ได้อ่ะ
0: เอาง่ายมันเดือดตั้งแต่นอกสนามแล้ว
1: เผาธงเหรอ
0: เผาธงอ่ะผมบอกเลยแฟนบอลมีตีกันแน่นอนอ่ะคู่เนี้ยงามไส้นะครับเขียนฝรั่งเศสไป100ใบไปรษณีย์ชิงโชค
1: อย่าลืมมา
0: ร่วมสนุกกับเราดิ
1: ของ
0: เนี่ย
1: FM ของสมท.
0: สมท.เข้ามาดูในเพจของ99เลย
1: ครับ
0: เพราะว่าร่วมสนุกของเราอ่ะต่อให้คุณทายไม่ถูกว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์ขอแค่ร่วมโหวตอ่ะคุณก็มีสิทธิ์ได้รางวัลแล้วนะครับแต่ของไปนี้เนี่ยคุณต้องทายถูกอย่างเดียวไง
1: ใช่
0: ต้องทายถูกอย่างเดียว
1: ผมว่าฝรั่งเศสนี่ไปเยอะเลยนะเยอรมัน
0: ใช่นะคือถ้าผมเขียนไปรษณีย
1: ์
0: ตั้งแต่รอบรองอ่ะ
1: ครับก็ต้องเขียน
0: ผมก็ต้องเขียนฝรั่งเศสก่อน
1: อ่ะสมมติซื้อ200ใบเนี่ยมันต้องทีเทหน่อยอ่ะ
0: ผมเทให้ฝรั่งเศส100นึงไง
1: ใช่
0: อีก3030 30 40อาจจะอังกฤษ
1: ตัวถั่วไป
0: เออ
1: ด้วยฟอร์มการเล่นมันร้อนแรงดุดพายุอ่ะ
0: ใช่
1: นะฮะ
0: พี่ตั้งแต่ปี2006เจอพี่บีในทีวี2006ปีนี้2026แล้วจากเสแสบ
1: ครับผม
0: ไม่นาน20ปีเอง
1: แค่20ปีคือ2006เนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยที่ FM 99เนี่ยบรรยายฟุตบอล
0: ที่แจ้งวัฒนะ
1: ใช่ครับเราก็ทำกิจกรรมสนุกมากนะครับตอนนั้นคู่แรกที่บรรยายเนี่ยคือเม็กซิโกกับอิหร่
0: าน
1: ส่วนที่แจ้งวัฒนะวันนั้นเนี่ยบิ๊กแมตช์เลยอิหร่านกับแองโกลาคนนี้เต็มลานเลย
0: ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราออนกราวนะ
1: ใช่ใช
0: ่
1: เพราะว่าเพิ่งกำเนิดขึ้นเรายุคสมทนี่เลย2ปี
0: ที่เยอรมันผมจำได้ผมยังนั่งผมมาอยู่ที่ขึ้นผมนั่งคุมเสียงอยู่เลยผมยังไม่ได้ขึ้นแท่นจับไมค์ภาคเลยผมไม่ภาคครั้งแรกที่กกท.
1: ปี
0: 2010
1: 10
0: แ
1: อฟริกา
0: แต่ไปจากกกท.หน้ารามูคนเยอะทุกคืน
1: มันมากจริงๆจริงๆทั้งหน้านี่ต้องบอกป๋าเลยนะกับป๋าปอสุเทพต้องลุยละ
0: เอานี่เลยลานจอดรถเราอะ
1: ลานจอดสมท
0: ว่าอลังการแน
1: ่ใช่ใช่นะฮะ
0: สวัสดีครับบอลมาถึงรอบลึกๆการวางแผนการเล่นของโค้ชสำคัญมากส่วนตัวคิดว่าทูเคิลไม่น่าจะพาอังกฤษผ่านอันเดน่าของสกาโลนี่จากโค้ชบ้านนอก
1: สกาโลนี่เก่งมากเลยโ
0: อ
1: ้โหอันนั้นนี่คือยืดหยุ่นแล้วเป็นอาร์เจนตินาที่เป็นอาร์เจนตินาจริงๆก็คือไม่ต้องเพสถึงเวลาเดี๋ยวเล่นเองคือเล่นตามระบบคือเตะตามตำราไม่ได้ซึ่งมันตรงกับตอนที่อังกฤษเนี่ยเอาบอลไปปล่อยที่นั่นเพราะว่ามันมีสองอย่างก็คือบอลในสนามถูกกติกากับบอลข้างถนนซึ่งคนอาร์เจนตินาส่วนใหญ่ต้องเล่นข้างถนนแล้วมันก็เป็นวิธีการ
0: คล้ายๆบราซิลนะ
1: จ๊ะใช่
0: เด็กมันเติบโตมาจากฟุตบอลข้างถนน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่มีสตอรี่หน่อยก็ต้องจากสลัม
1: บราซิลนี่ฟาวิล่าทัวร์ใครไปบราซิลอย่าลืมนะฮะพันสามร้อยบาทแล้วท่านจะระทึกใจจนถึงหยดสุดท้าย
0: ฟุตบอลโลกเนี่ยยังไม่จบนะข้างหน้า2030จันบีนี่วางแผนจะไปอุรุกวัยแล้ว
1: ใช่ไปอุรุกวัยครับไปแน่ๆ
0: ที่เมกาใต้มีอุรุกวัยมีอาร์เจน
1: แล้วก็ปรากวัย
0: ปรากวัย
1: ไปวางแผนไว้แล้วแล้วก็ไปต่อที่โมร็อกโก
0: ที่บอกเจ๊จะไปด้วยเหรอ
1: ไม่ให้ไป โอ้ขอพี่ยังห่างว่าไงไหมเน
0: ี่
1: ย
0: เฮ้ยพี่โถระดับเจ๊เผื่อเขาพาพี่ไปดำน้ำที่ลูกไว
1: เออโอ้ชวนกันไปดำน้ำลูกไวเดี๋ยวเว้ยเขาท่าเว้ย
0: หรือไม่พี่ก็ไปนี่ก็ได้แนะนำเจ๊ไปคาสบังกาไง
1: โมร็อกโกไปดูสนามแสนห้าเออว่ามันเป็นยังไง
0: ทะเลสวยสุดก็คาสบังกาเนี่ยแหละ
1: นะแล้วก็ปล่อยให้แกอยู่ที่เมดิเตอร์เรเนียนไปเลย
0: ให้อยู่นั่นหลอกแกว่าอยู่ในพื้นที่ยุโรปเพราะว่าพวกนั้นน่าจะเป็นขาวนะคนขาวนะโมร็อกโกอ่ะ
1: ใช่ครับเป็นถ้าใช้ศัพท์ง่ายๆคือแขกขาว
0: แขกขาว
1: แล้วก็มาต่อพวกยุโรปใต
0: ้
1: ทรงมันเดียวกันเลยนะกับพวกสเปนกับโปรตุเกสที่เป็นเจ้าภาพร่วมครั้งหน้านี่6ชาติแต่ยังไม่รู้นะครับว่าจะชิงกันที่ไหนเพราะว่าเขายังตกลงกันอยู
0: ่ครับผมพี่บีพูดถึงพูดเรื่องฝึกงานตอนอยู่กับเจ๊นะครับนินทาเจ๊ด้วย
1: ต้องขออีกชั่วโมงหนึ่งอะโอที
0: เวลามันไม่เหลือ
1: เ
0: ด็กไม่ถ้าเราจัดเกิน
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมานินทากีฬาโลกทุ่มหนึ่งเดี๋ยวสับเดี๋ยวสับ
0: เดี๋ยวลืมฝากถามด้วยนะ
1: อะไรฮะ
0: เชียร์อะไรคืนนี้ใครเชียร์อะไรผมเดาว่าใครเชียร์ฝรั่งเศส
1: คืนนี้เชียร์ฝรั่งเศสแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่รู้เชียร์อะไร
0: นะฮะน่าจะครบนะอาจารย
1: ์เรียบร้อยตีห้าพอดีโอทีหนึ่งชั่วโมงขอบคุณผอ.เบ่งด้วย
0: ครับผม
1: ดูแล
0: พรุ่งนี้ก็ตีสอง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชัน FM 95
3: 5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคล
5: คยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว5:13 นะคะวันนี้เช้าวันพุธค่ะวันนี้วันที่15 กรกฎาคม 2569มาเจอกันนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยลูกทุ่งมานคร LTM FM 95ซุปเปอร์สเตชันค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยครับ
0: แล้วเสียงใสตื่นตี2แน่ๆเลย
1: โอ้โหหลับหลับตื่นตื่นครับพี่ดูฟุตบอลโลกครับ
0: หลับตื่นตื่นเป็นห่วงฝรั่งเศส
1: เรียบร้อยครับบายบายบองชูยินดีกับแฟนบอลสเปนด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: เข้าชิงแล้วพี่เข้าชิงแล้ว
0: สเปนก็ไปรอสเปนไปรออังกฤษและหรือแล้วกันหรืออาร์เจนตินาเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไหมสเปนจะเข้าไปรออังกฤษหรือไม่ก็อาร์เจนตินาในวันที่20โอ้โหไม่รอดจริงเนาะฝรั่งเศสเน
1: า
0: ะ
1: คืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์เนี่ยพี
0: ่ใช่หนุกค่ะ
1: แหมครับ
0: วันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ก็ไม่เป็นไรก็หนึ่งสี่ปีเนี่ยไม่ใช่หนึ่งปีเนาะสี่ปีมีคนเดียว
1: ใช่เพราะฉะนั้นลางานเลยวันจันทร์ลาเลย
0: หรือก็ไม่ต้องลาก็ได้อย่าไปนอนที่ทำงานอย่างที่บอกแล้ว
1: นอนที่ทำงานแป๊บหนึ่ง
0: ไปนอนที่ทำงาน
1: เพราะว่าบอลจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ท่านนอนตั้งแต่หัวค่ำนะสักสี่ทุ่มนะนอนแล้วตื่นมาตีสองอ่ะก็โอเคนะแล
0: ้วพอได้อยู่ใช่
1: ใช่บอลจบตีสี่ก็นอนอีกสักนิดนะครับแล้วก็สักตีห้าออกมาก็ตื่นมาทำงานไปทำงานกัน
0: ใช่ก็สเปนที่2-0ใช่ไหมเมื่อตีสี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ชนะแบบ2-0นะคะ
1: โอ้โหเล่นเอาฝรั่งเศสไปไม่เป็นเลยพี่ระบบทีมเวิร์คเขาดีจริงถึงว่านะฮะไม่ก่อนแข่งได้เต็งหนึ่งเป็นเต็งหนึ่งครับเพราะว่าทีมเวิร์คยังถือว่าดีอยู่
0: ก็นี่เอาจริงๆนะเพื่อสเปนนี่แหละเป็นแชมป
1: ์มีสิทธิ์คนก็ว่ากันนะดูจากฟอร์มนี้แล้วนะ
0: ฟอร์มนี้มีสิทธิ์เลยนะคะก็รอบตัดเชือก20 กรกฎาคมนี้นะคะเดี๋ยวรออังกฤษกับอาร์เจนตินา
1: ค่ะนะครับ
0: หนึ่งทีมรออีกหนึ่งทีมแล้วก็ไม่แน่นะเดี๋ยวฝรั่งเศสอาจจะเป็นที่3ก็ได
1: ้
0: เน
1: า
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวต้องมีแมตช์ชิงที่3เมื่อก่อนเนี่ยฟีฟ่าเขาเคยมีแนวคิดยกเลิกไปแล้วนะพี่เพราะเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นแมตช์ที่แบบทีมที่ผิดหวังมาเจอกับทีมที่ผิดหวังอ่ะ
0: แล้วมันไม่มีแรงสติเอาจริงๆนะเราว่าก็ไม่ควรเหมือนมวยอ่ะ
1: ถ้าเกิดใครแพ้อีกเนี่ยมันกลายเป็นแบบ
0: โอ้ซ้ำซากเลยสงสาร
1: ซ้ำซากจริงๆเมื่อก่อนเขายก
0: เหนื่อย
1: ปีนี้
0: เหนื่อยซ้ำซากใช่คิดว่าไม่น่าจะมีไม่น่าจะชกไม่ใช่เหมือนมวยอ่ะไม่น่าชกเห็นไหมก็ให้ไปเลยเนาะที่สามมันคู
1: ่ใช่คือพอมันเตะแล้วแบบชนะมันจะเท่านั้นมันก็ที่สามอ่ะแต่ว่าแพ้เนี่ยมันเหมือนกับ
0: จริง
1: โอ้โหมันแพ้กับบางคนเล่นดีมาตลอดมาแพ้2นัดคือ2นัดสุดท้ายได้ค
0: ือแล้วมันเหนื่อยมากอ่ะเหนื่อยจริง
1: ๆ
0: ใช่ไหมคือแพ้แล้วยังให้กูมาเตะอะไรอีกเนี่ยค่ะเป็นชิงที่สี่เหรอ
1: แต่
0: มวยเขาให้ทองแดงไปเลยทั้งคู
1: ่ใช่แต่ว่าเชื่อว่าฟีฟ่าเขาชอบเพราะว่ามันได้ค่าโฆษณาได้เรตติ้งได้คนดูได้อะไรต่างๆนะครับ
0: แต่
1: ยิ่งเที่ยวนี้ประสบความสำเร็จเห็นแว่วๆมาว่าอีก4ปีข้างหน้านะพี่อาจจะเพิ่มเป็น64ทีมนะ
0: โอ้โหรวยไม่ไหวค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: กีฬาแห่งมวลมนุษยชาตินะคะทำเอาคนทั้งโลกไม่ต้องนอนกันพอดี
1: หนึ่งเดือนเต็ม
0: ดีใจกับอะไรนะกระทิงดุแล้วสเปนเนี่ย
1: ฉายากระทิงดุนะครับวันก่อนเพิ่งเห็นภาพข่าวแบบลาท้ายข่าวพี่เทศกาลวิ่งวัวกระทิงอ่ะ
0: ที่สเปน
1: เขาจัด ช่เขาจัดทีนึงเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยนะพี่ก็คือทุกวันเนี่ยก็เขาก็จะปล่อยวัวกระทิงเนี่ยนะวิ่งตามท้องถนนแบบถนนเล็กๆอ่ะระยะทางประมาณสักเขาบอกให้วิ่งไปประมาณ150เมตรอ่ะ
0: โอ้โห
1: คือต้องวิ่งหนีวัวกระทิงวิ่งแบบวิ่งหนีอย่างเดียวนะใครล้มนี่มีสิทธิ์โดนทั้งเหยียบแล้วทั้งวัวกระทิงควิดอ่ะ
0: โดนควิดหรือว่าเป็นผู้โชคดีหรือยังไง
1: ก็ไม
0: ่
1: ครับแล้วคนที่นู่นเขาก็ชอบนะก็เหมือนกับไปท้าทายกันก็ไปวิ่งหนีกันโอ้อย่าพลาดล้มเลยแล้วกันโดนกระทิงดุจริงๆสมฉายา
0: ก็เดี๋ยวรอติดตามนี่คือข่าวด่วนเลยนะคะสำหรับในเช้าวันนี้นะคะเต็มเข้าไปรอแล้วนะคะส่วนน้องกวางก็รอนะคะ022481366 1สายโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะ022481366ค่ะ
1: ครับผม
0: ส่วนข่าวหน้าหนึ่งข่าวอื่นๆวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของสองเพื่อนรักเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวแม้ว่าจะอยู่ทางที่กันแต่ว่าเขาขอจัดงานศพด้วยกันนะน้องโล่ง
1: โอ้ครับ
0: อันนี้สนุกทั้งคู่ใช่ก็ตอนนี้ญาติๆทยอยไปรับศพนะคะที่สถาบันนิติเวชไปทำพิธีกรรมทางศาสนากันที่บ้านเกิดนะคะล่าสุดนั้นสองเพื่อนรักคือผู้หญิงทั้งคู่นะคะคุณกฤษพรกับคุณพานิดาพานิชาคุณกฤษพรนี่คือเป็นศพลำดับที่15คุณพานิชาเป็นศพลำดับที่21ทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันญาติทั้งสองครอบครัวนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดเกิดการอุดมคลอง3ปทุมธานีนี่เองนะคะก็ญาติของคุณกฤษพรบอกว่าครอบครัวตัดสินใจนำศพทั้งคู่มาตั้งบำเพ็ญกุศลร่วมกันเนื่องจากว่าเป็นพนักงานบริษัทเดียวกันมีความสนิทสนมกันมากนายจ้างก็แสดงความรับผิดชอบด้วยการออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ทำให้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายศพกลับไปประกอบพิธีที่ร้อยเอ็ดซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็สองคนนี้เนี่ยจะทำงานร่วมกันใช้ชีวิตประจำวันด้วยกันเลิกงานเดินทางไปไหนมาไหนไปกันทุกที่นะคะแล้วก็มีความผูกพันกันก็เลยคิดว่าน่าจะตั้งศพคู่กันอยู่ที่ปทุมนี่แหละค่ะคุณกฤษพรเนี่ยอายุ40ปีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเป็นเสาหลักของบ้านดูแลลูกสาวเพียงลำพังแล้วก็หลังจากนั้นมา 4-5 ปีก่อนรับภาระดูแลพี่ชายที่เป็นผู้พิการด้วยนะคะลูกสาวของคุณกฤษพรนี่20แล้วนะคะน้องกำลังศึกษาอยู่ที่มหาสารคามก็บอกเสียใจมากแม่มาสูญเสียแม่นะคะเธอก็บอกว่าเดี๋ยวจะตั้งใจเรียนต่อให้สำเร็จตามความปรารถนาของแม่นะคะนี่เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สุดในชีวิตของทั้งสองครอบครัวนะคะก
1: ็
0: ถามว่าทำไมถึงเกิดเหตุนะนี่ฟังจากลูกชายของอีกคนหนึ่งคุณพานิชาบอกว่าเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยแม่ยังไม่กลับบ้านก็เลยเข้าไปดูในสื่อสังคมออนไลน์ลูกชายที่วัย15นะของอีกคนหนึ่งก็บอกว่าตัวนั่งพบข่าวว่ามีไฟไหม้ที่ลาดพร้าวตอนแรกไม่คิดว่าแม่จะเป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุนะก่อนจะทราบความจริงก็เสียใจเป็นอย่างมากนะคะซึ่งสองคนนี้ทำงานบริษัทแห่งหนึ่งก็บอกว่าเจ้าของบริษัทบอกว่ารู้สึกสะเทือนใจมากเดิมทีเนี่ยทั้งสองครอบครัวประสงค์จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่ต่างจังหวัดแต่ภายหลังญาติเปลี่ยนใจบอกว่าจัดที่วัดเดียวกันเลยเพราะว่าเสียชีวิตพร้อมกันแล้วก็เห็นควรว่าบริษัทแต่รับหน้าที่ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้สุดท้ายก็ร่วมกันจะสะดวกต่อทุกฝ่ายก็เลยจัดให้พร้อมกันเลยสองคนนี้ทำงานกับบริษัทนานกว่า15ปีเจ้าของบริษัทบอกว่าเปรียบเสมือนในคนในครอบครัวนะคะก็รู้สึกผูกพันนะกับองค์กร ก็เลยจะช่วยเหลือในส่วนของตรงนี้ค่ะญาติก็ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆค่ะน้องรุ่งก็เลยจัดเป็นที่นี่แหละไม่ต้องไปที่ร้อยเอ็ดค่ะ
1: ครับผมนะฮะก็นะเมื่อวานเนี่ยผู้เสียชีวิตอัปเดตเพิ่มอีกหนึ่งเป็น31รายแล้วนะครับตอน6โมงครึ่งเนี่ยมีนะครับมีรายที่31จากโรงพยาบาลเปาโลแจ้งเข้ามาที่สน.ผลโยธินนะครับว่าผู้ประสบเหตุที่เป็นเคสแดงอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะฮะขึ้นใจไปอีกหนึ่งนะครับก็เลยถือว่าเป็นรายที่31แล้วนะพี่นี่ตัวเลขเพิ่มรายวันเลยเนาะเมื่อวานเราเริ่มต้นมา27มา28แล้วก็มา30แล้ววันนี้ก็31สำหรับผู้เสียชีวิตนะครับ
0: ก็แสดงว่ายังมีบาดเจ็บสาหัสอยู่หลายราย
1: ใช่ตัวเลขที่ยังเป็นเคสสีแดงแล้วก็พักรักษาตัวที่ตามโรงพยาบาลต่างๆทั้งหมดอีก24ราย
0: ค
1: ่ะใน24เนี่ยต้องภาวนาเพราะว่าบางคนน่ะโดนอย่างนักร้องนำที่ชื่อคุณดินนะฮะนักร้องนำวงที่ร้องอยู่ที่โรงเบียร์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโดนไฟไหม้ตั้ง 80% เนี่ยในตามร่างกายนะพี่นะฮะโดนไหม้ไป 80% แต่ว่าหัวจิตหัวใจยังสู้อยู่ยังพอที่จะสื่อสารกับครอบครัวได้ยังมีกำลังใจที่จะสู้อยู่นะฮะเมื่อวานนี้ตำรวจก็เชิญตัวพี่สาวของเจ้าของโรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยนะครับมาสอบสวนนะครับโดยท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะครับก็ให้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่าอันนี้นะตัวเลขก็ขยับมีผู้เสียชีวิตเป็น31รายรายล่าสุดเป็นผู้หญิงอายุ34ปีก็อยู่ระหว่างการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลนะครับส่วนร่างเนี่ยส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตคืนให้ญาติแล้วทั้งหมด28รายนะครับก็เหมือนที่พี่ศรีเล่าส่วนใหญ่ก็ทยอยมารับศพกลับไปเพื่อนะทำพิธีทางศาสนา
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการดำเนินคดีนะครับเบื้องต้นนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการมอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยนะฮะมาสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารและระบบไฟฟ้าหลังจากที่ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลมาแล้วนะครับนอกจากนี้เชิญตัวพี่สาวของเจ้าของร้านนะครับมาสอบปากคำพี่สาวเนี่ยอยู่ที่ยโสธรไม่ได้มีชื่อเป็นหุ้นส่วนร้านแต่อย่างใดนะครับการมาให้ปากคำเนี่ยเขาบอกว่าเอาสัญญาเช่ามาดูเอาใบขออนุญาตสถานประกอบการนะครับมามอบให้กับตำรวจเพื่อประกอบสำนวนคดีนะฮะสรุปว่าเขาบอกว่าจากการสอบปากคำพยานสองคนเนี่ยนะครับที่เป็นพนักงานของทางร้านนะนะครับก็ทั้งสองคนให้การยืนยันว่าประตูทางออกทางหนีไฟไม่ได้ล็อกนะครับไม่ได้ล็อกสามารถเปิดเข้าเปิดออกได
0: ้
1: นะฮะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งเนาะเพราะว่ามันก็จะมีผลต่อการดำเนินคดีการเอาผิดกับเจ้าของร้านซึ่งตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ
1: เจ้าของร้านอ่ะนะเนี่ยก็มันก็จะบอกถ้าคือถ้าไม่ล็อกเนี่ยถ้าไม่ล็อกก็ถือว่าก็ยังดีถึงแม้ว่าทางออกมันจะเป็นทางเล็กๆนะครับพี่ทางเล็กๆแต่ถ้าล็อกนี่ไปกันใหญ่เลยยิ่งแสดงว่าโอ้โหนะฮะไม่คำนึงความปลอดภัย
0: ใช่
1: เน
0: า
1: ะ
0: นี่ค่ะก็เจ้าอ่ะนะบางที
1: ใช
0: ่คนที่ไปก็ไปหาความบันเทิงไปพักผ่อนเนี่ยเมื่อกี้ก็มีถามมาว่าแล้วสองคนคู่ผู้หญิงเนี่ยคนหนึ่ง40คนหนึ่ง49เนี่ยนะบอกว่าแล้วไปทำไมอ้าวก็อย่างที่บอกก็คนก็ทำงานก็อยากจะไปพักผ่อนไปบันเทิงไปเที่ยวอะไรเงี้ยบางคนเชื่อไหมว่าถ้ามันเป็นช่วงจังหวะเป็นดวงหนึ่งด้วยทั้ง ครั้งหนึ่งในชีวิตนะไม่เคยไปแล้วคืนนั้นอยากจะไปขึ้นมาก็เป็นไปได้นะ
1: เออใช่หรือแบบเพื่อน
0: อันนี้เราไม่ว่ากัน
1: เพื่อนชวนมางานวันเกิด
0: เอออย่างเงี้ย
1: บางทีแบบเฮ้ยอะไปซะหน่อยเดี๋ยวเพื่อนจะว่าก็ลองไปดูเนี่ยมันก็มีสิทธิ์นะ
0: มันก็มี
1: จริงสิทธิ์
0: แล้วก็เราก็ไม่ว่ากันเมื่อวานนี้มันจะมีดราม่าไงว่าอย่างเอายกตัวอย่างคุณลีน่าจังแกก็ในมุมของคุณลีน่าเองแกบอกว่าเอาถ้าเข้านอน2 ทุ่มเหมือนดิฉันเนี่ยมันจะเสียหายไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มองในมุมนี้ก็ได้แต่ว่าคนที่เขาเนี่ยครั้งหนึ่งก็เพื่อนชวนไปอ่ะไปดูไปเปิดหูเปิดตาทำงานเครียดเพื่อนเลี้ยงอะไรเงี้ยก็ไปทีนี้คุณลีน่าจังเนี่ยแกก็จะมองในมุมว่ามาเรียกร้องให้รัฐบาลเยียวยาเนี่ยมันก็ไม่ถูกอะไรประมาณนั้น
1: เราต้องเรียกร้องให้แบบว่าสถานประกอบการให้มันแบบมีความปลอดภัยดีกว่าเนาะ
0: ใช
1: ่ใช้วัสดุที่มันไม่ติดไฟทางหนีไฟทางหนีทีไล่ให้มันให้มันเพียงพออะไรอย่างเงี้ย
0: ปรับปรุงนะคนที่แบบว่ากำลังเปิดกิจการอยู่ตอนนี
1: ้ใช่แล้วคลิปเริ่มมีปล่อยออกมาแล้วพี่คนที่เป็นนักเที่ยวอยู่ข้างในเมื่อวานนี้ผมเห็นผู้หญิงรายหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าโชคดีที่เธอรอดเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่กี่วินาทีพอเห็นควันปุ๊บเนี่ยกล้องมันตัดไปคือแกวิ่งแล้วไงคือแกกำลังถ่ายอยู่ที่โต๊ะกำลังเหมือนกับร้องเพลงอะไรกันเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นมันเริ่มมีควันออกมาจากหน้าเวทีแล้วแกก็เฮ้ยอะไรวะอันนี้เสียงในคลิปนะเฮ้ยอะไรวะแล้วเหมือนแกขยับกล้องก็คือเป็นจังหวะที่แกคงจะหยิบมือถือแล้วตัดแล้ววิ่งออกพอดี
0: โอ้
1: คนนี้เขารอดนะเขาบอกว่า
0: โชคดี
1: เหมือนกับเขาบอกขอบคุณโชคชะตาที่แบบที่ตัดสินใจวิ่งอ่ะเพราะว่ามันนับเขาบอกนับ1ไม่ถึง10อ่ะควันเต็มร้านแล้วพี
0: ่มันเร็วมากจริงเนี่ย
1: ควันมันลอยฟุ้งเร็วมากแล้วพอควันมันออกมาเหมาะอะไรไม่เห็นโอ
0: ้ครับ
1: คนนี้โชคดีที่ตัดสินใจแบบว่าไม่ยืนรอดูว่าคืออะไรเขารีบวิ่งออกวิ่งออกก็เลยรอด
0: โอ้โชคดีมากเมื่อวานอดีตนายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารคุณวัชรวัฒน์ไปลงพื้นที่นะคะเพื่อหาข้อเท็จจริงก็พบว่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตส่วนตัวของท่านนะก็บอกว่าในฐานะเป็นวิศวกรเนาะอาคารหลังนี้มีพื้นที่ประมาณ700กว่าตารางเมตรพอดูจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้งเวทีมีการเต้นรำก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นสถานบริการแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ผังเมืองที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือว่าโซนนิ่งอันนี้แหละอาจจะเป็นปัญหาในการขออนุญาตที่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วทีนี้ถ้าจดทะเบียนแล้วก็ใช้งานเป็นสถานบริการอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงอย่างเคร่งครัดคือจะไม่มีทางเกิดเหตุโศกนาฏกรรมร้ายแรงแบบนี้แน่นอนโดยเฉพาะปัญหาเรื่องวัสดุซับเสียงวัสดุซับเสียงลำไฟและระบบความปลอดภัยพื้นฐานเนี่ยในมุมวิศวกรท่านนี้บอกขาดหายไปค่ะน้องดงคือแกบอกว่าพอไปสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยอาคารนี้ไม่มีใบ

0: ที่เป็นเชื้อเพลิงลามไฟและก่อให้เกิดควันพิษจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตรวมถึงระบบดับเพลิงต่างๆส่วนข้อสันนิษฐานเรื่องต้นเพลิงกับจุดเกิดเหตุนั้นก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังเร่งสืบสวนและก็ไปเก็บกู้กล้องวงจรปิดไปตรวจสอบดูก่อนถ้าเนื่องจากว่าพบความผิดปกติบางอย่างอย่างเช่นระบบเบรกเกอร์ตัดไฟในบางจุดที่ทำงานไม่สอดคล้องกันเลยเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นการตรวจสอบไปที่บริเวณเหนือฝ้าเพดานเป็นหลักเนื่องจากว่าเป้าหมายคือการค้นหาจุดที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดเพื่อระบุจุดต้นเพลิงได้แล้วก็มีคำถามสำคัญว่าเรื่องนี้เป็นช่องโหว่ทางกฎหมายหรือเปล่าที่ผู้ประกอบการตั้งใจจะเลี่ยงภาษีไปจดทะเบียนในลักษณะร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีแทนการจดเป็นสถานบริการเพื่อจะได้ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยราคาสูงเรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยเห็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครลงพื้นที่ด้วยก็ยอมรับว่านี่คือช่องว่างของกฎหมายที่เกิดขึ้นจากข้อจำกัดเรื่องผังเมืองกับโซนนิ่งนะน้องรุ่ง
1: ครับผมครับผม
0: เออเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคิดเนาะว่าในสถานบันเทิงในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพพัทยาภูเก็ตหรือที่อื่นๆเนี่ยไอ้ใช้ช่องว่างตรงนี้กันมากน้อยแค่ไหนไม่มีใครรู
1: ้
0: เนี่ยพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยวิศวกรไปตรวจถึงรู้ว่าอ๋อมันมีอย่างนี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: นะก็ใครไปเที่ยวก็ดูแลดูหาทางหนีออกอะไรให้ดีเนาะแต่ว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วมั้งนะรุ่นถ้าแบบวัยทำงานก็คงไม่ค่อยอาจจะยังมีพอมีบ้างนะพี่
0: ก็มีแหละไปทำงานส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปสุดเสาแล้วมันดึกอย่างเงี้ยจะไปกันแบบมากกว่าค่ะ
1: เน
0: าะไฟไหม้นี่เกิดตลอดแล้วอย่างเมื่อคืนก็มีนะโกดังโรงงานแถวบางเลนอ่ะไฟไหม้เหมือนกันใช่เมื่อวาน
1: โอ้
0: ค่ะ
1: ใช่ระหว่างกันเนาะ
0: ระหว่างเรื่องไฟม่วงไฟไหม้นะคะแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกครอบครัวนะเพราะว่าแน่นอนบางที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะ
1: มีสายไหมพี่เมื่อกี้เห็นมีเปิดเสียงเพลงมายังใช่ไหมพี่ยังใช่ไหม
0: ยังไม่มีค่ะน้องตอนไม่ได้แจ้งมา
1: อ๋อครับผม
0: ค่ะช่วงระหว่างรอสายขอประกาศนิดนึงนะคะขณะนี้ทางสำนักงานกสทช.มีการเตือนประชาชนให้ระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697และบวก 698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสติแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกันนะคะขอรวมถึงข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP โดยเด็ดขาดทั้งนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขนี้ที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697หรือบวก 698ติดต่อประชาชนหากมีผู้แอบอ้างเป็นตำรวจเป็นสรรพากรธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการพร้อมอ้างว่าคุณมีคดีมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพให้วางสายทันทีนะคะสำนักงานกสทช.ยังจะขอความร่วมมือช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุทุกท่านเพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำว่าขอให้ทุกท่านตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนจะเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดค่ะน้องรุ่งกสทช.ฝากเตือนทุกท่านนะคะเริ่มมีมาอีกแล้วช่วงหลังก็คือบวก697กับบวก698อันนี้วิชาชีพแน่นอน
1: ปลดทิ้งไปเลย
0: ปลดทิ้งเลยค่ะ
1: ไม
0: ่รับสาย
1: ไม่ต้องไปรับนะคร
0: ับใช่เนี่ยค่ะเริ่มมีช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีมาอีกแล้วขอให้ทุกคนระมัดระวังนะคะว่ามิจฉาชีพมันจะมีวิธีการแบบหลอกล่อคุยอ้างนู่นนี่นั่นสุดท้ายหลงเชื่อเงินหายนะคะนี่ค่ะนี่คนนี้เป็นมิจฉาชีพไหมเนี่ยหมดนะ

0: เนี่ย
1: ใครพี่
0: ปวดนัดปวดนัดที่ชอบแต่งเครื่องแบบ
1: เออ
0: แล้วรู้สึกว่าไปโผล่ที่โรงเบียร์ด้วยนะ
1: ก็นั่นสิก็ไปหลายที่จะว่ามิจฉาชีพคือก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่ว่าพฤติกรรมชอบ
0: ไม่ได้หลอกอะไรใครแต่ว่า
1: คนดังอ่ะ
0: เออแต่แกไปทุกที่นะหมวดนัดนี่ชื่อจริงว่าที่ร้อยโทชิดพงษ์ขัตตพงษ์เป็นอดีตผู้สมัครสกเขตพญาไทกลุ่มกรุงเทพบินได้เขาก็เมื่อตอนที่นายกลงพื้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวอ่ะแกก็ไปยืนประกบกับนายกอนุทินด้วยนะเออคือไปหลายที่อ่ะช่วงนี้ไปนี้เยอะมากนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยแกก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเคยไปอบรมเรื่องตึกสูงตึกขนาดใหญ่เคยอบรมแผนเผชิญเหตุของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะก็เลยอยากจะมาตอบแทนและใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองช่วยเหลือคนอื่นตอนแรกเนี่ยออกมาจากสนามบีบีกันก็เลยถอดชุดไม่ทันไปหน้างานก็เอาชุดมาใส่เพราะว่าต้องเซฟตี้ตัวเองด้วยไม่ถามว่าเอาถือวอด้วยอ่ะไอ้วิทยุสื่อสารสีดำอ่ะก็บอกว่าก็ไปอบรมมาเหมือนกันอบรมใช้วิทยุในการแจ้งเหตุผมมีรหัสวอประจำตัวนะก็คือพญา413แล้วก็เป็นอพปลเขตพญาไทต่อระบาดต่างๆที่ติดตัวไปด้วยอ่ะมันดูเยอะแยะทุกท็อปไปหมดเลยก็บอกถ้าผมได้มาจริงๆอ่ะไม่ใช่บัตรปลอมอ่ะอย่างเช่นบัตรอะไรบ้างบัตรกำลังพลสำรองอันนี้ก็ไปเรียนมาส่วนยศว่าที่ร้อยโทได้มายังไงก็เรียนรดมาเอออะไรอย่างเงี้ยเออก็จบรดมาแล้วก็ไปดูเลยคำสั่งที่กรมสารบัญฐานอะแต่ผมไม่ได้เงินเดือนนะแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นข้าราชการเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเหตุสำคัญเนี่ยผมสามารถถูกเรียกตัวไปช่วยเหลือได้เขาว่าอย่างนั้นเนี่ยก็บอกว่าคืนเกิดเหตุไปให้สัมภาษณ์เป็นตุกเป็นตัดแล้วก็เดินตามนายกด้วย
1: น
0: ี่คือแม่เชื่อถือว่าดูแต่งไปเต็มยศเชียว
1: แล้วเมื่อวานไฮไลท์คือแกกล้าโฟนอินวิดีโอคอลกับคุณกันจอมพลังนะ
0: ใน
1: เฟซเนี่ยคุณกันจอมพลังเขาไลฟ์สดตอนที่เขาวิดีโอคอลไปหาหมวดนัดเนี่ยนะฮะเพื่อให้พิสูจน์ว่าคุณเป็นใครกันแน่ทำไมคุณมีรูปทั้งตำรวจทหารกู้ภัยดับเพลิงอปภรเออรูปอะไรอีกมีรูปทุกแค่จะทุกอาชีพอ่ะเออเขาบอกว่าเขายืนยันกับคุณจันจอมพลังแล้วเขาเตรียมจะเอาบัตรทุกอย่างมาให้คุณจันดูนะฮะว่าเขาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างรู้ไหมพี่สีหนึ่งถ้าในหมวดการเมืองที่เขาเคยไปยืนอยู่ที่สภานะเขาเคยเป็นเลขากรรมธิการ
0: โอ้
1: แล้วเขาก็เป็นผู้สมัครสก
0: เออเออเข้าได
1: ้วงการทหารเขาได้รับเข็มจบหลักสูตรได้รับเข็มมามากมายเดี๋ยวเขาจะเอามาให้คุณจันจอมพลังดูนะฮะแล้วเขาก็เรียนรอดองไงแล้วก็เขายื่นวุฒิด้วยมั้งยื่นวุฒิคู่กันอ่ะเลยได้เป็นว่าที่ร้อยโทอะไรนะของเขาอ่ะนะฮะวงการแสดงเขาเคยเป็นเอ็กซ์ต้าช่องดังต่างๆมานะเล่นทั้งตำรวจทหารหนังจากวงการกู้ภัยเป็นอาสาเป็นอปพรฝึกมาแล้วผ่านมาแล้วอบรมมาแล้วหลายวงการชอบทำงานช่วยสังค
0: ม
1: วงการพระเครื่องก็ไปนะเป็นพิธีกรงานพระเครื่องชื่อในวงการพระเครื่องคือนัดสมบัติพ่อให
0: ้โอ
1: ้นี่เฮ้ยเออนี่คุณเนี่ยวงการพระพวกเซียนพระทั้งหลายรู้จักไหมนัดสมบัติพ่อให้แล้วก็วงการรปภก็เป็นคนฝึกรปภแล้วก็วงการบีบีกันก็แน่นอนเขาชอบไปเล่นบีบีกันชุดเขาไปมัน
0: แต่ว่าไอ้คืนที่นายกไปตรงเบียร์นาฏพาเนาะอันนี้แหละความเป็นคนเรียบง่ายของคุณอนุทินนะแกไปไหนก็ไม่ต้องมีคนตามแกคิดจะไปก็ไปแล้วคุณนัดไปดูไปยืนอยู่ตรงหน้าเลยอ่ะ
1: คือไปฉายส่องให้ด้วย
0: สุด

0: คืออยู่ตรงหน้าเลยอ่ะแล้วคุณอนุทินก็
1: เดินตามเหมือนกับแบบเหมือนเดินรายงานอ่ะรายงานเหต
0: ุใช่รายงานเหตุให้คุณอนุทินคือคุณอนุทินก็คิดดูดิเข้าถึงง่ายขนาดนี้เพราะนั้นเดี๋ยวให้ข้อมูลเป็นตูดเป็นป่าว่าสุดท้ายแล้วเป็นใครสรุปแล้วก็คือนี่แหละเป็นคุณนะล่าสุดท่านรองเจรตำรวจโฆษกสำนักงานตำรวจชาตินะคะพลตำรวจโทเตรงผิวพันธ์ก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทุกคนที่ไปปรากฏในคืนนั้นนะคะถือเป็นพยานบุคคลที่เดี๋ยวตำรวจจะเรียกมาสอบปากคำส่วนกรณีของคุณนัทแพทย์ตรวจแล้วพบว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่จริงแต่แอบอ้างแต่งกายเข้ามาเพื่อสร้างสถานการณ์หรือว่าหิวแสงอะไรเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะพิจารณาข้อกฎหมายว่าการกระทำเนี่ยเข้าข่ายความผิดฐานใดบ้างและจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นนะทีนี้ข้อมูลต่างๆที่ชายคนนั้นรายงานกับนายกและสื่อมวลชนในคืนนั้นเนี่ยจะเป็นข้อมูลเท็จที่สร้างความเสียหายหรือเปล่านั้นเดี๋ยวจะต้องนำข้อมูลคำพูดทั้งหมดมาคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบกับข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูเจตนาและจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแล้วคุณอนุทินเองเนี่ยนักข่าวก็ถามเมื่อวานนี้บอกรู้หรือเปล่าว่าคนนั้นน่ะมั่วหน้างานนี่ให้ข้อมูลเป็นตุเป็นตะคุณอนุทินบอกไม่รู้เดี๋ยวต่อไปคุณอนุทินนะเวลาอะไรอย่างนี้นะแกก็ต้องระวังตัวแล้วนะเนี่ยมันคือมันเข้าถึงง่ายเกินไปอ่ะว่าไหม
1: ใช่ทีมงานคงต้องเข้มกว่านี้นะ
0: ต้องเข้มกว่านี้แล้วคือมันโอเคเขาเป็นผู้นำประเทศอ่ะเนาะไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่เข้าถึงตัวเนี่ยถึงคนนี้รุ่นทินบอกว่าไอ้คืนนั้นน่ะมีคนอยู่เต็มไปหมดผมก็ไม่เห็นแต่เขาคนนี้มาอยู่ข้างๆจริงแล้วมาให้ข้อมูลโดยเฉพาะกับผู้สื่อข่าวด้วยแล้วก็ถามว่าแล้วให้ข้อมูลในฐานะอะไรท่านนายกทราบหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผมก็โอเคนะแต่ผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้ตอนนั้นการแต่งเครื่องแบบมีพรบรองรับหรือไม่อันนี้ผมก็ไม่ได้เห็นคุณอนุทินแกก็เพิ่งนึกออกไงว่าเนี่ยคนเนี้ยไปยืนอยู่ตรงข้างหูแกเลยอ่ะใครเนี่ยใครเนี่ยเป็นตุเป็นตะจ้ะนะคะแล้วคุณโดมปกรณ์ลำก็บอกว่าเขาก็เคยเจอนะนัดเนี่ยเคยประกบเขาเหมือนกัน
1: รันดูวงการจริง
0: ใช่ทุกวงการเลยคุณโดมปกรณ์ลำมันจะจำได้เลยแกบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยเคยมาประกบแกว่าไม่ได้มีอะไรร้ายแรงนะก็คือเหมือนแบบตามอารักขาให้ประมาณนี้แหละ
1: ใช่คือดูแล้วก็ไม่ได้มีพิษภัยไม่ได้ว่าทำอาชีพต่างๆแล้วไปเที่ยวหลอกคนนะพี่ก็ไม่นะก็แค่แบบว่ามาช่วยสังคมแต่ว่าอย่างงานเดินตามนายกเนี่ยมันก็เกินขอบเขตไปนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้เกินไปมากคืออ
1: ันนี้ให้คนที่เขามีอำนาจคนที่เขามีหน้าที่ดีกว่า
0: แล้วหลังที่คุณนัทกำลังพูดกับนายกนะก็มีตำรวจในพื้นที่ยืนอยู่อ่ะคิดดูตำรวจยังเข้าไม่ถึง
1: อ
0: ันนั้นน่ะตำรวจจริง
1: คือถ้าไม่ถูกสังโซเชียลจับผิดนะภาพเหตุการณ์เนี้ยแกจะเอาไปใช้เป็นโปรไฟล์ได้แบบ
0: โอ้โหสนิทเลย
1: ใหญ่นะดูแบบว่าย
0: ิ่งใหญ่เลย
1: อปพรที่สามารถนำนายกพาเข้าไปดูที่เกิดเหตุได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าข้อมูลที่ให้วันนั้นเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เว้ยผมไม่ได้ยิน
0: นะก็
1: ปลอมตัวมันจะเป็นคนตบทเอกจามอนดีกว่าปลอมตัวไปอารักขา
0: ค่ะไปดูเรื่องของคดีแอร์โฮสเตสนิดนึงนะคะคุณมีนาที่ตอนนี้ก็น่าจะถูกดำเนินคดีอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วที่กระเป๋าผ้าลายช้างน้องโนมีเฮโรอีน
1: ค่
0: ะค่ะล่าสุดนั้นคนที่โอนเงินค่าจ้างที่ใช้นามว่าโรสนี่นะคะชื่อจริงนางสาวจันทราเป็นคนโอนเงินและมีอดีตสามีเป็นน้องชายของลูกเขยราชา

0: ยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือค่ะน้องรุ่งชื่อพันเอกสลอโบอดีตสามีเป็นน้องชายของลูกเขยสลอโบราชายาเสพติดในพื้นที่ที่ไม่ใช่ของไทยอะเนาะพันเอกสลอโบนี่เป็นอดีตผู้นำกองกำลังกลุ่มว้าใต้นะคะอยู่ในรัฐฐานที่ถูกจับตาจากหน่วยงานด้านความมั่นคงและก็หน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องสลอโบเป็นอดีตรองผู้บัญชาการเขตทหารที่171ตรงนั้นก็จะเป็นเขตอิทธิพลของกองทัพสารักวะในพื้นที่รัฐฐานทางตอนใต้ของเมียนมานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญระดับสั่งการเลยค่ะในกระบวนการผลิตและค้ายาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่ที่ทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากความแข็งแกร่งของเครือข่ายนี้คือเกิดจากการร่วมลงทุนทางธุรกิจมืดกับนายจงอยจงอยนี่เป็นหัวหน้ากลุ่มอาสาสมัครทหารเมียนมาเชื้อสายมูเซอร์ซึ่งเป็นเจ้าของแหล่งผลิตยาแบบครบวงจรอยู่ค่ะที่เมืองหนึ่งเขาเรียกเมืองตูมนะอยู่ท่าขี้เหล็กยาเสพติดที่ผลิตจากโรงงานนี้จะถูกประทับตราหมายเลข999แล้วเป็นเครื่องหมายการค้าหลักที่สร้างความน่าเชื่อถือในตลาดมืดมา10กว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี57ตรงนั้นเพราะฉะน
1: ั้
0: นในการบริหารจัดการและการกระจายยาเครือข่ายนี้มันแบ่งบทบาทหน้าที่กันแบบระบบตามสายสัมพันธ์เครือญาติโดยมีนายวีระหมื่นจดาซึ่งมีสถานะเป็นลูกเขยของจโลโบเป็นหัวเรือใหญ่แล้วก็รับผิดชอบหลักในการควบคุมดูแลตลาดรวมถึงเครือข่ายทั้งหมดในประเทศไทยปัจจุบันนี้เขาบอกว่านายวีระคนนี้เนี่ยยังคงหลบหนีการจับกลุ่มและกบดานอยู่ในพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมานั่นแหละพวกนี้จะไม่อยู่ในประเทศไทยคืออาจจะเข้ามาแว๊บๆแล้วก็รีบกลับทำให้เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยไม่สามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้เพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการกับเอเย่นฝั่งไทยนั้นเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันก็คือว่านายติ๊กน้องชายของนายวีระปัจจุบันถูกจับเป็นนักโทษเด็ดขาดอยู่นะคะรับโทษจำคุกตลอดชีวิตไปแล้วส่วนภรรยาของนายติ๊กก็คือน้องสะพ้ายที่ใช้นามว่าโรสก็คือนางสาวจันทราที่เป็นคนโอนเงินเนี่ยคนนี้ถูกระบุว่าเป็นผู้บงการสำคัญในคดีของแอร์โฮสเตสมีนาทำหน้าที่ติดต่อว่าจ้างคนหิ้วยาผ่านทาง Facebook ขณะนี้ก็ถูกออกหมายจับและอยู่ระหว่างการหลบหนีค่ะอีกคนนึงที่ใช้บัญชีไลน์ชื่อว่ารินจริงๆเป็นผู้ชายนะคะชื่อจริงว่านายเอกวิทย์หรือนายเพ้งคนนี้ทำหน้าที่เป็นเอเย่นจัดหายาและสั่งการคนส่งของในประเทศไทยโดยเพิ่งถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ที่เชียงคำพะเยาเมื่อเดือนกรกฎาคมก็คือเดือนนี้ราคาลงจับได้แล้วเรียบร้อยลักษณะการลำเลียงยาก็จะถูกส่งจากฐานผลิตในพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มว้าแล้วเครือข่ายไม่ต้องเสียภาษีการลำเลียงจากนั้นก็จะใช้ช่องทางธรรมชาติและพื้นที่ป่าเขาในภาคเหนือเหมือนลักลอบขนส่งเข้ามาในประเทศไทยเส้นทางหลักที่ถูกจับบ่อยก็คือแม่ฟ้าหลวงแม่จันและแม่อายเชียงใหม
1: ่
0: นะคะแล้วก็ประสานงานกันกับกลุ่มผู้บังคับกองพันของชาติพันธุ์ของเขาในลาเพื่อนำยาเข้ามาในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ก่อนกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่และในประเทศไทยและมาทางภาคเหนือแล้วก็วิธีการของเขาก็คือมีแกนนำแบบสั่งการเรียบร้อยแต่ว่าแกนนำทุกคนตอนนี้ยังคงอยู่ในฝั่งเพื่อนบ้านค่ะตอนนี้ปปส.ก็ได้มีการเดินหน้าทลายท่อน้ำเลี้ยงอย่างหนักมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถจัดการได้เบ็ดเสร็จ 100% ค่ะน้องดงก็ยึดทรัพย์ไปก็เยอะแล้วนะคะไม่มีนะเนี่ยยึดทรัพย์ไปก็เยอะแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หมดนี่คือข้อมูลของเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติที่โยงสายสัมพันธ์ไปที่พันเอกสลอโบก
1: ็ถ้าเป็นแบบนี
0: ้มีนาก็น่าสงสารเนาะ
1: ครับครับ
0: อืม
1: ก็ดูแล้วคือก็ถ้าดูจากพยานหลักฐานแล้วคือก็ไม่รู้จริงๆล่ะว่าข้างในจะมีอะไรนะก็มันไปรับหิ้วของคนแปลกหน้าที่ติดต่อเข้ามา
0: ก็ทำงานมา2 ปีอ่ะเนาะคือแบบอายุยังน้อยใช่ไหมนี่ไงเขาถึงบอกว่าสายการบินทุกสายการบินเขาจะห้ามเด็ดขาดเลยว่าไม่ควรทำอะไรแบบนี
1: ้
0: รายได้พิเศษมันไม่คุ้มจริงๆ

0: ครับอีกเรื่องนึงน่าสนใจเมื่อคืนนี้มีพวกชาวต่างชาติที่พัทยานะครับพี
1: ่
0: เขามาขอความเป็นธรรมกับนักข่าวเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาโดนตำรวจไทยรีดทรัพย์นะฮะ
1: มาทำอะไร
0: เขาเป็นกลุ่มพวกนักท่องเที่ยวจากคูเวตนะครับมาจากตะวันออกกลางเนาะก็อายุประมาณ20กว่านะครับก็เขาบอกว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็มาเที่ยวที่พัทยาเนี่ยถูกตำรวจในเครื่องแบบเนี่ยจับกุมเรื่องของกฎจราจรนะครับเรื่องการจราจรนะเขาบอกเขายอมรับบางคนก็ไม่ใส่หมวกบางคนก็จอดรถในที่ห้ามจอดอะไรพวกนี้เขาบอกว่าเขาโดนจับเนี่ยเขาไม่ติดใจเลยที่โดนจับนะครับแต่เขาบอกเขาเริ่มเกิดข้อสงสัยนะในเรื่องที่ในความผิดเนี่ยตนก็ยอมรับใช่ไหมแต่เขาบอกเขาเกิดข้อสงสัยที่บอกว่าโดนรีดทรัพย์เนี่ยเพราะว่าเวลาถูกจับแล้วเนี่ยนะเขาเนี่ยเคยโชว์บินเงินสดนะครับบินเงินสดรับเงินที่ได้จากเจ้าหน้าที่แต่ตำรวจจะบอกว่านี่ไม่ใช่ใบเสร็จของโรงพักเป็นของปลอมแล้วเขาบอกเขาก็โดนจับแบบนี้อีกหลายครั้งก็ได้ใบเสร็จแบบนี้มาทุกครั้งตำรวจก็จะพอครั้งต่อไปเอาไปบอกว่าเฮ้ยผมเสียค่าปรับแล้วผมเสียค่าปรับเคยโดนจับมาแล้วตำรวจบอกของปลอมของปลอมต้องโดนจับอีก
1: จับอีกโดนใบสะโดนอีก
0: โดนอีกเรียกรับอีกนะครับ
1: ค่ะ
0: นะเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาให้นักข่าวดูว่าเฮ้ยตำรวจไทยทำไมเป็นแบบนี
1: ้ทำไมมันซ้ำซ้อนจัง
0: แล้วเขาบอกว่าการจ่ายเนี่ยนะฮะไม่ยอมให้ไปจ่ายที่โรงพักเลยนะจะเรียกเข้าไปในที่ที่รับตาคนตามซอยตามอะไรต่างๆจ่ายเงินเสร็จก็มีการดึงบินนี้ให
1: ้
0: ดึงบินแบบนี้ให้เป็นบินเงินสดนี่บินเงินสดนี่มันไม่ใช่ตาคุดไม่ใช่ตาโล่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
1: มันแปลกเนี่ย
0: ใช่แล้วแต่ละคนโดนนะอย่างเช่นเขาบอกว่าเรื่องของการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะพอโดนจับทีเนี่ยข้อหาหนึ่งเนี่ยปรับครั้งหนึ่งเนี่ย 3,500 ถึง 5,000 บาทเนี่ย
1: โอ้
0: ในแต่ละคืนเนี่ยข้อหาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะเขาว่างั้นนะพี่ไปทำผิดเกี่ยวกับการขับขี่
1: แพงอย่างนั้นน่ะ
0: เนาะแพงนะปกติไม่สวมหมวกนี่ไม่ไหร่500ไม่ใช่หรอมีปรับเขา 3,500 แล้วเรียกเขาไปปรับในซอยที่รับๆแล้วก็ออกบินเงินสดให้อ่ะ
1: เรือนี่เป็นต่างชาติไปเลยแพงหน่อยหรือเปล่า
0: ก็เขาเป็นอย่างนั้นแหละฮะเขามีความรู้สึกว่าเขาอย่างนั้นนะเขาโดนแบบเขาโดนเหมือนกับรีดเงินอ่ะเนี่ยเป็นบินเงินสดนะครับโอ้เอาละทีนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องไปสอบถามทางตำรวจเมืองพัทยานะครับว่าท่านมีลูกน้องท่านตรวจสอบหน่อยสิมีลูกน้องเรียกเข้าไปไปจับปรับเขาเรียกเข้าไปในซอยจับข้อหาละ 3,000 3,500 อย่างเงี้ยจริงหรือเปล่า
1: ใช่
0: นะครับเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกเขาเนี่ยมองว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวแล้วเขาก็มาหลายครั้งเขารู้สึกว่าที่นี่เนี่ยปลอดภัยนะครับแต่มาระยะหลังเนี่ยมาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนี้เนี่ยที่สลับกันมาจับทุกวันนะครับหลังเที่ยงคืนแล้วทำพฤติกรรมแบบนี้นะครับทุกครั้งที่พวกเขาเจอเขาก็เลยผิดหวังกับประเทศไทยเป็นอย่างมากเขาบอกเจอตำรวจแบบนี้เนี่ยมันเจ็บปวดยิ่งกว่าเจอโจรซะอีกเขาพูดนะเขาบอกอย่างนี้เลยนะเขาบอกเจอโจรมาดักปล้นเนี่ยยังดีกว่าเจอตำรวจในเครื่องแบบมาทำกับเขาแบบนี้อีก
1: เขาใช้คำว่าสลับกันมาจับนี
0: ้
1: เหรอ
0: ใช่เขาบอกสลับกันมาจับ
1: ทุกวัน
0: ทำผิดเนี่ยเขายอมจ่ายค่าปรับนะถ้าให้ไปเสียโรงพักอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันนะแต่ว่าทุกครั้งก็จะโยนอย่างเงี้ยเรียกเข้าไปในที่เปลี่ยวๆรับ

0: แล้วก็จ่ายเงินสดออกบินออกบินให้อะคงจะไม่ใช่ใบเสร็จแล้วล่ะพี่ถ้าเป็นบินอย่างเงี้ย
1: เออต้องทำอะไรสลับกันมาจับทุกวันเนี่ยแสดงว่าไม่ซ้ำหน้าหรอ
0: เ
1: ออครั้งละ3,000 5,000 นี่หรอ
0: จับปรับให้เป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยผมว่าโอเคนะก็คือ
1: จริงๆ
0: ไอ้ใบสั่งได้ใส่หมวกเออ
1: ใช่ใบสั่งเรื่องของจราจรน่ะมันจะอยู่ได้7วันนะ
0: ครับ
1: เออถ้าคุณยังทำผิดซ้ำซากแบบเดิมเดี๋ยวโดนใหม่ไอ้นั้นน่ะไม่แปลกแต่ที่จะมากันทุกวันนี่แสดงว่ามันแปลกแล้วล่ะ
0: อืม
1: เออหรือ
0: เดี๋ยวตรวจสอบ
1: ถ้าต่างชาติเนี่ยนักท่องเที่ยวเองก็ต้องทำให้ถูกกฎหมายด้วยเอาอันนี้
0: ใช่
1: ถ้าไม่งั้นก็จะไม่ได้จะเป็นช่องว่างอย่างนี้แหละค่ะคือเนาะ
0: ครับ
1: เออคุณมาเที่ยวในเมืองไทยคุณก็ทำให้ถูกกฎหมาย
0: เนาะ
1: อืม
0: ครับผม
1: สรุปแล้วตำรวจจริงหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้ก็เดี๋ยวคงได้ไปถามผู้กำกับกันคงได้คือถ้าเขามีคลิปเขามีหลักฐานไว้ไงเออที่ตำรวจเห็นตำรวจต้องรู้กันแล้วว่าเฮ้ย
1: ใช่ไม่ใช่
0: ตำรวจจริงออกเออไม่ออกเออใช่ใช
1: ่เออนะใช่ไหม
0: ผม
1: ก็เสียทำให้เสียชื่อเสียงไปมากกว่านี
0: ้ครับ
1: ค่ะได้ค่ะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับผม

0: มันคุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปี
6: น้อยแบบปะ
7: ย้ำ

0: ตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

ก็จบแล้วเหรอไอ้หนุ่มตู้เพลงในต้นในแบบฉบับนะไม่ใช่ต้นฉบับในแบบฉบับเวอร์ชั่นของพี่อีทค่ะพี่อีทวงฟรายนะคะกลับมาแล้วนะคะ 6:15 นกับเช้าวันนี้วันพุธที่15ด้วยนะคะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 Super Station นะคะตี 5-7 โมงเช้าข่าวเช้า95เจอกับเรา2คนคุณผลจูเมคาบอกฟังทุกเช้าคุณพี่ตุ๊กกฤษมนจากสารคามคุณแม่รัตนาคุณพี่น้อยๆนะคะคุณณรงค์นะคะคุณณรงค์คงเจริญนะคะคุณพี่รัชินีกรหนูเผือกค่ะพี่สุมิตรศิริโชติฟังทางวิทยุนะคะแชร์ให้เรียบร้อยพี่สะอาดจำปาทองพี่พีระพลหรือพี่ปั๊บสีประเสริฐนะคะอยู่โคราชพี่สมพิษวัดประตูมอนเจ้อยู่ไหนวัดประตูมอนอ๋ออยู่ชลบุรีใช่ไหมชลบุรีนะคะพี่วนาทิพย์พี่อุทัยสวัสดีด้วยนะคะพี่โจระบบตำรวจมันอ่อนตอนนี้ มืออ่อนหรือไม่อ่อนเนาะตอนนี้ก็มีเรื่องตำรวจกับนี่ไง อาสาสมัครทหารพรานเนาะก็ที่เป็นข่าวดราม่ากันอยู่ที่โดนจับปืนอ่ะ อาสาสมัครทหารพรานเพิ่งจะออกจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะกลับบ้านที่นครศรีธรรมราชก็มาโดนจับปืนที่พัทลุงใช่ไหมคะที่เป็นข่าวตอนนี้ก็เลยมีการแชร์กันกรณีที่ตำรวจทางหลวงจับนะคะอันนี้ต้องขึ้นศาลนะสุดท้ายจะต้องขึ้นศาลนะคะอันนี้ข่าวก็มีหลายกระแสมากว่านายตำรวจตรงศิลป์คนนี้ไม่ยอมจริงๆนะคะก็คือยังไงก็ต้องจับกลุ่มเพราะถือว่าพก

0: พกอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตประมาณนี้เนาะก็เป็นข่าวกันอยู่นะคะถามว่าพกได้ไหมพกปืนได้สินะเพราะว่าออกมาจากพื้นที่นะคะสามจังหวัดชายแดนแต่ว่าแล้วเวลามันถึงรอบคิวที่จะต้องได้พักแล้วเนี่ยจะต้องทำยังไงอะอาวุธประจำกายเนี่ยจะต้องทำยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะจริงๆถ้าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อาสาสมัครทหารพรานก็มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยก็สามารถพกพาปืนได้ในราชการติดตัวได้นะคะก็บอกว่าถ้าในปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไม่ต้องมีใบนั้นเนี่ยที่เขาเรียกกันใบพกพาป.12 กันน้องโด้งนะคะแต่ทีนี้กรณีเขาออกมาจากพื้นที่แล้วจะกลับบ้านในช่วงวันพักเนี่ยนะมาถูกตำรวจทางหลวงจับเนี่ยอันนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่ในโลกออนไลน์ว่าเอ๊ะทำไมไม่คุยกันนะคะใช่ไหมตอนนี้ทัวร์ก็ไปลงที่
1: ถ้าเป็นนะถ้าเป็นทางหลวงเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะคุยกันน่าจะแบบอธิบายกันให้เข้าใจกันได้อะ
0: อธิบายกันให้เข้าใจว่าพกได้ไหมหรือว่ามันเป็นข้อจำกัดไม่เท่าสมมติถ้าพี่เขาไม่มีใบพกพาใบป.12นั่นน่ะแล้วปืนที่มีประจำกายไว้ใช้ในหน้าที่เนี่ยเขาจะต้องซ่อนไว้ที่ไหนก่อนจะกลับบ้านอ่ะบางคนก็แบบนู่นเลยบอกว่าเอาเมื่อออกมาจากพื้นที่แล้วเลยสงขามานิดนึงก็หาหลุมขุดฝังเอาไว้เลยเดี๋ยวขากลับไปเอามีคนบอกมันต้องขนาดนั้นใช่ไหมจะไม่เจอด่านเจอตำรวจทางหลวงนะทีนี้ดราม่ามันเกิดตรงที่ว่าตอนนี้ทัวร์ไปลงที่ตำรวจทางหลวงที่เป็นชุดจับกลุ่มหัวหน้าชุดจับกลุ่มอ่ะน้องดง
1: ครับ
0: ที่แกแบบถ่ายรูปแอคอาร์ตอยู่ในรถบ้างอยู่ที่ไหนบ้างเลยประมาณนี้ทัวร์ไปลงตอนนี้คนนั้นน่ะว่าไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่รู้ข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะเขาบอกว่าขนาดท่านพุ่งกับทางหลวงโทรไปบอกไปขอว่าถ้าเป็นอย่างนี้เคสแบบนี้เนี่ยก็คุยกันแล้วก็อาจจะไม่ต้องจับก็คือตรวจสอบกันไม่ต้องถึงศาลถึงโรงพักก็ได้ไหมอะไรอย่างนี้บอกว่าไม่ยอมไม่ยอมข่าวว่าอย่างนั้นนะอันนี้ข่าวเขาว่าอย่างนั้นถูกจับก็พูดไปเนาะพูดถึงเรื่องตำรวจเมื่อสักครู่เนาะพัทยาก็เลยมาถึงเรื่องมาถึงตำรวจทางหลวงที่จับจับปืนของอาสาสมัครฐานพราน
1: ค
0: ่ะที่ถูกจับที่พัทลุงที่กำลังเป็นข่าวอยู่นะคะก็เขาชัยสนเนาะรู้สึกจะเป็นอำเภอเขาชัยสนตรงด่านทางหลวงอะเขาชัยสนอะนะคะก็เป็นประเด็นทางข้อกฎหมายว่าสรุปแล้วเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่ออกมาเนี่ยอาวุธจะเอาไว้ตรงไหนยังไงฝากใครไว้หรอถ้าจะกลับบ้านอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหมครับคือจะไม่ให้เขาพกไม่ให้เขาพกก็ไม่ได้นะจะอยู่ในพื้นที่จังหวัด
0: มันก็ต้องใช้อ่ะเนาะก็ถึงรอบที่เขาจะต้องได้พักแล้วไงมากลับบ้านที่นครศรีธรรมราชเขาก็มีปืนพก9มม.ติดตัวมาด้วยนี่ค่ะมันก็เลยมีประเด็นข้อกฎหมายว่าพกสรุปแล้วได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ออกจากพื้นที่แล้วฝากไว้ที่ไหนกับใครมันจะปลอดภัยไหมอะไรอย่างนี้เนาะก็นี่แหละคือถ้าฟังจากทหารอาชีพหลายๆคนนะเขาก็บอกก็ตำรวจเต็มๆเลยบอกอะไรกันนะคะทำไมถึงอะไรขนาดนี้ล่าสุดเอาละกันนี้นะล่าสุดก็บอกว่าทนเสียงด่าไม่ไหวสั่งสอบเข้มแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะน้องโด้งนี่ค่ะนั่นแหละ
1: มันจะได้เป็นหลักปฏิบัติเลยพี่ใช่ไหมมันจะได้เป็นหลักปฏิบัติว่าอ้าวอย่างนี้เจ้าหน้าที่ที่เขาพกปืนก็ต้องทำยังไงต้องมีใบไม่มีใบต้องยังไงหรืออะไรแบบนี้มันจะได้เป็นหลักปฏิบัติกันเนาะจะได้เป็นเกียรติกำลังใจกัน
0: ใช่ครับนะมาดูเมื่อกี้เปิดเพลงของพี่อีทวงไฟที่แกเอาเพลงของยอดรักสลักใจมาร้องไอ้หนุ่มตู้เพลงนะคะก็อันเนื่องมาจากว่ามีข่าวว่าพี่อีฟแก

0: ป่วยค่ะลุง
1: อ๋อเหรอพี่อีทป่วยเหรอโอ้
0: พี่อีทวงไฟป่วยนะคะเป็นโรคนะเดี๋ยวดูสักหน่อยนึงนะคะใช่อีทวงไฟไหมคือแกป่วยเดี๋ยวต้องจำอะไรผิดสักหน่อยนึงด้วยกันเนาะพี่อีทวงไฟชื่อจริงนายสำราญช่วยจำแนกแอดมิดด่วนนะคะเนื่องจากร่างกายส่งสัญญาณเตือนอย่างหนักค่ะก็ต้องส่งกำลังใจแกแหละเพราะว่าแอดมิดอยู่จริงๆด้วยนะคะแกบอกว่าอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่าสุขภาพนะร่างกายส่งสัญญาณเตือนแล้วหลังจากที่โหมใช้อย่างหนักมาเป็นเวลานานก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เรียนรู้ว่าอย่ารอให้ร่างกายบอกเราด้วยความเจ็บปวดว่าถึงเวลาที่ต้องหยุดพักจึงอยากฝากทุกท่านครับดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอและอย่าฝืนร่างกายจนเกินกำลังขอบพระคุณทุกท่านที่ดูแลผมเป็นอย่างดีที่สุดอ๋อแอดมิดแป๊บนึงแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไปปฏิบัติภารกิจนะคะได้เรียบร้อยแล้วค่ะน้องลุง
1: ก็คือไม่ได้เป็นโรคอะไรแบบว่าร้ายแรงอะไรเนาะก็อาจจะแบบว่าป่วยไม่สบาย
0: ก็ไม่สบายนะคะแกก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เรียนรู้ว่าอย่ารอให้ร่างกายบอกเราด้วยความเจ็บปวดแสดงว่าแกปวดแกก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลที่ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะมีทีมนักกายภาพบำบัดสาคลินิกคอยช่วยแล้วก็มีน้องรักกดแท็กซี่ค่ะที่ดูแลก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะหายแล้วไปทำงานได้ก็ยังมีงานอยู่เหมือนเดิมเนาะไอ้ที่เงียบๆจริงๆแล้วนักร้องอย่างพี่อิทเนี่ยแกก็มีงานทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะ
1: ครับผม
0: ยังรับงานอยู่ค่ะ
1: เมื่อวานนี้น้องเนเน่มาเปิดใจในรายการโหนกระแสนะครับเราก็เลยได้รู้ประวัติความเป็นมาละนะว่าทำไมน้องถึงได้ไปถึงเวทีประกวดที่อเมริกานะครับพี่น้องเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยคืออยู่กับคุณพ่อนะที่ภูเก็ตนะครับก็เล่นเหมือนเล่นดนตรีเปิดหมวกครับพี่นะฮะเล่นดนตรีเปิดหมวกจริงเขาบอกว่ามีฝรั่งคนหนึ่งก็มานั่งดูนะครับมานั่งดูแล้วก็เหมือนกับมาแนะนำตัวว่าเนี่ยนะเขาเนี่ยอยากจะให้น้องเนี่ยไปได้ไกลกว่าอยู่เมืองไทยจริงๆเลยเห็นฝีไม้ลายมือน้องเนี่ยนะฮะเขาเลยติดต่อบอกว่าเดี๋ยวจะหาทางให้น้องเนี่ยไปที่อเมริกาให้ได้เวทีไอ้อเมริกาก็ทาเลนต์อะไรเนี่ยนะฮะนะฮะเขาบอกได้เขารับปากว่าจะช่วยตัวเงียบหายไปนะครับแล้วก็ติดต่อกันมาเขาก็พยายามบอกว่าให้น้องกับคุณพ่อเนี่ยทำคลิปตัวอย่างส่งไปให้เขาหน่อยคุณพ่อก็เริ่มทำนะครับก็อัดคลิปส่งไปเพลงที่1เพลงที่2ก็แล้ว3ก็แล้วเพลงที่4ที่5ก็แล้วก็เงียบนะคุณพ่อบอกตอนนั้นก็ท้อแล้วนะก็ไม่เอาละพอละเราคงไม่ได้หนีหวังแล้วแหละไอ้นี่มันก็คงมาให้ความหวังลมๆแรงๆกับเราแต่ถึงฝรั่งคนนี้นะที่เป็นคนดิวเนี่ยนะฮะก็เขาเงียบหายกันไปสักพักหนึ่งจนฝรั่งคนนี้ติดต่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขาบอกว่าจริงจังแล้วนะอยากให้ยูเนี่ยอัดคลิปเล่นร้องเพลงกีตาร์ร้องเล่นเล่นทั้งเล่นทั้งร้องเนี่ยนะเอาแบบจริงจังนะครับ1 2 3 4ยูต้องอัดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาก็อัดไปให้นะครับอัดไปให้นะฮะก็เงียบหายไปอีกนะครับอีกสักพักหนึ่งเขาบอกว่าฝรั่งคนนี้นะครับพี่สีกลับมาเจอหน้าน้องเนเน่กับคุณพ่อแล้วบอกว่าไอ้มีเรื่องสำคัญอยากจะบอกอยู่แต่บอกตรงนี้ไม่ได้นะต้องขึ้นไปคุยกันบนรถมันเป็นเรื่องความลับ
0: โ
1: อ้ให้ขึ้นไปบนรถ
0: ก็
1: แล้วเขาขับไปไหนเขาไม่ได้ขับนะฮะก็คือขึ้นไปนั่งเปิดแอร์บนรถแล้วคุยกันนะครับ
0: แต่คุยข้างนอกไม่ได
1: ้คุยข้างนอกไม่ได้คุยข้างนอกไม่ได้นะครับเนเน่กับพ่อเอาก็ลองไปคุยดูนะมันคงไม่ได้มิจฉาชีพหรอกนะติดต่อกันมาขนาดนี้แล้วนะก็ขึ้นไปคุยน้องเนเน่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือคุณพ่อเนี่ย สื่อสารภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะไม่ได้เลยแต่ว่าตัวเธอเนี่ยพอที่จะคุยได้เขาก็แจ้งให้กับเนเน่ทราบว่ายูจะได้ไปออดิชั่นที่อเมริกานะสำเร็จแล้วคลิปที่เราทำกันไปเนี่ยทางอเมริกาตอบรับแล้วเนเน่บอกกีดลั่นรถเลยตอนนั้นกีดลั่นรถเลยแล้วก็แต่ตอนนั้นพ่อเนี่ยยังฟังไม่ออกพ่อก็ถามกีดอะไรกีดอะไรเนเน่ก็เลยต้องมาแปลให้พ่อฟังอีกทีว่าสำเร็จแล้วพ่อเราได้ไปอเมริกาแล้ว
0: ค
1: ่ะนะครับอันนั้นพ่อก็เลยเฮลั่นขึ้นมารอบสองพ่อเลยเฮตามหลังนะฮะทีนี้พอไปถึงเนี่ยเขาบอกว่านึกว่าจะแค่ไปออดิชั่นที่ไหนได้ให้ขึ้นเวทีจริงเลยให้แบบอัดรายการช่วงหนึ่งจริงๆเลยก็ The Show Must Go On นะคือเธอมีของอยู่แล้วนะครับนะก็แค่ไปสนุกเธอบอกว่าไปปล่อยของไปสนุกให้เต็มที่นะครับนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาเราต้องขอบคุณชาวต่างชาติคนนั้นนะที่เขาประสานที่เขาดีลให้จนมีวันนี้นะฮะก็ถือว่าดิ้นรนด้วยตัวเองนะดิ้นรนด้วยตัวเอง
0: ที่ได้ไปเนาะแต่ว่าเชื่อไหมหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเธอมาออกรายการแล้วก็ได้ฟังการให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้แหละมีคนกลุ่มหนึ่งอยู่ใน Facebook กลุ่มเล็กๆนะคะเขาเป็นห่วงเรื่องของเนเน่ว่ากลัวว่าจะมีเรื่องของเกี่ยวกับการที่มีแก๊งก็เรียกแก๊งอิลลูน้องดง
1: คืออะไรมีแก๊ง
0: อิลลูมินาติอะที่เป็นแก๊งแบบคือเป็นนักเรียกอะไรอะเป็นเหมือนกับพวกทฤษฎีสมคบคิดมาอยู่ในกลุ่มนี้อะไรประมาณนี้ต้องไปหาอ่านเอาดูนะตรงนี้มีคนกลุ่มเล็กๆเขาเป็นห่วงว่าตอนแรกก็พอได้ชมรายการเนี่ยผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ก็ชื่นชมแต่พอมาดูรายการหนกระแสแล้วน้องกับคุณพ่อเปิดเผยเรื่องความลับนี้ที่ว่านี่นะคะก็เลยรู้สึกเป็นห่วงว่าในอนาคตเนี่ยเหมือนกับว่าไอ้คนที่มาติดต่อเนี่ยจะเป็นคนของอิลลูมินาติหรือเปล่า
1: เหมือนจะมาหาผลประโยชน์เหรอพี่เหรอ
0: ใช่ๆประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นนี่ค่ะเพราะว่าพอดูรายการหนกระแสจบเนี่ยมันมีตอนหนึ่งที่คุณพ่อสัมภาษณ์ว่ามีฝรั่งมาติดต่อน้องเพื่อที่จะให้น้องไปแข่งในรายการนี้แล้วคุณพ่อพูดอยู่คำหนึ่งว่าพ่อขายวิญญาณให้กับลูกสาวไปแล้วมันเป็นความลับพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ถึงบทสัมภาษณ์ตอนนี้บางอ้อแล้วก็คือว่าเหมือนกับว่าเป็นคนของกลุ่มอิลลูมินาติหรือเปล่านะว่ามาเพื่อแบบเลือกประเทศไทยให้ไปดังระดับโลกจริงๆอะไรประมาณนี้ใครสนใจก็บอกว่าให้ไปรีเสิร์ชเกี่ยวกับระบบของกลุ่มนี้นะอ่านต่อตามลิงก์ได้เลยนะคะไปที่ Run Entertainment Industry ค่ะไม่ให้ไปตามนี้เนาะหรือว่าอย่างนั้นเราไปอ่านดูนะมันก็ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าคนกลุ่มนี้ที่ก่อตัวขึ้นเนี่ยเขาก็เข้าไปคุยกันใน Facebook ว่าเริ่มเป็นห่วงน้องเนเน่ว่าประมาณนั้นถ้ามันไม่จริงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคราวนี้คนเขาก็สืบลึกๆไปว่าพอไปดูในส่วนของกรรมการก็คือเจ้าของเวทีก็คือนั่นแหละไซมอนน่ะไซมอนก็บอกว่าเป็นพวกเขาใช้คำว่าซาตานน่ะมันหมายความว่ายังไงไม่รู
1: ้ผมเคยได้ยินแล้วที่เขาบอกว่าพวกศิลปินดังๆระดับโลกเนี่ยเขาจะขายวิญญาณให้ซาตานอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
0: อะไรประมาณนี้เราคนไทยอาจจะไม่ค่อยยินเท่าไหร่นะไอ้เรื่องนี้เนาะองค์กรรับอิลลูมินาติในยุโรปโดยประมาณนี้ไม่รู้นะนี่อาจจะคิดมากคิดลึกไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไอ้คนที่เข้ามาตั้งกลุ่มตั้งก้อสังเกตกันเมื่อวานประมาณนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าอย่างนี้คนก็จะได้รู้แล้วว่าอ๋อน้องก็คงจะมีต้องมีที่ปรึกษาเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะเมื่อวานก็ไปที่ทำเนียบด้วยเนาะไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะ
1: ก็ไปร้องเพลงเล่นกีตาร์ให้นายกร้อง
0: ใช่ก็ร้องไปก็ร้องไปหลายเพลงนะ
1: ครับผม
0: ช่ไหมร้องไปหลายเพลงเลย

0: ไป
1: เห็นท่านนายกก็ชวนบรรดารัฐมนตรีชวนนะท่านทั้งหลายร้องอ่ะบางคนก็เขินๆนะอย่างคุณเอกนิติเนี่ยไม่ร้องเลยนะ

0: ้องเพลงจริงจังค่ะ
1: จุดเริ่มต้นเนี่ยน้องเนเน่เขาบอกเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่7ขวบนะพี
2: ่
0: ฝ
2: ึ
0: กร้องเล่นฝึกร้องร้องเองเล่นเองเปิดหมวกอยู่ตามตลาดนัดที่ภูเก็ต
2: ค
0: ่ะนะครับก็จนก็ถือว่ามีพรสวรรค์นะครับบวกพรแสวงด้วยนะฮะ
2: มากเลย
0: ตอนนี้อายุอายุ16อ่ะก็แสดงว่าเล่นมา9ปีนะครับโอ
2: ้
0: โหแกะเพลงอะไรต่างๆนะพี่เสกโลโซยังแซวเลยว่าไม่เก็บลิขสิทธิ์นะครับ
2: ให้ร้องได้นะนะคะ
0: ครับ
2: ซึ่งรัฐบาลเองก็รู้สึกว่าจะสนับสนุนกับการที่จะไปรอบหน้าใช่ไหมให้มีอาจจะแบบให้เป็นอะไรค่าใช้จ่ายหรอสนับสนุนว่าอย่างนั้นโดยน่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะน้องรุ่ง
0: ครับครับ
2: นะคะที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็คือเจ้าภาพที่พาไปพบกับนายกครม.ก็เป็นการท่องเที่ยวประเทศไทยก็เหมือนกับว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์ไปเลยประมาณนี้นะคะก็สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในรอบต่อไปแต่ว่าก็ยังมีคนเป็นห่วงอีกพอเรื่องนี้พอรัฐบาลจะมาแบบเนี้ยคนหนึ่งที่พูดก็คือพี่ปุ้มค่ะพี่ปุ้มวงตะวันน่ะพงพรมสนิทวงศ์ในอยุธยาคนนี้ก็ถือว่าเป็นโปรดิวเซอร์ของศิลปินในหลายๆคนนะคะก็บอกว่าก็เป็นห่วงเน่ๆเพราะว่าไม่อยากให้รัฐบาลมาเป็นเจ้าภาพอยากให้เอกชนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขามองว่าแหมเหมือนกับส่งในฐานะเป็นตัวแทนประเทศคือกลัวอีตาไซมอนนี่แหละก็บอกก็กลัวว่าเดี๋ยวเน่ๆจะไม่ได้เข้ารอบลึกๆอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นอาจจะไม่ต้องแบบกระเลิกในระดับรัฐบาลก็ได้ไหมหรือยังไง
0: ครับ
2: เนาะแต่ก็ไม่รู้แหละเน่ๆก็เดี๋ยวอาจจะได้มีคอนเสิร์ตร่วมกับพี่เสกโลโซด้วยใช่ไหมเห็นบอกว่า30วัน30เนี้ยไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าค
0: ่
2: ะ
0: ก็ถือว่าเป็นกระแสดีนะก็น่าจะร่วมกันนะเขาหูแล้วเขาลีดกีตาร์นะเสียงกีตาร์เขาเนี่ยนะแป้วแป้วแป้วนั่น
2: กว่าจะได้ขนาดนั้นเนาะ
0: มัน
2: คือต้องเขาบอกว่าคนที่แบบเล่นกีตาร์เนี่ยคือต้องเจ็บนิ้วมากๆอ่ะระบมเหมือนน้องรู้ไหมแสดงว่าน้องเก่งจริงนะฝึกฝนจนแบบเก่งมากเราคือจากที่แบบเราก็รู้จักผิวเผินเด็กคนนี้เคยมาออกรายการนู่นนี่นั่นเนาะตอนนี้ก็เข้าไปดูลึกๆใน YouTube ในเพจของเขาเนาะโอ้โหบางเพลงนี่คือแบบมีศิลปินระดับโลกเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคือแต่ละเพลงที่เขาเล่นน่ะคือ
0: เนาะ
2: เพราะว่าคนตาม
0: ระดับเนื้อร้านดังระดับแบบต่างชาติรู้จักขนาดอย่างเงี้ย
2: เออค่ะ
0: ฝึกฝนต่อไปก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้นะเพราะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยเขาเริ่มเล่นมาตั้งแต่7ขวบ7 8ขวบก็นะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็ไม่นานนะไม่ถึง10ปีนะไม่ถึง10ปีก็ก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้นะครับก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะพี่แต่เป็นแต่ว่าก็ยึดถือไว้ว่าเป็นแรงบันดาลใจได้นะเป็นแรงบันดาลใจได้คร
2: ับ ค่ะส่วนกีฬาอีกสักหน่อยนึงไหมหลังจากที่สเปนไปรอชิงแชมป์โลกแล้ว
0: ก็ผู้จัดการทีมฝรั่งเศสนะครับดีเดชองนะครับก็ออกมายอมรับว่าสเปนสมควรจะเป็นผู้ชนะในวันนี้นะครับแล้วก็บอกว่าลูกทีมเขาเนี่ยเล่นผิดฟอร์มกันไปเยอะมากนะครับก็ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับว่าวันนี้สู้ไม่ได้จริง
2: ๆ
0: นะฮะ
2: สู้ไม่ไหว
0: ก็เลยสเปนก็เลยเอาชนะไป2-0นะครับก็ฟีฟ่าก็เลยออกมาบอกแล้วนะครับว่าเดี๋ยววิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับนะก็นอกจากจะได้ดูฟุตบอลนะผู้ชิงที่

0: ฝ่าฟันกันมา1เดือนแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพิธีปิดเนี่ยจะมีคนดังๆนะเข้าร่วมอยู่ในสนามเนี่ยเพียบเลยนะครับคนล่าสุดเนี่ยนะฮะทอมครูซนะครับไม่รู้ว่าจะโรยตัวมาแบบในหนังว่านะพี่นะจะแบบมิชชั่นอิมพอสซิเบิลหรือเปล่านะครับทอมครูซก็จะมาด้วยนะแล้วฟีฟ่าบอกจะมาปรากฏตัวแบบพิเศษด้วยเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยว
1: ่
0: ามีสิทธิ์นะโรยตัวแบบโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์หรือว่าไต่กำแพงกระโดดลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทอมครูซนี่ก็นะเขาก็นักแสดงแอคชั่นอยู่แล้วนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็จะมีคนดังอย่างไอโชสปีดร็อบบี้วิลเลียมนะครับนิโคลเชอร์ซิงเกอร์นะครับมีนักร้องดังอย่างเจนนิเฟอร์ฮัสสันนะครับที่เป็นคนขับร้องเพลงชาติอเมริกานะครับก็จะมาร้องในพิธีปิดนะครับนะต้องมีการแสดงในพิธีปิดต่างๆนะฮะเห็นบอกว่าทั้งดนตรีทั้งกีฬาเนี่ยครบสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบแน่นอนนะก็จะใช้สนามที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับ
1: ค่ะสนามเดิมที่เปิด
0: ใช้สนามใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็พิธีปิดจะใช้เวลา90นาทีก่อนที่จะเริ่มเตะนัดชิงมีโชว์ถึงชั่วโมงครึ่งเนี่ย
1: น่าดู
0: นะครับเหมือนน่าดูนะฮะคนดังเพียบนะครับก็นะรอชมกันนะครับคืนวันอาทิตย์นี้ก็แสดงว่าถ้าบอลเตะตีสองเนี่ยพิธีปิดจะมาตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่ง
1: เออใช
0: ่มาตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งนะครับแหมนะเดี๋ยวรอดูว่าสเปนจะชิงกับใครนะแม่นะครับฝรั่งเศสไปไม่ถึงฝั่งฝันจริงๆเป็นทีมที่เล่นเกมลุกเล่นมันมากนะแล้วเขาบอกไม่มีจุดอ่อนนะโอ้โหสเปนนี่ทำให้เป็นเรื่องง่ายเลยนะฮะเมื่อคืนนี้เคาะบอลกันไปอย่างอลิงชิงบอลนะพี
1: ่
0: ทำเอานักเตะฝรั่งเศสหัวเสียเลยอ่ะท้ายเกมเนี่ยนะครับกองหน้าตัวเก่งอย่างเอ็มบัปเป้ดาวซันโบมจำทีมนะลุกเลยอ่ะโดนใบเหลืองแล้ววิ่งไปกระแทกโกเฉยเลยเพราะว่าทนการยั่วยุมันก็ไม่เชิงยั่วยุหรอกมันเป็นแท็กติกนะพี่นะแผนเขาเล่นมาแบบนั้นคือเคาะไปเคาะมาเคาะไปเคาะมาฝรั่งเศสก็เหมือนกับวิ่งไล่เป็นลิงชิงบอลน่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็นะอีก4ปีว่ากันใหม่ก็อย่างนี้ดีกว่
1: า
0: 4ปีว่ากันใหม่สำหรับฝรั่งเศส
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ

0: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะเมื่อช่วงที่แล้วน้องโด้งพูดถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวที่พัทยานะคะที่ร้องเรียนเกี่ยวกับตำรวจนะคะอันนี้นักท่องเที่ยวที่เชียงใหม
0: ่
1: ก็ร้องเรียนเหมือนกันอ๋อเป็นชาวอังกฤษแต่ว่าภรรยาเป็นคนไทยค่ะน้องโด้งเขาไปมีภูมิลำเนาอยู่ที่หางดงนะคะแต่งงานกับคนไทยต่างชาติอังกฤษคนนี้แล้วก็เดินทางมาเที่ยวพาเพื่อนมาด้วยเพื่อนที่เป็นอังกฤษก็มาดื่มกินกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในถนนย่านนิมมานจนเมาหนักมากเมาเสร็จก็ไปต่อกันอีกร้านหนึ่งเป็นคาราโอเกะแถวย่านคูเมืองไปสองร้านที่สองนะคะหลังจากนั้นก็หายตัวไปตลอดทั้งคืนช่วงสายของอีกวันหนึ่งถึงจะกลับบ้านปรากฏว่ามาทราบภายหลังร้านคาราโอเกะร้านที่สองย่านคูเมืองนั่นแหละมีการคิดค่าบริการในการรูดบัตรเครดิตเต็มวงเงินไป 150,000 บาทบัตรเครดิตของอังกฤษชาวอังกฤษกับบัตรเงินสดของชาวไทยที่ติดตัวไปรูดเกลี้ยงเลยค่ะ 150,000 บาทก็เลยสั่งเมาเลยค่ะพอสั่งเมาทำไงก็ไปแจ้งความสิคะพบว่าม ันเกินจริงไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะภรรยาที่เป็นชาวไทยบอกว่าเธอเที่ยวอะไรคาราโอเกะอะไรว่าแสนกว่าบาทเนี่ยคืนเดียวเนี่ยค่ะก็ต่างอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าไปร้านแรกในร้านอิตาลีเนาะแถวย่านนิมมานตอนนั้นเมาแล้วนะรู้ตัวว่าเมาแล้วแต่ก็ไม่กลับก็ไปต่อกันอีกร้านหนึ่งย่านคูเมืองนี่นะคะรอบแรกเนี่ยเช็คบินแล้วนะเมามากก็เช็คบินก่อน700กว่าบาทเองตอนนั้นเพื่อนสามีก็จ่ายไปขณะทั้งสองจะออกจากร้านแต่นี้พนักงานในร้านบอกว่าต่อเธอแต่สามีบอกว่าเดี๋ยวจะโทรเรียกตำรวจก็เลยปล่อยตัวมาก่อนที่ทั้งสองจะไปเรียกตุ๊กๆจากหน้าร้านให้ไปส่งที่โรงแรมเมื่อส่งเพื่อนแล้วก็ทุกๆไปส่งที่บ้านพักในหางดงทั้งที่อยู่ในสภาพเมาแทบไม่ได้สติแต่คนขับรถตุ๊กๆก็พาสามีกลับไปที่ร้านเดิมค่ะนั่นแหละเกิดเรื่องตอนแรกจ่ายไป700ก็กลับกันตุ๊กๆพาไปที่ร้านเดิมขณะนั้นสามีหลับไม่ได้สติจนพบอีกทีนึงว่าถูกเอาบัตรเครดิตไปรูด 124,110 บาทแล้วก็บัตรอีกใบนึงของภรรยาชาวไทยถูกรูดเงินสดไป 26,400 บาทจากการตรวจสอบกับทางธนาคารก็บอกว่าโอนไปยังบัญชีพร้อมเพย์ของคน2คนก็ถูกรูดไปในเวลาไล่เลี่ยกันภายในครึ่งชั่วโมงก็ไปแจ้งความเรียบร้อยค่ะน้องดงก็มีบินออกมานะคะเดี๋ยวดูสักนิดนึงเป็นค่าอะไรนะแสนกว่าเนี่ยนะคะในช่วงเวลาที่ใช้เงินเยอะที่สุดก็คือประมาณตอนเดี๋ยวไม่บอกเวลานะคะแต่ว่าโอ้โหรอบนั้นนี่นะคะก็หายไปทีละหมื่นทีละหมื่นอะ
0: ทำไมกล้าเพราะว่าบางทีไปรูปพวกนั้นมันต้องมีข้อความมีอะไรเด้งเข้าไปในตัวบัตรของเจ้าของเขาเนาะ
1: ก็มีนี่ค่ะก็มีจนเกลี้ยงอะแสนหนึ่งคืนเดียวแล้วก็รูดเงินสดของภรรยาที่ถือบัตรไปด้วยนะคะอีก 26,000 กว่าไปอย่างเงี้ยยังไง
0: แล้วตำรวจไปตามอะไรให้มั้ยฮะไปตามทางร้านให้มั้ยฮะ
1: ก็ต้องตามอย่างเงี้ยต้องชี้แจงที่มาที่ไปว่าไปรอบที่2นี่ไปคนเดียวเนี่ยทําไมถึงมีค่าบริษัทถึงค่าอะไรเนี่ยแสนเกือบ 150,000 เนี่ยคนเดียวนะรอบที่2
0: แ
1: ล้วเพราะว่าตอนนั้นไปส่งเพื่อนที่ไปส่งเพื่อนแล้วเรียบร้อยที่โรงแรมแล้วก็กลับทุกๆพากลับมาที่ร้านเดิมคนเดียวคราวนี้แสนห้าเนี่ยคือค่าอะไรร้านก็ต้องตอบให้ได้เนาะ
0: ครับ
1: โอ้โหน่ากลัวเนาะ
0: น
1: แล้วไปอยู่คนเดียวตรงนั้นน่ะประมาณ7ชั่วโมงอ่ะโดนไป 150,000 เนี่ยค่ะรอบที่2เนี่ยคนขับรถจุกๆมีส่วนรู้เห็นไหมใช่ไหม
2: เออเป็นแสนแขนได้จับหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ
1: นั่นแหละค่ะสุดท้ายก็วนกลับมาที่ร้านเกิดเหตุ
2: ค่ะครับผมไปตรวจสอบกันนะ
1: ค่ะ
2: เราพักฟังเพลงสักเพลงนะพี่นะ
1: ได้ค่ะเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้าย

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวรอบอะไร
3: โอเค
4: โอ้
3: เยี่ย
5: มแม่ชิมจัง
6: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
7: ์รอบอร่อย
8: แน่นอนจ้า
9: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
10: ไหนบอกอมเพีย
11: บจะใช้ตราฉลากทองไง
12: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
13: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
14: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
13: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
14: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
15: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
16: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ
4: ครับพี่สีต้องเตือนภัยกันหนักๆเลยนะยิ่งผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามลำพังนะเออนะครับก็อยากให้ระวังกันเพราะว่าตอนนี้มันมีโจรอย่างนี้ครับพี่แถวสอนอบุพารามนะครับบุพารามนี่ก็แถวคลองสารแถวฝั่งทนฝั่งโน้นนะครับเขาไปจับโจรคนนี้ได้นะเข้าไปชิงทรัพย์เข้าไปกวาดทรัพย์สินของคนในบ้านด้วยวิธีแบบพี่บอกว่าเขาจะหาเหยื่อแบบลองดูว่าบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวนะเขาก็จะกดกริ่งเสร็จเขาจะบอกว่าผมเป็นช่างลูกสาวป้าส่งผมมาให้มาตรวจไฟในบ้านหน่อยครับเขาจะอุบายนะว่ามันจะอะไรแต่มันจะอ้างว่าคนในบ้านเนี่ยให้มาตรวจนู่นตรวจนี่ปรากฏว่าคุณป้าคนนี้มีลูกสาวพอดีแกก็เลยเชื่อแกคิดว่าลูกสาวส่งช่างคนนี้มาให้เข้ามาตรวจระบบไฟในบ้านเพราะเห็นข่าวไฟมุงไฟไหม้ต่างๆนะฮะเขาก็เปิดรั้วให้เข้ามาโอ้โหพอเข้ามาในทางสะดวกเลยครับมันก็ขอขึ้นไปชิดไฟข้างบนนะฮะพอมันขึ้นไปข้างบนมันก็ไปรื้อทรัพย์สินนะครับรื้อนู่นรื้อนี่โอ้ปรากฏว่าได้ทั้งสร้อยข้อมือฝังเพชร 30,000 กว่าบาทแหวนทองฝังเพชร2วงอีก 30,000 กว่าบาทรวมๆแล้วได้ไปครึ่งแสนนะเกินด้วย 60,000 กว่านะฮะเท่านั้นไม่พอนะพอลงมาเจอคุณป้านะครับมันจะบอกคุณป้าอีกว่าโอ้สร้อยคุณป้าเนี่ยดำนะผมเป็นช่างด้วยนะมาถอดมาเดี๋ยวผมเอาไปล้างให้เนี่ยผมล้างเองไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคืนให้แกก็เชื่อเพราะแกคิดว่าคนนี้ลูกสาวแบบว่าลูกสาวส่งมาไงแกก็เชื่อแกก็ถอดให้ไปอีกนะครับเออแกก็ถอดสร้อยกับแหวนนะฮะที่ใส่อยู่ที่ตัวเนี่ยให้ไปอีกพอให้ไปมันก็หายแวบเลยครับมันก็ออกจากบ้านไปมันก็รีบหนีเลยนะฮะลูกสาวกลับมาบ้านลูกสาวกลับมาบ้านนะแม่เล่าให้ลูกสาวฟังลูกสาวบอกอะไรนะแม่หนูไม่ได้ส่งใครมาเลยก็เลยไปรีบไปเปิดวงจรปิดดูก็พอจะเห็นตอนที่คนร้ายอะไรเนี้ยนะครับสวมแมสสวมหมวกกันน็อกเข้ามาในบ้านแต่ว่าพอเข้ามาถึงนะมันฉลาดด้วยนะมันดึงกล้องวงจรปิดออกก็เลยเห็นแค่ตอนเข้าไม่เห็นพฤติการว่าเขาไปลื้อค้นไปอะไรยังไงเออปรากฏว่าไปร้องสายไหมต้องรอดนะครับมีผู้เสียหายอีกรายหนึ่งโดนแบบนี้เลยก็มาร้องกับสายไหมเหมือนกันนะครับก็เลยประสานไปให้ตำรวจไปตามจับล่าสุดเลยตามจับได้แล้วนะครับโหอายุต้อง67อ่ะพี
3: ่
4: คนร้ายนะเออคนร้ายอายุขออภัยอายุ64อ่ะ
3: 64
4: ก็บอกว่าติดพนันคนตายก็วัยดึกเหมือนกันนะครับก็เลยหลอกก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาจะหลอกคนรุ่นเดียวกันนี่แหละเออมีประวัติโชคโชนเลยครับคนนี้นะโดนจับไปแล้วเพราะฉะนั้นนะรีบโทรไปบอกคนที่บ้านนะว่าถ้าเกิดมีใครมาขอเข้าบ้านนี่อย่าเปิดนะอย่าอ้างว่าใครส่งมาอะไรก็ตามไม่ต้องเลยโทรถามกันก่อนแล้วค่อยเปิด
3: ก็อย่างนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยจริงๆเนาะ
4: เออเนี่ยต้องมาทุกรูปแบบนะพี่บางทีแม่ก็อาจจะไม่ได้โทรมาเช็คกับลูก
3: เออ
4: เขาก็ไม่ได้โทรมาถามว่าส่งใครมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีแล้วมันก็เปิดได้เข้ามาเลยนะเขาเรียบร้อยเลย
3: เน
4: ี่ยค่ะมันก็สุ่มไปตามบ้านเนี่ยพี่มันหวังว่าสัก10บ้านถ้ามีบ้านนึงเปิดได้เข้านี่ก็เสร็จละ
3: เสร็จเลย
4: มันบอกว่า มันติดพนันอยู่ที่ฝั่งลาวครับไปเล่นบอลพนันอยู่ฝั่งลาวก็เลยต้องการเงินต้องการทรัพย์สิน
3: บ้านไหนที่มีคนแก่อยู่นะลำพังอ่ะลูกหลานก็ติดกล้องก็ได้นะเดี๋ยวนี้กล้องราคาไม่ได้แพงมากนะลูกเนาะ
4: ใช่ติดกล้องเชื่อมกล้องพูดฝังกล้องนะ
3: ใช่คือพูดฝังกล้องได้อ่ะอย่างน้อยก็ได้เห็นภาพได้ฟังเสียงพูดฝังกล้อง

0: 3.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ตรงค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้วันพุธตรงกับวันที่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569นะคะยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ
2: ครับผมเราทั้งสองคนก็นำมาเสนอข่าวนะครับให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันตั้งแต่6:00 น.จนกระทั่งถึง7:30 น.นะครับทุกวันเลยคุณ Morning ASEAN มาเสิร์ฟข่าวให้กับคุณนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับน้องน้ำหวานครับ
1: ดีเลยค่ะน่ารักทุกท่านตั้งใจฟังแทบจะทุกเรื่องเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังของเรานะมีหลายท่านที่เคยมีประสบการณ์ไปเที่ยวเขาที่คุณธีระเล่าถึงเมื่อสักครู่นะคะอย่างหมิงซานอย่างคุณอะไรนะบอกว่ามีมิวสิกวิดีโอมากมายเลยที่ไปถ่ายตรงนั้นนะคะที่คุณธีระพูดถึงแล้วก็มีคุณปรียาค่ะบอกว่าเคยไปที่นี่ตอนปี1991นั่งรถเมย์ไปนะคะแล้วก็มีวิดีโอซึ่งลูกสาวตอนนั้นยังเล็กอยู่เลยเป็นน้องท็อดเลอร์นะ2 ขวบนะคะวิ่งเล่นจากภูเขาลูกนึงไปลูกนึงประทับใจมากสวยมากนะคะ
2: มีคุณเป้าหมายของชีวิตมานะครับมาทักทายบอกว่าชอบป่าอาริซันกูเนียวอาริซันด้วยนะ
1: นี่เพลงของเขาเหรอคะ
2: ครับผมเพลงของไต้หวันเขานะแต่ผมร้องแล้วอาจจะฟังไม่ดีพอได้ชื่อว่าเป็นชื่อสวนอุทยานแห่งชาติอาริซานเนี่ยนะครับ
1: ค่ะคุณสีใจวงตะวันบอกว่าดอกคะลิลลี่คล้ายหน้าวัวแต่ไม่ใช่หน้าวัวใช่ค่ะคือมันจะดอกใหญ่กว่าแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนถ้วยเหมือนกรวยๆนะคะเป็นดอกไม้ที่สวยมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียว